0: ัดสังสรรค์กับเพื่อนหรือพูดคุยกับครอบครัว 6. หางานอดิเรกทำในยามว่างเช่นอ่านหนังสือหรือฟังเพลง 7. นอนหลับให้เพียงพอรวมถึงรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ให้ครบถ้วนหลีกเลี่ยงการสูบบุหรี่รวมทั้งงดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เครื่องดื่มที่มีคาเฟอีนหรือการใช้สารเสพติดอื่น
1: หวังว่าท่านผู้ชมนะครับจะได้รับความรู้ดีๆจากทางรายการของเราและนำไปปฏิบัติให้เกิดสุขภาพดีทั้งกายและใจครับ
2: และสามารถติดตามรายการเอสโซนโซนสุขภาพดีพื้นที่ปลอดภัยแชร์ความรู้เรื่องสุขภาพเหมือนคนในครอบครัวทางโทรทัศน์รัฐสภาช่อง10แอปพลิเคชัน TP Channel เว็บไซต์ tpchannel.org Facebook วิทยุและโทรทัศน์รัฐสภาหรือคุณผู้ชมอยากจะพูดคุยกับเราก็สามารถแอดไลน์มาที่ TP Channel ค่ะ
1: สำหรับวันนี้ผมและน้องโบตันนะครับต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ

0: เมื่อคุณถูกแก๊งมิจฉาชีพโน้มน้าวให้โอนเงิน
1: โอนเงินให้หนูหน่อยสิคะแม่
0: ตกเป็นเหยื่อโทร1441เราจะประสานรับแจ้งเหตุและระงับบัญชีหยุดวงจรอุบาทมิจฉาชีพโทร
2: จบประชุมประนอมข้อพิพาทระหว่างประเทศอันคลอสปมการอ้างสิทธิ์ทางทะเลที่ซับซ้อนระหว่าง2ประเทศที่ยืดเยื้อหลาย10ปีจุดยืนของไทยชัดเจนเพียงใดการแสวงหาข้อยุติในข้อพิพาทแค่ไหนติดตามในมองรัฐสภา 9:21 กันยายนนี้ช่อง10โทรทัศน์รัฐสภา
3: ถ้าอยากรู้ดูช่อง10
4: ถ้าอยากรู้ดูช่อง10
5: ถ้าอยากรู้ดูช่อง10ครับ
6: ถ้าอยากรู้ดูช่อง10นะครับ
7: ถ้าอยากรู้ดูช่อง10

0: ายการนี้ท่านสามารถเลือกรับฟังเสียงบรรยายที่ช่องเสียง AD และคำบรรยายแทนเสียงหรือซับไตเติลระบบ Closed Captionโดยกดรีโมทเปิดปิดการใช้งานที่ปุ่มซับไตเติลผ่านเครื่องรับโทรทัศน์หรือเซ็ตท็อปบ็อกซ์ระบบดิจิทัลทีวีภาคพื้นดิน
1: รายการนี้มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและเสียงบรรยายภาพเพื่อคนพิการ
2: หนังใหญ่วัฒนนรก็รู้จักอยู่
3: คือผมดูจาก

0: ข่าวแล้วก็สนใจที่นี่มานานแล้ว
1: ในพิพิธภัณฑ์เองเขาก็จะมีน้องๆมะกุเทศด้วย
2: สมัยก่อนหนังใหญ่จะทำมาจากเสือมาช่ำ
1: โอเครู้แค่นี้โอเค
3: ทำไมถึงเข้ามาเล่นหนังใหญ่
4: โดนน้าหลอกมาครับ
3: โดนน้าหลอกมาโดนน้าชั่วโมงหนึ่งไหวไหม
5: เหนื่อย
4: ด้วย
3: ไม่ได้นอนไม่ได้ออก
2: องค์ประกอบการแสดงหนังใหญ่หัตถศิลป์นาฏศิล
1: ป์โทษ
2: คีตศิลป์วัฒศิลป์และวรรณศิลป์ค่ะ
5: ได้เป็นมรดกโลกเพื่อจะให้ชาวโลกได้รับรู้ว่าคนไทยเรามีหนังใหญ่มีวัฒนธรรมมีของจากปู่ย่าตายายเรา
3: จะดูแลเราจะปลูกฝังให้รุ่นต่อไปยุคต่อไปอ่ะดูแลหนังใหญ่ไว้ยังไง
4: มันรู้สึกว่าเมื่อยแล้วก็ยากครับแต่มีเพื่อนครับที่ชวนมาเต้นแล้วก็อยู่จนถึงวันนี้ครับ
6: ภูมิใจครับภูมิใจมากต้องมีคนสืบทอด
3: ผูกพันกันโดยอัตโนมัติมันสามารถที่จะจริงจังกับมันได้และทำเป็นอาชีพเราเลี้ยงตัวเราได้เราอยู่กับสิ่งที่เป็นโบราณทำให้มันถ่องแท้ให้มันรู้จักก่อนที่เหลือเราค่อยเอามาประยุกต์ใช้ให้กับสังคมปัจจุบัน
1: โอ้ไม่รู้ท่าได้หรือเปล่าสวัสดีครับคุณราชบุรีที่วัดขนอนนั่นเองนะครับผมวันนี้เนี่ยผมจะพามาดูศิลปะชั้นสูงแล้วเป็นศิลปะที่แบบอยู่คู่มากับคนไทยอย่างยาวหนังใหญ่นั่นเองนะฮะแต่หลายคนยังไม่รู้ว่าเอ๊ะหนังใหญ่คืออะไรมีที่มาที่ไปอย่างไรต้องบอกเลยว่าวันนี้มาถูกที่แล้วนี่ฮะโอ้โหเป็นไงนี่เห็นก็รู้แล้วว่าที่นี่เขาขึ้นชื่อเรื่องอะไรเห็นไหมนี่และนี่คืออะไรเทศกาลหนังเงานานาชาติดูผมนัดกับคุณครูไว้แล้วชื่อว่าพี่หมูเขาบอกว่าคนนี้ความรู้แบบแน่นปึกแต่เร่งเต็งเต็งเต็งเต็งเต็งไม่รู้ทำงี้หรือเปล่าน่าทำไม่เป็นเดี๋ยวไปเรียนข้างในครับไป
7: ครับ
1: สวัสดีครับ
7: สวัสดีครับ
1: พี่หมูใช่ไหมครับ
7: ครับผม
1: นี่ครับพี่หมูที่ผมบอกนะครับวันนี้เดี๋ยวจะมาเรียนรู้เรื่องหนังไทย
7: หนัง
1: เรียนรู้เรื่อง
7: หนังใหญ
1: ่หนังใหญ
7: ่ก็คือหนังไทยไม่ผิดแต่เป็นหนังใหญ
1: ่หนังใหญ่ว่าคืออะไรเป็นมายังไง
7: ครับก่อนที่เราจะไปชมเรื่องการแสดงเรื่องของหลายๆอย่างเกี่ยวข้องกับหนังใหญ่เดี๋ยวเราไปดูตัวหนังเก่าของพิพิธภัณฑ์หนังใหญ่วัดขนอนกันก่อน
1: ได้ครับ
8: ในพิพิธภัณฑ์เองเขาก็จะมีน้องๆเป็นเทศด้วยนี่อยู่กับน้องๆมัคคุเทศทั้ง3คนชื่ออะไรกันบ้างจ๊ะชื่ออะไรครับ
9: จาตาค่ะ
8: นัทตาตา
9: ฟิลค่ะ
8: เอาฟิลแล้วก
9: ็นาเดียค่ะ
8: นาเดียสามคนทำหน้าที่อะไรบ้าง
10: มัคคุเทศน้อยค
8: ่
10: ะ
8: เราแบ่งงานกันยังไงอ่ะหรือว่าเราไปพร้อมกัน3คนเลย
10: คนละจุด
8: อ๋อคนละจุดไหนมาเริ่มจุดแรก
2: ใหญ่นะคะจะทำมาจากหนังวัวค่ะสมัยก่อนหนังใหญ่จะทำมาจากเสือมาช่ำหมดเลยค่ะสีดำทำมาจากก้าวเผาเชื้อผสมกับน้ำสาวข้าวค่ะเสียมตาทำมาจากรากไม้ที่เอามาต้มค่ะสีเหลืองค่ะมีอายุนานร้อยกว่าปีแล้วค่ะ
1: โอ้แล้วหนังแบบไหนโทนสุดคะ
8: โอเครู้แค่นี้โอเคแล้วก็มีอะไรอีกอ่ะพาลุงไปดูหน่อยอันนี้ที่น้องเขาบอกว่าใหญ่ที่สุดนะครับใหญ่มากประมาณ 2-3 เมตรได
11: ้หนังใหญ่ตัวนี้นะคะหนังใหญ่ที่ใหญ่ที่สุดค่ะเอาหนังวัว2ตัวมาเชื่อมต่อกันค่ะติดเชื่อมต่อที่หัวเข่าค่ะสูง3เมตรค่ะ3ตัวค่ะ
1: โอ้แล้วเวลาชาวต่างชาติเขาเข้ามาดูเขาว่าไงบ้างครับ
11: อันนี้หนูไม่ชอบ
1: โซนนี้มีอะไรบ้างครับ
12: โซนนี้ก็จะเป็นท่านนะคะเป็นพระครูสัทธาโสธรชาวบ้านเขาเรียกกันว่าหลวงปู่กลองที่สร้างหนังใหญ่ขึ้นมาค่ะการที่วัดขนอนสร้างหนังใหญ่ได้มากเพราะชาวบ้านมีศรัทธานำหนังวัวมาถวายวัดชาวบ้านใช้วัวทำนาเมื่อวัวตายจะแล่หนังมาถวายวัดเพื่อทำตัวหนังค่ะเมื่อมีหนังวัวมากจึงสร้างหนังใหญ่ได้มากและมีขนาดใหญ่เป็นพิเศษค่ะแล้วก็เมื่อสนพระท่าไว้38สมเด็จพระเทพเสด็จมาที่วัดขนอนและอนุรักษ์หนังใหญ่ชุดเก่าที่ชำรุดแล้วแล้วก็สร้างหนังใหญ่ชุดใหม่มาเพื่อ

0: ทําการแสดงค่ะหนังใหญ่วัดขนอนก็ได้การยกย่องจากองค์กรยูเนสโกด้วยว่าเป็น1ใน6ชุมชนที่อนุรักษ์วัฒนธรรมที่ยอดเยี่ยมด้วยค่ะ
1: นี่ตอกหนังใหญ่นะแล้วก็เล่นละหน้าเล่นของแล้วก็ลงสีหัวโขนนะครับมีครอบครูด้วย
2: โอ้ไม่ได
1: ้ครบเลย
3: แล้วก็ส่วนบริเวณของพิพิธภัณฑ์โดยทั่วก็จะเดินวนรอบได้มันก็โชว์ได้ชัดเจนแต่มันจะมีห้องเก็บหนังที่ว่าไม่ได้โชว์ก็มีอยู่เนี่ยครับก็จะเก็บเป็นชั้นๆอย่างนี้เมื่อก่อนเวลาที่เขาเก็บหนังเนี่ยเขาจะเก็บเป็นแบบเป็นลังใหญ่ๆอ่ะแล้วเอาหนังทั้งหมด300พอเราจะไปแสดงแต่ละครั้งเนี่ยก็ต้องลื้อออกมามันจะทับซ้อนอยู่ก็ลื้อมาว่าจะสัก100กว่าตัวหรือไม่ถึง100ตัวก็ต้องคัดไปที่เหลือมันก็ดึงกันขาดฉีกขาดหมดอันนี้เขาเลยมาทำเป็นชั้นๆเพื่อลดการทับซ้อนนะครับแล้วก็ตัดความชื้นไม่ให้มันชื้นถ้าชื้นเห็นอยู
0: ่องค์ประกอบการแสดงหนังใหญ่ก็จะมี5ค่ะจะมีหัตถศิลป์นาฏศิลป์คีตศิลป์วัฒศิลป์และวรรณศิลป์ค่ะหัตถศิลป์คือการทำตัวหนังใหญ่การแกะสลักลายไทยนาฏศิลป์คือการเต้นหนังคอนเสิร์ตหนังคีตศิลป์คือวงดนตรีวงพิพาทวัฒศิลป์คือผู้พาทวรรณศิลป์คือเรื่องราวรามเกียรติ์ที่ใช้ในการแสดงหนังใหญ่ค่ะหนังใหญ่ก็จะแสดงเรื่องรามเกียรติ์ค่ะ
4: จริงๆแล้วหนังใหญ่เนี่ยมันประกอบได้5ศิลป์ด้วยกัน
3: ก็จะมีเรื่องของงานจิตรกรรมในเกี่ยวกับการเขียนแบบการละเขียนลายหนังขึ้นมาก่อนแล้วก็เป็นงานหัตถศิลป์ก็คือการแกะตอกรวมกันเป็นศิลปะไทยนั่นแหละอย่างนึงก็คือเกี่ยวกับเรื่องของวรรณกรรมเนื้อเรื่องที่เราจะเอามาทำรามเกียรติ์เป็นมหากาพย์ที่ใหญ่แล้วมันมีการต่อสู้แล้วอะไรเงี้ยมันก็คนไทยเราเองอ่ะได้ปลูกฝังกับเรื่องรามเกียรติ์พอเวลาจะเล่นตอนนี้มาสักนิดหน่อยมันก็จะมีความซึมซับและเข้าใจง่ายกว่าเรื่องอื่น
5: บักกลั่นฟังแจ้งแถลงไขที่ใจจะมา
3: แล้วก็เกี่ยวกับเรื่องของไอ้นาฏศิลป์นาฏศิลป์ก็คือหนังเนี่ยมันเป็นงานศิลปะมันก็ต้องมีคนหยิบมาเชิดนะ
4: ครับ
3: อันนี้แหละไอ้ตัวนี้แหละก็คือมาหัดมาซ้อมมาเต้นกันอะไรกันก็คือหนังมันเต้นๆไปมันก็ดูไม่รู้เรื่องก็ต้องมีคนพาก
6: หรือผู้ใดใช้มาเจ้าอสุรีจงแจ้งความตามจริงไป
3: แล้วก็ดุริยางคศิลป์ก็คือจะมาเต้นแห้งๆก็จะดูแปลกๆไปก็ต้องมีดนตรีไทยนะเข้ามาทั้งหมดก็เลยรวมอยู่5อย่างเนี่ยเกิดมาเป็นหนังใหญ่ขึ้นมาอย่างเป็นการแสดงหนังใหญ่ขึ้นมาหนังใหญ่เองที่มันมีมายาวนานแล้วเป็นการแสดงซึ่งเป็นการเชิดอะเป็นต้นแบบของการแสดงโขนถึงหลายอย่างเนี่ยโขนก็ได้รับอิทธิพลจากหนังใหญ่ดังนั้นหนังใหญ่จึงเป็นต้นแบบของการแสดงโขนนั่นคือความสำคัญแล้วก็หนังใหญ่เนี่ยเป็นการแสดงเรื่องแสงและเงาที่เป็นมหรสพในอดีตที่มันยิ่งใหญ่มากเพราะว่าเราต้องเข้าใจว่าในอดีตในสมัยก่อนเนี่ยเขาไม่มีการแสดงอะไรมากมายเพราะว่ากลางคืนมันก็มืดไปหมดเลยใช้แต่คบใต้คบเพลิงไปแต่โขนเพราะกลางคืนมันไม่มีสปอตไลท์มันไม่มีไฟไม่มีไฟพาไม่มีโฟลว์เข้าไปจี้ใช่ไหมก็ต้องมีแต่หนังใหญ่นี่แหละที่แสดงตอนกลางคืนพอเลิกงานเสร็จนาเสร็จอะไรมาก็มาดูหนังใหญ่หนังใหญ่เนี่ยเป็นการแสดงชั้นสูงดังนั้นสมัยก่อนคนชาวบ้านอะไรหรอกแบบนี้ก็จะไม่ค่อยได้ดูไม่มีสิทธิ์ได้ดูพอมาถึงปัจจุบันเนี่ยมันหนังใหญ่มันมีบทบาทมันเปลี่ยนแปลงไปจากการแสดงที่เป็นเชิงพิธีกรรมเกี่ยวกับในวัดในวาในในพระราชวังอะไรเงี้ยมันก็โดนกองทิ้งไว้มาถึงปัจจุบันเลยเป็นเรื่องของงานศิลปะก็มาตกอยู่กับวัดเพราะว่าคนที่จะสร้างหนังใหญ่ได้ในอดีตเนี่ยต้องมีเงินอะจะต้องเพราะต้องหนังแต่ละตัวนี่พอจะเก็บสะสมช่างที่ต้องมาเขียนมาแกะมาตอกเหล่านี้มันก็จะใช้เวลาเยอะต้องใช้ทุนนะมันก็ไม่ใช่ว่ามันหายไปนะแต่คนไม่ค่อยได้ชมไม่ค่อยได้ดูไม่ค่อยได้มาก็เลยเอามาถวายที่เคยเป็นเจ้าของหนังใหญ่เนี่ยก็ไม่มีคนแสดงไม่มีอะไรก็เหมือนกับลกบ้านบ้างว่าเป็นศิลปะระดับชั้นสูงอะไรเหล่านี้ก็เลยเฮ้ยเอาถวายพระดีกว่าความเชื่อของคนโบราณของไม่ดีของอะไรก็แล้ว

0: แต่ไว้วัดก่อนให้วัดคุมไว้ให้พระคุมไว้อย่างงี้นี่คือความเชื่อจริงพวกหัวโขนหนังตะลุงเวลาไม่แสดงลูกหลานไม่เล่นไปไหนดีวะถ้าไม่ลอยน้ำทิ้งก็เอาไว้วัดดีกว่าอย่างเงี้ยวัดขนอนเนี่ยเป็นหนังใหญ่ที่อายุน้อยที่สุดในประเทศไทยก็คือในสมัยรัชกาลที่5นะครับเป็นหนังใหญ่ไม่ได้สร้างมาจากในรั้วในวังไม่ได้มาก็เลยเราก็เลยกำหนดว่าจำกัดหนังใหญ่วัดขนอนว่าเป็นหนังใหญ่คณะราษฎรไม่ใช่เป็นของหลวงเป็นคณะราษฎรที่ว่าทางวัดเนี่ยสร้างขึ้นมาเป็นในชุมชนในสร้างขึ้นมาก็คืออดีตเจ้าว่าคือท่านหลวงปู่ก่อมท่านพระครูสัทธาสุนทรเนี่ยท่านมีลูกศิษย์ลูกหาเยอะแล้วท่านก็เป็นพระผู้ใหญ่ที่มีคนนับถือทั้งแม้กระทั่งเจ้าเมืองราชบุรีในยุคนั้นอะไรแล้วเนี่ยพวกก็นับถือก็เลยที่ใหญ่กันอะไรอย่างเงี้ยครับ
1: ตอนที่เราสร้างหนังใหญ่เนี่ยวัดขนอนเดิมสถานที่ตรงนี้เป็นด่านเก็บภาษีอากรนะครับมีการค้าขายมีการเดินทางผ่านด่านเก็บภาษีอากรแล้วก็มีหนังเนี่ยส่วนหนึ่งเนี่ยเขาบอกว่ามันมาจากภาษีอากรได้ในส่วนครับเมื่อก็มีคนเอาหนังมาถวายไว้ตอนที่เราเป็นด่านเก็บภาษีอากรในสมัยนั้นหลังจากที่เลยมีการทำหนังใหญ่ขึ้นมาทำหนังใหญ่ชุดแรกก็คือชุดหนุมานถวายแหวนนะครับแล้วก็มีการทำเรื่อยๆมามีทั้งหมด313ตัว
2: และอะไรที่ทำให้หนังใหญ่อนุรักษ์มายาวนานจนถึงตอนนี้ของวัดขนอนครับท่านครับ
1: วัดขนอนเนี่ยมีชุมชนในแล้วก็หนังใหญ่วัดขนอนมีการอนุรักษ์มีการทำต่อเนื่องมาแม้จะผ่านวิกฤตต่างๆก็มีการทำต่อเนื่องมาแล้วก็หนังใหญ่เนี่ยใช้ในการแสดงในงานออกเมนบ้างในงานพระสงฆ์มรณภาพนะครับก็ใช้หนังใหญ่สำหรับการแสดงหนังใหญ่จึงใช้สำหรับการแสดงในงานทั่วไปนะครับแล้วก็เลยวัดขนอนคนมีการอนุรักษ์และก็มีการแสดงเรื่อยมาทำให้ชุมชนวัดขนอนเนี่ยเป็นที่รู้จักของคนทั่วไปแล้วก็มีแหล่งสถาบันการศึกษาเข้ามาเรียนรู้มาศึกษากันการอนุรักษ์เนี่ยเกิดขึ้นแล้วก็ทำให้หนังใหญ่วัดขนอนเนี่ยมีชื่อเสียงนะครับเป็นที่รู้จักของคนทั่วไปครับ
2: มาครับรู้จักหนังใหญ่กันมากพอแล้วมาลองทำบ้างดีกว่า
0: อันนี้คือหนังวัวเขาเรียกว่าหนังกาวตากแห้งนะครับแต่นี้เรามีแบบปิดอยู่ไง
2: ครับ
0: นะครับมันจะมีแบบเนี่ยมันจะใสระบบอันที่สองก็คือมีดนี่เป็นมีดทำจากใบเลื่อยเหล็กเรามาทำช่างมาทำเองเพราะว่าเวลาช่างจะใช้ของแต่ละคนมือไม่เท่ากันมันจะต้องแบบให้มันพอดีกับมือ อันที่สามก็จะเป็นตัวตุ๊ตู่ตุ๊ตู่หรือมุกมันจะมีเศษหนังจะหลุดออกมาจากตรงนี้ได้มันจะมีหลายเบอร์นะครับแล้วแต่ขนาดของตัวงานที่เราจะใช้เราใช้เบอร์อะไรเขียงก็จะเป็นถ้าเกิดใช้แกะก็จะเป็นไม้เนื้อนิ่
2: ม
0: ที่มีดลงไปได้แล้วไม่หักนี่ไม้นุ่นนี้เราก็จะได้เป็นแบบออกมาอย่างนี้พอได้แบบมาแล้วก็มาเอากาวลาแกบก่อนให้แห้งก็จะได้เป็นแบบนี
2: ้หนังที่เอามาทำเนี่ยที่มาที่ไปเป็นยังไงครับคือไปซื้อมาหรือว่าไปล้มวัวมาเองหรือว่าไง
0: ครับอันนี้คือหนังกาวเนี่ยปัจจุบันเราซื้อจากโรงงานโรงงานมาดีอย่างคือไอความหนามันเนี่ยมันจะมีตั้งแต่ 0.8 1 มิล มิล 2 มิล 4 มิล 3 มิลครึ่ง 8 มิลไอ 1.8 มิล 2 มิลอย่างเงี้ยเราเลือกได้เลยว่าเราจะมาใช้กับงานอะไรอย่างเช่นเนี่ยมันประมาณมิล2มิล1เรามาทำงานตัวเล็กเนี่ยได
2: ้ครับ
0: แต่ถ้าเป็นตัวใหญ่เราใช้ประมาณมิลครึ่ง
2: พี่ปู่ครับแล้วเราจะรู้ได้ไงว่าต้องเจาะตรงไหนต้องเว้นตรงไหนอ
0: ่
2: ะ
0: อันแรกเลยก็คือเราต้องไปดูจากของเก่าก่อนของเก่าอ่ะที่หนังใหญ่เขาทำมาใช่ไหมพอเรามาเขียนแบบเสร็จเรียบร้อยปุ๊บเนี่ยเราจะรู้เลยว่าตรงไหนที่มันควรจะฉลุกับตัวลายที่เรากำหนดไว้เวลาเราจะฉลุเนี่ยก็คือตัวกระหนกตัวแขนของตัวละครขาของตัวละครตัวลายที่เราฉลุไว้เนี่ยเราก็จะเอาคัดฟอร์มไอ้ที่เราออกแบบไว้นะครับเราออกไปก่อนนี่เดี๋ยวออกสักช่องนึงให้เห็นนี่ฉลุเนี่ยเราก็ฉลุออกมาให้เป็นตัวฟอร์มลายทั้งหมดทั้งหมดเลยนะทีนี้การตอกเนี่ยเราก็ต้องดูงานว่าเราจะใช้เครื่องมือกับตัวงานเบอร์ตู้เนี่ยมันจะมีเบอร์ตั้งแต่เบอร์1ถึงเบอร์17เบอร์น้อยเนี่ยก็คือเบอร์1เนี่ยใหญ่สุดเบอร์17ก็คือเบอร์เล็กสุดเราก็มาดูอย่างเนี้ยผมจะใช้13กับ12เดี๋ยวตอกให้ดูสักเส้นนึงก็ตอกไปแล้วก็เว้นช่องไฟนะช่องไฟก็หมายความว่าอย่าให้มันทนกันต่อเนื่องไปทั้งหมดไม่งั้นเดี๋ยวหนังมันจะขาดไปหนังก็จะหลุดออกไปมันก็ไม่มีช่วงที่มันยึดเกาะทีนี้มันเป็นตัวไอ้ตัวนี้มันยังทำไม่เสร็จเนาะเราก็อยากจะให้ทดลองทำไหมอันนี้เดี๋ยวไม่หมดนะอันนี้ก็คือหนังเหมือนกันแต่ว่าเป็นแพทเทิร์นที่ทางวัดทำขึ้นมาก็คือเอาไว้สอนเด็ก

0: อกในการทำงานเนี่ยประมาณสักชั่วโมงนึงลงสีเสร็จอะไร
1: โมงนึงนะ
0: ไม่ได้ขู่นะเนี่ยใช่มันมีแพทเทิร์นอยู่แล้วมีแพทเท
1: ิ
0: ร์น
1: ขาวใช
0: ่
1: ไหม
0: ใช่ๆ
1: อันนี้พอ
0: เดี๋ยวผมต้องเอามือแนบอย่าให้พยายามอย่าให้อันนี้มันดิ้นอย่าให้ตัวงานดิ้นเราตอกตั้งให้ก็ซ้อนก็คือเป็นวงกลมเคยเห็นใช่ไหมฮะว่ามันต้องซ้อนเนี่ยคือไปทีละครึ่งวงกลมอ่ะมีช่องไฟลองดูครับไม่ทะลุ
1: เห็นว่าความเร็วต่างกันเลยนะฮะ
0: ใช่ไม่เคยทำไง
1: โอ้โหคนสายตาไม่ดีก็ยากกันนะ
0: ใช่ใช่ถ้าเราไม่เคยทำก็อย่างนี้แหละโอ้ผมทำมา20กว่าปีนะผมทำมา20กว่าปีนะเดี๋ยวต่อทีนี้วิธีการเนี่ยเดี๋ยวไหนๆก็นั่นขิงไปเลยดีกว่า เวลาผมตอกมือผมจะไม่ค่อยได้มองตรงนี้ผมจะมองไปที่เส้นสีขาวนึกออกปะแล้วผมจะกดหนักแล้วผมจะขยับตุ้ดตู่นิดเดียวเห็นไหมขยับคือเฉพาะตุ้ดตู่นิดเดียวแล้วผมก็ได้มองที่ตุ้ดตู่เพราะว่าเป็นการเดินเส้นไปแล้วก็ขยับตุ้ดตู่นิดเดียวมันจะเกิดเป็นเส้น
1: ทำพวงกุญแจคร่าวๆแล้วกันนะฮะจะสังเกตได้ว่าก็เป็นงานที่ค่อนข้างทำยากแล้วก็ต้องอาศัยคนที่มีความชำนาญอย่างพี่หมูนี่แหละถึงจะสามารถทำได้นะครับ
0: ผมเข้ามาคลุกคลีกับหนังใหญ่เนี่ยเพราะว่าพ่อเนี่ยเขามาเคยแสดงหนังใหญ่อยู่ทางวัดก็เลยให้มาเป็นครูแล้วก็สอนหนังใหญ่พ่อเป็นครูอยู่แล้วด้วยแล้วก็จับกับผมเป็นเด็กวัดก็เอามาเรียนกันก็เริ่มต้นจากตรงนั้นแหละก็เด็กๆวัดเพื่อนๆกันพอเราเรียนมันเนี่ยมันก็ต้องมีคำถามอยู่ตลอดนะว่าเรียนแล้วมันได้เอาไปใช้จริงไหมมันก็ไม่ค่อยได้ใช้จริงหรอกเพราะว่าสมัยก่อนปีนึงมันจะมีงานแค่ครั้งนึง2ครั้งต้องงานศพใหญ่ๆเท่านั้นเขาถึงมีเงินจ้างเราไปอยู่กันมาเรื่อยๆเรื่อยๆพอเข้ามาเป็นโครงการสมเด็จประเทศท่านก็เริ่มมีคนรู้จักพอมีคนรู้จักก็จะเริ่มมีการแสดงมากขึ้นปีนึงสัก2งานก็จะเพิ่มมาเป็น5งาน6งานเริ่มจากแสดงเฉพาะงานศพก็เปลี่ยนไปละก็เริ่มมีงานนู่นงานนี้เข้ามาจนหลังมาเราก็เรียนจบปริญญาตรีมาแล้วก็ไหนพวกที่เขาจ้างไปอะไรเนี่ยเราก็เลยได้ปรับปรุงการแสดงจากที่เราเคยแสดงอยู่ประมาณสัก2ชั่วโมง3ชั่วโมงต่อ1ตอนเนี่ยเราก็ให้เราเล่นสักครึ่งชั่วโมงเราก็เล่นให้ได้เล่นสัก5นาที10นาทีรวมกับอะไรก็ได้รวมการแสดงรวมกับงานศิลปะไทยงานไทยทั้งหมดการแสดงของไทยแล้วหมดรวมกันได้หมดไปเป็นงานเรียกว่าเป็นงานร่วมสมัย
1: เรียกได้ว่าตอนเด็กๆก็คือซึมซับมาระยะนึงละจากคุณพ่อเสร็จแล้วไปเพาะช่างตรงนี้เป็นยังไงบ้างครับ
0: ตอนปวช.เรียนวิจิตรศิลป์ที่เทคนิคโพธารามอยู่ราชบุรีเนี่ยก็ไปชีวิตพลิกผันเข้าไปเรียนต่อที่พอช่างก็ไปเรียนในจะต้องทำโครงงานเพื่อเป็นการซ้อมทำทีสิตอนปริญญาตรีเราก็เลยมาเขียนแบบเป็นหนังใหญ่ทีนี้เรากลับมาบ้านก่อนนั่งรถกลับมาบ้านมาถามทางวัดว่าหนังของเก่าที่ในโครงการเขาเหลืออยู่บ้างเปล่าหนังที่เป็นวัสดุยังไม่ได้ตอกไม่ได้แกะครับหลวงพ่อบอกว่ามีเสร็จเราก็เริ่มทำงานมันเริ่มสนุกเริ่มเข้าใจคุกคีอยู่กับหนังใหญ่อยู่บ้างแต่ว่าเราก็ไปท่องยุทธจักรโดยการไปเขียนฝาผนังโบสถ์อยู่หลายปีเหมือนกันนะก็ไปกับเพื่อนทำกับเพื่อนแถวอยุธยาแถวสมุทรปราการอะไรแถวเนี้ยเราก็ไปหมดอยากกลับมาอยู่บ้านด้วยอะไรด้วยก็เลยกลับมาหลวงพ่อก็เลยมึงมาช่วยกูทำงานตรงนี้ดีกว่าก็เลยเริ่มเนี่ยแหละก็เลยเริ่มอยู่กับวัดขนอนมาเลยก็มีตำแหน่งแรกเลยหลวงพ่อก็เลยให้เป็นตำแหน่งยิ่งใหญ่มากเป็นตำแหน่งหลอกไว้ลวงโลกไว้ก่อนว่าเรามีตำแหน่งอะไรแกดูแลเรื่องการแสดงการติดต่อประสานงานอะไรทุกอย่างแหละเป็นหัวหน้าคณะตัวเรื่องของการเสื้อผ้าแล้วก็ให้อาเราที่เป็นอยู่ในคณะตอนนั้นน่ะนะไปจัดการเรื่องเด็กๆให้น้องคนผ้ามึงไปจัดการเรื่องตัวหนังไปคัดหนังให้คนไปคือกระจายกันไปให้ไปทำงานกระจายเราก็มีหน้าที่ดูแล้วก็จัดไปอย่างเดียวจนทุกวันนี้เด็กที่ภาคอยู่น้องที่มันภาคหนังอยู่แสดงอยู่ก็ให้มันเป็นคนสอนการแสดงเด็กเราก็มีหน้าที่พอน้องไปสอนพื้นฐานสอนอะไรเรียบร้อยแล้วเราก็มาดูว่าเฮ้ยมาเพิ่มเติมอะไรใส่รายละเอียดให้ทีหลังอะไรเงี้ยครับ
1: แล้ววิธีดึงน้องๆรุ่นใหม่เรื่องเงินหรือเปล่า
0: เงินก็มีส่วนหนึ่งแต่ว่าเราอยู่ๆเราจะไปให้มันบอกว่ามีเงินให้มาแสดงก็ไม่ได้เราต้องดึงไอ้ตัวหัวหน้าทีมันมาให้ได้ก่อนให้มันมาแล้วก็มันมาพอมาเดี๋ยวลูกน้องไอ้พวกลูกกระจอกมันลูกอะไรมันก็ตามกันมาอย่างเงี้ยก็ตามมาก็มาเล่นกันแล้วก็สร้างอุปทานให้มันแล้วก็จะเอาตรงเนี้ยมาพอได้มาก็รวมเป็นกลุ่มได้พอรวมเป็นกลุ่มได้ก็เราก็ค่อยใส่รายละเอียดเนี่ยสร้างอุปทานนี่แหละหลอกล่อเด็กไปเนี่ยหลอกล่อมาหลายปีนะมัน20 30 ปีนะให้มันอยู่กับ

0: สามคนนี้คือเป็นตัวแสดงหมดเลย
1: ใช่เป็นตัวแสดงหมดเลยทุกคนต้องเล่นได้ทุกบทบาทใช่ไหมแต่ว่าอันนี้อย่างเด็กๆยังไม่ได้ได้อารมณ์ในการแสดงเป็นตัวนางกับตัวพระยังไม่ได้ยังไม่จะเป็นลิงกับยักษ์ต่อสู้กันอะไรหรอกเนี่ยครับ
0: ฝึกนานหรือยังฮะหนักขวบ
2: ตั้งแต่7ขวบ
0: 7ขวบตอนนี้กี่ขวบแล้ว7 8 9 10ประมาณ3ปี
1: 3ปี4ปี
0: อ๋อแล้วอีก2คนนะ
2: ตั้งแต่4ขวบครับ
0: โอ้4
1: ขวบ
0: ตั้งแต่4ขวบโหตั้งแต่แบบอนุบาลเลยนะ
1: ครับ
0: โอ้
1: ตอนนี้อายุเท่าไหร่อันนี้อยู่ป6
2: 11
1: ปี11
0: 11
1: 4ขวบ11
0: แล้วหนูลูก
3: ป3ครับ
0: ป3ตอนนี้ป6
3: ม1
0: ครับม1โอ้เปเปอร์ถามไล่แบบเปเปอร์ทำไมถึงเข้ามาเล่นหนังใหญ่
2: โดนน้าหลอกมาครับ
0: น้าหลอกมาโดนน้าหลอกว่าอะไรครับ
1: น้าหลอกมา
2: น้าบอกให้เดินไปหลังเวทีแล้วก็ให้เขาก็ให้เต้นเลยวันนั้น
0: เวลาเดินปุ๊บเต้นเลยแต่สี่ขวบ
1: ฝึกซ้อมมาบ้างแล้วฝึกซ้อมพอฝึกซ้อมเสร็จแล้วก็ยังไม่ได้ออกเขาเรียกว่ายังไม่ได้ลงเวทีพอหลานก็ฝึกเต้นด้วยก็มาเต้นเลย
0: น้องนะฮะ
3: พ่อให้เต้นครับ
0: พ่อให้เต้นแล้วไปพ่อถึงให้เราเต้นหนังใหญ่
3: แต่ไม่มีอะไรมาปุ๋มก็เล่นที่บ้านเลยจะไปเต้นหนัง
0: ครับแต่ไม่เต้นหนังเลย
3: คร
1: ับ พ่อเต้นหนังอยู่ด้วย
0: อ๋อ
1: เต้นหนังอยู่ด้วย
0: สื่อก็มาแล้วน้องนะฮะไตเติ้ล
2: ตอนเด็กพ่อแม่พามาดูแล้วอาผมก็เต้นด้วยแล้วผมก็ชอบครับแล้วผมก็เลยมาขออาให้ฝึกครับ
0: เฮ้ยแต่พี่ไม่ค่อยเห็นแบบว่าเด็กรุ่นใหม่ชอบศิลปะวัฒนธรรมที่แบบว่าอยู่มานานแล้วทำไมเราถึงสนใจอ่ะ
2: คือเห็นวีเขาเต้นแล้วมันเท่ดีครับผมก็เลยอยากออกเต้น
0: วันนี้ก็ฝึกแต่ละคนฝึกกันมานานแล้วนะ
1: ครับ
0: และน้องไตเติ้ลสิ่งที่ยากสุดในหนังใหญ่คืออะไรยะ
2: คือเป็นท่า
0: อะไรที่ยากสุดครับ
2: คือการซอยเท้าครับ
0: ซอยเท้าคล้ายๆซอยผักไหมไม่ใช่นะยังไงฮะซอยเท้า
1: เออซอยเท้าลองลุกให้ดู
0: ต้องมีอย่างนี้ด้วย
1: ย่ำเท้า
0: เอาย่ำเท้า
1: อุ้งมือนี่คือการถือไงถือตัวหนัง
0: ชั่วโมงหนึ่งไหวไหม
2: คิดมากเลย
0: ไหวแต่เราไหวชั่วโมงหนึ่งเริ่มเหนื่อยแล้วโอเค
1: ไม่แน่นอน
0: ไม่ออกมันก็
1: เหนื่อย
4: ถ้าอยู่กับหนังใหญ่ก็น่าจะประมาณสัก28
1: 28
4: 30อ่ะครับ
1: ป
4: 5ครับ
1: ป5 20
0: โ
1: อ้ผม36นะ36ปีตั้งแต่อย่างมา36ปีตอนเนี้ยไอ้นี่รุ่นลูกแล้วเนี่ยพวกนี้รุ่นลูกหมดแล้ว
4: เป็นการถ่ายทอดมาถึงเวลาก็เปลี่ยนรุ่นเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาคือพอรุ่นนี้จบไปเรียนก็คือเหมือนเราว่ามีการต้องหารุ่นใหม่ทดแทนก็มาถึงก็จะเป็นผมก็จะมาเหมือนกับว่ามาส่งต่อให้ก่อนเพราะว่าอย่างพื้นฐานการเชิดเนี่ยคือเหลี่ยมมันก็ต้องแบะคือแบะก็ต้องแบะให้สุดใช่ไหมครับแล้วก็จะมีแบบเชิดแบบซึม
0: คืออะไรครับ
4: คือแบบเหมือนกับจะย่อก็ไม่ย่อ
1: ขี้เกียจนั่นแหละ
4: ประมาณนั่นแหละครับคือแต่ทีนี้
1: เขาเรียกซึม
4: เรารู้ไงเรามองเนี่ยเรารู้เพราะว่าคือเราก็เคยซึมนั่นแหละเราก็รู้แหละอันนี้มันซึมท่าที่ออกมามันก็ไม่สวยคือไอ้ตรงนี้คือต้องปรับกันตลอดเวลาแล้วก็เหมือนกับการมือเงี้ยพอไปในวันลงมาปุ๊บ
1: เมื่อย
4: นี่แล้วก็เป็นอย่างนี้หักมั่งแขนหักมั่งในการที่เราฝึกชุดยังไงประมาณสัก10คนเนี่ยก็จะเหลือประมาณ 3-4 คน
0: ที่
4: จะคนไหวที่ถึงกับแต่งชุดขึ้นมาเชิดกับเราได้เน
0: ี่
4: ย
0: น้องๆเคยซึมไหมฮะซึมแล้วโดนอะไรบ้าง
1: เคยไหม
0: เคยไหม
4: ซึมตีแต่ก็จะตีในระยะแบบคือแบบเราจะรู้นะว่าแรงไม่แรงคือแต่สะดุ้งแหละมันต้องคือแบบต้องมีใจรักด้วยอะไรเงี้ยบางทีคือเราอ่ะอยากให้เด็กเป็นแบบคือให้เป็นจริง
0: ๆ
4: เอาไปใช้ได้จริงๆคือแบบเวลาเต้นแล้วก็ส่งหนังตัวไหนออกแค่ว่าส่งตัวนี้ให้ก็ไม่ได้
0: แล้วครูรู้ได้ไงครับว่าใครเหมาะกับตัวละครไหนอะไรยังไงครับ
4: ก็ฝึกเหมือนกันหมดครับ
0: ฮะ
4: แล้วถึงเวลาปุ๊บเนี่ยท่าที่เด็กเขาแสดงเนี่ยคือเขาจะออกมาบางคนก็นี่มันดูอย่างไอเนี่ยตัวใหญ่แน่นอนต้องเป็นฐานตัวใหญ่อยู่ข้างบน

0: ึกให้ได้เหมือนกันหมดคือเอาไว้ทดแทนกันครับวันนี้ยักษ์ไม่มาเอาเด็กตัวนี้ไปเป็นยักษ์
1: ต้องสอง
0: ต้องเปลี่ยน
1: ใหญ่คนเป็นฐานนี่จะไปเป็นตัวขึ้นก็ลำบากนะ
0: ใช่ครับ
1: เพราะมันไม่เคยโดด
0: ไม่เคย
1: เหยียบเขาไม่เคยมันจะเป็นฐานได้ก่อนอย่างเดียวอย่างตัวใหญ่เงี้ยแต่เขาเรียกฐานกับตัวขึ้นอย่างเงี้ยก็ต้องเป็นฐานแล้วแต่ใครจะตัวเล็กมาจะอะไรกูเป็นฐานให้มันได้มันก็ขึ้นมาเลยอะไรเงี้ยครับมันก็จะมีดูท่าหน่อยไหม
2: ซ้อม
1: โชว์ท่าท่าโชว์ซ้อมกันหน่อยไหม
2: เดี๋ยวเราลองซ้อมเลยต้องยังไงครับ
0: อันดับแรกก็คือพื้นฐานเลยคือการตั้งเหลี่ยม
2: ตั้งเหลี่ยม
0: ตั้งเหลี่ยมหรือเหลี่ยมอัดนะครับคือการย่อหน้าขาหรือหัวเข่าเนี่ยคือให้มันออกข้างมาก
1: ได้ฉาก
0: ครับให้มันได้ฉากบางคนที่บอกว่าซึมเนี่ยคือเขาจะยงอย่างเงี้ยนี่ออกมาเขาจะแทงอยู่ข้างหน้ามันก็จะไม่ค่อยเมื่อยแต่คือมันต้องแบะออกมา
1: ให้ได้ฉากมันฉาก
0: ถ้าเนี่ยถ้าเกิดค้างไว้เนี่ยมันจะเมื่อยลองดูครับผมฝึกเนี่ยผมก็จะให้ค้างอยู่นี่แหละค้าง
2: นานเท่าไหร่ฮะ
0: ก็แล้วแต่ผมมันจะเป็นแบบนั้นเพราะว่าพอถึงเวลาเล่นต่อเนื่องพอออกต่อเนื่องแล้วหนังบางตัวมันก็จะมีน้ำหนักเบาไม่เท่ากัน
2: เมื่อยมาก
1: ยืดยุบแล้วก็
2: ปวดน่องเลย
0: คือผมก็จะดูถ้าเด็กถ้าเขายังแย่กันยังเล่นหัวร้อยผมก็จะให้ยุบทำเป็นไม่สนใจพอถึงเวลาผมก็จะตั้งเอายืดยืดอันนี้มันยังยิ้มอยู่ไหมแล้วก็ยุบนี่อันนี้คืออย่างนี้เอายืดนะครับพอยืดเสร็จปุ๊บเราก็จะมาให้เอาซอยเท้าเท้าพยายามให้ส้นเนี่ยมันชิดกันถ้าเกิดห่างกันเนี่ยเวลาเชิดมันจะดูแปลกๆตามันจะไม่คล่องเนี่ยเราก็ยกส้นเท้าขึ้นเหมือนกันครับเหลี่ยมก็จะต้องอยู่ด้านข้างเหมือนกันง่ายใช
3: ่กลางไม่เท่าไหร่พอซอยปุ๊บเหมือนว่ากล้ามเนื้อมันย
1: ิ่
3: ง
1: ลอง
0: ลองไปทางท้าย
1: ซ้ายมา
0: ทีนี้มือก็ต้องขึ้นแล้วหน้าก็จะหันไปทาง
1: ขวาระหว่างตรงขอบเชือกจะต้องให้อยู่ระหว่างคิ้วของเรามือถึงจะไม่ตก
0: แถว
1: ประมาณโดยประมาณ
0: ท่าปรับเรียนเลยผมก็ว่าเมื่อยท่านี้
1: เดี๋ยวลดท่า
3: โอ้มี
0: ใช
1: ่
3: โอ้เหนื่อย
1: เหนื่อยนะ
0: ใช่
3: ปวดน่อง
1: ไงว่าลองเอาเดี๋ยวเอาไม้โค้งให้พี่เขาลองถืออ
0: ่ะพร้อมหนึ่งสองปุ๊บช้าปุ๊บยกค้างแล้วก็ไปเนี่ยยกปุ๊บแล้วก็ลงด้วยการจบด้วยการตั้งเหลี่ยมปุ๊บก็คือพร้อมที่จะไปท่าต่อเนี่ยอันนี้ก็จะยากอีกนิดนึงก็จะเป็น
1: อันนี้ต้องฝึก
0: ใช้การทรงตัวใช้กล้ามเนื้อใช่มันจะหายหลังเรื่องปกติครับขาเนี่ยตรงเนี้ยมันก็จะขึ้นมางอเงี้ย
1: แต่ตะคิวอ่ะ
0: มาขึ้นก
3: ็ยัง
0: แล้วก็จบด้วยท่า
1: ท่าลง
0: เดี๋ยวลองขึ้นลอยเอาดิเอาเลยปุ๊บอันนี้คือลอยหนังเนี่ยใช่ป่ะให้มันให้มันอย่างนี้อย่าให้มันหักเนี่ยให้ไม่ต้องยิ้มให้กันนะติดท่ากันอยู่แล้ว
1: หล่นแล้ว
0: หล่นแล้วมันลง
1: ว่า
0: อย่างเงี้ย

0: รกๆผมก็จะเหนื่อยอย่างนี้แหละครับตอนแรกๆผมก็จะเป็นอย่างนี้แหละครับ
1: ได้ไหมอ
2: ะไรนะครับ
3: ถ้าเป็นฐานได้ไหม
4: เป็นฐานได้
3: เดี๋ยว
5: เขา
3: เด
5: ิน
3: ออกมา
5: พี่เดินไป
3: เดี๋ยวเขาเดินออกมาแต่พี่ก็เดินออกมา
2: ตื่นเต้นอ่ะ
3: ตื่นเต้น
2: อ่ะ
3: ใช่ต่อยเท้าขึ้นไปเราขึ้นเลยลูกเออ
2: เดี๋ยวนี่โทษโทษโทษโทษพี่หลังไม่ดีพี่หลังไม่ดีโทษโทษโทษ
3: เหยียบไปนี่เหยียบไ
2: ปเดินเข้าไปซอยแล้วก็
3: เท้าแล้วเหลี่ยมดีวะเหลี่ยม
2: นี่
3: ฐานดีวะ
2: นิ่งสามถ่ายรูปแช่แช
3: ่
2: ลงก็ยกมือไหว้พี่ก็ด้วย
3: ไหว้ถึงขอโทษพี
2: ่โ
1: อ้เดี๋ยวต้องฝึกเรื่องของกำลังนะทุกคนแล้วก็หนังสองที่ถือสองมือนะครับมันจะค่อนข้างมีความหนักน้องๆก็อาจจะต้องฝึกอีกนิดนึงแต่โดยเบสิกเนี่ยก็ถือว่าได้แล้ว

0: และส่วนไอ้เรื่องของดนตรีไทยประกอบการแสดงเนี่ยหลวงพ่อท่านก็จะให้ไปจ้างครูที่เป็นมีฝีมือเก่งๆอย่างนี้เอามาสอนเด็กๆหนังใหญ่เนี่ยมันมีข้อจำกัดด้วยว่าห้ามผู้หญิงเชิดมันอยู่ในกฎบัณฑิตบาลเลยบอกว่าห้ามผู้หญิงเชิดทีนี้พอมาถึงปัจจุบันเนี่ยมันก็มีกระแสเรื่องของสิทธิสตรีสิทธิอะไรซึ่งเราก็เข้าใจแหละให้ผู้หญิงให้เด็กมาทำการแสดงในเรื่องของดนตรีไทยร่วมได้แล้วก็มาทำเรื่องการตอกหนังแกะหนังได้แต่เราขอสงวนไว้คือไม่ให้ผู้หญิงเชิดหนังใหญ่ใช่ไหมเราก
1: ็ถึงคนแสดง
0: คนแสดงก็เอาเป็นผู้ชายไว้อย่างเดียวเด็กผู้หญิงเล็กๆเนี่ยตรงนี้เป็นครูแล้วเพราะว่าไปเรียนจบมาจากมหิดลมาแต่แล้วก็มาสอนเด็กต่อหลวงพ่อก็มาจ้างมันให้มาสอนเด็กต่อให้มาสอนเด็กๆน้องๆได้อะไรได้จะต้องไปตามอะไรเราก็ปล่อยเขาไปนะเพื่ออนาคตเขาไปก่อนแต่ช่วงเนี้ยเราก็ให้สอนไว้แล้วก็เด็กชุดใหม่เนี่ยมันก็จะมีขึ้นมาอีกไอ
2: ้นี่เป็นครูไอ
1: ้โหน่าเด็กมาก
0: นี่ตอนที่เราจบจากมหิดล
1: อ๋อเราจบมหิดล
0: อีดุริยางคศิลป์นะก็มาให้มาสอนเด็กๆน้องๆที่เป็นรุ่นน้องต่อจากที่วัดถนอมต่อที
3: ่เรียนวันออกค่ะแต่ว่าเอกระนาดเอกไม่กล้าทิ้งอะค่ะเวลาจะไปไหนทีนี้ก็คือถ้าไม่มีคนแทนหนูจะไม่ไปถ้าหนูจะไปถ้าหนูมีธุระหนูต้องหาคนมาแทนแล้วเพราะว่าเราจะไม่รู้เลยว่าวันเนี้ยใครจะขาดบางทีเด็กๆบางคนเขามีธุระจากทางบ้านอะค่ะเขาก็มาไม่ได้ทีนี้ถ้าเกิดสมมติว่าเราไม่มาแล้วเราไปอยู่แล้วเด็กคนนั้นก็ขาดอีกทีนี้มุงใช่ค่ะหนูไม่กล้าทิ้งไปไหนก่อนหน้านี้ก็จะมีแบบว่าพอเด็กเริ่มโตขึ้นอะค่ะเขาก็จะเริ่มทิ้งเริ่มไม่เอาแล้วทีนี้ก็จะเริ่มพูดยากแล้วพอหนูกลับมาสานต่อก็เริ่มฝึกเด็กตัวเล็กๆขึ้นมาให้ไม่หายค่ะ

0: จบลงไปแล้วสำหรับวงดนตรี
1: อันนี้ก็จะมี
2: นาราทุ้มเหรอครับ
1: ทุ้มน้องแป้ง
2: น้องแป้งนาราทุ้มน้องแป้งเล่นละนาดนานยังครับโอ้ตั้งแต่ม.1เลยหลายคนก็มาฝึกนี่ตั้งแต่เล็กๆเลยแล้วก็รอนาดเอก
1: นาดเอกนี่ก็น้องครูไอ
2: ซ์น้องเป็นครูไอซ์ด้วย
1: เป็นน้องน้องชาย
2: น้องของ
1: น้องของครูไอ
2: ซ์อ๋อน้องครูไอ
1: ซ์ครับก็วนๆกันไปอันนู้นก็เจ้าขุนเรียนมานานแล้ว
2: น้องขุนเป็นคล้อง
1: คล้อง
2: เป็นเบสหลักเลยนะน้องขุนได้แข่งอะไรมาครับ
1: แข่งขันได้คล้องไหม
3: คล้อง
1: ว
3: งเล
1: ็
3: ก
1: ได้ที
3: ่
1: ได้ที่สองแข่งสองคน
2: สามครูครับเป็นครูเหมือนกันครูก็คือประจำก็คือกองเหรอ
1: ตะโพน
2: ตะโพน
1: เนี่ย
2: จังหวะก็ประมาณนี
1: ้แล้วตัวในวงก็จะทีนี้ก็จะเขาก็จะจัดการรู้แล้วมีจังหวะมันคุมให้อะไรให้อะไรเงี้ยครับตัวเดินอันนี้ต้องน้องพวกนี
2: ้เรียนอยู่กันหมดเลยใช่ไหมครับ
1: ครับแต่ว่าถ้าเป็นโตไปมีอาชีพมีการงานเขาก็แยกไปไม่มีครอบครัวมีอะไรก็จะมีเด็กน้องๆใหม่ๆเนี่ยขึ้นมา
2: ว่าวันหนึ่งแสดงกี่รอบครับ
1: ผมหนึ่งรอบวันอาทิตย์หนึ่งรอบเป็นวันนักขัตฤกษ์อีกหนึ่งรอบ
2: โอเคนี่ก็คือในส่วนของนักดนตรีนะครับเดี๋ยวนักพากย์ไม่รู้อยู่ตรงไหนแล้ว
1: เดี๋ยวอยู่ตรงนี้เดี๋ยวไปที่พิพิธภัณฑ์ก็ได
4: ้พักสำนักนั่งกายร่มรังบนแผ่นที่เหน็ดเหนื่อยมาต่างก็อาบน้ำอาบท่านไฟ
0: อาจารย์พากย์ด้วย
5: ผมเป็นคนภาคอยู่แล้วครับ
0: อ๋อคืออาจารย์เป็นคนภาคอยู่แล้วแล้วก็สอนกับภาค2 อย่างหลักๆคือตอนนี้ใช่ไหมครับ
6: ครับ
0: แล้วอาจารย์จำบทภาคได้ยังไงฮะ
5: อุตอนนี้นานแล้วครับหลายปีแล้วมันก็พอจำได้ไอ้นี่ตอนนี้ที่เล่นจำได้แล้วก็จะมีอีกหลายๆตอนเราก็งมหาท่อนขึ้นให้เจ
0: อ
5: ถ้าเราหาท่อนขึ้นเจอเนี่ยมันก็จะไหล
0: ด้วยความ
5: ใช่ครับด้วยความเคยชินด้วยครับด้วยบทภาคที่เหมือนกับคือจังหวะคือปากที่ไหลมันจะไปไหลไปบางทีก็มั่วก็มีนะแต่ก็ดึงกลับมา
1: เร็วเนี่ยเร็วเร็วเร็วคือเล่นประจำอ่ะ

0: บางอาทิตย์เล่นเกือบทุกวันเลย
1: อาทิตย์แล้ว
0: เล่นเกือบทุกวัน
1: อาทิตย์แล้ว10รอบ
0: 10รอบอย่างเงี้ยครับ
1: อาทิตย์นี้6
0: เดือนนึงเนี่ยเล่นอยู่ตอนเดียวครับก็เลยเข้าไปจำอยู่ข้างในได้แต่ถ้าเกิดเป็นตอนใหม่ๆเนี่ยต้องซ้อม
1: ใช่ครับ
2: แล้วเด็กรุ่นใหม่เขามองหนังใหญ่ว่าไงบ้างฮะ
0: ในอดีตไม่ทั้งเด็กๆจะมายุคใหม่นี้สนใจกันดีสนใจกันดีเพราะว่าสื่อมันเยอะว่าเขาก็อยากรู้อยากเห็นอยากสัมผัสอยากเข้าใจว่าหนังใหญ่มันคืออะไรถ้าเปรียบเทียบสมัยก่อนนะผมไปหัดเชิดหนังใหม่ๆแล้วไปเต้นแล้วมีสาวๆมานั่งดูผมอายเขานะมันไปดูท่าทางเต้นเนี่ยแหละครับดองแดงดองแดงดองแดงไงวะแล้วเขาก็นั่งยิ้มนั่งหัวเราะเราอายเขานะสมัยก่อนนะพอเราโตไปได้แรงบันดาลใจไปเจอสังคมเราทำงานศิลปะไทยหรือทำงานศิลปะเนี่ยเราน่าต้องน่าภูมิใจนะเพราะว่าเราคือเป็นบุคคลที่น้อยนิดมากเป็นคนกลุ่มน้อยที่ได้ทำแบบนี้มันก็สอนเด็กๆต่อไปแล้วก็ปลูกฝังแบบสร้างให้มันรักในการแสดงใช่ไหมแล้วก็พอมาปัจจุบันเนี่ยเราทำการแสดงทางวัดเนี่ยจัดการแสดงมีทัวร์มาชมมาดูเงี้ยมันมีเรื่องของค่าขนมมีรายได้เด็กๆก็อย่างน้อยก็ไม่ต้องไปเล่นเกมไม่ต้องไปอย่างอื่นพอถึงเวลาเสาร์อาทิตย์มาก็มารอละเหมือนไม่มีงานละก็จะมาเป็นกำลังใจให้เด็กๆไป
2: และยากไหมครับสำหรับเด็กซึ่งเป็นคนละวัยกันแบบนี้ครับ
0: อ๋อไม่ครับคืออย่างเด็กเล็กๆเนี่ยเราต้องหาวิธีการให้เขาสนุกก่อนต้องหาวิธีการสนุกคือพูดหลอกล่อเขาให้เขาเล่นให้เขารู้สึกแบบว่าไม่เครียดกับการทำงานอะไรที่มันยุ่งยากหรือที่เขาไม่ควรจะต้องรับในสมองเขาอะเท่าไปยัดว่าเนี่ยตรงเนี้ยเราก็เล่าเรื่องว่ามึงเป็นลิงลิงตัวเนี้ยมันมีหน้าที่อะไรยังไงเราก็จะสอนเขาไปอย่างเงี้ยเราต้องเล่นอย่างนี้อย่างนี้นะส่วนเด็กโตขึ้นมาที่มันมีวุฒิภาวะที่ดีขึ้นมาเราก็จะคุยอีกแบบนึงคุยโดยการที่บอกเฮ้ยโตแล้วนะทำงานทำอะไรก็อย่าไปเล่นกันมากทำให้มันดูจริงจังหน่อยเพราะคนดูก็จ้างเรามาเราก็เริ่มหาวิธีการพูดแบบอีกแบบหนึ่งให้มันมีความรับผิดชอบมากขึ้นนะครับก็จะเป็นขึ้นมาใกล้เคียงกันพวกอะไรเราก็ไม่ได้สั่งอะไรเขามากให้เขาทำงานแต่ว่าเราก็ใช้ระบบความเป็นหน้าที่ก็คือเป็นผู้จัดการหัวหน้าเงี้ยก็สั่งงานแบบหัวหน้าเราก็ไม่ไปอังไปบังคับเขาไปอะไรเขาเงี้ยครับค่อยๆดูระดับคนไปแล้วก็ค่อยใช้วิธีการพูดวิธีการใช้งานเขาอะไรเงี้ยครับเพราะว่าเวลาแสดงไปแล้วเนี่ยมันแก้ไม่ได
2: ้ครับ
0: พอเสร็จเรียบร้อยปุ๊บมาบอกแต่ไม่ได้ไปตำหนิบอกว่าเฮ้ยตรงนี้มันผิดพลาดนะแก้ไขซะนะเพราะว่าชายถ้าเราไปด่าเราไปว่าไปหรือให้มันหยุดไปเนี่ยคือการแสดงมันจะไม่สมูทอ่ะมันจะไม่ไหลไปแล้วอย่างนึงคือมันเอาคืนกลับคืนมาไม่ได้เด็กมันก็จะแทนถ้าเราจะไปทำงั้นเราไปบอกว่าเฮ้ยมันไม่ดีมันพลาดไปแล้วนะเดี๋ยวเอาใหม่เดี๋ยวคราวหน้าไปฝึกใหม่หรือว่าลองดูตรงนี้ให้ดีหน่อยนึงนะเวลาไปเต้นอย่าบ้าก็จะบอกเวลาเราแสดงไปแล้วเนี่ยต้องปล่อยให้มันไหลไปแล้วอย่างนึงผมจะสอนเด็กว่าเต้นยกเท้าผิดอย่าหันไปมองเท้าต่อไปเลยเดินไปแล้วมันผิดท่าผิดทางไปต่อเลยถ้าชะงักแล้วดูไม่เป็นมืออาชีพเราพูดอย่างนี้เราก็สอนมาพอมาเต้นผิดไปดูขาก็จะไปแล้วมันจะเงื้อมันจะจับได้คนดูจะจับทางออก
3: เป็นตลาดด่านขนอนที่ขายพืชผักผลไม้ของพื้นบ้านชาวบ้านนะคะ
4: เป็นหนังใหญ่ขายแล้วครับคุณลุงครับ
5: นี่พวกกุญแจพวกนี้เป็นพวกหนังใหญ่เป็นโมเดลตัวเล็ก
4: ๆเป็นหนังอ๋อเป็นแบบที่เขาเชิดเลยเมื่อกี้สวยมากทุกคนเห็นไหม
5: อันทรงนางบุตรมารีขึ้นสวรรค์นะ
4: โอ้นี่ใครอยากได้นะครับเรียนเชิญเลยนะที่ร้านคุณลุงนะคุณยายอะไรเด็ดสุดเลยครับ
6: อะ
4: ไรเด็ดสุด
6: ตะลิงปิงหยีที่ลูกชิมเลยตะลิงปิงจับเปรี้ยวๆอ่ะ
4: โ
6: อ้แล้วก็ไม่ได้ขายแพง20บาท
4: เป็นยังไงบ้างครับที่นี่หลังจากที่มีหนังใหญ่ครับคุณยายฝรั่งเขารู้ได้ไงครับ
6: โอ้เขาคงจะมาตามที่ว่าในเรียกว่ากับไกด์นำอะไรแบบนี้ไ
4: ปครับผมตอนนี้เรากำลังจะไปหลังเวทีนะครับไปกับไทเทิลแล้วก็

0: เราจะไปสาธิตข้างหน้าให้คุณผู้ชมดูก่อนที่จะเริ่มการแสดงทำไมต้องสาธิต
1: การย้ำจังหวะซ้ายครับใช้ในการจัดกองทัพกราวนอกกราวในนะกราวนอกใช้กับลิงนะครับกราวในใช้กับลงการขึ้นลอยนะเป็นท่าทางที่บ่งบอกถึงความได้เปรียบและเสียเปรียบในการต่อสู้นะครับพร้อมลอยนะครับด้านบนก็จะเป็นฝ่ายที่ได้เปรียบในการต่อสู้นะครับด้านล่างก็จะเป็นฝ่ายที่เสียเปรียบนะครับ
2: ลงครับขอบคุณครับเตรียมทำการแสดง
1: ครับขอบคุณเสียงปรบมือครับ

0: ฟังรับสั่งตรัสพระมายุบุตรเข้ามาใกล้ท่านสุวรรณแล้วบัญชาว่าหนุมาน
1: อันนี้จะเป็นคือเขาแสดงให้เห็นถึงเบื้องหลังนะครับเพราะว่าจริงๆอ่ะจริงๆอ่ะจะแสดงตรงนี้นะหลังแต่ว่าเนี้ยเขาผู้ชมเนี่ยเห็นภาพว่าเวลาอยู่หลังเวทีเนี่ยเขาเชื่อกันยังไง
2: ทั้งสามกระบี่ริกลั่งคงลาผ้ากันมา
1: จับก็จะมีทั้งตัวใหญ่ตัวใหญ่ก็คือสองมือส่วนตัวเล็กตัวเล็กก็จะอยู่ข้างหลังเนี่ยน้องๆตรงนี
3: ้ด้วย500เรี่ยวแรงแข็งรอออกจากที่ประทับพระพรบ่ายหน้าสู่ทิศโหรดีบัดนี้
1: เราถ้าเราเห็นข้างหลังก็จะเป็นเงาแบบนี้ทุกคนอ่ะเดี๋ยวนักแสดงเข้าแล้วก็จะเดินเข้าออกกันแบบนี้นะนี่

0: ดูมีเสน่ห์มากนะทุกคนจังหวะโยกจังหวะอะไรอย่างเงี้ยดูแบบผิวไหวดูสมบูรณ์แบบ
1: หนังใหญ่วัชนรก็รู้จักอยู่แต่เพียงแต่ว่าไม่เคยได้มาสัมผัสดีใจครับที่เด็กรุ่นใหม่ยังเห็นคุณค่าของวัฒนธรรมไทย
2: คือผมดูจากข่าวแล้วก็สนใจที่นี่มานานแล้วคือว่าอยากจะมาหลายรอบแล้วแต่เราไม่มีโอกาสพอมีโอกาสมาแล้วพอมาก็ได้มาเห็นที่น้องๆเขาแสดงถึงความตั้งใจเขา
3: ตั้งระบบให้ชุมชนหวงแหนแล้วก็เห็นคุณค่ามันโดยที่ค่อยๆซึมไปโดยที่เราไม่ต้องไปพูดไปเปล่าประกาศว่าหนังใหญ่ไปคุณค่าอย่างนู้นอย่างนี้เราไม่จำเป็นเราก็แค่ให้มันดูแลกันเองค่อยๆซึมซับให้มันดูแลแต่มันต้องใช้เวลาเริ่มใหม่ค่อยๆทำวิธีการเพราะว่าจากที่เรามีค่าขนมมีค่าแรงเนี่ยก็นี่แหละคือให้มันรู้คุณค่าว่าเป็นงานส่วนหนึ่งบางทีบางช่วงบางตอนมันก็ยังไอ้ตรงเนี้ยรายได้ที่ได้มาให้ค่าขนมให้ค่าแรงอะไรไปเนี่ยมันก็ยังเป็นรายได้เลี้ยงตัวได้อาจจะไปเรียนต่อน่าจะศิลป์เอาตรงเนี้ยไปประยุกต์ไปทำเป็นอะไรได้ก็เป็นอาชีพเป็นหลักเป็นงานเขาได้ในต่อไป
4: อยากเรียนรู้ประวัติเรื่องวัดขนอนแล้วก็อยากให้นักท่องเที่ยวเรียนรู้ด้วยก็เลยมาเป็นมโคเทพค่ะ
5: ตอนที่เข้ามาเต้นตอนแรกอ่ะมันรู้สึกว่าเมื่อยแล้วก็ยากครับที่ชวนมาเต้นแล้วก็อยู่จนถึงวันนี้ครับแล้วก็ได้พ่อตอนแรกว่าจะออกแต่พ่อก็บอกให้เต้นต่อแล้วก็ได้มาเต้นบนเวทีวันนี้ครับรู้สึกดีใจครับที่ว่าซ้อมมาปีกว่ากับ2ปีแล้วได้ขึ้นครับอยากให้ทุกคนสืบสานวัฒนธรรมไทยของหนังใหญ่วัดขนอน
6: ภูมิใจมากที่เรามาถึงจุดนี้มันมีท้อมีเหนื่อยมีเมื่อยเราต้องสืบสานอนุรักษ์ต่อไป

0: มันต้องมีคนสืบทอด
1: พี่หมูครับได้มาสืบสานเกี่ยวกับหนังใหญ่พี่หมูภูมิใจไหมครับ
2: ภูมิใจแน่นอนแล้วณปัจจุบันนะมีโอกาสไปต่างประเทศไปแล้วก็เพราะหนังใหญ่เขาอยู่ไงอันนี้ก็คือความภูมิใจที่มันเกิดขึ้นกับตัวเราแล้วมันผูกพันกันโดยอัตโนมัติมันสามารถที่จะจริงจังกับมันได้และทำเป็นอาชีพเลี้ยงตัวเราได้แต่เราต้องหาวิธีการเราอยู่กับสิ่งที่เป็นโบราณกับครูช่างที่เขาสอนมาเราทำให้มันถ่องแท้ให้มันรู้จักก่อนให้รู้จักตรงนั้นก่อนคนปัจจุบัน
1: แล้วถ้าสมมติว่าวันนี้ไม่มีใครมาสืบสานแล้วเนี่ยพี่หมูมองว่ายังไงกลัวไหมครับว่าศิลปะแบบนี้จะหายไป
2: ไม่ในความรู้สึกนะเอาส่วนตัวเลยนะเขาอยู่มาก่อนเราเป็นร้อยปีอ่ะมันไม่สูญหายเพราะยังไงแล้วคนไทยก็ยังหวงแหนยังเข้าใจในศิลปะไทยของเรามาทำหนังใหญ่เนี่ยเราให้ตีแผ่ให้คนไทยเราเองได้รู้จักให้ชาวต่างชาตินั่นแหละที่ว่าเราจะดูแลเราจะปลูกฝังให้รุ่นต่อไปยุคต่อไปอ่ะรู้จักแล้วว่าทำดูแลหนังใหญ่ไว้ยังไงเราอยากให้มันได้เป็นมรดกโลกเพื่อจะให้ชาวโลกได้รับรู้ว่าคนไทยเรามีหนังใหญ่มีวัฒนธรรมก็ขอให้คนไทยเราเองอ่ะเยาวชนและคนรุ่นหลังที่รู้จักมันก็ดูแลกันนะครับดูแลกันเองเพราะว่าผมก็ทำกันเต็มที่หน้าที่ของคนในยุคนี้ไปให้ได้เต็มที่เรียบร้อยครับ
1: นี่แหละครับผู้ชมครับส่วนตัวผมเนี่ยก็เคยเห็นหนังใหญ่ในภาพโปรโมทต่างๆนะครับแต่ว่าไม่เคยอะไรพอมาวันนี้หูได้รู้ลึกถึงที่มาที่ไปแล้วก็รู้ว่าเนี่ยคุณครูเขาเนี่ยโอ้โหเป็นคนที่แบบสืบทอดมานะครับถ้าไม่มีคุณครูเนี่ยก็แย่เลยทีเดียวแล้วก็ได้มาเห็นนะครับหนังใหญ่กับมุมมองใหม่ๆกับเด็กใหม่ๆที่เขาสามารถเข้ามาอยู่ร่วมกันกับหนังใหญ่แล้วก็ทำการแสดงได้หวังว่าในอนาคตน้องๆก็อาจจะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดีแล้วก็เป็นคนที่สืบทอดหนังใหญ่ต่อไปวันนี้บอกเลยว่าเป็นอะไรที่อบอุ่นมากทีเดียวนะฮะคุณผู้ชมครับรายการต่อวัยทางช่อง10โทรทัศน์รัฐสภาหมดเวลาลงแล้วอย่าลืมนะฮะความต่างวัยไม่ใช่ว่าสร้างความสัมพันธ์กับคนรอบตัววันนี้ผมและพี่หมูต้องลาไปก่อนแล้วสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
3: ติดตามชมรายการต่อวัย Continue Age และรายการอื่นๆของเราได้ที่ช่อง10โทรทัศน์รัฐสภาหรือทางแอปพลิเคชัน TP Channel เว็บไซต์ tpchannel.org รวมและโทรทัศน์รัฐสภาผู้ชมสามารถเข้ามาแสดงความคิดเห็นได้ที่ Line Official TP Channel นะครับ

0: จะวัยซิ่งวัยเก๋าหรือวัยไหนก็มาเจอกันได้ที่นี่เมื่อความต่างรุ่นไม่ใช่กำแพงแต่เป็นสะพานที่แค่มาเจอกันก็สนุกขึ้นทันทีรายการคนไปพบกับหลากหลายเรื่องราวทั้งกีฬาศิลปะและแรงบันดาลใจติดตามได้ทุกวันอาทิตย์เวลา 9:00 นทางช่อง4โทรทัศน์รัฐสภานะครับ
1: รายการนี้มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและเสียงบรรยายภาพเพื่อคนพิการ
2: หินเม็ดนิดเดียวมันเกิดแรงกระทบเป็นวงกว้างไปตั้งหลายวงเห็นป่ะ
3: แล้วตกลงผมลูกใครอ่ะ
4: ที่ซิตี้ไอซ์เบิร์กเป็นการเปรียบเทียบบุคลิกของคนกับภูเขาน้ำแข็งถ้าไม่ชอบความเจ็บแล้วทำตัวเองให้เจ็บทำไม
3: โอ๊ยไม่รู้ไม่ต้องถามนานได้ไหมน่าพัน
4: ส่วนที่อยู่เหนือน้ำคือพฤติกรรม
3: ผม
4: เ
3: ป็นลูก
5: ไม่ใช่อาวุธเท่านั้นนะที่ฆ่าคนได้วาจาเพียงคำเดียวหรือแค่ประโยคเดียวเนี่ยก็ฆ่าคน
3: นี้มันไม่ยุติธรรมเลยว่านะเนี่ยของจริง
4: เฮ้ยตายสำนึกจริงใหญ่กว่าเชื่อควรนำตนเองและผู้อื่นได้มากขึ้น
6: พ่อเขาจัดไว้ให้ถ้าอะไรๆเขาก็จัดไว้ให้ชีวิตดีดีเนาะทำไมเราต้องสุภาพด้วยอ
4: ่
6: ะ
4: เราน่าจะเอาสิ่งที่เราพอมีนะไปให้เด็กๆที่เขาจะต้องมีชีวิตอยู่ตั้งยาวไกล
7: โอ้ยนั่นมันไม่ใช่หน้าที่เรามันเป็นหน้าที่พ่อแม่เขา
3: ครูก็พูดได้
8: ครู
3: ครูก็พูดผมนี
6: ่ครู

0: เขานั้นแคบมันกว้างใหญ่มากกว่าข้างบนที่มองเห็นสำรวจวันเดียวไม่เข้าใจรอคุณพิวา
1: องค์ใดพระสัมพุทธ
2: ผมจนขำทางช่อง10โทรทัศน์รัฐสภา
3: วันจันทร์ที่21กันยายน2569เวลา 9:30 นาทีเกาะติดการประชุมวุฒิสภาในการตั้งกระทู้ถามด้วยวาจาและกระทู้ถามทั่วไปเรื่องมาตรการโฉนดชุมชนรวมถึงรายงานการศึกษาเพื่อการพัฒนากระบวนการเลือกตั้งของไทยอย่างเสรีและเป็นธรรมและรายงานความมั่นคงตามรับชมทางสถานีโทรทัศน์รัฐสภาช่อง10
4: จบยกแรกไทยกัมพูชาประชุมประนอมข้อพิพาทระหว่างประเทศอันคลอสปมการอ้างสิทธิ์ทางทะเลที่ซับซ้อนระหว่าง2ประเทศที่ยืดเยื้อหลาย10ปีจุดยืนของไทยชัดเจนหาข้อยุติในข้อพิพาทมีโอกาสเกิดขึ้นแค่ไหนติดตามในมองรัฐสภา 9:21 กันยายนนี้ช่อง10โทรทัศน์รัฐสภา
5: ท่านประธานครับกราบเรียนท่านประธานสภาผมนายชัยชนกชิดชอบสมาชิกผู้แทนราษฎรขอเสนอ
6: ครับพี่ก้อยโทษทีนะครับพอดีรถติดคร
7: ับ อ๋อไม่เป็นไรพี่ดูประชุมสภาน
6: ะ
7: ใช่นี่ไง
8: รับชมการถ่ายทอดสดการประชุมสภาจริงๆได้ทุกที่ผ่านทางสมาร์ทโฟนแค่โหลดแอป TP Channel ทั้งระบบ Android และ iOS เพียงเท่านี้ก็เหมือนได้เข้าไปนั่งรับชมการประชุมอยู่ในห้องประชุมสภาแล้วและยังสามารถจะรับชมรายการต่างๆ

0: ษานี้วินัยจะงดเหล้าได้กี่แต้ม
1: เฮ้ยเห็นเหล้าอันนี้ว่า
0: เปิดนัดแรกก็เจอประกบชวนไปดื่มตั้งแต่หน้าประตูเลยครับโอ้โหโยกหลบเพื่อนวันนี้เก็บแต้มแรกนัดต่อมาเจอศึกหนักที่ร้านลาบ
2: กินด้วยกันก่อนดิเพื่อน
0: โอ้โหพลิกตัวหลบทุกกลางสไลด์หลบไปได้สวยเจอซ้อนสองผ่านไปได้หมดเลยครับโอ้โหแล้วมาต่อกันอีกนัดที่เกมในบ้านจะเก็บแต้มไปได้อีกหรือเปล่าเอาไงสู้ไหมซัดลูกนี้ครับวินัยแล้ววันนี้ก็ปิดเกมเก็บไปได้อีกแต้มเก็บแต้มสุขภาพดีด้วยการงดเหล้าเพื่อตับที่ดีขึ้นร่างกายที่แข็งแรงขึ้นเข้าพรรษานี้เก็บแต้มสุขภาพดีได้ทุกวันงดเหล้าเข้าพรรษา
3: ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษ

0: 10ค่ะ
1: ถ้าอยากรู้ต้องดูช่อง10
2: ถ้าอยากรู้ดูช่อง10ค่ะ
3: อยากรู้ดูช่อง10ครับทีวีรัฐสภา
4: ถ้าอยากรู้ดูช่อง10ครับ

0: บยกแรกไทยกัมพูชาประชุมเปรตอันครอสปมการอ้างสิทธิ์ทางทะเลที่ซับซ้อนระหว่าง2ประเทศที่ยืดเยื้อหลาย10ปีจุดยืนของไทยชัดเจนเพียงใดการแสวงหาข้อยุติในข้อพิพาทมีโอกาสเกิดขึ้นแค่ไหนติดตามในมองรัฐสภา 9:21 กันยายนนี้ช่อง10โทรทัศน์รัฐสภา
1: ขอเชิญชวนคุณผู้ชมทุกท่านอิ่มเอมไปกับความงดงามและความหลากหลายของเรื่องราวที่เต็มไปด้วยความภาคภูมิใจและการเสริมสร้างความรักในผืนแผ่นดินสารคดีที่บอกเล่าประวัติศาสตร์อัตถีชีวิตวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมติดตามรับชมได้กับรายการ Take a Look Documentary ทุกวันอาทิตย์เวลา 18:05 น.ทางโทรทัศน์รัฐสภาช่อง10
2: เห็นปัญหาให้ชัด
3: เอาขยะจากที่อื่นเนี่ยมาเผาที่นี่นะมันไม่ถูกอะครับ
2: ฟังเสียงประชาชนให้ถึง
4: คณะของท่านเป็นท่านแรกเลยที่เข้าไปดูข้อเท็จจริง
2: แก้ปัญหาให้ตรงจุด
5: มีอะไรขอให้บอกทางกรรมธิการเรายินดีที่จะประสานงาน
6: ไม่ได้อยู่แค่ในสภาแต่พร้อมลงพื้นที่เพื่อเปลี่ยนเสียงสะท้อนสู่การแก้ไขทุกเสียงมีความหมายทุกปัญหาต้องมีทางออกติดตามรายการบทบาทกรรมธิการได้ทุกวันศุกร์เวลา 15:00 น.ทางสถานีโทรทัศน์รัฐสภา
7: ปัญหาที่ถูกมองข้ามกับความเดือดร้อนที่ยังไม่ได้รับการเหลียวแลเจาะลึกถึงต้นตอของปัญหาลุยทุกพื้นที่ขยี้ทุกประเด็นในคลายปมพื้นที่ขยี้ปมข่าวทีวีรัฐสภาช่อง10
8: พัชระเพียงเพชรเกตแก้วพระเสด็จคันไหลแล้วสู่แดนสวงน้ำตาฟ้าหลั่งมาผวาสวงน้ำตาชนรินร่วงทุกดวงใจสถิตกลางใจปวงประชาด้วยสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์รัฐสภาสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับรายการห้องข่าวรัฐสภาชาแนลภาคเช้าครับเช้าวันนี้พบกันสัปดาห์ใหม่นะครับในวันจันทร์ที่21กันยายนพุทธศักราช2569ครับผู้ชมติดตามอยู่กับคุณณัฐพัฒนพลจุติการพาณิชย์ผมวัฒนะคล้ายแก้วและอาจารย์ล่ำภาษามือประจำรายการของเราอาจารย์คมคิดสรรสนกิจครับ
0: สัปดาห์นี้ที่รัฐสภาครับมีการประชุม4วันนะผู้ชมฮะจันทร์อังคารการประชุมวุฒิสภาแล้วก็พุธพฤหัสบดีการประชุมสภาผู้แทนราษฎ
1: ร
0: ผ
1: ู้
0: ชมก็สามารถที่จะติดตามการถ่ายทอดสดเช่นเคยฮะช่อง10โทรทัศน์รัฐสภาของเราถ่ายทอดสดให้กับผู้ชมได้ติดตามกันแล้วก็ทุกสื่อของ TP Channel ผู้ชมสามารถเข้าไปติดตามกันได้นั่นเอง
1: ครับเป็นการทำหน้าที่ของฝ่ายนิติบัญญัตินะครับยังคงทำงานกันอย่างต่อเนื่อง
0: ใช่
1: แล้วก็ติดตามภารกิจต่างๆให้กับพี่น้องประชาชนคนไทยโดยเฉพาะปัญหาความเดือดร้อนต่างๆนะครับและหากพูดถึงเรื่องของปัญหาความเดือดร้อนคุณผู้ชมครับเมื่อวานนี้คนไทยที่ติดตามข่าวโดยเฉพาะในกรุงเทพมหานครต่อเนื่องไปยังนนทบุรีหลายคนบอกว่ารถไฟฟ้าเป็นอะไรเนื่องจากว่ามีภาพที่ต้องบอกว่าไม่เคยเกิดขึ้นบ่อยๆที่เกิดขึ้นในประเทศไทยของเรานะฮะ
0: ใช่ฮะก็บอกผู้ชมก่อนเลยใครที่เปิดมาฟังตอนเราตอนนี้วันนี้รถไฟฟ้าให้บริการปกติในทุกสายแล้วนะฮะแต่ว่าถ้าเกิดเราเท้าความไปเหตุการณ์เมื่อวานที่ผ่านมาทีมงานมีภาพไหมอยากให้ผู้ชมได้ดูหน่อยนะฮะเนี่ยโอ้โหเหตุการณ์ไม่เกิดขึ้นที่บริเวณรางรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินสายเฉลิมรัชมงคลนะครับบริเวณสถานีเตาปูนมุ่งหน้าไปที่สถานีบางโพเกิดขึ้นช่วงเวลาประมาณ 12:20 นาทีเมื่อวานที่ผ่านมามันเกิดเหตุเพลิงไหม้แบบนี้ฮะผู้ชมฮะสาเหตุเมื่อวานนี้ผู้ว่าการการรถไฟฟ้าแห่งประเทศไทยก็มีการลงไปสำรวจนะ
1: บ
0: อกว่าน่าจะมาจากไฟฟ้าลัดวงจรมันเกิดจากความชื้นที่มันสะสมอยู่บริเวณตัวของรางจ่ายไฟนี่แหละ
1: ครับก็มีคนบอกว่าฝนตกบ่อยอ่ะ
0: ครับ
1: แล้วก็ความชื้นที่มันเกิดขึ้นนะคุณผู้ชมเราเห็นภาพแบบนี
0: ้
1: ไม่เกิดขึ้นบ่อย
0: ๆใน
1: บ้านเราประเทศไทยนะครับมีการรายงานข่าวนะ
0: ครับ
1: บอกว่าประชาชนที่พักอาศัยอยู่ที่คอนโดแถวนั้นน่ะเขาเห็นความผิดปกติตั้งแต่เช้าแล้ว
0: ครับ
1: 6โมงเศษเนี่ยเขาบอกว่ามีประกายไฟช็อตขึ้นมาช่วงหนึ่งแล้วมีการไปแจ้งที่สถานี
0: ครับ
1: บอกว่ามันเกิดความผิดปกตินะฮะเขาอาศัยอยู่เขาเห็นนี
0: ่
1: นะมีเสียงขึ้นมาแล้วก็มีการช็อตขึ้นมาด้วย
0: ครับ
1: ทำให้หลังจากนั้นคุณผู้ชมครับก็เกิดเหตุการณ์ขึ้นจริง
0: ๆครับ
1: เที่ยง22นาทีนะครับทำให้การเดินทางรถไฟฟ้าตัวนั้นเนี่ยงดบริการไปก่อนเลย
0: ใช่
1: เพื่อความปลอดภัยในการเดินทางของประชาชนนะครับ
0: ใช่ฮะคุณผู้ชมครับก็เป็นเหตุการณ์ที่ตื่นตระหนกนะสำหรับประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณนั้นนะฮะคุณผู้ชมครับแน่นอนว่าย่านเตาปูนเนี่ยโอ้โหคอนโดเยอะแล
1: ้
0: วหลายๆคนก็ถ่ายคลิปลงมาจากคอนโดมิเนียมนะแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาเพจของ BEM ฮะคุณผู้ชมครับมีการบอกว่าวันนี้แหละฮะเปิดให้บริการปกติแล้วนะ
1: ครับ
0: ทั้งรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินแล้วก็รถไฟฟ้าสายสีม่วงนะครับก็มีการแจ้งมาตั้งแต่ช่วงเวลา 5:37 นาทีเมื่อเช้าที่ผ่านมานะครับก็เปิดให้บริการปกติแล้วใครที่สัญจรด้วยรถไฟฟ้าวันนี้ก็สบายใจกันได
1: ้
0: เพราะว่าเมื่อวานนี้หลายๆคนบอกว่าเอ๊ะพรุ่งนี้วันจันทร์แล้วจะเสร็จไหมอ่ะแต
1: ่
0: ว่าเมื่อวานเนี้ยทางด้านของทั้งรัฐมนตรีช่วยคมนาคมก็มีการลงพื้นที่กันไปนะผู้ชมฮะแล้วก็ผู้ว่าการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยก็มีการลงพื้นที่กันไปดูนะครับแล้วก็ช่วงบ่ายมีผู้ว่าชัชชาติลงพื้นที่ไปดูเช่นเดียวกันนะคุณชมครับก็มีการยืนยันออกมาจากทางด้านของทั้ง BEM ที่เป็นผู้ให้บริการเดินรถไฟฟ้าสายสีม่วงแล้วก็สายสีน้ำเงินรวมถึงการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือว่ารฟม.ยืนยันเมื่อวานนี้ว่าเช้าวันนี้แหละเสร็จแล้วก็เสร็จจริงๆด้วย
1: เสร็จแล้วแล้วก็ให้บริการประชาชนนะฮะคุณผู้ชมครับโดยเฉพาะในส่วนของวันศุกร์เนี่ยผมเป็นคนนึงที่ใช้รถไฟฟ้าเส้นทางนี
0: ้
1: แล้วก็มาลงที่สถานีบางโพก็ต้องผ่านบริเวณที่จุดเกิดเหตุนี่แหละมันอยู่ระหว่างเตาปูนกับบางโพ
0: ใช่
1: นะฮะเดี๋ยววันศุกร์ผมจะใช้บริการอีกครั้งหนึ่งจะมารายงานให้ทราบว่าความผิดปกติที่มีการแก้ไขแล้วเนี่ยเรียบร้อยจริงหรือไม่
0: ใช่ฮะเนี่ยภาพมันน่ากลัวนะคุณผู้ชมฮะเพราะว่ามันเป็นกระแสไฟฟ้าแรงสูงก
1: ็
0: บอกว่ากระแสไฟฟ้าแรงสูงมันลัดวงจรนะคุณผู้ชมฮะเพราะว่าการขับเคลื่อนรถไฟฟ้าเนี่ยมันจะมีรางที่เอาไว้ให้ล้อรถเนี่ยวิ่งแล้วก็มันมีอีกรางนึงที่มันเป็นรางจ่ายไฟนี่แหละไอ้ตัวรางจ่ายไฟนี่แหละมันช็อตขึ้นมามันก็เลยทำให้เกิดไฟมันสปาร์คขึ้นมาแบบนี้นะคุณผู้
1: ชม
0: ถ้าเกิดมันมีภาพหนึ่งที
1: ่
0: ม
1: ัน
0: มีลูกไฟตกลงมาบนพื้นด้วย
1: โอ้โหเป็นภาพที่ต้องบอกว่าไม่เคยเกิดขึ้นนะในส่วนของประเทศไทยเนี่ยไม่เห็นบ่อยๆนะครับคนที่ถ่ายคลิปไว้เนี่ยโอ้โหบรรยายบรรยากาศนะ
0: ครับ
1: ไหม้แล้วไหม้แล้วนะฮะนะแล้วก็มีควันออกมาด้วย
0: ครับ
1: นี่คือสิ่งที่ประชาชนเขาตก

0: จเนี่ยคุณผู้ชมสังเกตดูนะครับบริเวณนั้นเนี่ยมีคอนโดมิเนียมเยอะมาก
1: ๆครับ
0: หลายร้อยห้องนะคุณณัฐภัทรพลอยู่แถวนี้ไหมฮะ
1: ไม่ได้อยู่ แต่อยู่ขยับออกไปอีกหน่อยนึง
0: ครับ
1: นะก็หลายๆคนก็ตื่นตระหนกแต่ไม่รู้ว่าไอเหตุการณ์รถไฟฟ้าเนี่ยมันไปส่งผลกระทบกับการเลือกตั้งนายกอบจ.นนท์หรือเปล่าเมื่อวานคนออกไปใช้สิทธิ์ค่อนข้างน้อยเหมือนกันนะ
0: โอ้โหเมื่อวานนี้บรรยากาศของการใช้สิทธิ์เลือกตั้งนายกอบจ.เป
1: ็
0: นการเลือกตั้งซ่อมนะฮะที่จังหวัดนนทบุรีตั้งแต่8โมงเช้าไปจนถึง5โมงเย็นเนี่ยผมก็เป็นคนนึงที่อาศัยอยู่ที่นนทบุรี
1: ครับ
0: แล้วก็เห็นประชาชนออกไปใช้สิทธิ์กันเขาบอกว่าบางตาหลายจุดคุณผู้ชมครับก็มีฝนตกด้วย
1: ครับ
0: ไปหารส่วนจังหวัดหรือว่าอบจ.นนทบุรีเมื่อวานนี้นะคุณผู้ชมครับปรากฏว่าคุณณฤพลเย็นประเสริฐได้รับคะแนนเป็นอันดับ1
1: ครับ
0: กลุ่มพึ่งหลวงนะครับไปดูบรรยากาศกันครับคุณผู้ชมครับเมื่อวานนี้วันที่20กันยายน2569มีการเลือกตั้งซ่อมนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีหรือว่าอบจ.นนทบุรีแทนพันตำรวจเอกธงชัยเย็นประเสริฐซึ่งเสียชีวิตไปนะครับโดยมีหน่วยเลือกตั้งทั่วประเทศในส่วนของจังหวัดนนทบุรีรวม 1,450 หน่วยครอบคลุมทั้งหมด6อำเภอได้แก่อำเภอเมืองนนทบุรีอำเภอบางบัวทองอำเภอปากเกร็ดอำเภอบางใหญ่อำเภอบางกรวยและอำเภอตั้งรวมทั้งสิ้น 1,075,971 คนมีผู้สมัครนายกอบจครั้งนี้6คนนะครับได้แก่หมายเลข1คุณณฤพลเย็นประเสริฐหลานชายของพันตำรวจเอกธงชัยเย็นประเสริฐกลุ่มพึ่งหลวงถัดมาหมายเลข2พลเอกนิพนธ์ศรีตบุตรถัดมาหมายเลข3คุณชุติพลปิ่นมณีหมายเลข4คุณเดชชรัตน์สุกำเนิดจากพรรคประชาชนหมายเลข5ว่าที่ร้อยตรีนนทพันธ์ประพัฒนาพรเจริญและหมายเลข6นะครับคุณธามพักบวรที่หน่วยเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีหน่วยที่130นะครับบริเวณสำนักงานเขตที่อำเภอเมืองนนทบุรีนะครับมีคุณณรงค์รักร้อยกรรมการการเลือกตั้งหรือว่ากกต.ไปพร้อมด้วยคุณเชษฐาโมสิกรัตน์ซึ่งเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีและคณะได้ลงพื้นที่ไปตรวจเยี่ยมหน่วยเลือกตั้งด้วยโดยคุณเชษฐากล่าวนะครับว่าเมื่อคืนเนี่ยฝนตกตั้งแต่ตอนกลางคืนนะฮะมาจนถึงตอนเช้าก็มีฝนตกอยู่ทุกคนกังวลว่ามีฝนแบบนี้เนี่ยทั้งวันหรือไม่เพราะมีผลกระทบกับการที่ประชาชนจะออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งแต่พอมาถึงช่วงก่อนเวลา8โมงนะครับเปิดการลงคะแนนก็เห็นฝนหยุดลงแล้วอากาศช่วงเช้าก็แจ่มใสทำให้การลงคะแนน 1,450 หน่วยประชาชนสามารถออกมาใช้สิทธิ์ได้ในหน่วยเลือกตั้งต่างๆจนถึงขณะนี้ไม่มีปัญหาจากเรื่องของสภาพภูมิอากาศนะครับหากพูดถึงผลการนับคะแนนก็หวังว่าจะไม่มีปัญหาฝนตกนะครับเนื่องจากว่ากกต.มีการเตรียมแผนสำรองเอาไว้ถ้าเกิดฝนตกหนักแล้วจะทำอย่างไรรวมถึงความเรียบร้อยต่างๆทั้งแสงไฟแสงสว่างการลำเลียงคะแนนการส่งคะแนนไปที่สนามกีฬาจังหวัดนนทบุรีได้มีการเตรียมแผนไว้ทั้งหมดแล้วถัดมานะครับการเลือกตั้งนายกสภาจังหวัดนนทบุรีครั้งที่แล้วเนี่ยการเลือกตั้งก็คือ1กันยายนสมาชิกใช้สิทธิ์ย้อนไปนะคุณผู้ชมฮะ 41.1%หวังว่าภาพรวมครั้งนี้จะมากกว่าเดิมการขากผู้ชมตามอยู่เมื่อคืนนี้อยู่ที่ประมาณช่วงเวลา21นาฬิกานะครับไปดูบรรยากาศภายหลังปิดหีบในช่วงเวลา17นาฬิกาเริ่มนับคะแนนปรากฏว่าคุณณฤพลเย็นประเสริฐและคุณเดชรัตน์สุกำเนิดผลัดกันขึ้นนำอย่างสูสีนะครับแต่พอเวลาผ่านไปคะแนนของคุณณฤพลเย็นประเสริฐก็นำห่างไปเรื่อยๆทิ้งในส่วนของคุณเดชรัตน์ในขณะที่อีก4รายนั้นก็ได้คะแนนประปรายถัดมาสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดนนทบุรีได้มีการรายงานผลการนับคะแนนอย่างไม่เป็นทางการออกมาคุณณฤพลเย็นประเสริฐผู้สมัครหมายเลขหนึ่งกลุ่มพึ่งหลวงตอนนั้นได้คะแนนอยู่ที่ 193,653 คะแนนนะครับถัดมาอันดับที่2ก็คือคุณเดชรัตน์สุกำเนิดผู้สมัครหมายเลข4พรรคประชาชนณเวลานั้นได้คะแนนอยู่ที่ 138,274 คะแนนและตามมาอันดับ3ก็คือคุณธามพักบวรผู้สมัครหมายได้6ได้ไปณขณะนั้น 7,376 คะแนนนะครับในช่วงค่ำคุณผู้ชมครับก็มีในส่วนของแกนนำพรรคประชาชนก็คือคุณพิจารณ์ชาวะพัฒนาวงศ์เลขาธิการแถลงข่าวขอบคุณทุกคะแนนเสียงของชาวจังหวัดนนทบุรีที่ออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งครั้งนี้มอบคะแนนให้กับคุณเดชรัตน์สุกำเนิดแต่คะแนนเนี่ยไม่มากพอที่จะทำให้ไปทำหน้าที่ในการบริหารอบจ.นนทบุรีอย่างไรก็ตามการเลือกตั้งท้องถิ่นเป็นอีกหนึ่งที่ให้กับพี่น้องประชาชนถัดมานะครับคุณผู้ชมครับผู้สมัครก็คืออาจารย์เดชรัตน์สุกำเนิด

0: ขอบคุณเสียงของพี่น้องประชาชนแม้ว่าวันนี้จังหวัดนนทบุรีจะมีอุปสรรคมากมายพอสมควรอย่างที่ทราบกันทุกคะแนนเสียงล้วนมีความหมายเราเชื่อมั่นเราเคารพเสียงของประชาชนยินดีกับคุณณัฐพลที่ชนะการเลือกตั้งในครั้งนี้และเข้ามาทําหน้าที่เป็นนายกอบจจังหวัดนนทบุรีต่อไปสําหรับถัดมาฮะคุณผู้ชมครับผู้ชนะก็คือคุณณัฐพลเย็นประเสริฐปัจจุบันอายุ57ปีเป็นบุตรชายของคุณณรงค์เย็นประเสริฐอดีตสมาชิกสภาอบจนนทบุรีเป็นหลานชายของพันตํารวจเอกธงชัยเย็นประเสริฐอดีตนายกอบจของนนทบุรี5สมัยถือว่าเป็นตระกูลทางการเมืองในพื้นที่จังหวัดนนทบุรีซึ่งคุณณัฐพลเองนะครับคุณผู้ชมให้สัมภาษณ์ขณะประกาศใช้ประชาชนชาวจังหวัดนนทบุรีทุกคนที่ยังคงไว้วางใจกลุ่มผึ้งหลวงหากไม่ได้รับการสนับสนุนจากประชาชนที่ออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งในวันนี้กลุ่มผึ้งหลวงเองก็จะไม่มีโอกาสได้รับรู้ว่าประชาชนชาวนนทบุรีให้ความไว้วางใจพร้อมกับกล่าวขอบคุณทีมงานผึ้งหลวงทุกคนร่วมกันทำงานฝ่าฟันอุปสรรคต่างๆมาจนถึงวันนี้และวันนี้แหละครับคุณผู้ชมครับเป็นวันสุดท้ายของการเลือกตั้งโดยทุกคนทำงานกันอย่างหนักไม่เกรงกลัวทั้งแดดและฝนจนทำให้ผลการทำงานประสบความสำเร็จตามที่ตั้งใจไว้พร้อมกับคิดว่าอดีตนายกธงชัยเย็นประเสริฐคงกำลังเฝ้ารอดูว่าหลานคนนี้และทุกคนจะประสบความสำเร็จหรือไม่พร้อมกับฝากข้อความถึงนายกธงชัยว่าตนเองน้องยุ้ยนั่นก็คือนางสาวผัสพรเย็นประเสริฐและทีมงานของท่านทำได้สำเร็จแล้วครับและจะเดินหน้าสานต่อนโยบายที่พูดไว้กับประชาชนขอให้นายกธงชัยสบายใจได้นี่คือบรรยากาศเมื่อวานของการเลือกตั้งนายกอบจนะคุณผู้ชมครับ และหากพูดถึงคะแนนเนี่ยต้องบอกว่าโอ้โหทิ้งห่างพอสมควรนะ50,000-60,000คะแนนสำหรับการเลือกตั้งเมื่อวานนี้นะคร
1: ับใช่ดูคะแนนหน่อยทีมงานขอเพจนะฮะเพจเลือกตั้งนายกอบจที่ผ่านมาเมื่อวานที่ผ่านมาเนี่ยครับคุณผู้ชมครับถือว่าเป็นผลอย่างไม่เป็นทางการเนาะอ
0: ัน
1: นี้อย่างไม่เป็นทางการเรามาดูตัวเลขก่อนตัวเลขผู้ที่มีการสามารถใช้สิทธิ์ได
0: ้ครับ
1: อยู่ที่1,075,000กว่าคนนะฮะแต่ว่าตัวเลขออกมาใช้สิทธิ์เมื่อวานนี้ไม่รู้ว่าหลายปัจจัยเนา
0: ะ
1: รถไฟฟ้าเสียด้วยหรือเปล่าไปใช้สิทธิ์กันไม่ได้หรือว่าฝนมันตกด้วยหรือเปล่านะ
0: ครับ
1: ก็เลยทำให้มีผู้ออกมาใช้สิทธิ์เมื่อวานนี้อยู่ที่ประมาณ 376,000 กว่าคนนะคุณผู้ชมครับถ้าเกิดเรามาดูนะฮะกลุ่มผึ้งหลวงที่ต้องบอกว่าเป็นเจ้าถิ่นเดิมนะฮะแล้วก็การที่ได้กลุ่มผึ้งหลวงมาเนี่ยก็น่าจะสานงานต่อได
0: ้
1: อย่างแม่นยำก็เลยทำให้ประชาชนเนี่ยผู้ชมครับมีการเลือกทางด้านของคุณณฤพลเย็นประเสริฐซึ่งเป็นหลานของอดีตท่านนายกอบจนะฮะดร.ธงชัยเย็นประเสริฐนี่แหละนะครับที่ผลออกมาอย่างไม่เป็นทางการก็คือได้เป็นนายกอบจนนทบุรีแต่ถ้าเราไปดูพรรคประชาชนล่ะถ้าเกิดเราไปดูสนามใหญ่สนามใหญ่พรรคประชาชนเขากวาดใช่ไหมฮะ
0: กวาดส.ส.
1: จังหวัดนนทบุรี
0: ในจังหวัดนนทบุรีทั้งหมดแล้วก็มีการคาดหวังกันว่าเมื่อผลการเลือกตั้งใหญ่เป็นแบบนี้แล้วการเลือกตั้งอบจเนี่ยจะเกิดขึ้นนะเหมือนโมเดลของเลือกตั้งใหญ่หรือเปล่าแต่ปรากฏว่าคุณผู้ชมครับอาจารย์เดชรัตน์สุกำเนิดหมายเลข4เนี
1: ่
0: ยแพ้ไปประมาณสัก 60,000 คะแนนกว่านะฮะได้คะแนนไป 138,274 คะแนนนะครับนี่ก็คือการเลือกตั้งการตัดสินใจของพี่น้องชาวนนทบุ
1: ร
0: ีกับการเลือกนายกอบจเมื่อวานนี้นะฮะและหากพูดถึงบัตรดีหน่อย
1: บ
0: ัตรดีเนี่ยคุณผู้ชมครับอยู่ที่ 346,297 ใบนะครับ
1: ผมเพิ่งเห็นโนโหวตโนโหวตก็เยอะนะ
0: อันนี้น่าสังเกต
1: 24,000 กว่าใช่ไหมฮะ
0: กระดับ
1: 24,000 กว่าเสียงโนโหวตนะคุณผู้ชมฮะอ่ะนี่ก็คือสนามเลือกตั้งท้องถิ่นของนนทบุรีนะครับที่ผ่านไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองนะครับหลังจากนี้ไปก็รอประกาศรับรองอย่างเป็นทางการจากทางด้านของคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่กันต่อไปนั่นเอง
0: นะครับคุณผู้ชมครับกรุงเทพมหานครกับนนทบุรีเนี่ยไม่ไกลกันนะ
1: ครับ
0: บางคนบอกว่าแค่ก้าวข้ามข้ามคลองไป
1: ครับ
0: ข้ามถนนไปข้ามซอยไปเนี่ยก็เป็นอีกจังหวัดนึงแล้ว
1: ใช่
0: นี่ก็คือพื้นที่ต่อเนื่องกับกรุงเทพมหานครความเจริญเนี่ยคุณผู้ชมครับงบประมาณต่างๆมากมายเลยทีเดียว
1: ครับ
0: โดยเฉพาะโครงสร้างพื้นฐานที่ประชาชนพี่น้องประชาชนเรื่องของการศึกษา
1: ครับ
0: การดูแลสวัสดิการผู้สูงอายุ
1: ครับ
0: จะเดินหน้าอย่างไรต่อไปติดตามการทำงานของนายกอบจคนถัดไปนี่นะครับ
1: ใช่ฮะคุณผู้ชมครับไปดูการทำงานของสมาชิกวุฒิสภากันบ้างครับคุณผู้ชมครับมีทางด้านของสมาชิกวุฒิสภาเนี่ยก็นำทีมของผู้สื่อข่าวนะฮะไปกันเลยลงพื้นที่กันไปที่บริเวณเกาะช้างเนี่ยนะครับคุณผู้ชมครับไปพบกับพี่น้องสื่อมวลชนไปพบกับพี่น้องประชาชนในพื้นที
0: ่
1: ไปดูหลายๆเรื่องนะครับคุณผู้ชมฮะโดยเฉพาะเรื่องของอ่างเก็บน้ําแน่นอนว่าบนเกาะเนี่ยมันก็ต้องมีน้ําใช
0: ้
1: น้ําจืดเนี่ยมันสําคัญนะครับคุณผู้ชมโครงการใหญ่ๆของเกาะช้างงานเลขาธิการวุฒิสภาครับเขาจัดโครงการนี้ใช้ชื่อโครงการว่าวุฒิสภาพบสื่อมวลชนสัญจรครับที่อำเภอเกาะช้างจังหวัดตราดครับมีทางด้านของคุณ

0: พิสูจน์รัตนวงศ์สมาชิกวุฒิสภาในฐานะประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนกลุ่มภาคตะวันออกก็กล่าวนะครับว่าโครงการวุฒิสภาเป็นองค์กรนิติบัญญัติแห่งชาติเกี่ยวข้องกับประโยชน์ของสังคมในทุกมิติดังนั้นการสื่อสารผลงานของวุฒิสภาจึงมีความสำคัญอย่างยิ่งซึ่งระบอบประชาธิปไตยเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนการรับรู้ของประชาชนและมีบทบาทสำคัญในการเป็นสื่อกลางระหว่างวุฒิสภากับประชาชนยืนยันว่าสมาชิกวุฒิสภาไม่ได้อยู่เฉยนะครับแต่ลงพื้นที่รับฟังปัญหาแล้วก็มีผลงานเป็นเครื่องพิสูจน์โดยเฉพาะสว.พบประชาชนกลุ่มภาคตะวันออกรับผิดชอบเพียงแค่8จังหวัดทำให้มีงานที่เป็นรูปธรรมชัดเจนครับการที่วุฒิสภากับสื่อมวลชนได้มีโอกาสพบปะกันแล้วก็มีการแลกเปลี่ยนความเห็นกันถือว่าเป็นนิมิตหมายอันดีนะครับที่จะช่วยให้การทำงานของทั้งสองฝ่ายมีความสอดคล้องแล้วก็เข้าใจตรงกันการมุ่งเป้าไปที่ประโยชน์สูงสุดของประเทศชาติจะช่วยให้เกิดความเข้าใจในข้อมูลแล้วก็มุมมองของแต่ละฝ่ายตลอดจนการสื่อสารภารกิจและผลงานของวุฒิสภาไปสู่ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นก็หวังเป็นอย่างยิ่งนะครับว่าการจัดโครงการนี้จะเป็นโอกาสอันดีในการสร้างความสำคัญแล้วก็ความร่วมมือที่ดีระหว่างสมาชิกวุฒิสภากับสื่อมวลชนนั่นเองซึ่งก็จะก่อให้เกิดเครือข่ายความร่วมมือที่เข้มแข็งระหว่างวุฒิสภาแล้วก็สื่อมวลชนในโอกาสที่ตนได้รับมอบหมายให้เป็นตัวแทนของประธานวุฒิสภาต้องขอขอบคุณสมาชิกวุฒิสภาที่เล็งเห็นถึงความสำคัญในการเผยแพร่งานของวุฒิสภาเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของสมาชิกวุฒิสภาด้วยนั่นเองนะครับจากนั้นนะครับสว.พิสูจน์ก็ยังนำคณะเนี่ยลงพื้นที่กันไปนะครับติดตามเกี่ยวกับเรื่องของโครงการก่อสร้างขนาดใหญ่ในเกาะช้างนี่แหละคุณผู้ชมฮะอย่างโครงการอ่างเก็บน้ำคลองพร้าวนี่แหละครับซึ่งถือว่าเป็นผลสำฤทธิ์จากการดำเนินงานโครงการสว.พบประชาชนในพื้นที่เกาะช้างจังหวัดตราดส่งผลให้เกิดการแก้ปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชนทำให้วิถีชีวิตความเป็นอยู่ดีขึ้นนั่นเองจากนั้นมีทางด้านของคุณยศพลสยามชัยครับผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่9ออกมาเปิดเผยนะครับว่าโครงการก่อสร้างดังกล่าวอยู่ระหว่างการดำเนินการมีความจุ 2.35 ล้านลูกบาศก์เมตรมีวัตถุประสงค์ของประชาชนและสถานประกอบการธุรกิจที่พักและวางแผนจะให้แล้วเสร็จพร้อมเปิดใช้บริการ11นะครับโดยจะเป็นการจ่ายน้ำผ่านระบบประปาครอบคลุม 25% ของพื้นที่เกาะช้างอย่างไรก็ตามนะครับขณะนี้ก็กำลังเสนอเรื่องไปยังคณะรัฐมนตรีเพื่อขอใช้พื้นที่ป่าสงวนเพิ่มเติมด้วยนะครับขณะที่อีกท่านหนึ่งนะครับคุณประวิตรยีหว่าเลขานุการนายกเทศมนตรีเกาะช้างก็มีการบอกว่าสภาพพื้นที่ปัจจุบันเนี่ยเมื่อแทบจะไม่มีน้ำใช้เลยนะฮะหน่วยงานท้องถิ่นก็ได้มีการจัดสรรน้ำไปตามบ้านในทุกปีถ้ามีน้ำเข้าถึงก็จะทำให้ต้นทุนของโรงแรมเนี่ยลดลงทำให้ราคาห้องพักอาจจะลดลงด้วยและมีจำนวนนักท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้นนั่นเองอีกท่านหนึ่งนายอำเภอเกาะช้างครับคุณผู้ชมคุณบุญเชิดสอนแสงครับก็ออกมาเปิดเผยนะครับว่าสำหรับแหล่งน้ำที่ใช้ในการอุปโภคบริโภคในขณะนี้เนี่ยน้ำก็มาจากน้ำตกแล้วก็น้ำบาดาลครับโดยเฉพาะน้ำบาดาลเนี่ยมีใช้ตลอดปีแต่จะมีบางพื้นที่ที่ต้องใช้ท่อต่อมาจากน้ำตกทำให้ในช่วงฤดูแล้งขาดแคลนน้ำดังนั้นนะครับการที่จะมีอ่างเก็บน้ำจึงเป็นประโยชน์ประชาชนได้ด้วยนั่นเองนะครับนอกจากนี้ครับผู้ชมฮะคณะสวผลสำฤทธิ์โครงการก่อสร้างถนนรอบเกาะช้างด้วยนะครับช่วงบางเบ้าสลักเพชรความก้าวหน้าของโครงการซึ่งมีระยะทาง11กิโลเมตรปัจจุบันเนี่ยมีความคืบหน้าอย่างเป็นรูปธรรมครับโดยผ่านขั้นตอนสำคัญครบการสำรวจที่ดินแล้วก็การออกแบบโครงสร้างแล้วเสร็จนั่นเองโดยขั้นตอนต่อไปก็คือการดำเนินการจัดจ้างผู้รับเหมาตามระเบียบแล้วก็ขั้นตอนของทางราชการครับความคืบหน้าดังกล่าวถือว่าเป็นอีกก้าวสำคัญของการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานแล้วก็ระบบคมนาคมบนเกาะช้างจากเดิมเนี่ยที่ก็สลักเพชรต้องอ้อมเกาะเป็นระยะทางประมาณ50กิโลเมตรสู่เส้นทางเชื่อมต่อโดยตรงระยะทางประมาณ11กิโลเมตรส่งผลให้การเดินทางที่สะดวกขึ้นการท่องเที่ยวที่เชื่อมโยงมากขึ้นการกระจายรายได้ที่ทั่วถึงขึ้นแล้วก็โอกาสทางเศรษฐกิจของประชาชนก็เพิ่มขึ้นด้วยนั่นเองนะฮะเกาะช้างเนี่ยน่าไปเที่ยวนะคุณผู้ชมฮะใกล้ๆเกาะช้างก็จะมีอีกเกาะนึงที่หลายๆคนก็อยากจะไปเที่ยวเหมือนกันเกาะกูดสวยงามผมไปมาแล้ว
1: โอ้โหการเดินทางเขาบอก

0: ว่าก็ต้องใช้เวลาหน่อยแต่พอไปถึงแล้วคุณผู้ชมครับหลายคนบอกว้าวเลยทีเดียว
1: จริง
0: เนื่องจากว่าน้ำใสนะฮะแล้วก็บรรยากาศดีพอพบประชาชนก็ลงพื้นที่ไปที่เกาะกูดด้วยแน่นอนคุณผู้ชมครับก็ไปเรื่องของการอนุมัติงบประมาณเรื่องของการก่อสร้างถนนบนเกาะกูดนี่แหละต้องบอกว่าการดำเนินการแบบนี้เนี่ยมันจะทำให้การท่องเที่ยวดีขึ้น
1: ถูกต้อง
0: แล้วก็การเดินทางของพี่น้องประชาชนก็สะดวกขึ้นแหละครับคุณผู้ชมฮะไปดูบรรยากาศกันครับสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาจัดโครงการวุฒิสภาพบสื่อมวลชนสัญจรต่อเนื่องนะคุณผู้ชมครับจากที่เกาะช้างจังหวัดตราดเนี่ยเป็นวันที่2มีเวทีการเสวนาบนเส้นทางเกาะกูดความมั่นคงตามแนวชายแดนโดยมีคุณพิสูจน์รัตนวงศ์นี่แหละครับซึ่งเป็นประธานของคณะกรรมการชุดนี้นะได้ลงพื้นที่ไปก็มีการพูดถึงเรื่องของการไปดูแลความรับผิดชอบต่างๆในส่วนของภาคตะวันออกของจังหวัดตราดคณะกรรมการได้ลงพื้นที่เกาะกูดนะครับพบว่าทางกองการส่งกำลังบำรุงที่ยากมากโดยเฉพาะช่วงมรสุมเจ้าหน้าที่จะต้องเดินรัดป่าตามปกติเนี้ยต้องใช้เรือในการขนส่งและสัญจรนะครับแต่ถ้าหากคลื่นลมแรงเนี่ยไม่สามารถเทียบเรือได้ล่าสุดสมาชิกวุฒิสภาได้ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆไม่ว่าจะเป็นกรมทางหลวงชนบทจัดทำถนนระยะ5กิโลเมตรอนุมัติงบประมาณ112ล้านบาทเพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นคาดว่าโครงการนี้จะแล้วเสร็จในปี2571ครับทั้งนี้เมื่อสร้างถนนเรียบร้อยแล้วสวจะช่วยสนับสนุนเรื่องด้านการประสานงานเรื่องของไฟฟ้าให้ต่อไปด้วยถัดมาในส่วนของนาวาอากาศเอกรุ่งโรจน์ได้กล่าวถึงว่าเมื่อทราบว่าโครงการสร้างถนนที่เกาะกูดได้รับการจัดสรรงบประมาณก็รู้สึกปลื้มใจดีใจล่าสุดได้มีการสำรวจพื้นที่ตามเส้นทางเรียบร้อยแล้วเพื่อการวางแผนการก่อสร้างตามที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณต่อไปถนนจะมีการช่วยทุ่นแรงต่างๆการขนส่งอุปกรณ์เป็นอย่างมากเมื่อปืนใหญ่ได้ขึ้นไปตั้งอยู่บนระบบต่างๆระยะปืนใหญ่ของไทยเนี่ยจะถึงฝั่งตรงข้ามอย่างแน่นอนและจะช่วยในการป้องกันปราบปรามได้เป็นอย่างดีนะครับถัดมานาวาเอกรุ่งโรจน์ยังเปิดเผยว่าหลังจากมีการปะทะกันทหารไทยพร้อมมีการวางแผนรองรับไว้ทุกสถานการณ์ทั้งระบบตรวจการเรื่องของเหตุฉุกเฉินเผชิญโดนติดระเบิดนอกจากนี้ทหารยังคงได้รับงบประมาณในการทำบังเกอร์สร้างความปลอดภัยอีกด้วยเป็นการสร้างขวัญกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงานแต่ก็อยากให้ทางสวช่วยประสานงานเรื่องของไฟฟ้าเพิ่มเติมให้อีกด้วยเนื่องจากปัจจุบันระบบปั่นไฟที่ใช้อยู่เนี่ยก็ยังไม่เต็มกำลังนะครับด้านนาวาตรีทศพลบอกว่าตนเองรู้สึกดีใจเช่นกันนะฮะทราบว่าเพราะว่าเวลาไปปฏิบัติงานอีกฝั่งต้องใช้เรือบางวันออกเรือได้บางวันออกเรือไม่ได้ดังนั้นการได้ถนนมาเนี่ยมีขวัญกำลังใจเป็นอย่างมากในการปฏิบัติงานได้อย่างเต็มที่นอกจากนี้ทางให้กับกำลังพลการส่งต่อผู้บาดเจ็บไปยังโรงพยาบาลเวลากลางคืนหากเป็นการปิดตายนะครับจากนั้นพูดถึงการสอบถามข้อมูลนะฮะโดยสว.รัชนีกรทองทิพย์สอบถามว่าที่ผ่านมามีความเป็นห่วงเรื่องของความขัดแย้งระหว่างไทยกับประเทศเพื่อนบ้านหากมีถนนเส้นนี้เพิ่มขึ้นจะช่วยในเรื่องของการรักษาอธิปไตยได้อย่างไรบ้างซึ่งนาวาเอกรุ่งโรจน์ก็ตอบนะครับบอกว่าความเป็นจริงแล้วความสัมพันธ์ของทั้งสองประเทศก็ดีมาโดยตลอดแล้วครับจนกระทั่งเกิดเหตุการณ์ก็เป็นไปตามที่ปรากฏเป็นข่าวต่างไว้แล้วนะเดือนที่ผ่านมาตนได้เดินทางไปที่บ้านท่าเส้นบ้านหนองรีบ้านสามหลังไปดูพื้นที่ว่าไทยจะป้องปรามหรือว่าวางอาวุธของเราได้อย่างไรจะทำอย่างไรต่อไปตามพื้นที่แนวชายแดนและให้เกิดความเรียบร้อยทางนี้กองทัพเรือไม่ว่าจะเป็นทหารประเภทใดต่างมีความพร้อมรักษาอธิปไตยของประเทศไทยถนนเส้นทางนี้หากเสร็จสิ้นนะครับเราจะมีการเตรียมการต่อไปรองรับถนนเส้นอื่นๆและตนเองจะลงพื้นที่ไปดูว่าจุดใดสามารถวางปืนใหญ่ได้บ้านคิดที่จะกระทำกับประเทศไทยซึ่งถือว่าเป็นประโยชน์ของถนนเส้นนี้ย้ำว่าเรามีความพร้อมรักษาอธิปไตยทั้งทางบกและทางเรืออย่างเต็มกำลังความสามารถครับ
1: สว.พบประชาชนยังมีการลงพื้นที่กันอย่างต่อเนื่องครับผู้ชมครับทั่วทั้งประเทศครับล่าสุดยังมีการลงพื้นที่ไปที่จังหวัดกาญจนบุรี
0: ครับ
1: ไปดูกันหน่อยฮะผู้ชมครับเกี่ยวกับเรื่องของระบบชลประทานเรื่องของเขื่อนที่อยู่กาญจนบุรีเนี่ยชื่อดังก็คือเขื่อนศรีนครินทร์นั่นเองไปดูกันหน่อยฮะผู้ชมครับมีการลงพื้นที่กันไปกับคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนกลุ่มภาคกลางตอนล่างนำโดยคุณกำพลสุภาแพ่งครับที่ปรึกษาคณะกรรมการในฐานะหัวหน้าคณะเดินพร้อมกับสมาชิกวุฒิสภาและคณะลงพื้นที่กันไปที่เขื่อนศรีนครินทร์ครับอำเภอศรีสวัสดิ์จังหวัดกาญจนบุรีเพื่อรับฟังและก็แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้บริหารเขื่อน

0: ส่วนราชการและผู้ที่เกี่ยวข้องนะครับเพื่อที่จะมาดูเกี่ยวกับเรื่องของความมั่นคงแข็งแรงของเขื่อนกระบวนการผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังน้ำและโซลาร์รูฟท็อปรวมถึงการบริหารจัดการน้ำการชลประทานเกษตรกรรมการคมนาคมการประมงและการท่องเที่ยวโดยมีคุณธรัตน์เหลืองสะอาดรองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีให้การต้อนรับนะครับนอกจากนี้นะครับคณะสมาชิกวุฒิสภายังได้มีการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมความมั่นคงแข็งแรงของตัวเขื่อนหรือว่าสุขภาพเขื่อนนี่แหละแล้วก็กระบวนการการผลิตกระแสไฟฟ้าของเขื่อนศรีนครินทร์โดยคุณกำพลก็บอกว่าภายหลังจากการลงพื้นที่เนี่ยเขื่อนศรีนครินทร์เป็นเขื่อนขนาดใหญ่ครับจึงต้องมีการรับทราบข้อมูลเกี่ยวกับคุณภาพความมั่นคงแล้วก็การดูแลรักษาเขื่อนเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนโดยที่ท้ายเขื่อนทางนี้จากการรับฟังข้อมูลจากฝ่ายบริหารและฝ่ายวิศวกรรวมถึงการได้ลงพื้นที่ดูระบบการผลิตกระแสไฟฟ้าแล้วก็การดูแลความมั่นคงของเขื่อนทำให้ได้รับทราบข้อมูลที่จะช่วยให้คณะกรรมการมีความรู้แล้วก็เกิดความเชื่อมั่นมากขึ้นพร้อมกับระบุว่าสว.ในฐานะที่ใกล้ชิดกับมูลไปอธิบายแล้วก็สร้างความเข้าใจให้กับประชาชนแล้วก็ภาคส่วนต่างๆต่อไปนั่นเองนะครับมีเสียงช่วงนี้ไปฟังกันดูฮะ
1: ที่เขารายงานมานะครับทุกๆเขื่อนเลยเนี่ยรวมแล้วยังไม่เท่ากันก็เลยถึงได้เชื่อมั่นแล้วเขาก็ได้พาเรามาดูนะครับการนำน้ำมาทำกระแสไฟฟ้าทำยังไงอะไรอย่างนี้นะก็แล้วก็มาดูความมั่นคงด้วยนะครับในพื้นที่จริงก็เราก็เชื่อมั่นว่าสิ่งที่เราได้รับรายงานมาสิ่งที่เขาชี้แนะมาฝ่ายวิศวกรทุกๆคนทุกๆส่วนนะครับที่มาชี้แจงในวันนี้ก็ทำให้ความเชื่อมั่นในส่วนของเราในฐานะที่เราเป็นสมาชิกวุฒิสภาที่สัมผัสกับประชาชนโดยตรงไปชี้แจงแล้วก็ทำความเข้าใจกับอีกหลายๆภาคส่วนนะครับแล้วก็อะไรที่เรามีข้อเสนอให้กับตั้งข้อเสนอแนะตั้งข้อสังเกตจากพวกเราเนี่ยก็เป็นส่วนที่สำคัญที่เป็นประโยชน์กับทางฝ่ายเจ้าหน้าที่นะครับก็คิดว่าเขาก็รับปากแล้วว่าเขาจะนำไปปฏิบัติแล้วก็นำไปทำแล้วก็เขาก็จะรายงานเรามาอีกครั้งหนึ่ง
0: ดูอีกท่านหนึ่งครับคุณผู้ชมครับคุณสาพันธ์รุ่งโรจนพนิชครับสมาชิก

0: เนื่องนอกจากนี้นะครับยังฝากประเด็นการดำเนินงานด้าน4
1: ของประเทศที่มีการผลิตกระแสไฟฟ้าแล้วก็ดูแลเรื่องน้ำครับก็บอกว่าที่เราเสนอแนะไปก็เรื่องของการดูแลสุขภาพเขื่อนเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนที่อยู่ด้านล่างมั่นใจว่าเขื่อนเราไม่มีผลกระทบนะครับแม้แต่แผ่นดินไหวที่ครั้งที่ผ่านมาเขื่อนเนี่ยยังมีความมั่นคงแข็งแรงระดับสูงมากวันนี้เรามาดูเรามาตะเขื่อนนี้ยังมีความมั่นคงแข็งแรงแล้วก็มีแผนรองรับเรื่องการแตกร้าวหรือการอพยพผู้คนเมื่อเกิดเหตุที่ไม่คาดคิดอีกเรื่องนึงครับก็คือเรื่องของ CSR ครับที่เราฝากไว้ว่าเราอยากให้ทาง CSR คืนให้กับชุมชนคนกาญจนบุรีแล้วก็พื้นที่ใกล้เคียงจังหวัดใกล้เคียงอย่างไรเพื่อให้เป็นพื้นที่ส่วนหนึ่ง
2: ครับให้ผู้ชมติดตามช่วงหน้าติดตามกันต่อในห้องข่าวรัฐสภาเช้าเช้าช่วงนี้ไปพักกันก่อนสักครู่ครับ
3: วันจันทร์ที่21กันยายน2569เวลา 9:30 นเกาะติดการประชุมวุฒิสภาในการตั้งกระทู้ถามทั่วไปเรื่องมาตรการการแก้ไขปัญหาการยกเลิกรายงานการศึกษาเพื่อการพัฒนากระบวนการเลือกตั้งของทัดและรายงานความมั่นคงและปลอดภัยทางอาหารติดตามรับชมทางสถานีโทรทัศน์รัฐสภาช่อง10

0: อ๋องของห้องข่าวรัฐสภาชาแนลพักเช้าครับคุณผู้ชมครับไปติดตามกันต่อที่นะครับได้มีการพูดถึงการประชุมศูนย์พิทักษ์สิทธิ์นัดแรกมีการกำชับนะครับเรื่องของการทำงานโดยเฉพาะเรื่องของหน่วยงานต่างๆเนี่ยเรื่องของการรับเรื่องราวต่างๆของประชาชนที่มีปัญหาความเดือดร้อนและก็ต้องนำไปแก้ไขอย่างเร่งด่วนต่อไปนะครับ
1: ครับ
0: ไปดูบรรยากาศกันครับคุณอัครนันท์ กันกิตตินันท์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานปลอดภัยนัดแรกนะครับได้กำชับกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเรื่องของการพิทักษ์สิทธิเสรีภาพเรื่องของความได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพด้วยโดยในส่วนของคุณอัครนันท์ที่เป็นการวางแนวทางการทำงานของศูนย์ให้ชัดเจนโดยต้องไม่เป็นเพียงเหลือประชาชนได้จริงจังตั้งแต่รับเรื่องการประสานหน่วยงานการแก้ไขเพื่อให้การทำงานของทุกหน่วยงานเชื่อมต่อกันและเกิดประโยชน์กับประชาชนมากที่สุดด้วยชุมวันนี้ตัวชี้วัดสำคัญไม่ใช่จำนวนของการประชุมหรือเอกสารแต่คือประชาชนได้รับความช่วยเหลือให้เร็วขึ้นปัญหาลดโดยการพิทักษ์เรื่องของสิทธิเสรีภาพความปลอดภัยต้องงานและการติดตามผลจากทุกหน่วยงานด้วยการประชุมครั้งแรกนี้ได้มีรูปแบบแนวทางการทำงานให้ชัดเจนเพื่อให้ศูนย์สามารถรับเรื่องได้อย่างเป็นระบบลดเหตุการณ์ต่างๆที่กระทบต่อสิทธิของประชาชนนะครับภายหลังการประชุมรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการบอกว่าได้รับมอบหมายจากคุณประเสริฐจันทระดวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการให้กำกับจากเชิงรับเป็นเชิงรุกให้เป็นที่พึ่งของประชาชนให้โรงเรียนเป็นพื้นที่ออฟอย่างเป็นทางการแล้วนะครับนอกจากนี้ที่ผ่านมาเรื่องโรงเรียนเนี่ยไม่รู้จักช่องทางดังกล่าวจากวันนี้จะเร่งประชาสัมพันธ์ให้นักเรียนและครูที่ถูกกลั่นแกล้งถูกบูลลี่ถูกละเมิดสิทธิ์สามารถแจ้งข้อหาและขอความช่วยเหลือได้ข้อกังวลเรื่องของการเทคโนโลยีต่างๆไม่ว่าจะเป็นทรัฟฟี่ฟองดูเพื่อสร้างความโปร่งใสจะมีการบูรณาการร่วมกันกับทุกภาคส่วนทั้งครอบครัวและผู้ปกครองและในส่วนของกระทรวงพม.เข้าไปดำเนินการนอกจากนี้ครับหากพูดถึงเรื่องน้องเรียนแล้วศูนย์มีอยู่6ประเภทรับเรื่องน้องเรียนเฉพาะกิจต่างๆและขณะนี้เปิดรับเรื่องมาประมาณ1เดือนเศษเนี่ยนะฮะบอกว่าเรื่องร้องเรียนมากที่สุดนั่นก็คือการล่วงละเมิด

0: เพศทางเพศนะครับนอกเรียนส่วนกลางไม่เคยรับรู้ด้วยถัดมาคุณอัครนันท์ย้ำนะฮะบอกว่าที่ผ่านมาการร้องเรียนผ่านทัฟฟี่ฟองดูโรงเรียนหรือว่าเขตไม่ดำเนินการจะมีการตรวจสอบกำหนดตัวชี้วัดไว้กับยืนยันว่าจะรักษาความลับของผู้ร้องเรียนส่วนการปรับปรุงระบบต่างๆของสำนักงานเขตบอกว่าตลอด5เดือนที่ผ่านมากระทรวงศึกษาธิการปรับการทำงานไปลดภาระของครูแม้นบางปัญหาเป็นเรื่องสะสมมาแล้วไม่สามารถแก้ได้ทันทีแต่จะเร่งดำเนินการและดูแลบุคลากรกว่า 400,000 คนและในความปลอดภัยเพื่อให้การขับเคลื่อนต่างๆของกระทรวงศึกษาธิการเกิดเป็นรูปธรรมมากที่สุดไปฟังช่วงหนึ่งครับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้ให้สัมภาษณ์กับพี่น้องสื่อมวลชนครับ
1: การมีทัฟฟี่ฟองดูสิ่งสำคัญที่สุดคือการใช้เทคโนโลยีอย่างโปร่งใสเมื่อก่อนเนี้ยเวลาเราเจอปัญหาต่างๆเนี่ยก็แน่นอนอย่างที่เรารู้กันพอออกก็จะมันแก้ไม่ได้จริงนะเพราะว่าทุกคนก็ไม่อยากมีเสียชื่อเสียงบางเรื่องเนี่ยมันต้องบูรณาการหลายแค่การแก้แค่ตัวที่ตัวเด็กอย่างเดียวนะครับต้องมีห้องดังนั้นเนี่ยโอ้โหด้วยหลายๆปัจจัยเนี่ยต้องเรียนต้องบูรณาการร่วมกันอย่างโดยกระทรวงเราเนี่ยทำงานกับพม.ด้วยส่วนก็ช่วยกันนะครับทำให้การแก้ปัญหาไม่ใช่มิติเดียวอีก
2: ดูเรื่องของเงินเรื่องของงบประมาณกันบ้างดีกว่าเนาะคุณวัฒนาฮะกับทางด้านของคณะครับมีการพูดถึงเรื่องของการปฏิรูประบบภาษีนะครับรวมถึงลดงบที่มันซ้ำซ้อนกันนั่นเองนะครับคุณผู้ชมครับก็เชื่อว่าจะมีการประหยัดงบประมาณแสนล้านบาทเลยนั่นเองนะครับคุณจุติไกรเลิศครับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือว่าส.ส.จังหวัดพิษณุโลกพรรคภูมิใจไทยในฐานะประธานสถาบันการเงินและการตลาดการเงินสภาผู้แทนราษฎรกล่าวถึงภารกิจสำคัญของกรรมธิการการเงินการคลังนะครับว่าได้รับมอบหมายจากคุณอนุทินชาญวิรากูลนรองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยคุณเอกนิติธรรมประภาสรองว่าการกระทรวงการคลังให้ดูเรื่องของแนวทางการปฏิรูปการจัดของงบประมาณโครงการและขอให้ประเมินกองทุนและองค์เพื่อลดจำนวนงบประมาณและลดจำนวนลูกจ้างด้วยฉะนั้นทุกคนต้องทำให้สำเร็จโดยมุ่งเน้นคุณภาพและผลลัพธ์แทนการเน้นเชิงไกรเลิกกล่าวด้วยนะครับว่าเรื่องใหญ่ที่คิดว่าเป็นประโยชน์ก็คือกฎหมายแข่งขันทางการค้าเพื่อให้มีกฎหมายที่ควบคุมและก็ป้องกันการผูกขาดตลาดทั้งจากผู้ประกอบการไทยและต่างประเทศทำให้ประชาชนมีและช่วยลดค่าครองชีพด้วยเรื่องที่2ก็คือเรื่องของการปราบปรามการทุจริตและการฟอกเงินซึ่งคุณอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีก็ย้ำนะครับว่าให้เดินหน้าเต็มบ้านทำงานมาแล้ว7เดือนจะต้องทำให้สำเร็จทั้งเรื่องของการปราบปรามแล้วก็ธุรกิจผิดกฎหมายโดยเฉพาะการทุจริตงบประมาณของรัฐซึ่งจะดำเนินการสอดคล้องกับผลสอบการทุจริตของกระทรวงมหาดไทยรวมถึงตอนภาษีสรรพสามิตและภาษีสรรพากรซึ่งตรงด้วยโดยคุณจุติไกรเลิกบอกอีกนะครับว่าหากต้องการลดความซ้ำซ้อนของระบบ IT และการจัดซื้อจัดจ้างที่มีปัญหานั้นก็จะต้องแก้กฎหมาย4ฉบับนะครับได้แก่พระราชบัญญัติหรือว่าพรบการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารการเงินการคลังของรัฐพ.ศ. 2561พรบวิธี61และพรบระเบียบบริหารราชการแผ่นดินพ.ศ. 2เพิ่มเติมเนื่องจากปัจจุบันนะครับบริบทต่างๆเปลี่ยนแปลงไปอย่างมากดังนั้นกฎหมายก็จำเป็นต้องปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกันและต้องสามารถจัดเก็บภาษีจากธุรกิจต่างไทยให้ได้ส่วนธุรกิจนอมินีก็ต้องบังคับใช้พรบป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินพ.ศ. 2542และพรบการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวพ.ศ. 2500นักลงทุนเกิดความตื่นตระหนกจนไม่เกิดการลงทุนในประเทศไทยพร้อมกับย้ำหลักการสำคัญนะครับคือคุ้มครองคนดีและไม่ต้อนรับคนชั่วซึ่งหากดำเนินการได้ช่วยประหยัดเงินงบประมาณและเงินภาษีของ1แสนล้านบาทต่อปีเลย

0: ทีเดียวนะฮะมีเสียงช่วงนี้ของคุณจุติไกรฤกษ์ฮะ
1: ระบบนิเวศสิ่งแวดล้อมเนี่ยมันเปลี่ยนไปเยอะต้องสามารถจัดเก็บภาษีธุรกิจจากต่างประเทศที่เป็นธุรกิจโนมินีก็ใช้พรบฟอกเงินและพรบต่างต้องไม่ให้เขาตื่นหนีประเทศไทยนี่คือความยากนะครับคุ้มครองคนดีแต่ไม่ต้อนรับคนชั่วนี่คือสิ่งที่อยากจะส่งข้อความไป
2: คิดว่าประมาณ
1: เอาแค่งบประมาณนะครับงบประมาณที่จะลดลงจะได้ประมาณ 70,000 ถึง 100,000 ล้านบาทต่อปีนะครับต่อปีนะครับส่วนการแข่งขันทางการค้าก็น่าจะให้รัฐบาลจัดเก็บภาษีที่เพิ่มขึ้นนะครับแล้วผู้บริโภคมีอำนาจการต่อรองมากขึ้นก็จะ

0: ข่าวต่างประเทศเช้าวันนี้วันจันทร์เจอกับคุณกันพจน์นะฮะหากพูดถึงเรื่อง
1: ต้องสนใจอย่างยิ่งก็คือเรื่องที่โดนัลด์ทรัมป
0: ์ครับ
1: ออกมาพูดเรื่องของ AI ของบริษัทพัฒนา AI เองอย่างเช่น OpenAI
0: ครับ
1: นะครับทุกคนทราบดีว่า OpenAI นั้นนะครับเป็นผู้ผลิตแต่ Anthropic นะครับซึ่งเป็นผู้ผลิตคอร์สก็ออกมายืนยันพัฒนา AI เร็วเกินไปที่เกิดปัญหาได้แต่โดนัลด์ทรัมป์นั้นจะไม่ชะลอการพัฒนา AI เพราะมองว่ามาตรการในปัจจุบันขั้นคือ AI ในปัจจุบันสหรัฐนั้นเป็นผู้นำของโลกไม่ต้องการให้อันดับหนึ่งครับ
0: ตามกันต่อช่วงหน้าฮะในห้องข่าวรัฐสภาเช้านี้พักเช้าสดครับ
2: วันจันทร์ที่21กันยายน2569เวลา 9:00 นการประชุมวุฒิสภาในการตั้งกระทู้ถามด้วยวาจาและกระทู้ถามทั่วไปเรื่องมาตรการการแก้ไขปัญหาการยกเลิกโฉนดชุมชนรวมถึงรายงานการศึกษาเพื่อการพัฒนากระบวนการเลือกเป็นธรรมและรายงานความมั่นคงและปลอดภัยทางอาหารนีโทรทัศน์รัฐสภาช่อง10
1: จากต่างประเทศกันนะครับโดนัลด์ทรัมป์ออกมาประกาศครับว่าจะมีการจัดตั้งกองผู้ดูแลพิเศษนะครับหรือที่เรียกว่า AI SAR ในการควบคุม AI รอการพัฒนา AI ของประเทศครับได้มีการประกาศผ่านทูตโซเชียลนะครับว่าสหรัฐจะจัดตั้งกองกำลังสายงานใหม่หรือหน่วยงานเฉพาะกิจที่เรียกว่า AI Force พร้อมทั้งแต่งตั้งผู้ดูแลพิเศษด้านปัญญาประดิษฐ์หรือว่า AI SARเพื่อกำกับดูแลและผลักดันเทคโนโลยีนี้ท่ามกลางกระแสคำเตือนเกี่ยวกับความเสี่ยงและอันตรายของ AI ที่เพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆผมกำลังจัดตั้งกองกำลัง AI หรือ AI Force เช่นเดียวกับที่ผมเคยจัดตั้งกองทัพอวกาศหรือ Space Force ซึ่งประสบความสำเร็จอย่างยิ่งใหญ่มาแล้วในวาระแรกของผมเพื่อการนั้นผมจะประกาศแต่งตั้งผู้ดูแลพิเศษด้าน AI หรือที่เรียกว่า AI SAR ในอนาคตอันใกล้นี้ด้วยเฉพาะผู้ที่มีร่วมเข้ามาสมัครนายโดนัลด์ทรัมป์ยังยืนยันว่ารัฐบาลของยับยั้งการเติบโตของอุตสาหกรรม AI อย่างแน่นอนและคัดค้านไปลงแต่สหรัฐจะทนุถนอมช่วยเหลือและเติบโตโดนัลด์ทรัมป์เปรียบเทียบว่า AI คือการใหม่แต่จะมีขนาดและผลกระทบที่ใหญ่กว่ามากโดยอาจมีสัดส่วนสูงถึง 25% ของ GDP สหรัฐและเน้นย้ำเหนือจีนในด้าน AI ซึ่งเรื่องนี้ครับเป็นหัวใจสำคัญของการแข่งขันระหว่าง2มหาอำนาจและคาดว่าจะถูกนำไปหารือในการพบกันระหว่างโดนัลด์ทรัมป์กับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงในสัปดาห์หน้าด้วยความวิตกกังวลเรื่องอันตรายของ AI นั้นเป็นเรื่องหลอกลวงหมายแพ่งและอาญาที่มีอยู่แล้วในการจัดการกับผู้นำแทนการออกกฎระเบียบใหม่มาบีบบังคับความเคลื่อนไหวของนาผู้เชี่ยวชาญและ CEO บริษัทผู้พัฒนา AI รายใหญ่ของสหรัฐออกมาเตือนว่าเทคโนโลยีชาติบางคนถึงขั้นประเมินว่ามีโอกาสสูงถึง 10% ที่ AI นั้นจะทำลายล้างมนุษย์ทั้งหมดดาริโออาโมเดอี CEO ของ Anthropic ผู้พัฒนาโค้ดกับแซมอัลเมย์ผู้พัฒนา ChatGPT รวมทั้งอีลอนมัสก์เจ้าของ xAI เรียกร้องให้ชะลอความเร็วในการพัฒนา AI พร้อมทั้งขอให้มีการกำกับดูแลทั้งอุตสาหกรรมและให้มีหน่วยขนาดที่แจ็คคลาร์กผู้ร่วมก่อตั้ง Anthropic เสนอว่าอาจต้องมีข้อบังคับให้ติดตั้งสวิตช์หยุดทำงานกระทันหันหรือที่เรียกว่าคิวสวิตช์คนที่3ทั้งนี้สมาชิกรัฐสภากำลังพยายามผลักดันกฎหมายควบคุม AI ภาครัฐปรับตัวทางเทคโนโลยีไม่ทันและขอให้สาธารณชนเชื่อมั่นว่าบริษัท AI จะทำสิ่งที่ถูกต้องด้วยตัวเองส่วนคณะกรรมการ

0: ของรัฐสภาของสหราชอาณาจักรหรือที่เรียกว่า JCHR นะครับไม่เพียงพอจะรับมือกับการเติบโตอย่างรวดเร็วของ AI และเรียกร้องมือความเสี่ยงด้านสิทธิมนุษยชนอย่างจริงจังด้วยครับกันที่ประเทศคิวบานะครับล่าสุดชาวคิวบาหลายล้านคนครับเผชิญกับประเทศตัวเองนั้นตอนนี้ขาดแคลนพลังงานอย่างมากซึ่งไฟดับครั้งนี้ถือว่าเป็นครั้งที่6แล้วครับที่เกิดขึ้นในประเทศครับการนะครับว่าประชาชนหลายล้านคนในประเทศคิวบาเผชิญเหตุไฟที่ผ่านมาหลังจากระบบโครงข่ายไฟฟ้าทั่วประเทศโดยรัฐบาลกำลังเร่งดำเนินการแก้ไขและสามารถฟื้นฟูไฟฟ้าด้วยกระทรวงพลังงานและ UNE ซึ่งเป็นผู้บาระบุว่าเหตุไฟดับเกิดขึ้นเมื่อวันศุกร์เวลาประมาณบ่ายสองตามเวลาท้องถิ่นประกอบกับสภาพอากาศที่เลวร้ายในตอนกลางของประเทศนี่นับเป็นเหตุการณ์ไฟดับครั้งใหญ่ครับทั้งแบบบางส่วนหรือทั้งประเทศครั้งที่6แล้วที่เกิดขึ้นในปีนี้โดยปัจจัยหลักทำให้ระบบล้มเหลวนั้นคือโครงสร้างพื้นฐานกับการขัดแคลนเชื้อเพลิงเรื้อรังรัฐบาลได้เริ่มกระบวนการทยอยคืนกระแสไฟฟ้าแล้วโดยเริ่มจ่ายไฟให้กับพื้นที่สำคัญก่อนครับไม่ว่าจะเป็นโรงพยาบาลและสถานีสูบน้ำในกรุงฮาวานาการนำเข้าเชื้อเพลิงเป็นหลักแต่ต้องเผชิญกับการปิดล้อมการส่งมอบน้ำมันอย่างเข้มงวดจากรัฐบาลโดยเก็บภาษีลงโทษประเทศที่ส่งน้ำมันให้กับคิวบาและการที่สหรัฐเข้ายึดเรือขนส่งน้ำมันหลายลำเดิมทีครับประเทศเวเนซุเอลาส่งน้ำมันให้กับคิวบาราว 35,000 บาร์เรลต่อวันคิดเป็นครึ่งหนึ่งของความต้องการในประเทศแต่การส่งน้ำมันหยุดชะงักมาดูโรของเวเนซุเอลาถูกสหรัฐควบคุมตัวไปช่วงรัฐบาลวอชิงตันอ้างว่าวิกฤตการพลังงานของคิวบาในประเทศเองพร้อมมองว่าคิวบาเป็นภัยคุกคามต่อความมั่นคงแห่งเอ่ยถึงการล้มผู้นำคิวบาหรือการเข้ายึดครองแบบการไฟฟ้าส่งผลให้การขาดแคลนอาหารยาน้ำประปาทวีความรุนแรงยิ่งขึ้นโรงพยาบาลเปิดทำการได้เรียนและหน่วยงานรัฐต้องปิดทำการชาวบ้านในกรุงฮาวานาที่กินเวลายาวนานเกิน24ชั่วโมงกลายเป็นเรื่องสถานการณ์ที่ขัดแคลนทุกอย่างพร้อมกันสร้างความตึงเครียดให้กับการเกิดการชุมนุมประท้วงเหตุไฟดับซ้ำซากด้วยครับประชาชนถือว่าไม่มีไฟฟ้าใช้นะครับจากเหตุที่สหรัฐมีการคว่ำบาตรไม่ยอมให้ประเทศใดๆก็ตามส่งน้ำมันไปให้คิวบาครับ
1: นี่คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคุณผู้ชมครับและนี่คือทั้งหมดในห้องข่าวรัฐสภาชาแนลภาคเช้านะครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะครับเช้าวันนี้เราทั้ง3คนพร้อมด้วยอาจารย์ล่ามภาษามือและทีมงานทุกคนลาไปก่อน
2: รัฐสภากดช่อง10ออนไลน์ใกล้ชิดโหลด TP
3: ความรู้คู่สภาเกล็ดการเจรจาจำกัดอาวุธยุทธศาสตร์ครั้งแรกเกิดขึ้นโดยริชาร์ดนิกสันประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาและเลโอนิดเบรสเนฟผู้นำโซเวียตลงนามในสนธิสัญญาต่อต้านขีปนาวุธเมื่อวันที่2515ณกรุงมอสโกส่วนสนธิสัญญาล่าสุดหรือ New Start เกิดขึ้นระหว่างประธานาธิบดีบารักโอบามากับประธานาธิบดีดิมิทรีเมดเวเดฟของรัสเซียลงนามในพ.ศ. 2560ซึ่งได้หมดอายุลงเมื่อเดือนกุมภาพันธ์2569มีกฎหมายใดควบคุมการใช้ขีปนาวุธระหว่างมหาอำนาจทั้งสอง
4: จบยกแรกไทยกัมพูชาระหว่างประเทศอันครอสปมการอ้างสิทธิ์ทางสองประเทศที่ยืดเยื้อหลายสิบปีจุดยืนของไทย

0: เพียงใดการพิพาทมีโอกาสเกิดขึ้นแค่ไหนติดตามในมองรัฐสภา 9:21 กันยายนนี้ช่อง10
1: วันจันทร์ที่21กันยายน 2:30 นาทีเกาะติดการประชุมวุฒิสภาในการตั้งกระทู้ถามด้วยวาจาและกระทู้ถามทั่วไปเรื่องมาตรการการแก้ไขปัญหารวมถึงรายงานการศึกษาเพื่อการพัฒนากระบวนการและเป็นธรรมและรายงานความมั่นคงและปลอดภัยทางอาหารสถานีโทรทัศน์รัฐสภาช่อง10
2: ผมคิดว่าถ้าเราไม่คนรุ่นไหนนะโดยเฉพาะรุ่นลูกรุ่นหลานเนี่ยนะใส่ใจสักนิดหนึ่งมาเพ่งดูเรื่องราวทั้งหมดที่เกิดขึ้นในหลายสิบปีของเมืองไทยพระราชกรณียกิจอยู่แผ่นดินก่อนก็ดีสมเด็จพันปีหลวงก็ดีเจ้าสิ่งเหล่านี้เราจะทำให้เห็นว่าเมืองไทยของเรานั้นน่ะมีโชควาสนามากที่ได้อยู่ร่วมกันแล้วก็บ้านเมืองเป็นสงบสุขร่มเย็นได้เนี่ยเพราะเรามีหลักชัยมีหลักที่เรายึดได้และหลักที่เรายึดนั้นก็เป็นแบบอย่างที่เราควรจะศึกษาและนำแนวทางเช่นว่านั้นมาปฏิบัติแต่ที่ยิ่งกว่านั้นก็คือปฏิบัติบูชาการนำคำสอนการนำแบบอย่างที่ท่านประพฤติปฏิบัติให้เห็นเป็นแบบอย่างแล้วนำมาเป็นวิถีชีวิตของเราผมว่าสิ่งเหล่านั้นเนี่ยลองศึกษาดูเถิดแล้วท่านจะไม่ผิดหวังครับผม
3: ค่ะ

0: บยกแรกไทยกัมพูชาประชุมประนอมข้อพิพาทระหว่างประเทศอันคลอสปมการอ้างสิทธิ์ทางทะเลที่ซับซ้อนระหว่าง2ประเทศที่ยืดเยื้อหลาย10ปีจุดยืนของไทยชัดเจนเพียงใดการแสวงหาข้อยุติในข้อพิพาทมีโอกาสเกิดขึ้นแค่ไหนติดตามในมองรัฐสภา 9:21 กันยายนนี้ช่อง10โทรทัศน์รัฐสภา
1: สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพครับ

0: มองรัฐสภานะครับซึ่งเราพบกันเป็นประจำครับทางสถานีโทรทัศน์รัฐสภาช่อง10แห่งนี้นะครับและทางสถานีวิทยุรัฐสภาครับ FM 87.5 MHz และ AM 1071 KHz นะครับและนอกจากนั้นท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังสามารถติดตามได้ทาง tpchannel.org และท่านผู้ชมที่ใช้ Facebook นะครับสามารถพิมพ์ไปที่คำว่าวิทยุและโทรทัศน์รัฐสภาก็จะได้รับชมและรับฟังการถ่ายทอดไปพร้อมๆกันในขณะนี้นะครับในช่วงเช้านะครับเราจะถ่ายทอดสดจนถึงเวลา 9:25 นาทีโดยประมาณนะครับแล้วหลังจากนั้นเราจะพาท่านผู้ชมนะครับไปชมการถ่ายทอดสดนะครับการประชุมของวุฒิสภานั่นเองนะครับแต่ในช่วงเย็นนะครับเวลา 18:30 นาทีเราจะกลับมาพบกับรายการมองรัฐสภาอีกครั้งหนึ่งนะครับท่านผู้ชมครับในเรื่องราวต่างๆนั้นเราจะติดตามจากนี้ไปนะครับท่านผู้ชมที่รับชมรายการแล้วต้องการร่วมจัดรายการหรือต้องการมีคำถามหรือข้อเสนอแนะนะครับได้ที่หมายเลข02-206-6102-3วันนี้พบกับผมสมานงามขนงผู้ดำเนินรายการท่านผู้ชมครับผ่านไปไม่นานนี้นะครับที่ประเทศสิงคโปร์นะครับได้มีการประชุมนะครับระหว่างไทยและกัมพูชานะครับในเรื่องของเขตแดนนั่นเองนะครับหรือที่เราเรียกกันว่าอนุสัญญาสหประชาชาติอันคลอสนะครับท่านผู้ชมครับหลังจากที่เราได้ยกเลิก MOU 44กันไปแล้วนะครับก็ได้มีการประชุมครั้งนี้เป็นครั้งแรกการประชุมที่ผ่านมาเป็นอย่างไรและมีแนวโน้มต่อไปในอนาคตจะเป็นอย่างไรไทยจะได้เปรียบเสียเปรียบหรือไม่อย่างไรนั้นผมเชื่อว่าท่านผู้ชมได้คงจะติดตามมาเป็นระยะแต่วันนี้เราจะมาลงลึกนะครับแล้วก็มาเจาะในรายละเอียดนะฮะว่าแนวโน้มต่อไปจะเป็นอย่างไรซึ่งผู้ร่วมพูดคุยกับผมในวันนี้นะครับท่านเป็นประธานคณะกรรมการที่ปรึกษาด้านต่างประเทศวุฒิสภาครับตอนนี้อยู่ในห้องส่งกับผมแล้วนะครับท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.นพดลอินนาครับสวัสดีครับท่านได้ให้เกียรติกับทางรายการวันนี้เราจะมาพูดคุยกันนะครับหลังจากที่เราเคยคุยไปแล้วนะเกี่ยวกับเรื่องกิจกรรมเหล่านี้ช่วงนั้นจำได้ว่าอาจจะคุยกันเรื่องของ MOU 44นะที่มีผลต่อการยกเลิกตอนนี้การประชุมอันครอสนะครับจบไปแล้วที่สิงคโปร์อันครอสในการประชุมอันนี้คืออะไรและมีความสำคัญกับประเทศไทยและกัมพูชามีการเชื่อมโยงกันยังไงครับอันนี้ครับ
1: ครับต้องเรียนอย่างนี้นะครับว่ากันยายนที่ผ่านมาเนี่ยครับอาจจะไม่ได้เรียกว่าเป็นการประชุมอันครอสซะทีเดียวเขาเรียกว่าเป็นการประชุมของคณะกรรมการเกี่ยวกับเรื่องของการประนอมภาคบังคับการก็มีทั้งหมด5ท่าน
0: ครับ
1: ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยก็คือฝ่ายไทยเนี่ยเสนอไป2ท่านก
0: ั
1: มพูชา2ท่านนะครับ 4ท่านเนี่ยก็ไปหาคนกลางมาอีกท่านหนึ่งก็เป็น5ท่าน
0: อ๋อฮะ
1: ซึ่งก็มีความสำคัญเป็นอย่างมากเลยในการประชุมครั้งแรกเนี่ยนะครับเพราะว่าจะเป็นการเปิดโอกาสให้กับทั้ง2ฝ่ายคือไทยและกัมพูชาเนี่ยได้มาแสดงจุดยืนได้มาแสดงกรอบในการที่จะพิจารณาที่ฝ่ายตนต้องการนะครับซึ่งก็เท่าที่ดูแล้วเนี่ยนะครับทั้งสองฝ่ายก็พยายามที่จะเสนอกรอบและจุดยืนนั้นนะครับฝ่ายไทยเนี่ยทำได้ดีมากนะครับเพราะว่าต้องเรียนว่าแทนที่จะเสนอจุดยืนและกรอบอย่างเดียวเนี่ยนะครับฝ่ายไทยก็ได้เสนอที่มาที่ไปและเหตุแห่งการมาถึงจุดนี้ได้อย่างไร
0: ครับผม
1: อันตรงนี้แหละครับที่สำคัญเพราะว่าทางกรรมาธิการทั้ง5ท่านเนี่ยนะครับก็จะได้รู้ที่มาที่ไปว่าการที่เขาถูกแต่งตั้งเข้ามาพิจารณาเรื่องนี้เนี่ยนะครับเหตุมันเป็นอย่างไรบ้างนะครับอันนี้ถือว่าไทยได้เปิดเกมได้ดีมากทีเดียวนะครับอันที่2ก็คือต้องเรียนอย่างนี้นะครับว่าคณะกรรมาธิการทั้ง5ท่านเนี่ยนะครับไม่ใช่ศาล
0: ครับผมครับ
1: ท่านมาแสวงหาข้อเท็จจริงนะครับคือทั้ง5ท่านเนี่ยท่านเป็นผู้เชี่ยวชาญทางกฎหมายทางทะเลเป็นนักเทคนิคที่ทั่วโลกยอมรับนะครับแล้วก็ชื่อนี้ก็อยู่ในตะกร้าของ UN สหประชาชาตินะครับไม่ใช่ว่าใครๆก็จะมาเป็นกรรมาธิการชุดนี้ได้ดังนั้นเนี่ยท่านก็จะมาแสวงหาข้อเท็จจริงทั้งหมดว่าอะไรเกิดขึ้นระหว่าง2ประเทศนี้ที่เกี่ยวกับทางทะเลนะครับแล้วก็จะใช้ความรู้ประสบการณ์และหลักทางวิชาการในการที่จะเสนอแนะคือในท้ายที่สุดนะครับหลังจาก1ปีประมาณเนี่ยนะครับก็จะมีรายงานขึ้นมาฉบับหนึ่งที่จะเสนอแนะให้กับทั้ง2ฝ่ายว่าหลักที่เป็นธรรมนะครับจากการที
0: ่
1: ท่านไปศึกษารวบรวมข้อมูลทั้งหมด
0: หลังจากที่ฟังแล้วจากการประชุมวันที่25แล้ว

0: ไอ้15แล้ว
1: ครับและอีกหลายครั้งนะครับ
0: จะมีการประชุมอาจจะมีต่อ
1: ใน1ปีเนี่ยจะมีหลายครั้งทีเดียวนะครับที่ทั้ง2ฝ่ายจะต้องเสนอข้อมูลข้อที่จริงไปหลังจาก1ปีแล้วท่านก็จะมารวบรวมข้อมูลและเสนอแนะว่าสิ่งที่ควรจะเป็นยกตัวอย่างเช่นว่าเส้นแบ่งอาณาเขตทางทะเลที่ควรจะเป็น
0: ที่ควรจะเป็นยังไง
1: อย่างไรที่เป็นธรรม
0: ครับผม
1: ดังนั้นเนี่ยหลังจากนั้นก็จะต้องให้ทั้งสองฝ่ายนะครับมาเจรจาทวิภาคีหรือพูดกันสองประเทศเท่านั้นนะครับโดยยึดเอารายงานฉบับนั้นเนี่ยนะครับมาเป็น
0: ที่ผู้เชี่ยวชาญไปดูแลไป
1: ที่เสนอมาเป็นตัวต้นเรื่องแน่นอนครับว่าบางครั้งในข้อเสนอนั้นเราอาจจะไม่รับข้อเสนอนั้นก็ได
0: ้ก็ได้
1: ถ้ามีกับทางฝ่ายกัมพูชานะครับดังนั้นก็พูดง่ายๆว่าก็อาจจะมีแนวทางที่จะไปดำเนินการต่อไปในอนาคตนะครับโดยมีหลักวิชาการและ
0: รองรับอยู
1: ่ทางทะเล
0: ถ้าผมจะเปรียบเทียบอย่างนี้ได้ไหมครับเพราะคนอาจจะเข้าใจได้ง่ายเหมือนกับว่ามาพูดง่ายๆว่าตอนนี้เพื่อสรุปแล้วให้ทุกคนสองฝ่ายว่าจริงๆแล้วเนี่ยอย่างนี้เราจะไหมครับ
1: โดยตามหลักเขาแล้วเนี่ยนะครับคือการประนอมภาคบังคับเนี่ยมันเป็นไปตามมาตรา298ภาคผนวกที่5ของอันคอสเนี่ย1982เนี่ยนะครับก็จะบอกว่าหลังจากที่มีการตกลงกันแล้วและตั้งกรรมการทั้ง5ท่านแล้วเนี่ยนะครับกรรมการก็ไปอีกประมาณ1ปีแต่ว่าอาจจะเกินกว่านั้นได้ถ้ามีความสลับซับซ้อนซึ่งคิดว่าไทยก็มีความสลับซับซ้อนเหมือนกันนะครับในเรื่องของปัญหาเรื่องของทางทะเลเนี่ยนะครับเพราะว่าจากที่กรรมการวุฒิสภานะครับได้ทำการศึกษามาร่วมเป็นเวลา9เดือนนะครับก็ได้เห็นความเป็นมาเป็นไปทั้งหมดและได้รับข้อมูลที่เป็นข้อมูลลับมากและที่สุดเนี่ยนะครับมาดูแล้วเนี่ยก็จะเห็นว่าความสลับซับซ้อนยังมีอยู่เช่นเดียวกันนะครับครับอาจจะเกิน1ปีครับ
0: อาจจะเกิน1ปีนะครับอันนั้นไม่เป็นไรก็คือยังไม่ใช่ปลายปิดแต่ว่าในขณะเดียวกันเนี่ยหาข้อยุติให้ได้กันละกันนะเราหวังตรงนั้นมากกว่านะหวังตรงนั้นมากกว่าเพราะนั้นจากถ้อยแถลงของ2ประเทศที่ผ่านมานะท่านมองว่าจุดยืนของประเทศไทยเป็นยังไงครับ
1: ต้องเรียนว่าอย่างที่ผมเรียนนะครับว่าจุดยืนประเทศไทยนี่ดีมากนะครับคือฝ่ายไทยเนี่ยได้พูดชัดเจนนะครับว่าเราต้องการที่จะแบ่งอาณาเขตทางทะเลให้ชัดเจนเสียก่อนก่อนที่จะไปดำเนินการเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนซึ่งอันนี้ก็เป็นตรรกะทั่วไปนะครับเพราะว่าถ้าเขตทางทะเลของทั้งสองประเทศเนี่ยไม่ชัดเจนนะครับมันจะไปแบ่งเรื่องของผลประโยชน์ทับซ้อนได้อย่างไรนะครับมันก็จะไม่ทราบแล้วครับว่าพื้นที่ทับซ้อนอยู่ที่ไหนอย่างไรนะครับแล้วก็จุดยืนอีกอันหนึ่งที่ดีมากแล้วก็สอดคล้องกับผลการศึกษาของกรรมธิการของวุฒิสภาเนี่ยนะครับทางฝ่ายไทยเนี่ยก็พูดชัดเจนว่าเราจะไม่พูดถึงเรื่องของเกาะกูดเพราะเกาะกูดเนี่ยนะครับเป็นของประเทศไทย
0: ครับผม
1: มานานแล้วนะครับตรงนี้เนี่ยนะครับเรียนนิดนึงว่าตอนที่เราศึกษาเนี่ยนะครับเราพบประเด็นนี้แหละครับและเป็นจุดหนึ่งตัวการยกเลิก MOU 4C นะครับเพราะว่าอย่างนี้ครับที่ฝ่ายไทยเสนอไปเนี่ยที่ผมเรียนว่าเป็นประโยชน์มากก็เพราะว่านี้ครับในปีคศ1907 100กว่าปีที่แล้วเนี่ยครับก็ตอนนั้นเป็นระหว่างสยามกับฝรั่งเศส
0: ครับ
1: ฝรั่งเศสเนี่ยพยายามที่อยากจะให้เราเนี่ยยกพระตำบองเสมาราชสีโสพลซึ่งสมัยก่อนเป็นของเรานะคร
0: ับ
1: แล้วก็คืนไปให้ฝรั่งเศสโดยฝรั่งเศสจะคืนจันทบุรีและตราดมาให้เรานะครับอันนี้อยู่ในสนธิสัญญาสยามฝรั่งเศสและในสนธิสัญญานั้นเขียนไว้ชัดเจนว่าพื้นที่ตั้งแต่แหลมลิงลงมาถึงเกาะกูดนะครับให้ตกเป็นของสยามหรือตกเป็นของประเทศไทยเพราะฉะนั้นเกาะกูดเนี่ยเป็นของประเทศไทยตั้งแต่ร้อยกว่าปีมาแล้วนะครับ
0: ซึ่งเรามีเอกสารยืนยันได
1: ้ยืนยันอยู่ในอนุสัญญาสยามฝรั่งเศสข้อดีคืออะไรครับข้อดีคืออะไรเพราะที่เราตัดเกาะกูดออกไปเนี่ยนะครับเพราะว่าอะไรครับเพราะใน MOU 2544เนี่ยมันจะมีผังแนบ MOU นะครับในข้อตกลงนั้นในผังแนบเนี่ยก็จะเห็นว่าการขีดเส้นไหลทวีปของกัมพูชาเนี่ยมาพาดเกาะกูดที่แรกเฉียดเกาะกูด1/3ได้ซ้ำไปตอนหลังมา

0: วกสักนิด
1: เขียนใหม่
0: เว้าสักนิดใหม่ก็คือเฉียดก่อกูดไปนั่นนะคร
1: ับ
0: แล้วต่างกรรมต่างวาระกัมพูชาก็จะบอกว่าก่อกูดเป็นของเขานะครับถึงแม้เราไม่รับเส้นของกัมพูชาก
1: ัมพูชา
0: ก็ไม่รับเส้นที่ลากของไทยเหล่านี้เป็นต้นแต่ต่างกรรมต่างวาระก็คือกัมพูชามักจะอ้างถึงก่อกูดเป็นของเขาอยู่เสมอเหตุที่ผมบอกว่าเป็นผลประโยชน์ที่ดีเพราะว่าตามหลักกฎหมายสากลทางทะเลเนี่ยนะครับเมื่อเป็นเกาะแล้วเนี่ยเกาะเป็นประเทศของเป็นของประเทศใดเนี่ยครับจะมีอาณาเขตทางทะเลออกไปอีก12ไมล์ทะเลและยังต่อจากนั้นไปก็จะมีเรื่องของเขตเศรษฐกิจจำเพาะเพราะฉะนั้นเนี่ยเส้นที่ลากโดยกัมพูชาที่อยู่ใน MOU 2544นั้นนะถือว่าไม่เป็นไปตามมาตรฐานสากลพูดง่ายๆก็คือว่าถ้ามีการเจรจากันคุยกันในคณะกรรมการนี้นะครับก็จะต้องลากออกเส้นมาจากพื้นที่ของเกาะกูดออกมา
1: อย่างน้อย12
0: 12ไมล์ทะเลหรือมากกว่านั้นนะคร
1: ับ
0: ดังนั้นไทยก็จะได้ประโยชน
1: ์
0: เกี่ยวกับเรื่องนี้ทันทีเลยนะครับอันนี้ก็เป็นอันหนึ่งที่ผมคิดว่าฝ่ายไทยเนี่ยได้เปิดประเด็นเกาะกูดเนี่ยซึ่งเป็นสิ่งที่ดีมากจะได้ปิดประเด็นเรื่องนี้สักทีแล้วเส้นที่ลากมาเนี่ยนะครับเมื่อกดลงมาแล้วจาก MOUCC ที่กัมพูชาลากเนี่ยก็จะทำให้ไทยเนี่ยได้เปรียบในเรื่องนี้ทันทีเลย
1: ครับผมเพราะมันจะต้องพ้นเกาะกูดไปอีก12ไมล์ทะเลอย่างที่ท่านว่า
0: ครับ
1: ใช่ไหมฮะ
0: ครับ
1: เพราะนั้นจริงๆเอกสารของเกาะกูดเนี่ยมันมีชัดเจนอยู่แล้ว
0: ตั้งแต่ร้อยกว่าปีแล้วครับแล้วมันอยู่ในอนุสัญญาสยามฝรั่งเศส
1: ครับซึ่งมีปรากฏอยู
0: ่ครับเพราะตอนนั้นเนี่ยนะครับอย่าลืมว่ากัมพูชายังไม่ได้เป็นประเทศเลยนะครับไปตกอยู่ในอาณานิคมของฝรั่งเศส
1: ครับ
0: ดังนั้นเนี่ยเมื่อเขาได้เอกราชมาเนี่ยนะครับก็ต้องสืบทอดในเรื่องของอนุสัญญานั้นนะครับตกมาถึงกัมพูชา
1: จาก
0: ฝร
1: ั่
0: งเศสครับซึ่งอันครอสเนี่ยนะครับต้องเรียนพิสมานว่าอันครอสเนี่ยนะครับเขาโดยเฉพาะกรรมาธิการเนี่ยเขาไม่ดูเฉพาะด้านวิชาการเท่านั้นนะครับก็จะทางประวัติศาสตร์อันนี
1: ้ด้วย
0: ประกอบด้วย
1: ซึ่งอันนี้สำคัญนะฮะนี่ผมเท่าที่ผมฟังท่านเนี่ยคือตอนนี้มันมีข้อขัดแย้งกันโอเคเกาะกูดเนี่ยมันอาจจะเป็นส่วนหนึ่งทางทะเลเนี่ยเห็นว่าเขาจะเอาไปหมดเลยเป็นของเขาทั้งหมด
0: ก็เรียนอย่าง
1: น
0: ี้
1: คร
0: ับใน MOU 44เนี่ยนะครับถ้าดูที่ผังแนบเนี่ยนะครับผังแนบในพื้นที่นะครับพื้นที่ที่เหนือละติจูดที่ประมาณ 10,000 ตารางกิโลเมตรพื้นที่นี้จะต้องเป็นพื้นที่ที่เราจะต้องไปของอาณาเขตทางทะเลนะครับโดยที่ทั้งสองฝ่ายต้องไปเจรจากันแต่พื้นที่ทั้งใต้ละติจูด11องศาเหนืออ
1: ีก
0: 16,000 ตารางกิโลเมตรนะครับอันนี้ก็จะต้องไปเจรจาว่าเขาถือว่าเป็นพื้นที่ทับซ้อนนะครับมันจะทับซ้อนกันมากน้อยแค่ไหนเนี่ยก็ต้องไปพิจารณาก็บอกว่าการกระทำทั้งตันแยกอันใดอันหนึ่งไม่ได
1: ้ครับ
0: ต้องไปแบบทำไปพร้อมกันด้วยนะครับทีนี้เราก็ไปผ่าตอนที่กรรมาธิการวุฒิสภาศึกษาอยู่เนี่ยนะครับขอแบ่งผลประโยชน์ในพื้นที่ทับซ้อนซะเลยนะครับไม่เฉพาะ 16,000 นะครับจริงๆ 16,000 เนี่ยมันต้องน้อยกว่านั้นแต่กัมพูชาพื้นที่ทับซ้อนแล้วก็แบ่งผลประโยชน์เสร็จซึ่งตรงนี้นี่เองนะครับน่าจะไม่ถูกต้องเนี่ยมันยังไม่ชัดเจนเลยแล้วพื้นที่ทับซ้อนอยู่ที่ถูกต้องตามกฎหมายทางทะเลเนี่ยนะครับพื้นที่ทับซ้อนอาจจะต้องน้อยกว่านี้50-50เนี่ยคงจะเป็นไปไม่ได
1: ้
0: อันนี้ก็สอดคล้องนะครับกัมพูชาเปิดประเด็นนะครับในแสดงจุดยืนของเขาเนี่ยเขาพูดชัดเจนว่าอันที่หนึ่งนะครับเขาอยากจะให้กรรมาธิการชุดนี้นะครับ5ท่านเนี่ยมีข้อสรุปให้เขานะครับว่าอยากจะได้เขตทางทะเลเนี่ยครับเป็นเส้นเดี่ยวเลยซึ่งอันนี้ก็ดีไทยก็อยากได้อยู่แล้วนะครับตรงนี้นะครับแต่อันที่สองที่ซ่อนเงื่อนซ่อนปม
1: ไว้
0: ก
1: ็
0: คือว่านะครับขอให้สอดกันเลยหาผลประโยชน์

0: ร่วมกันไปก่อนไปพลางก่อนนะครับและอันที่3ถ้าอันที่1อันที่2ไม่สำเร็จก็ขอให้กรรมธิการทั้ง5ท่านเนี่ยเรื่องแต่ข้อ2เนี่ยก็จะเห็นชัดเจนไหมครับว่าเขาเนี่ยมุ่งหวัง
1: ใน
0: การ
1: แบ่งเลย
0: หาผลประโยชน์ตรงนี้ซึ่งก็สอดคล้องกับที่ท่านจริงๆแล้วเนี่ยนะครับ25ต้องยอมรับนะครับว่า25ปีมีการประชุม2ครั้งไม่มีความคืบหน้าเลยแต่ในระหว่างนั้นเนี่ยก็จะมีข้อเสนอมาอย่างรัฐบาลไทยจากฝ่ายกัมพูชาในเรื่องว่าหาผลประโยชน์เนี่ยนะครับอยู่ตลอดเวลาทั้งหมดเนี่ยในเอ็มนะครับว่างมา25ปีนะครับต่ำคืบหน้าเนี่ยนะครับผ่านมา10รัฐบาลนะคร
1: ับ
0: ของประเทศไทย
1: ก็สังเกตว่าการที่เขาต้องการอยู่ดีๆมายกมึงมาบอกแบ่ง50ตรงนี้เพราะว่าถ้าหากว่ามีการประเมินนอกรอบไว้ถ้าของเขาแบ่งออกมาคงไม่น่าถึง50มั้งอาจจะ20หรือ30เพราะนั้นอยากการนั้นเลยเพื่อตัดคนละครึ่งไปเลยใช่ไหมมันเปลี่ยนไปได้ไหมอันนี
0: ้ก็เขาก็คงคิดบวกลบคูณหารจะได้ผลประโยชน
1: ์
0: ในส่วนนี้มากนะครับ
1: อ
0: ันนั้นไม่มีใครเอาด้วยนะครับก็เดชบุญว่าอันครอสเนี่ยนะครับจริงๆแล้วเนี่ยครับให้เข้าไปสู่กติกาสากลก็คืออันครอสเนี่ยแหละ
1: ครับผมก็ได้เดินตามนี้แหละ
0: ครับ
1: เพียงแต่ว่าตอนนี้เป็นการประชุมเบื้องต้นคณะกรรมการเท่านั้นเอง
0: ครับ
1: ยังไม่เพราะนั้นถ้ากรรมการไปดูแล้วพิจารณาออกมาแล้วในระยะหนึ่งปีที่ท่านก็เป็นลักษณะการไกล่เกลี่ยกันหาข้อสรุปมาแล้วเปิดพื้นที่ให้ทั้งสองฝ่ายที่แท้จริงเป็นยังไงสรุปไปแล้วถ้าบอกเห็นด้วยตามนี้ก็โอเคจบ
0: ครับ
1: ใช่ไหมแต่ถ้าไม่เห็นด้วยใครมีไปสู่อีกสเต็ปหนึ่ง
0: อีกสเต็ปหนึ่งครับก็คือว่าทั้งสองฝ่ายก็ต้องมาเจรจาก
1: ันใช่ครับ
0: นะครับ
1: เพราะนั้นตรงนี้เองก็ยังเป็นปัญหาต่อเนื่องแล้วเราก็ยังไม่รู้ไงว่าถ้าในพื้นที่ทับซ้อนถ้ามันขีดจริงๆแล้วเราควรจะได้สักกี่เปอร์เซ็นต
0: ์ตอนที่กรรมธิการทำการศึกษาเนี่ยนะครับก็ต้องยอมรับว่าเราได้เชิญผู้ที่เกี่ยวข้องและมีความเชี่ยวชาญจริงๆไอ้การลากเส้นพวกนี้นะครับในเมืองผมคิดว่าที่รู้จริงๆนะครับและจับเรื่องนี้จริงๆเนี่ยมีไม่ถึง5คนซะด้วยซ้ำไปแต่หนึ่งในนั้นเนี่ยนะครับหรือ2คนในนั้นเนี่ยก็เข้ามาอยู่ในกรรมธิการของเรานะครับเพราะท่านจับในเรื่องนี้มาโดยเฉพาะท่านมาจากไอ้กองทัพเรือเนี่ยนะครับ
1: ครับ
0: เคยทำงานอยู่กรมอุทกศาสตร์บ้างอะไรบ้างเนี่ยท่านก็มาลากเส้นให้ดูเป็นซีนาริโอเป็นฉากทัศน์ต่างๆเน
1: ี่
0: ยครับก็ส่วนใหญ่เนี่ยนะครับก็ดูแล้วรวมทั้งที่มาด้วยนะครับน่าจะไม่ได้50 50อย่างที่กัมพูชา
1: ใช่มั้ยที่ผมก็มีข้ออยู่เหมือนกัน
0: ไทยน่าจะได้มากกว่าน
1: ั้นใช่ฮะมันควรจะต้องเป็นอย่างนั้นเพราะอยู่ดีๆอยู่ดีเขาจะมายื่นข้อเสนอที่แบบแหมมันง่ายเกินไปหรือเปล่าม
0: ันไม่อยู่บนพื้นฐานข้อที่จริง
1: ใช่ฮะ
0: เลยนะครับที่เสนอมานั้นนะ
1: ครับ
0: ดังนั้นเนี่ยการเข้ามาสู่กติกาสากลเนี่ยผมคิดว่าน่าจะเป็นกติกาที่ยอมรับได
1: ้ครับผม
0: ของทั้งหลายฝ่ายนะครับไม่ใช่แค่
1: พ
0: นักครับ
1: ครับผมฮะเดี๋ยวจะชมการถ่ายทอดก่อนที่จะเบรกสุดท้ายเหลือเวลาอีกประมาณสักครึ่งนาทีท่านอยากจะฝากอะไรไว้ในเบรกนี้ก่อนไหมครับ
0: ครับแล้วเนี่ยเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญมากก็อยากให้พี่น้องประชาชนเนี่ยนะครับได้ติดหลอดเพราะว่าท่านคือเจ้าของประเทศนะครับท่านก็น่าจะต้องมีส่วนในการรับรู้ความก้าวหน้าของเรื่องนี้ไปพร้อมๆกันกับฝ่ายทางรัฐบาลนะครับ
1: ครับผมส่วนหนึ่งนะครับของการพูดคุยกันในกับพี่น้องประชาชนทุกคนนั่นเองวันนี้ทางรายการต้องขอขอบคุณนะครับท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.นพดลอินนาเป็นอย่างสูงนะครับขอบคุณครับท่านผู้ชมครับรายการมองรัฐสภาวันนี้เวลาของเราหมดลงในช่วงนี้แล้วนะครับและหลังจากจบรายการแล้วเชิญชวนท่านผู้ชมนะครับได้ติดตามรับชมการประชุมของสมาชิกวุฒิสภาต่อเนื่องกันการนะฮะต้องลาท่านผู้ชมไปพร้อมๆกันไป

0: คิดจะขับรถอย่าลืมพกสติ
1: เท่าพัน
2: มาๆๆกินเหล้ากินเหล้า
3: จ
4: อปวดฟัน
1: แกล้งปวดฟัน
5: ชนแก้ว
1: พกน้ำแก๊กหวยไปด้วย

0: แกล้งดราม่าและอีกหลากหลายวิธีในการงดเหล้าร่างกายที่แข็งแรงขึ้นเข้าพรรษานี้เก็บแต้มสุขภาพดีได้ทุกวันงดเหล้าครับ
1: ปัญหาที่ถูกมองข้ามกับความเดือดร้อนที่ยังไม่ได้พาคุณไปเจาะลึกถึงต้นตอของปัญหาลุยทุกพื้นที่ขยี้ทุกประเด็นในคลายปมพื้นที่ขยี้ปมข่าวทีวีรัฐสภาช่อง10
2: อยากรู้เหรอคะถ้าอยากรู้ดูช่อง10ค่ะ
3: ถ้าอยากรู้ต้องดูช่อง10
4: ถ้าอยากรู้ดูช่อง10ค่ะ
5: อยากรู้ดูช่อง10
6: ถ้าอยากรู้ดูช่อง10

0: คะคุณผู้ชมอยู่กับดิฉันวริศราวรรณเขจรพร้อมทีมงานเกาะติดสภาค่ะซึ่งอีกสักครู่นะคะการถ่ายทอดสดการประชุมวุฒิสภานั้นวันนี้จะเริ่มต้นขึ้นค่ะในช่วงเวลาประมาณ 9:30 นาทีนะคะโดยทางสถานีวิทยุกระจายเสียงทำการรับสัญญาณการถ่ายทอดสดนะคะจากกลุ่มงานโสดทัศนุปกรณ์สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาค่ะซึ่งช่องทางในการติดตามรับชมนั้นยังคงติดตามได้นะคะผ่านทางหน้าจอช่อง10โทรทัศน์รัฐสภาและรับฟังในส่วนของการถ่ายทอดเสียงนะคะรัฐสภา FM 87.5 เมกะเฮิรตซ์และทาง AM 1071กิโลเฮิรตซ์ค่ะนอกจากนี้คุณผู้ชมยังคงสามารถติดตามรับชมสดนะคะผ่านทางช่องทางออนไลน์ค่ะทั้ง Facebook Live วิทยุและโทรทัศน์รัฐสภานะคะรวมทั้งช่องทาง YouTube TP Channel และแอปพลิเคชัน TP Channel ค่ะสำหรับในส่วนของระเบียบวาระการประชุมวุฒิสภาในวันนี้นะคะที่ประชุมวุฒิสภานั้นจะได้มีการพิจารณาในส่วนของกระทู้ถามที่เป็นหนังสือค่ะโดยวันนี้มีกระทู้ถามที่เป็นหนังสือหลายเรื่องด้วยกันนะคะโดยกระทู้ถามเรื่องแรกนั้นคือเรื่องของมาตรการนะคะในการที่จะกำกับดูแลการหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินนะคะของกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพตามมาตรา9วงเล็บ3แห่งพระราชบัญญัติกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพพ.ศ.2544มีนายประพลตั้งศรีเกียรติกุลเป็นผู้ตั้งถามนายกรัฐมนตรีค่ะกระทู้ถามถัดมานะคะคือเรื่องของการติดตามโครงการก่อสร้างประตูระบายน้ำบ้านวังชันจังหวัดปราจีนบุรีมีนายเดชานุตาลัยเป็นผู้ตั้งถามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ค่ะและกระทู้ถามเรื่องถัดมาคือเรื่องของการกำกับดูแลการขนส่งการใช้ประโยชน์และความรับผิดชอบต่อผลกระทบของกากอุตสาหกรรมจากโรงไฟฟ้าหงสาสปป.ลาวที่ขนส่งเข้ามาในประเทศไทยมีนายมังกรศรีเจริญกูลเป็นผู้ตั้งถามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมค่ะจากนั้นนะคะที่ประชุมยังจะได้มีการพิจารณากระทู้ถามเรื่องของการปรับปรุงกฎหมายและนโยบายที่เกี่ยวข้องกับกีฬาสนุกเกอร์และบิลเลียดพงเป็นผู้ตั้งถามนายกรัฐมนตรีและกระทู้ถามเรื่องของมาตรการการแก้ไขปัญหาการยกเลิกโฉนดชุมชนมีนางสาวนันทนานันทวโรภาสเรียกว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและเป็นหนังสืออีกหนึ่งเรื่องนะคะคือเรื่องของการติดตามการดำเนินงานของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหามลพิษทางน้ำข้ามพรมแดนสายและแม่น้ำโขงมีนางสาวมณีรัตน์เขมวงศ์เป็นผู้ตั้งถามนายกรัฐมนตรีค่ะจากนั้นที่ประชุมวุฒิสภาในวันนี้ยังจะได้มีการพิจารณาเรื่องที่คณะกรรมาการพิจารณาเสร็จแล้วนะคะซึ่งก็ประกอบไปด้วยรายงานการพิจารณาศึกษาเรื่องรายงานการศึกษาและข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนากระบวนการเลือกตั้งของไทยอย่างเสรีและเป็นธรรมซึ่งคณะกรรมาการการพัฒนาการเมืองการมีส่วนร่วมของประชาชนสิทธิมนุษยชนสิทธิเสรีภาพและการคุ้มครองผู้บริโภคพิจารณาเสร็จแล้วและถัดมาค่ะเป็นรายงานการพิจารณาศึกษาเรื่องความมั่นคงและความปลอดภัยทางอาหารซึ่งคณะกรรมาการการเกษตรและสหกรณ์พิจารณาเสร็จแล้วนะคะค่ะวันนี้ก็จะเห็นได้ว่าที่ประชุมวุฒิสภานั้นมีการพิจารณาทั้งในส่วนของกระทู้ถามที่เป็นหนังสือนะคะหลายเรื่องด้วยกันนะคะนอกจากนี้ก็ยังมีรายงานอีก2ฉบับค่ะในส่วนของกระทู้ถามที่เป็นหนังสือนะคะก็เรื่องที่ต้องติดตามนะคะก็คือเรื่องของมาตรการในการกำกับดูแลการหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินของกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพตามมาตรา9วงเล็บ3นี้ค่ะในขณะนี้ที่ประชุมวุฒิสภาพร้อมแล้วนะคะเราไปติดตามรับชมรับฟังการถ่ายทอดสดพร้อมๆกันได้เลยค่ะ
1: ว่าครั้งที่9สมัยสามัญประจำปีครั้งที่2วันจันทร์ที่21กันยายน2569ครับระเบียบวาระการประชุมผมขอเชิญท่านสมาชิกได้โปรดยืนขึ้นเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมีได้และร่วมถวายความอาลัยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยและน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมีได้และร่วมถวายความอาลัยเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสานินีสิริภัทรมหาวชิราราชธิดาสิ้นพระชนม์

0: ครับ
1: พี่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุมครับเรื่องแรกคือเรื่องรับทราบผลการดำเนินการของคณะรัฐมนตรีตามข้อสังเกตของคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ฉบับที่พ.ศ.ด้วยคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่8กันยายน2569รับทราบผลการพิจารณาข้อสังเกตของคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ฉบับที่พ.ศ.ตามที่กระทรวงสาธารณสุขเสนอรายละเอียดปรากฏตามเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ที่ได้จัดส่งให้ท่านสมาชิกทุกท่านแล้วครับท่านสมาชิกครับวันนี้มีเรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุมระเบียบวาระการประชุมจำนวนหนึ่งเรื่องคือด้วยในการพิจารณาและอนุญาตให้ตั้งเป็นกระทู้ถามเป็นหนังสือประชุมวุฒิสภาภายในกำหนด15วันนับแต่วันที่จัดส่งกระทู้ถามดังกล่าวไปยังรัฐมนตรีตามข้อบังคับข้อ160จำนวน1กระทู้ถามเรื่องการยกระดับการกำกับดูแลแพลตฟอร์มดิจิทัลให้ทันต่อปัญญาประดิษฐ์และความเสี่ยงต่อประชาชนขายเป็นผู้ตั้งถาม2กระทู้ถามเรื่องแนวทางการส่งเสริมและกำกับดูแลผู้สร้างเนื้อหาดิจิทัลให้มีมาตรฐานและความรับผิดชอบต่อสังคมท่านสุทนกล้าการขายเป็นผู้ตั้งถามนายกรัฐมนตรี3กระทู้ถามเรื่องแนวทางการกำกับดูแลและส่งเสริมวิชาชีพสื่อมวลชนภายใต้เสรีภาพและความรับผิดชอบต่อสังคมท่านสุทนกล้าการขายเป็นผู้ตั้งถามนายกตรีและ4กระทู้ถามท่านเปรมศักดิ์เพียรยุระเป็นผู้ตั้งถามรัฐมนตรีว่าจึงเรียนแจ้งให้ที่ประชุมทราบครับเป็นนั้นจบการระเบียบวาระที่2รับรองรายงานการประชุมไม่มีนะครับระเบียบวาระที่3กระทู้ถาม 3.1 กระทู้ถามเป็นหนังสือจำนวน6กระทู้แต่เนื่องจาก 1. กระทู้ถามเรื่องมาตรการในการกำกับดูแลการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพตามมาตรา9วงเล็บ3แห่งพระบัญญัติกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพพอดีท่านประพลตั้งศรีเกียรติกุลเป็นผู้ตั้งถามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขท่านพัฒนาพร้อมพัฒน์ผู้ได้รับมีหนังสือแจ้งว่าติดภารกิจสำคัญซึ่งได้นัดหมายไว้ล่วงหน้าแล้วทำให้ไม่สามารถมาตอบกระทู้ถามในวันนี้ได้จึงขอเลื่อนการตอบกระทู้ถามออกไปเป็นวันจันทร์569ครับกระทู้ถามที่ 3.1.2 กระทู้ถามก่อสร้างประตูระบายน้ำบ้านบางชันจังหวัดปราจีนุตาไลเป็นผู้ตั้งถามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ท่านวัชรพลขาวคำผู้ได้รับมอบหมายให้มาตอบกระทู้ถามมีหนังสือแจ้งว่าติดภารกิจสำคัญล่วงหน้าแล้วทำให้ไม่สามารถจึงขอเลื่อนการตอบกระทู้ถามออกไปเป็นวันจันทร์ที่5ตุลาคม2569กระทู้ถามที่ 3.1.4 กระทู้ถามเรื่องการปรับปรุงกฎหมายและนโยบายที่เกี่ยวข้องกับกีฬาสนุกเกอร์และบิลเลียดท่านพิสิทธิ์อภิวัฒนาพงศ์เป็นผู้ตั้งถามนายกรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวศักดิ์พันเจริญวรกุลผู้ได้รับมอบหมายให้มาตอบกระทู้ถามมีหนังสือแจ้งว่าติดภารกิจสำคัญจึงได้นัดหมายไว้ล่วงหน้าแล้วทำให้ไม่สามารถมาตอบกระทู้ถามในวันนี้ได้ถามออกไปเป็นวันจันทร์ที่5ตุลาคม2500กระทู้ถามที่ 3.1.5

0: การแก้ไขปัญหาการยกเลิกโฉนดชุมชนนางสาวนันทนานันทโอรสธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมท่านสุชาติชมกลิ่นผู้ถูกตั้งกระทู้ถามมีหนังสือแจ้งว่าติดภารกิจสำคัญซึ่งได้นัดหมายไว้ล่วงหน้าแล้วทำให้ไม่สามารถมาตอบกระทู้ถามในวันนี้ได้จึงขอเป็นวันจันทร์ที่28กันยายน2500กระทู้ถามที่ 3.1.6 กระทู้เรื่องถามเรื่องการติดตามการดำเนินงานของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหามลพิษในแม่น้ำกกแม่น้ำรวกแม่น้ำสายและแม่น้ำโขงมะวงเป็นผู้ตั้งถามถามนายกรัฐมนตรีผีผู้ได้รับมอบหมายให้มาตอบกระทู้ถามมีหนังสือแจ้งว่าติดภารกิจสำคัญซึ่งได้นัดหมายไว้ล่วงหน้าแล้วทำให้ไม่สามารถมาตอบกระทู้ถามในวันนี้ได้ออกไปเป็นวันจันทร์ที่2569ดังนั้นกระทู้ถามเป็นหนังสือจำนวน1กระทู้ผมจะขอกำหนดเวลาในการถามตอบกระทู้ถามโดยกำหนดเวลา20นาทีเป็นเวลารวมของทั้งผู้ตั้งถามกระทู้และผู้ตอบกระทู้ขอให้แต่ละฝ่ายรักษาเวลาควรใช้เวลาฝ่ายละไม่เกิน10นาทีครับและในการทวนอภิปรายให้กระชับและเข้าสู่ประเด็นคำถามเลยนะครับเดี๋ยวขออภัยครับข้อ 3.1.3 กระทู้ถามเรื่องการกำกับดูแลการขนส่งการใช้ประโยชน์และความรับผิดชอบต่อผลกระทบของกากอุตสาหกรรมจากโรงไฟฟ้าที่ขนส่งเข้ามาในประเทศคุณเป็นผู้ตั้งถามถามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเป็นเรื่องที่เลื่อนมาจากการประชุมวุฒิสภาครั้งที่7สมัยสามัญประจำปีครั้งที่2วันจันทร์ที่14กันยายน2569ครับท่านสมาชิกครับในวันนี้ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมท่านวราวุธศิลปะอาชามและท่านรัฐมนตรีได้นั่งประจำที่อยู่ณสภาแห่งนี้ของพวกเราแล้วครับเชิญท่านมังกรศรีเจริญคุณผู้ตั้งกระทู้ถามได้ถามได
1: ้กับเรียนท่านประธานวุฒิสภาที่เคารพครับผมนายมังกรศรีเจริญคุณสมาชิกวุฒิสภากลุ่มผู้ประกอบการจากเทศบาลเมืองน่านอำเภอเมืองจังหวัดน่านครับวันนี้ผมกลับขอบพระคุณเวลามาตอบกระทู้ถามผมในวันนี้นะครับกระทู้ถามของผมเนี่ยเป็นการห่วงใยประชาชนในจังหวัดน่านที่อำเภอทุ่งช้างและอำเภอเฉลิมพระเกียรติกำกับดูแลและการขนส่งและความรับผิดชอบต่อผลกระทบของกากอุตสาหกรรมจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวที่ขนส่งเข้ามาในประเทศไทยด้วยวันที่20พ.ศ. 2569เท่าลอยหรือเท่าหนักจากโรงไฟฟ้าหงสาจากสปป.ลาวเข้ามาใช้ประโยชน์ในโรงงานอุตสาหกรรมในประเทศไทยโดยมีเส้นทางขนส่งผ่านพื้นที่จังหวัดน่านและมีรายงานเกิดเหตุรถบรรทุกกึ่งพ่วงได้พลิกคว่ำลงที่ทันพื้นที่ของบริเวณทางโค้งที่2ก่อนถึงบ้านเฉลิมราชหมู่ทั้งจุดเกิดเหตุห่างจาก

ลำน้ำแงนซึ่งอยู่บนพื้นที่ลาดชันและเป็นแหล่งน้ำสำคัญของชุมชนห่างจากจุดเกิดเหตุ600เมตรกระทรวงอุตสาหกรรมซึ่งมีหน้าที่ในการกำกับดูแลและการใช้ประโยชน์จากการจัดการอุตสาหกรรมหรือการใช้วัตถุดิบในภาคอุตสาหกรรมรวมถึงที่นำวัสดุดังกล่าวไปใช้งานภาคอุตสาหกรรมของประเทศไทยภาพนะครับก็คือประชาสัมพันธ์เพจข่าวของประชาสัมพันธ์จังหวัดน่านนะครับที่ได้ออกมารายงานเรื่องของการแก้ไขเหตุเกิดเมื่อวันที่29ครับทางจังหวัดก็ไม่ได้นิ่งดูดายนะครับต้องขอขอบคุณท่านผู้ว่าราชการจังหวัดน่านด้วยนะครับและได้มาออกประชาสัมพันธ์ในวันที่1กันยายน2569ผมขออนุญาตเรียนถามท่านรัฐมนตรีดังต่อไปนี้ครับอันนี้มีภาพสื่อออนไลน์นะครับก็คือเส้นฟ้าขออภัยฮะรถบรรทุกกึ่งพ่วงได้พลิกคว่ำลงบริเวณตำบลปอนอำเภอทุ่งช้างก็มีสื่อข่าวออกมานะครับก็ทำให้ประชาชนในจังหวัดก็เป็นที่วิตกกังวลผมจึงขออนุญาตเรียนท่านรัฐมนตรีถามคำถามดังต่อไปนี้ครับกระทรวงอุตสาหกรรมจะกำหนดให้การพรมแดนเป็นปัจจัยต้องประเมินและระบุในรายงาน EIA หรือ EHIA ฉบับแก้ไขหรือรายงานความปลอดภัยประจำปีของโรงงานและกำหนดเป็นเงื่อนไขด้านสิ่งแวดล้อมสังคมและธรรมาภิบาลที่ผู้ลงทุนไทยในโครงการพลังงานปฏิบัติตามเพื่อไม่ให้ผลกระทบด้านสุขภาพและสิ่งแวดพักภาระมายังประชาชนไทยหรือไม่และจะมีการรายงานกรอบนโยบายดังกล่าวต่อวุฒิสภาภายในกี่เดือนคำถามข้อที่2ครับกระทรวงอุตสาหกรรมมีการประสานงานกับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกระทรวงสาธารณสุขเพื่อติดตามและประเมินผลกระทบจากมลพิษข้ามพรมแดนที่อาจเกิดจากโรงไฟฟ้าและหงสาหรือไม่หากมีผลการดำเนินการเป็นอย่างไรและมีแผนผลักดันที่จะให้ความร่วมมือของหน่วยงานของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านการปล่อยมลพิษทางอากาศการจัดการขนสากรรมและการเฝ้าระวังผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นข้ามพรมแดนในประเทศไทยและมีกรอบระยะเวลาในการดำเนินการอย่างไรในสไลด์ต้องขออภัยด้วยนะฮะมีสื่อนะครับผมขออนุญาตเอาสไลด์ลงด้วยนะครับผมขออนุญาตพูดต่อไปเรื่อยอภิปรายต่อไปนะฮะคำถามมาที่เชื่อมโยงข้อมูลเหตุรั่วไหลระหว่างขนส่งผู้ก่อมลพิษเป็นผู้จ่ายกับผู้นำเข้าหรือผู้ลงทุนไทยในโครงการนี้ได้อย่างไรและภายในกรอบเวลาเท่าไหร่ข้อที่4ครับ

0: กระทรวงอุตสาหกรรมมีการประสานงานกับกระทรวง
1: เชิญท่านรัฐมนตรีตอบกระทู้ถามครับ
2: ตอบกระทู้ของท่านสมาชิกวุฒิสภาครับท่านมังกรศรีเจริญประเด็นเรื่องการกำกับดูแลครับแล้วก็ความรับผิดชอบต่อผลกระทบของเก่าต้องกราบขออภัยนะครับบังเอิญออเดอร์ของคำถามที่ผมได้รับมาเนี่ยมันจะสลับกับออเดอร์ที่ท่านสมาชิกถามเมื่อสักครู่นะครับอาจจะเดี๋ยวขอเรียบเรียงสักแป๊บนึงแต่เอาว่าประเด็นแรกครับที่ท่านถามเกี่ยวกับประเด็นโรงงานนะครับที่เนี่ยนะครับจะต้องมีการทำไม่นะครับต้องเรียนว่าโรงลอยเข้ามาใช้เป็นวัตถุดิบในประเทศไทยส่วนใหญ่นะครับจะเป็นโรงเสร็จนะครับซึ่งถ้าเป็นตามกฎหมายโรงงานแล้วเนี่ยจะเป็นที่จะต้องทำการประเมินแต่ ESIA นะครับแต่ทั้งที่เข้าสินค้าอย่างเช่นเท่าลอยในที่นี้นะครับกับดูแลภายใต้กฎหมายว่าด้วยวัตถุอันตรายครับเพราะว่าที่ขออนุญาตนำเรียนก็คือว่าปัจจุบันเนี่ยโรงไฟมาจากโรงไฟฟ้าหงสาเนี่ยนะครับมันยังไม่ได้เป็นอุตสาหกรรมเพราะว่าโรงไฟฟ้าหงสาก็ระเบียบหรือว่ากติกาใช้แล้วเนี่ยเป็นกฎหมายตัวเท่าลอยเนี่ยเราได้ที่มาจากโรงไฟฟ้าหงสาเนี่ยนะครับเป็นของเสียตามประกาศของกระทรวงอุตสาหกรรมเท่าลอยเข้ามาในเขตราชอาณาจักรของเราต้องดำเนินการตามพระราชบัญญัติว่าด้วยวัตถุอันตรายพุทธศักราช2005เท่าลอยนั้นนะครับได้ถูกระบุเป็นเท่าลอยจากโรงงานผลิตครับแล้วก็แต่ว่าแล้วแต่ยังไม่ได้ต้องมีการทำการวิเคราะห์ปริมาณอะไรต่างๆนะครับดังนั้นเนี่ยขออนุญาตนำเรียนในเบื้องต้นว่าตัว EIA กับ ESIA ของโรงไทยนั้นนะครับยังไม่ต้องเข้า A ประเด็นที่สองกรรมได้มีการทำงานร่วมกับกระทรวงนะครับแล้วก็ทางกระทรวงสาธารณสุขหรือไม่อย่างไรนะครับต้องเรียนว่าที่ผ่านมานะครับแต่ละกระทรวงนั้นจะมีบทของท่านนะครับอย่างเช่นในส่วนของกระทรวงมีการลงนามในความร่วมในการที่จะเฝ้าระวังนะครับแล้วก็ยกระดับมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้นซึ่งกรรมนั้นนะครับขอบเขตในการที่เกิดขึ้นจากแหล่งกำเนิดเพราะหัวใจหรือมลภาวะอะไรทั้งหลายนั้นไหนนะครับเพราะว่าพอมันลอยอยู่ในอะไรล่ะออร์แกนิกคอมพาวหรือจะพวกเราก็จะตรวจสอบได้ยากพอสมควรคันไปที่แหล่งเกิดมลพิษนะครับไม่ประกอบการหรืออะไรต่างๆแต่ราชอาณาจักรไทยไปแล้วเนี่ยหมายของประเทศไทยบนพื้นที่ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเองต้องขออนุญาตพาดพิงไปถึงท่านรัฐมนตรีสุชาติข้ามแดนหรือว่ามลพิษข้ามแดนนะครับก็จะมีกฎหมายต่างๆยกตัวอย่างเช่นจะมีอาเซียน Transboundary Haze Agreement หรือว่าไปแดนสิ่งที่รัฐบาลแต่ละประเทศทำได้ก็คือว่าเวลาเกิดยกตัวอย่างเช่นไทยกับลาวรัฐบาลไทยจะต้องทำหนังสือไปถึงอาเซียนเซคเรทาเรียตหรือสำนักเลขาธิการอาเซียนนะครับร้องเรียนไปรัฐบาลของประเทศที่ก่อนซึ่งต้องเรียนท่านประธานผ่านไปยังท่านประชุมกันแต่ละครั้งก็จะคุยกันดีครับอยู่ที่ต้องเป็นแบบนั้นแต่พอกลับไปมันก็จะมีบทเรียกว่ากัดแตกต่างกันไปนะครับดังนั้นเนี่ยในมิติของกระทรวงอุตสาหกรรมเราเองหรือต่างๆนั้นเนี่ยเราไม่สามารถใช้ในกรณีที่เกิด

0: นำเรียนท่านประธานผ่านไปยังท่านสมาชิกครับว่าได้มีแนวก็ประเทศอินโดนีเซียทำกันก็คือว่าเมื่อก่อนนั้นทางอินโดนีเซียมีการเผาปาล์มแล้วทำให้ควันนั้นเนี่ยนะครับมาที่ประเทศสิงคโปร์ทางอินโดนีเซียก็โต้กลับบอกว่าไอ้การเผาปาล์มทั้งหมดที่เกิดขึ้นในอินโดนีเซียนั้นเนี่ยมันมาจากทุนในอินโดนีเซียทั้งนั้นเลยสิงคโปร์ก็เลยจัดให้มีกฎหมายขึ้นมาครับเรียกว่า Transboundary Pollution Act หรือว่าพิษข้ามแดนโดยเฉพาะที่จะลงโทษที่ไปลงทุนในต่างประเทศนะครับฉันใดก็ฉันนั้นครับประเทศไทยของเราเองก็ควรถ้าเป็นเช่นนี้ที่ใช้ภาษาอังกฤษเพราะว่าภาษาไทยยังนึกไม่ออกเหมือนกันว่าใช้คำว่าอะไรเราเองก็จะมีปัญหากับเพื่อนบ้านทั้งทางตะวันตกและตะวันออกนะครับนอกนั้นฝากท่านไปทานผ่านท่านประธานครับผ่านไปยังท่านสมาชิกว่าถ้าหากว่าสามารถช่วยกันผลักดันครับกับทางสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนะครับในการที่จะให้เกิดกฎหมายจะสามารถแก้ไขปัญหานะครับที่ท่านวุฒิสมาชิกกำลังมีความกังวลอยู่ในขณะนี้นะครับได้มากพอสมควรประเด็นต่อมาครับเกี่ยวกับเรื่อง polluter pays principle นะครับได้มีการของที่จะมาใช้นะครับวัตถุดิบต่างๆนะครับต้องบอกว่าในปัจจุบันเนี่ยระเบียบในการที่จะไปตรวจสอบว่าอย่างไรมีองค์ประกอบอย่างไรบ้างมีวัตถุมีสารอะไรอยู่ในอย่างไรบ้างติการรวมไปถึงในระดับกำหนดมาตรฐานของเท่าลอยว่างานคอนกรีตทั้งหลายซึ่งต้องเรียนว่าคอนกรีตผสมเสร็จจะเอาเข้ามาใช้เพื่อเป็นการสร้างความแข็งแรงให้นำไปใช้ทำไปขายนะครับแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยยังไม่ได้มีการกำหนดมาตรการว่าจะต้องมีโลหะหนักนะครับแต่ในกรณีของการนำเข้าวัตถุมาแล้วโรงงานเนี่ยเราก็มีใบวอชนิดปริมาณนะครับแล้วก็แหล่งกำเนิดของเท่าลอยผู้นำเข้าเนี่ยนะครับแล้วก็แต่ละครั้งที่นำเอาเข้ามาในประเทศก็รายละเอียดนะครับเป็นอก6นะครับให้กับทางกรมโรงงานอุตสาหกรรมนะครับเพราะว่าจะไปใช้เท่าไหร่แล้วจะทางกระทรวงเรานั้นเนี่ยจะเชื่อมข้อมูลไปกับเราต้องมีใบอนุญาตอีกเช่นกันใบวอ8นะครับใบเยอะจริงๆครับของกระทรวงเกี่ยวกับการขนส่งวัตถุอันตรายนะครับเป็นกลไกในการควบคุมว่าคันดังกล่าวมี GPS ติดตั้งอยู่แล้วก็ปลายทางไปอยู่ที่ไหนทางด้วยนะครับว่าจะเอาไปให้ผู้ประกอบการใดแล้วก็ตรวจสอบตำแหน่งของรถได้แล้วพอเท่าแล้วนะครับทางโรงงานปลายการจัดการวัตถุดิบแล้วก็ผลิตภัณฑ์เนี่ยผลิตเท่าไหร่อย่างไรไม่ใช่เอาเข้ามาจนเกินโควต้าที่ได้รับมีความรัดกุมในการขนส่งนะครับตั้งแต่หรือว่าในกรณีที่ท่านอุบัติเหตุนะครับแล้วก็ทำให้เท่าลอยนั้นนะครับเกรงว่าจะมีที่กำกับดูแลนั้นเรามีอำนาจสั่งการตามกฎหมายครับว่าโดยวัตถุอันตรายครับให้ผู้ประกอบการนั้นเนี่ยระงับการขนส่งนะครับแล้วก็ภาพด่วนสภาพเดิมนะครับโดยเร่งด่วนซึ่งหากจะต้องใช้งบประมาณอย่างไรบริษัทจะต้องเป็นผู้ดำเนินการทั้งหมด 100% ครับขอบคุณครับท่านประธานครับ
1: คำถามท่านประธานครับนิดหนึ่งฮะคือทูที่ตั้งถามนะครับก็กังวลของประชาชนในพื้นที่นะฮะสมมติถ้าเกิดในอนาคตนะครับอาจจะมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นอีกครั้งนึงนะครับเป็นเจ้าภาพหลักสารงานและการดำเนินการประชาชนยังถามว่าจะต้องไปถามใครและใครจะเป็นคนแก้ที่ท่านรัฐมนตรีเป็นอดีตรัฐธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมท่านเป็นอย่างดีเพราะผมฟังจากที่ท่านตอบเนี่ยถือว่าได้รับการตอบที่

0: ็มีการที่จะแก้ไขปัญหาแล้วมีความห่วงใยในปัญหาถ้าเกิดอุบัติเหตุอีกครั้งนึงผลก็ทั่วกรมศุลกากรเองอย่างทางหลวงก็จะไปกรมทางหลวงน้ำต้นไม้ก็ต้องไปกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสวงนะครับก็อยากจะขออนุญาตกระทรวงอุตสาหกรรมนะครับท่านภาพหลักสัก1นู่นครับท่านครับ
1: กลับเรียนท่านประธานที่เคารพครับผมราวุฒิที่มีความเป็นห่วงเป็นใยพี่น้องประชาชนอุตสาหกรรมยินดีครับเป็นเจ้าภาพอุตสาหกรรมได้หมายเลข15ได้ตลอด24ชั่วโมงวันจันทร์ถึงแล้วนะครับหมายเลข1564ฝากท่านประธานไปยังท่านสมาชิกนะครับว่าอันนี้ก็ข้ามกระทรวงอีกแล้วนะครับถ้าหากว่ามีผู้สูงอายุหรือว่าคนพิการหรือกลุ่มเปราะบางเดือดร้อนอันนั้นของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะครับของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ครับกราบขอบพระคุณครับ
2: ขอบคุณท่านรัฐมนตรีครับนั้นจบต่อไปเป็นกระทู้ถามด้วยวาจาถามด้วยวาจาจำนวน3กระทู้ที่ 3.2.2 โปร่งใสและประสิทธิภาพในการจัดการกรรมการประกันสังคมที่เหลืออีกซึ่งท่านเทวฤทธิ์มณีฉายเป็นผู้ตั้งถามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานครับท่านจุลพันธ์อมรวิวัฒน์หรือแจ้งว่าติดภารกิจสำคัญไม่สามารถมาตอบกระทู้ถามด้วยวาจากระทู้ถามที่3มาตรการขจัดทุนเทานอมินีกับการสร้างความเชื่อมั่นประวัติเป็นผู้ตั้งกระทู้ถามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยท่านพลพีสุวรรณชวีผู้ได้รับมอบหมายให้มาตอบกระทู้ถามด้วยวาจาในวันนี้ได้ครับดังนั้นจึงทำข้อ116วรรค2ทั้งนี้หากท่านสมาชิกด้วยวาจาท่านก็สามารถที่จะเสนอใหม่เพื่อให้พิจารณานะครับดังนั้นในวันนี้จึงมีกระทู้ถามผมจะขอกำหนดเวลาในการดีโดยกำหนดเวลา20นาทีไปถามแล้วผู้ตอบกระทู้ขอให้แต่ควรใช้เวลาไม่เกินฝ่ายละ10นาทีนะครับและในการถามกระทู้สมาชิกควรอภิปรายให้กระชับและเข้าสู่ประเด็นคำถามได้เลยนะครับกระทู้ถามที่เรื่องมาตรการเฝ้าระวังสุขภาพท่านพลตำรวจโทวันชัยเอกพรพิษเป็นผู้ตั้งถามท่านสมาชิกครับในวันนี้ท่านรีว่ากระทรวงอุตสาหกรรมท่านวราวุฒิศิลปาชาเป็นผู้มาตอบกระทู้ถามอยู่กับพวกเราณที่เนื่องจากเป็นกระทู้ถามที่มีประกรณ์ศรีเจริญกุลที่ได้ถามของท่านจึงต้องไม่ซ้ำกับท่านครับครับขออภัยนะครับขอนิดหนึ่งครับในนามวุฒิสภาขอต้อนรับสาขาพัฒนาธุรกิจและตัว25คนเข้าฟังการประชุมวุฒิสภายินดีต้อนรับครับครับขอเชิญท่านพลตำรวจโทวันชัยเอกพรพิษผู้ตั้งกระทู้ถามถามได้ครับเชิญครับ
3: กลับเรียนผมพลตรีวันชัยเอกพรพลการยุติธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราชวรวุฒิศิลปะอาชาท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมที่ท่านได้ให้ความสำคัญกับเรื่องของวันนี้กระทู้ของผมจะไม่ซ้ำตามที่ท่านประธานได้นำเรียนแล้วนะครับอุตสาหกรรมการนำไปใช้ประโยชน์อะไรต่างๆนะครับแต่ประเด็นของผมจะเป็นเรื่องของสิ่งที่ประชาชนอยากจะรู้ครับท่านประธานนั่นหมายความว่าเมื่อมีอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ใกล้ชายแดนและมีวัสดุหรือกามาในประเทศไทยวันนี้ประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียงได้รับความปลอดภัยประเด็นครับประเด็นแรกก็คือวันนี้รัฐบาลรู้หรือยังว่านะครับโรงไฟฟ้าเหมืองถ่านหินหลวงสาตั้งอยู่ใน

เรื่องนี้คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเนี่ยเคยได้ตรวจสอบและมีข้อสังเกตถึงความเสี่ยงนะครับต่อประชาชนจังหวัดน่านถามว่าโรงไฟฟ้าองศาผิดหรือไม่ไม่ต้องการแต่รัฐบาลไทยต้องยืนยันได้ว่าประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียงตอบได้วันนี้มีการตรวจพืชผักนะครับอาหารและสุขภาพของประชาชนครบแล้วหรือไม่พื้นที่ใดตรวจแล้วยังมีการตรวจสอบย้อนหลังแล้วแนวโน้มประเด็นที่สองแล้วหรือต้องตรวจหาสารพิษปนเปื้อนนะครับระยะยาวท่านประธานครับสารบางชนิดเนี่ยไม่ได้ทำให้แต่อาจจะสะสมในห่วงโซ่ของอาหารต้องมีการตรวจระยะยาวเพราะฉะนั้นรัฐบาลเนี่ยต้องทำผลเลือดปัสสาวะระบบทางเดินกลุ่มเปราะบางต่างๆเพราะอีก3จะเกิดปัญหานี้เกิดขึ้นได้เพราะฉะนั้นกลุ่มที่ต้องให้ความสำคัญเด็กหญิงตั้งครรภ์ผู้สูงอายุเกษตรกรประชาชนที่อาศัยพื้นที่เสี่ยงเหล่านี้นะครับว่าตรวจนะครับรัฐควรจะกำหนดจำเป็นสิ่งแวดล้อมนี้ประเด็นที่3ก็คือปนเปื้อนในอาหารเข้าไปเนี่ยเรื่องนี้มันไม่ได้จบที่ปล่องโรงผลิตไฟฟ้าหรือระบบขนส่งแต่มันมีสารปนเปื้อนไปจนถึงสิ่งแวดล้อมที่ประชาชนเขาผักผลไม้น้ำที่ใช้หรือน้ำที่ใช้ประกอบอาหารหรือปลาปลอดภัยหรือเปล่านะครับอันนี้ฝากเรียนนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องอากาศเรื่องน้ำรัฐบาลว่าท่านจะต้องมีการตรวจสอบและดำเนินการไปแล้วอย่างไรบ้างผู้ก่อนไม่ใช่รู้ทีหลังว่าค่าของมลพิษเนี่ยประชาชนอยู่ในจังหวัดใกล้เราเนี่ยมันต้องมีสัญญาณเตือนว่ามันอยู่ในเกณฑ์สีเขียวนะครับคือถ้าเปิดโทรศัพท์เห็นแอปพลิเคชันสีเขียวหรือในเกณฑ์สีเหลืองต้องเฝ้ารับหน่วยงานของรัฐจะต้องแนะนำให้ประชาชนได้รับรู้ว่าถ้ามลพิษมันถึงรัฐต้องทำให้ประชาชนรู้ก่อนแล้วก็เตือนก่อนแล้วก็ป้องกันไม่ให้ประชาชนเจ็บปวดถ้าเกิดความเสียหายใครรับผิดชอบนี่คืออยากให้รัฐบาลมองในเรื่องของอนาคตถ้าท่านพิสูจน์โดยหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ได้แล้วว่ามลพิษหรือกิจกรรมต่างๆที่เกิดขึ้นทำให้ประชาชนรับความเสียหายเนี่ยใครรับผิดชอบเรื่องการรักษาพยาบาลใครจะฟื้นฟูดินแหล่งประเทศไทยเนี่ยเรามีหลักเรื่องของมลพิษเนี่ยก็ต้องรับผิดชอบตามแห่งชาติ2135แล้วเดี๋ยวจะมีกฎหมายพระราชบัญญัติอากาศวางหลักไว้อยู่แล้วในมาตรา90บอกว่าเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งมลพิษเนี่ยนะครับที่ก่อให้เกิดมลพิษตาม97ในเรื่องความรับผิดชอบต่อความเสียหายต่อทรัพยากรธรรมชาติของรัฐในรัฐธรรมนูญ60เนี่ยกำหนดไว้ว่าสิทธิของประชาชนของชุมชนเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมาตรา43สิทธิในการได้รับการบริการสาธารณสุขจากของรัฐดูแลเรื่องด้านสาธารณสุขในมาตรา55มาตรา57ในฟื้นฟูบริหารจัดการธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทั้งหมดเนี่ยประชาชนต้องประเด็นสุดท้ายท่านประธานควรจะตั้งกองทุนรักษาสุขภาพและเฝ้าระวังภาพและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่เสี่ยงนะครับเพราะส่วนนี้โครงการเงินนี้ไม่ใช่ว่าเอาไว้สำหรับการเจ็บป่วยที่สุขภาพในการตรวจน้ำตรวจดินตรวจอากาศตรวจอาหารหรือทำสารก็มือจะเยียวยาคนนี้พิสูจน์ได้เกิดเริ่มตรีครับผมมีคำถามในเรื่องที่ท่านต้องดูแลพี่น้องประชาชนในพื้นที่อยู่4คำถามคำถามที่1มูลทางวิทยาศาสตร์ได้หรือยังว่าประชาชนในจังหวัดน่านหรือใกล้เคียงได้รับสุขภาพและสิ่งแวดล้อมนะครับคำถามที่2อากาศน้ำดินอาหารสุขภาพของประชาชนและเปิดเผยข้อมูลให้ประชาชนได้รับทราบได้หรือไม่หรือทำหรือยังคำถามที่3รัฐบาลจะต้องดำเนินการตามข้อเสนอของกรรมการสิทธิมนุษยชนในเรื่องของการเปิดเผยข้อมูลมลพิษหรือกองทุนเฝ้าระวังสิ่งแวดล้อมว่าดำเนินครับอาจท่านพิสูจน์ได้ว่าประชาชนได้รับความเสียหายรัฐมีระบบที่จะเยียวยากลไกในการที่ก่อให้เกิดมลพิษขึ้นมาเนี่ยพร้อมที่จะรับผิดชอบอย่างไรท่านประธานครับผมไม่ได้ต้องการสร้างความตระหนกหรือไม่ได้กล่าวหาโรงไฟฟ้าไปหรือท่านนะครับแต่ถ้ามันมีขึ้นมาเมื่อรู้แล้วว่ามีความเสี่ยงไม่ได้ฝากรัฐก็ต้องดูแลเรื่องนี้นะครับนี่คือสิ่งที่ฝากรัฐตรวจนะครับเปิดเผยข้อมูลเตือนแล้วก็ป้องกัน

0: ให้รู้ว่าให้ประชาชนได้รู้เปิดเผยข้อมูลประชาชนได้เห็นต่างๆนะครับสิ่งเหล่านี้ได้รับเนี่ยต้องไม่แลกกับสุขภาพและความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนขอบคุณครับท่านประธาน
1: กับเรียนท่านประธานวุฒิสภาที่เคารพครับผมราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการของท่านสมาชิกท่านพลตำรวจโทวัญชัยคุณที่ท่านให้ความเป็นห่วงกับสุขประชาชนนะครับในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบนะครับอาจจะประเทศลาวจากประเทศลาวนะครับรัฐบาลรู้ไหมว่าผลกระทบการตรวจอากาศน้ำและดินนะครับแล้วก็มีการยืนยันได้หรือไม่ว่ามลพิษนั้นมาจากไหนขออนุญาตนำเรียนว่าการที่จะดูผลกระทบมากน้อยแค่ไหนนั้นเนี่ยนะครับมันจะต้องมีการตรวจเป็นเรียกทำเป็นเบสไลน์ก่อนอย่างเช่นคุณภาพของดินเป็นอย่างไรคุณภาพน้ำเป็นอย่างไรคุณภาพอากาศเป็นอย่างไรอันนี้รวมไปถึงตัวสุขภาพของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับผลที่เพราะว่าถ้าหากว่าท่านวันนี้ไปได้ในวันนี้เนี่ยต้องเรียนตรงๆว่าเราไม่สามารถบอกได้ว่าเนี่ยมันเป็นอยู่ที่เท่าไหร่แล้วพอมีโรงไฟฟ้าที่มีโรงไฟฟ้าในประเทศลาวเกิดขึ้นเป็นตัวก่อให้เกิด 3-4 หรือไม่อย่างไรอันนี้ต้องเรียนว่าไหนก่อนฉะนั้นข้อมูลในการที่จะดูว่าพี่น้องประชาชนได้รับผลกระทบจากโรงไฟฟ้าได้ในทันทีนะครับแต่ถามว่าวันนี้ด้วยเทคโนโลยีที่ตอบได้ครับท่านประธานครับว่า PM 2.5 ที่เกิดขึ้นหรือว่ามลพิษนะครับมาจากที่ใดหรือว่ามาโรงงานแต่ละโรงนั้นมันจะมีเหมือนลายนิ้วมือครับว่าเวลาปล่อยของเสียหรือ composition ของ SOX NOX volatile organ จะมี composition ที่เป็นเอกลักษณ์ในวันนี้เราสามารถตรวจสอบได้ครับว่าบนภาวะที่เกิดมันเป็นของที่ใดกันแน่โทษนะครับหรือว่าจะไปดำเนินการอะไรต่างๆกับต้นทางหรือเนื่องไปยังกระทู้เมื่อสักครู่ก่อนหน้านี้คงต้องให้ทางประเทศไทยนะครับ Boundary Pollution Act ขึ้นมาที่เราจะต้องสามารถลงโทษผู้ประกอบในประเทศอื่นแล้วทำให้ประเทศไทยของเราเสียผลประโยชน์หรือว่าได้เกิดความเสียหายเกิดขึ้นนะครับต้องเรียนในส่วนของที่ท่านถามถึงการตรวจสารปนเปื้อนนะคือน้ำพืชสัตว์ต่างๆเหล่านี้นะครับอันนี้ขออนุญาตรับเป็นการบ้านไปสอบจะเป็นกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แล้วก็กระทรวงสาธารณสุขนะครับว่าได้มีอย่างไรนะครับเพราะว่าในส่วนของกระทรวงอุตสาหกรรมเราก็พึงกำหนดเอาไว้ว่าควรจะต้องมีข้อมูลเก็บอะไรไว้อย่างไรแต่กระทรวงอื่นเนี่ยผมยังไม่ทราบจริงๆว่าทางแต่ละกระทรวงหรือแต่ละหน่วยงานนั้นเก็บข้อมูลอะไรไว้บ้างนะครับเดี๋ยวแม้แต่การที่ท่านตั้งข้อสังชาชนเกี่ยวกับมลพิษที่จะเกิดขึ้น PM 2.5 นะครับหรือในไนโตรเจนไดออกไซด์ต่างๆเหล่านี้ค่าซ็อกซ์น็อกต่างๆท่านอยู่ครับเป็นอันนี้ไม่ใช่ของกระทรวงอุตสาหกรรมนะครับท่านประธานกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมครับมีแอปพลิเคชัน Air for Thai นะครับถ้าท่านอยู่ตรงไหนท่านสามารถกดลงไปได้แล้วท่านจะได้รับรายงานว่าค่าซ็อกค่าน็อกคาร์บอนไดออกไซด์เท่าไหร่นะครับต้องเรียนว่าเกิดค่าเสียหายทันโทษครับเกิดความเสียหายหรือว่าพี่น้องประชาจะมีการรับผิดชอบอย่างไรหรือว่าจะเป็น polluter pay principle อันนี้ก็ขอยืนยันกับท่านประธานผ่านไปยังท่านสมาชิกครับว่าในส่วนของกระทรวงอุตสาหกรรมเรายังยึดมั่นในกฎหมายมาตรานี้นะครับแล้วก็คอนเซปต์ของ polluter pay principle ที่ผมได้กล่าวไปเบื้องต้นในกระทู้คดีแล้วสรุปได้ว่าบริษัทกไก่ขอไข่เป็นผู้ก่อทำให้เกิดความเสียหายหรือว่าคำนะครับทางกระทรวงอุตสาหกรรมเราก็จะดำเนินนะครับส่วนประเด็นเรื่องทางท่านสมาชิกอยากให้มีกองทุนนะครับในการที่จะดูแลพี่น้องประชาชนอยากให้รัฐเป็นอยากให้มีแต่เผอิญว่ารัฐเอียดมีค่าใช้จ่ายกับรายได้เนี่ยแต่ในหลายๆกรณีที่บริษัทนอกทำเหมืองโปแทชอยู่ที่จ้างกองทุนขึ้นมานะครับ

0: การบริหารจัดการเหมืองโปแทสของบริษัทดังกล่าวที่พูดว่าเหมืองโปแทสนั้นยังไม่ได้มีการดำเนินการนะครับยังไม่ได้มีการเจาะด้วยนะครับแต่เขาดำเนินการมาแล้วเนี่ยประมาณเกือบ10ปีดำเนินการอะไรดำเนินการเก็บค่ารายละเอียดต่างๆที่อยู่รอบๆเหมืองของเขานะครับคุณภาพของแหล่งน้ำในแต่เจอเอลนีโญเจอลานีญาแล้วคุณภาพของน้ำในแหล่งน้ำที่อยู่บริเวณรอบเหมืองเขามีค่าต่างกันไปอย่างไรรวมไปถึงการตรวจสุขภาพของพี่น้องประชาชนทุกๆตำบลทุกๆหมู่บ้านที่นี่คือการทำที่ผมได้พูดเบื้องต้นว่าก่อนที่จะเก็บข้อมูลในวันนี้ว่าก่อนที่จะมีเหมืองหรือว่าก่อนที่จะมีโรงไฟฟ้าหรือว่าก่อนที่จะมีสถานการณ์โดยรอบเป็นอย่างไรนะครับแล้วเมื่อมีการตรวจไฟฟ้าขึ้นมาก็มาตรวจอีกว่าคุณภาพดินคุณภาพน้ำมีการเปลี่ยนแปลงหรือไม่อย่างไรตามฤดูกาลสถานที่ที่ตั้งขึ้นมาไม่ว่าจะเป็นโรงงานหรือโรงไฟฟ้าต่างๆนั้นมันนะครับส่วนทางที่ผมพูดถึงที่ได้ตั้งกองทุนขึ้นมาครับท่านประธานครับมีกองทุนที่เอาไว้ดูแลพี่น้องประชาชนอย่างมากมายกองทุนที่ตั้งขึ้นมานั้นไม่ใช่หลัก10ล้านไม่ใช่หลัก100ล้านนะครับเป็นหลักพันล้านที่ทางบริษัทนั้นได้ตั้งขึ้นมาดังนั้นเนี่ยผมเองก็อยากให้รัฐเป็นคนทำอันนี้ท่าทางจะเหมือนแต่ถ้าหากให้ทางผู้ลงทุนนะครับหรือบริษัทต่างๆเป็นผู้ดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องกองทุนนี้อันนี้ผมจะเห็นด้วยเป็นอย่างยิ่งเพราะว่าผลประกอบการหรือกำไรที่ได้ก็จะตกไปอยู่ที่บริษัทนะครับฉะนั้นกำไรที่ได้นั้นก็ควรจะมาแชร์นะครับดูส่วนที่ท่านสมาชิกเอ่ยถึงสารปลอดนะครับเพิ่งพูดถึงกระทรวงอุตสาหกรรมเรานั้นเนี่ยไม่ได้เจาะเพราะว่าในสนธิสัญญาอนุสัญญามินามาตะนะครับโดยเฉพาะเลยนะครับแต่ว่าอยู่ภายใต้การดำเนินการของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมต้องขออภัยที่พลาดพิงไปหลายกระทรวงวันนี้นะครับแต่ว่ารายละเอียดณวันนี้เนี่ยพอมาถึงปี2569ผมไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเงื่อนไขของมินามาตะเปลี่ยนไปแล้วหรือดูแลมลภาวะต่างๆนะครับเราก็ยังประสานงานนะครับโดยกรมโรงงานนั้นเนี่ยเราประสานงานกับกรมควบคุมมลพิษของกระทรวงทรัพย์อยู่ตลอดนะครับว่าเพราะทางกระทรวงไม่สามารถเข้าไปในโรงงานได้นะครับแต่กรมโรงงานอุตสาหกรรมภายใต้กระทรวงอุตสาหกรรมนั้นเนี่ยเราสามารถเข้าไปในตามโรงงานต้องเรียนว่าเราทำตามกรอบกฎหมายภายในประเทศไทยนะครับพอมันออกนอกเขตประเทศไทยมันก็จะมีข้อจำกัดทางด้านกฎหมายเพิ่มเติมอีกนะครับก็หวังว่าที่ไขได้ตอบคำถามท่านสมาชิกบางส่วนแต่ถ้าหากว่ายังไม่ครบครันอย่างไรที่มีคำถามมีข้อสงสัยพอสมเองแล้วเดี๋ยวผมจะให้ทางเจ้าหน้าที่กระทรวงนั้นนะครับรวบรวมคำตอบแล้วจะได้ส่งให้กับท่านประธานผ่านไปยังท่านสมาชิกในอนาคตครับกราบขอบพระคุณครับ
1: ท่านครับเชิญครับท่านบรรชัยครับ
2: ก่อนอื่นต้องขอขอบพระคุณท่านรัฐมนตรีวรวุฒิศิลปอาชานะครับท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมผมกลับเรียนไปยังท่านประธานท่านรัฐมนตรีว่าวันนี้ท่านเป็นรัฐบาลนะครับแก้พร่ำหยัดอากาศสะอาดเองก็กฎหมายที่เกี่ยวข้องถึง11กระทรวงนะครับเพราะงั้นการบริหารงานของภาครัฐการเชื่อมโยงข้อมูลเนี่ยเป็นสิ่งที่ผมได้ยินความตั้งใจของท่านในการที่จะดำเนินการในส่วนนี้ก็ต้องขอบคุณแทนพี่น้องประชาชนก็คือการป้องกันประชาชนเรื่องการเจ็บป่วยต้องตรวจนะครับก็ฝากจะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะกระทรวงสาธารณสุขหรือในส่วนของท่านที่เกี่ยวข้องอุตสาหกรรมนะครับต้องแก้ปัญหาเรื่องนี้เอาตั้งแต่ต้นเหตุนะครับตั้งแต่ต้นน้ำเพราะฉะนั้นสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับพี่น้องประชาชนเนี่ยมันเป็นผลกระทบในเรื่องของการบริโภคการประกอบอาชีพการดำรงอยู่ถ้าเจ็บไข้ได้ป่วยเนี่ยก็มันก็เกิด

คือก่อนที่สมาชิกจะพิจารณาเรื่องนี้ในวันนี้นะครับซึ่งกับการพิจารณารายงานเรื่องที่เกี่ยวข้องกับองค์กรอิสระมีประเด็นที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่อยู่ระหว่างสารคดีของศาลหรืออยู่ในระหว่างกระบวนการยุติธรรมผมจึงขอใช้อำนาจตามข้อบังคับในการกำหนดกรอบการอภิปรายดังต่อไปนี้ครับข้อ1คือต้องขององค์กรหรือบุคคลภายในพิจารณาของพิพากษาคดีของระหว่างกระบวนการยุติธรรมหลักการแบ่งแยกอำนาจครับอภิปรายต้องอยู่ในประเด็นไม่แสดงกิริยาหรือว่าใจร้ายหรือเสียดสีบุคคลใดให้เสียดหรือออกชื่อสมาชิกหรือบุคคลใดโดยไม่จำเป็นข้อ55ครับเนื่องจากการไปทอดสดการประชุมวุฒิสภาเป็นความผิดทางอาญาต่อบุคคลอื่นซึ่งมี4จะไม่คุ้มครองท่านนะครับอันนี้ก็ให้ทราบไว้ก่อนนะครับครับเมื่อคณะกรรมการเข้าประจำ

0: คณะกรรมการหรือใช้เวลาไม่เกิน20นาที
1: ครับขอบคุณท่านประธานครับเรียนท่านประธานวุฒิสภาครับผมนรเศรษฐ์พัฒนาการเมืองการมีส่วนร่วมของพิเสรีภาพและการคุ้มครองผู้บริโภควันนี้ผมรู้สึกเป็นเกียรติเป็นอย่างมากนะครับที่ได้มานำเสนอรายงานการศึกษาและข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนากระบวนการเลือกตั้งของไทยอย่างเสรีและขออนุญาตขึ้นสไลด์นะครับนี่นะครับเกิดจากความตั้งใจภายในกรรมธิการอย่างน้อย2ประเด็นใหญ่ครับประเด็นแรกก็คือเรื่องข้อกังวลต่อประเด็นเรื่องการจัดการเลือกตั้งที่ถูกตั้งคำถามจากสังคมและนักวิชาการนะครับว่าอาจจะไม่เสรีและไม่เป็นธรรมนับตั้งแต่การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรปี2จนถึงการเลือกตั้งปี2569ที่ผ่านมาประเด็นที่2ครับรายงานการจัดอันดับเสรีภาพทางการเมืองและเสรีภาพพลเมือง Freedom House องค์กรไม่แสวงชนและเสรีภาพทั่วโลกมีคะแนนด้านเสรีภาพเพียง34ทำให้ถูกจัดอยู่ในกลุ่มประเทศแบบนี้ขึ้นและรายงานฉบับนี้2จัดทำแนวทางก่อนระหว่างและหลังการเลือกตั้ง3จัดทำโดยในส่วนของความหมายการเลือกตั้งที่เสรีและเป็นธรรมาธิการทำให้เราสามารถการเลือกตั้งที่เสรีหมายถึงระบบตั้งจะต้องมีเสรีภาพในการเลือกมีเสรีภาพที่จะเลือกผู้แทนโดยปราศจากความกลัวหรือการถูกข่มขู่ส่วนการเลือกตั้งที่ผู้สมัครลงรับเลือกตั้งที่จะลงสมัครแข่งขันรับเลือกตั้งและปราศัยเพื่อโน้มน้าวผู้มีสิทธิเลือกตั้งนอกจากข้อส่วนอื่นที่รายงานนำมาเป็นฐานปฏิญญาว่าด้วยหลักเกณฑ์การเลือกตั้งที่เสรีและเป็นธรรมจัดสมาชิกอย่างเป็นทางการและประมวลจริยธรรมในการเลือกตั้งซึ่งจัดเพื่อนำเสนอหลักการพื้นฐานสำคัญที่หลายประเทศทั่วโลกนำเป็นต้นแบบในการเสริมสร้างประชาธิปไตยในการเลือกตั้งเช่นการเลือกตั้งต้องเป็นการทั่วไปต้องมีลักษณะโดยตรงและต้องมีขึ้นอย่างต่อเนื่องรายงานยังพิจารณาแนวคิดจากดัชนีประชาธิปไตยในปี2567ที่จัดทำโดย EconiIU นะครับซึ่งเป็นหน่วยงานวิจัยในเครือ The Economist Group จัดอยู่ในอันดับที่63ของโลกจาก167ประเทศโดยในสัดส่วนคะแนนเกณฑ์กระบวนการจากคะแนนเต็ม10คะแนนครับในรายงานยังได้มีการต่างประเทศที่มีดัชนีประชาธิปไตยลำดับสูงเพื่อมาถอดบทเรียนและมาปรับใช้กับประเทศไทยด้วยเช่นประเทศนอร์เวย์นะครับมีดัชนีประชาธิปไตยอันดับหนึ่งของโลกการเลือกตั้งที่ยืดหยุ่นกับประชาชนและยังมีการดำเนินการเลือกตั้งถิ่นที่ไต้หวันนะครับมีดัชนีประชาธิปไตยอันดับ12ของโลกมีความโปร่งใสอย่างมากที่ญี่ปุ่นมีดัชนีประชาธิปไตยอันดับ16ของโลกมีการใช้อุปกรณ์จัดการเลือกตั้งจำนวนตั้งนับได้เร็วและประกาศผลได้เร็วที่เอสโตเนียครับของโลกมีระบบการเลือกตั้งผ่านอินเทอร์เน็ตทั้งหมดผ่าน iVoting และมีการแบ่งแยกองค์กรจัดการเลือกตั้งชัดเจนหรือก็คือฝ่ายปฏิบัติการด้านการเลือกตั้งทำงานแยกกันไม่ใช่องค์กรเดียวกันสำหรับวิธีการพิจารณานั้นนะครับคณะกรรมการได้พิจารณากฎหมายที่เกี่ยวข้องและรับฟังข้อมูลและความคิดเห็นจากตัวแทนที่หลักสื่อมวลชนพรรคการเมืองนักวิชาการด้านรัฐศาสตร์และนิติการเลือกตั้งกรมการปกครองคณะกรรมการการเลือกตั้งจนได้ข้อมูลส่วนปัญหาข้อค้นพบผมจับเชิญเลยครับ
2: วุฒิสมาชิกทุกท่านนะครับผมขออนุญาตนำเสนอในส่วนของผลการพิจารณาของคณะกรรมการซึ่งปรากฏอยู่ในบทที่4ของเล่มรายงานฉบับนี้นะครับผมโดยเป็นปัญหาที่เรากลุ่มผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวกับการเลือกตั้งทั้ง3ส่วนดังที่ท่านประธานได้นำเสนอไปแล้วก่อนหน้านะครับผมโดยที่ภาพรวมเนี่ยจะมีอยู่ทั้งหมดประมาณ4ส่วนหลักนะครับซึ่งสไลด์ตรงนี้นะครับผมโดยที่ปัญหาที่มาจากการเลือกตั้งคือปัญหาเชิงโครงสร้างนะฮะแล้วก็ปัญหาเชิงด้านการ

0: ริหารจัดการและเทคโนโลยีปัญหาด้านความโปร่งใสและการมีส่วนร่วมและปัญหาด้านบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญนะครับในส่วนเรื่องของการใช้ดุลพินิจของกกต.ที่ประชุมเนี่ยมองกันว่าเป็นครับผมในหลายๆเรื่องเนี่ยการพิจารณาประเด็นเกี่ยวกับการทุจริตการเลือกตั้งเนี่ยบางกรณีนั้นเป็นกรณีที่ผิดหรือบางกรณีนั้นเป็นกรณีที่ยังมีข้อสงสัยหรือแม้แต่หลายๆครั้งเนี่ยการดำเนินการในการสืบสวนข้อเท็จจริงเนี่ยก็ใช้เวลานานมากนะครับผมในส่วนหนึ่งก็คือเรื่องของความไม่แน่นอนของระบบหาเพราะเนื่องจากเรามีการเปลี่ยนว่าการสื่อสารในการเปลี่ยนแปลงจนทำให้ประชาชนสงสัยว่าเราจะเปลี่ยนเรื่องการแบ่งเขตการเลือกตั้งที่เป็นธรรมรีแมนเดอริงเนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งของปัญหาให้ถูกให้สัมพันธ์กันไม่ต่อเนื่องกันหรือไม่มีความสังคมนะครับรวมไปถึงปัญหาที่ไม่ตรงกันซึ่งเป็นปัญหาที่มีข้อบัญญัติทางสนนะครับปัญหาของบัตรเลือกตั้งเรามีแต่เลขผู้สมัครดังปัญหาด้านการบริหารจัดการนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องตรงนี้แล้วก็การประกาศผลการเลือกตั้งการทำงานของกปน.ที่ไม่ตรงกันไม่มีสิ่งที่เรียกว่าแนวที่เป็นทางการหรือมีการบัญญัติไว้ในทางกฎหมายตอนนี้เรายังไม่มีเรื่องนี้นะครับผมครับคือปัญหาที่4คือบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญในปัจจุบันเนี่ยต้องขอนำเรียนโดยตรงที่ประชุมในกรรมการเราที่บรรจุในรายงานฉบับนี้เนี่ยมีข้อสังเกตอยู่รวมไปถึงเรื่องของคณะกรรมการสรรหากกต.ที่ปัจจุบันเนี่ยที่มีสัดส่วนที่ไม่ครอบคลุมนะครับกกต.เป็นเรื่องของการทำงานที่หลากหลายการพิจารณาถึงเรื่องเชิงประชากรเหล่านี้เข้าไปทำงานในกกต.ด้วยเช่นกันเรื่องของกลไกการติดตามและถอดรัฐธรรมนูญ2540บันเนี่ยเราไม่มีตรงนี้ที่ประชาชนจะมีส่วนร่วมในการที่จะตรวจสอบกกต.ได้นะครับผมภาพรวมตรงนี้ก็จะเป็นปัญหาสังเคราะห์กันนะครับผมเมื่อมีปัญหาเนี่ยเราก็ต้องมีข้อแก้ไขใช่ไหมครับที่เล่มท้ายๆของฉบับนี้คือบทที่5เนี่ยนะครับก็จะเป็นการเสนอสิ่งที่เรียกว่าข้อเสนอที่มีหลากหลายส่วนเดี๋ยวจะขอให้คุณอัจฉริยะเนี่ยได้นำเสนอข้อเสนอที่เป็นผลผลิตจากของคณะกรรมการนะครับผมขอบคุณครับ
1: กราบเรียนท่านประธานจากรายงานศึกษาฉบับนี้กฎหมายเพื่อปฏิรูปการเลือกตั้งรวมรัฐธรรมนูญและพระราชบัญญัติดังต่อไปนี้ค่ะรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยในระดับรัฐธรรมนูญคณะกรรมการ
2: มีอะไรครับ
3: ขออนุญาตครับ
2: ท่านไม่ได้ยืนนะครับท่านไม่ได้ประท้วงท่านจะประท้วง
3: ผมไม่ได้ผู้ที่นำเสนอครับให้รายงานตัวว่าเป็นใครมาจากไหนครับไม่ได้อยู่แล้วผู
1: ้เรียนท่านประธานวุฒิสภาและสมาชิกคุณตาคณะทำงานรายงานศึกษาเล่มนี้ค่ะสีการนะคะเป็นร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยท่านประธานคณะกรรมการได้เสนอแก้ไขเพิ่มเติมในประเด็นสำคัญ6ประการเพื่อประเด็นที่1แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา90กำหนดเหตุใช้หมายเลขเดียวกับหมายเลขประจำพรรคการเมืองทั่วประเทศเพื่อลดความสับสนของผู้มีสิทธิเลือกตั้งถึงนโยบายค่ะประเด็นที่2แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา91รับการจัดสรรส.ส.แบบบัญชีรายชื่อเพื่อสร้างเสถียรภาพและคุณภาพของพรรคประเด็นที่3แก้ไขเพิ่มเติมสามารถเลือกได้ณพื้นที่เป็นบ้านประเด็นที่4แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา218ถูกคัดสรรโดยคณะกรรมการสรรหาและเพิ่มมาตรา 218/1 ผู้มีสิทธิเลือกตั้งจำนวนไม่น้อยกว่า 50,000 คนให้สามารถเข้าชื่อเรือขอให้รัฐสภาลงมติถอดถอนคณะกรรมการการเลือกตั้งออกจากตำแหน่งไม่น้อยกว่า2ใน3ของที่ประชุมรัฐสภาประเด็น

0: 22เปลี่ยนองค์กรผู้ให้คำแนะนำในการแต่งตั้งกกต.เดิมจากเป็นวุฒิสภาโยงกับตัวแทนของประชาชนอย่างครอบคลุมประเด็นที่6แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา222และทับ2ลดเกณฑ์อายุขั้นต่ำรับผู้เชี่ยวชาญจากหลากหลายสาขาเช่นสื่อสารมวลชนบัญชีเศรษฐศาสตร์และภาคประชาสังคมค่ะเสนอแก้ไขร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการส่วนนี้คณะกรรมการได้จัดทำข้อเสนอแก้ไขเพื่อรองรับและลงรายละเอียดเชิงปฏิบัติ4ประเด็นดังนี้ค่ะประเด็นที่1ในส่วนนี้ได้ขยายเพื่อปรับปรุงที่มาของคณะกรรมการการเลือกตั้งประเด็นที่2แก้สอดคล้องกับการแก้ไขรัฐธรรมนูญค่ะเข้าสู่ตำแหน่งโดยปรับลดเกณฑ์อายุของกกต. ถึง70ปีค่ะประเด็นที่3แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา10กรรมการสรรหาของกรรมการประชาชนและมีดุลยภาพมาไขเพิ่มเติมมาตรา22อนุมาตราวิจัยโดยจะต้องระบุข้อเท็จจริงอย่างละเอียดและจะต้องเผยแพร่สนเทศภายใน7วันค่ะส่วนที่3ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสุดท้ายนี้ค่ะท่านประธานนายไขเพื่อยกระดับความสะดวกและเป็นธรรมใน6ประเด็นค่ะ26ปรับปรุงการกำหนดให้ราษฎรในแต่ละเขตต้องมีความใกล้เคียงกันโดยมีผลต่างไม่เกินร้อยละ5ค่ะประเด็นที่2แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา27เพิ่มการบังคับไม่ให้แยกพื้นที่ตำบลออกจากกันโดยคำประเด็นที่3แก้ไขเพิ่มเติมมาตราการเลือกตั้งต้องตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครให้แล้วเสร็จประเด็นที่4แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา48และมาตรา5การแก้ไขรัฐธรรมนูญโดยกำหนดขั้นตอนปฏิบัติให้พรรคการเมืองประสงค์ต่อกกต.เพื่อจับสลากกำหนดหมายเลขประจำพรรคก่อนเพื่อให้พรรคการเมืองหนึ่งๆมีหมายเลขเดียวกันทั่วประเทศประเด็นที่5เพิ่มการยกเว้นเพื่อการกระทำท้องถิ่นสามารถจัดยานพาหนะรับส่งคนพิการหรือผู้สูงอย่างเป็นธรรมและปราศจากการครอบงำค่ะประเด็นที่6แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา128ในส่วนนี้ได้ขยายความเพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขรัฐธรรมนูญในชื่อท่านประธานคะข้อเสนอกฎหมายทั้ง3ฉบับนี้ไม่ได้เป็นการสร้างระบบนิเวศทางประชาธิปไตยใหม่เพื่อแก้ไขตั้งแต่โครงสร้างองค์กรการจัดการบริหารและไปจนถึงการคุ้มครองสิทธิของประชาชน
1: ครับเรียนท่านประธานวุฒิสภาครับวิสัยที่ทางคณะทำงานได้นำเสนอนะครับผมเองจะขอเป็นการนำเสนอผมต้องเรียนอย่างนี้ครับท่านประธานรายงานฉบับนี้นะครับมีการนับซึ่งเชื่อมโยงกันด้วยคำถามว่าเราจะทำให้การเลือกตั้งและยืนยันความเป็นเจ้าของของอธิปไตยของประชาชนได้อย่างท่านประชาธิปไตยยังมีข้อบกพร่องที่ต้องแก้ไขครับรายงานสะท้อนปัญหาผ่านกระบวนการเลือกตั้งทั้งความแน่นอนของกติกาที่ความบกพร่องด้านการบริหารจัดการร่วมของประชาชนโดยกลุ่มเปราะบางและประชากรแฝงครับปัญหาของประชาธิปไตยต้องพิจารณาไปถึงว่าประชาชนใช้สิทธิ์ได้อย่างประชาชนสามารถสะท้อนออกมาผ่านกระบวนการเลือกตั้งได้อย่างแท้จริงเพียงใดครับประเด็นที่2ครับองค์ปัญหาความไว้วางใจจากสังคมเชื่อมั่นเชิงโครงสร้างจากข้อกังขาการวินิจฉัยบัตรและการนับคะแนนที่ไม่สม่ำเสมอที่มาขององค์กรที่ยังขาดความยึดโยงกับประชาชนการฟื้นฟูความไว้วางใจจึงต้องเริ่มจากการทำงานที่เปิดเผยมีมาตรฐานและตรวจสอบได้พร้อมกับปรับโครงสร้างอย่างเหมาะสมตามแนวทางที่รายงานได้เสนอไว้ครับเพราะฐานมั่นคงเมื่อประชาชนสามารถตรวจกระทบเสียงของตนเองได้ครับประเด็นที่3ครับท่านประธานตั้งแต่การจัดการเลือกตั้งรายงานกำหนดให้มีการมีส่วนร่วมครอบคลุมตั้งแต่ก่อนเลือกตั้งในวันเลือกตั้งและหลังการเลือกตั้งและเสนอแนวทางที่เป็นรูปธรรมได้แก่ส่งเสริมให้ประชาชนสมัครเป็นกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งรับรองสถานะผู้สังเกตการภาคประชาชนเปิดเผยได้และเปิดช่องทางให้ประชาชนประเมินการทำงานของกกต.บาทในการดำเนินการการติดตามและการตรวจสอบเพื่อให้การเลือกตั้งตลอดกระบวนการครับประเด็นที่4ครับการเลือกตั้งของการเลือกตั้งที่สุจริตและเที่ยงธรรมครับตามนิยามของรายงาน

ุ่งเน้นการกำกับปฏิบัติหน้าที่ขององค์กรจัดการเลือกตั้งขณะที่หลักเสรีและเป็นธรรมครอบคลุมกระบวนการเลือกตั้งทั้งระบบรวมถึงบทบาทของประชาชนพรรคการเมืองและองค์กรภาครัฐการพิจารณาคุณการเสรีภาพในการแสดงเจตจำนงความเสมอภาคในการเข้าถึงสิทธิและโอกาสในการมีส่วนร่วมตรวจสอบของประชาชนครับประเด็นที่5ครับการเลือกตั้งระบบนิเวศของการเลือกตั้งให้เอื้อต่อหลักการให้ประชาทั้งการสื่อสารสาธารณะที่เข้าถึงง่ายและน่าเชื่อถือและการเรียนรู้ทางการเมืองของพลเมืองอย่างต่อเนื่องไปตรวจสอบตรงดุลข้อเสนอและการปฏิรูปเชิงโครงสร้างในระยะยาวโดยมีเป้าหมายร่วมกั

0: อธิปไตยต้องเป็นของประชาชนอย่างแท้จริงนี่คือเป้าหมายของการแก้ไขรัฐธรรมนูญอาจจะเกิดขึ้นในอนาคตตามฉันทามติวันที่8ที่ผ่านส่วนที่เราปรารถนานะครับว่ารายงานเราเองจะเป็นอีกทางเลือกหนึ่งแล้วก็เป็นเสียงที่เราได้พูดกันในวงให้ประชาชนได้เห็นการต้องการนะครับในส่วนของเราคงจะใช้แค่คำว่าสุจริตและเที่ยงธรรมอย่างเดียวไม่พอเราต้องใช้กรอบของความเสรีและเป็นธรรมเพื่อให้เกิดก่อนเลือกตั้งแล้วก็หลังเลือกตั้งก็ต้องขอขอบคุณวุฒิสภาได้นำเสนอครับขอบคุณครับท่านประธาน
1: ต่อไปผมจะให้ท่านสมาชิกได้อภิปรายตามลำดับแห่งความประสงค์ไว้ในระบบอิเล็กทรอนิกส์นะครับสำหรับสมาชิกที่ยังไม่ได้ลงชื่ออภิปรายท่านสามารถยกหรือจะลงชื่อขออภิปรายผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้นะครับโดยขอไม่เกิน8นาทีครับท่านแรกขอเชิญท่านพรชัยวิทยาเลิศพันธ์ครับ
2: กราบเรียนประธานวิทยาเลิศพันธ์สมาชิกวุฒิสภาครับกระผมขออนุญาตอภิปรายรายงานการพัฒนากระบวนการเลือกตั้งของไทยอย่างเสรีและเป็นธรรมของคณะกรรมการพัฒนาอื่นผมขอชื่นชมรายงานฉบับนี้นะครับการเลือกตั้งเพียงแค่ยามมองทั้งระบบนิเวศกกต.กฎหมายการบริหารจัดการเทคโนโลยีการเข้าบทบาทของภาคประชาชนในการตรวจไม่หยุดเพียงแค่การวิพากษ์วิจารณ์แต่ยังมีข้อเสนอระดับหลักการระยะยาวตั้งแต่เรื่องของการเปิดเผยข้อมูลหรือว่าOpen Data การสังเกตการณ์ของประชาชนไปจนถึงการแก้รัฐธรรมนูญและกฎหมายรายมาตราเลยทีเดียวกระผมละเอียดมากและเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีมากครับแต่คำถามของผมหยุดเพียงเท่านี้หรือไม่เพราะเมื่อเรามองโครงสร้างของกกต.ข้อ1ครับกกต.เป็นทั้งผู้จัดการเลือกตั้งและในขณะเดียวกันก็วินิจฉัยรวมทั้งการสั่งนับคะแนนใหม่หรือเลือกตั้งใหม่เมื่อเห็นว่าการเลือกตั้งมีปัญหานี่ไม่ใช่ข้อกล่าวหานะครับแต่ว่าเป็นกฎหมายปัจจุบันเองเห็นไว้อย่างชัดเจนว่าครอบคลุมทั้งการจัดการเลือกตั้งการสืบสอบเปรียบเทียบง่ายๆครับมันเหมือนเราให้องค์กรเดียวเป็นทั้งผู้ก็เป็นทั้งอัยการต่อให้คนทำงานสุจริตเพียงใดโครงสร้างเกิดคำถามเรื่องความขัดกันของบทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบหรือว่า conflict of roles and responsibility ครับและน่าสนใจว่ารายงานฉบับนี้ก็มองเห็นแยกอำนาจการจัดการเลือกตั้งออกจากตรวจสอบการทำงานของตนเองปัญหานี้ไม่ได้อยู่บนเพียงกระดาษนะครับเราเห็นข้อถกเถียงเรื่องการบริหารจัดการระบบข้อมูลของบัตรเลือกตั้งปรากฏอยู่บนหน้าสื่ออย่างต่อเนื่องวันที่28กันยายนนี้เองนะครับก็ศาลรัฐธรรมนูญก็จะตัดสินเรื่องบาร์โค้ดแต่สิ่งที่ผมห่วงมากกว่าเหตุความเชื่อมั่นของประชาชนครับKPI โพลของพรรคปกเกล้าสำรวจว่า 87.7% นะครับเกือบ 90% รู้สึกว่าการเลือกตั้งไม่สุจริตเที่ยงธรรมและการทำโพลของรายการด้านการเมืองรับ10รายการประชาชนประมาณ 95% เชื่อว่ามีการโกงกระบวนการ69โพลหลายสำนักก็สะท้อนสัญญาณIFD โพลในคดีหัวสวนะครับพบถึง80ไปไม่ถึงตัวการใหญ่และ 61% สะท้อนวิกฤตศรัทธาตัดทุนการเมืองส่วนนิสิตโพลล่าสุดพบว่า60สว.เป็นหนึ่งในปัจจัยสำคัญที่อาจผลักดันให้เกิดการชุมนุมทั้งตัวเลขโพลที่อยู่ในสไลด์นี้ซึ่งมันแทบจะเป็นเอกฉันท์เลยพิสูจน์ได้ว่ามีการทุจริตแต่สิ่งนึงที่พิสูจน์ได้แน่ๆก็คือความมั่นคงความเชื่อมั่นในระบบศรัทธาครั้งรุนแรงที่สุดการแต่งตั้งมาในระบอบประชาธิปไตยการเลือกตั้งไม่ใช่แค่กระบวนการที่เปลี่ยนหนึ่งเสียงของประชาชนให้กลายเป็นอำนาจรัฐกระบวนการตรงนี้เสาหลักของส่วนการเลือกตั้งสว.ปี67นะครับก็ยิ่งทำให้เห็นความจำเป็นที่จะ

0: กกต.พิจารณาสำนวนที่มีผู้ถูกร้อง427รายและมีมติเมื่อให้ยื่นคำร้องต่อศาลและดำเนินคดีอาญา77รายโดยในจำนวนนี้เป็นสว26รายทั้งนี้ผมขอย้ำว่าการว่าบุคคลเหล่านั้นมีความผิดแต่สิ่งที่เราควรจะต้องถามในเชิงการหนึ่งนำไปสู่ข้อร้องเรียนการสอบสวนและข้อกังขาจำเรียงรายละเอียดติดย่อยหรือเราควรจะกลับไปตรวจสถาปัตยกรรมของงานฉบับนี้นะครับเสนอหลายเรื่องที่ผมเห็นด้วยเป็นอย่างยิ่งอย่างเช่นประชาชนสังเกตการเปิดภาพใบรายงานผลและการเผยแพร่คะแนนรายหน่วยเป็น Open Data ที่เครื่องอ่านได้ในระยะยาวรายงานก็ยังเสนอแก้รัฐธรรมนูญถอดถอนองค์กรอิสระปรับที่มากกต.จากการเห็นชอบของวุฒิสภาหลายของผู้ดำรงตำแหน่งแล้วก็กำหนดมาตรฐานการใช้ดุลพินิจให้เปิดเผยมากขึ้นสิ่งเหล่านี้มาถูกทางแล้วแต่ผมขอเสนอว่าผมคิดว่าเราขอใช้คำตรงๆนะครับคือการชำแหละโครงชำแหละในที่นี้หมายถึงไม่ได้หมายถึงตัวบุคคลนะครับแต่หมายความว่าออกแบบใหม่ว่าอำนาจใดควรจะอยู่กับใครฝ่ายแรกควรชีพครับทำหน้าที่ขึ้นทะเบียนผู้มีสิทธิ์นะครับหน่วยเลือกตั้งอบรมเจ้าหน้าที่การบริการประชาชนโดยปราศจากการแทรกแซงของหน่วยงานรัฐหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งอย่างเช่นกระทรวงมหาดไทยการจัดการทุกขั้นตอนให้มี KPI มีภาพใบผลคะแนนทุกหน่วยส่งการแก้ไขข้อมูลต้องมีร่องรอยให้ตรวจสอบได้ครับฝ่ายที่สอบแล้วบังคับใช้กฎหมายเลือกตั้งที่เป็นอิสระต่อผู้จัดนะครับอย่างแคนาดาเอสโตเนียเองก็ใช้แนวทางคล้ายกันนะครับแยกสำนักงานตั้งออกจากคณะกรรมการที่ทำหน้าที่กำกับดูแลตรวจสอบรับรองผลแล้วก็วินิจฉัยข้อพิพาทเกี่ยวกับการเลือกตั้งหลักคิดง่ายมากครับคนจัดเกมไม่ควรเป็นคนดึงจัดเกมถูกต้องหรือไม่และอำนาจที่กระทบสิทธิทางการเมืองอย่างรุนแรงสูงและมีศาลเป็นผู้ชี้ขาดในชั้นที่เหมาะสมครับเป็นจะต้องอยู่มีอำนาจอยู่ในมือองค์กรเดียวทั้งหมดนะครับอย่างออสเตรเลียเพราะเปิดร่างเขตเลือกตั้งเหตุผลในการแบ่งข้อเสนอตรวจสอบและเสนอแนวทางแก้ไขได้และเมื่อประชาชนเป็นผู้กำหนดแล้วรัฐสภาไม่มีอำนาจแก้ไขหรือว่าปฏิเสธเส้นเขตนั้นไทยอาจจะไม่จะต้องมีซูเปอร์กกต.หรือว่ากกต. plus องค์กรเดียวทำทุกอย่างแต่เป็นระบบที่แบ่งงานแยกอำนาจตรวจสอบกันเองและให้ประชาชนครับคือความเป็นอิสระเพราะองค์กรอิสระไม่ได้แปลว่าองค์กรและเรื่องสุดท้ายที่ผมเห็นว่าสำคัญที่สุดนะครับก็คือคณะกรรมการอำนาจตามกฎหมายอย่างสูงต่อกระบวนการทางการเมืองทั้งอำนาจการระงับสิทธิ์สมัครชั่วคราวและดำเนินกระบวนการตามกฎหมายถึงได้ยิ่งอำนาจมากความรับผิดชอบต่อประชาชนก็ต้องมากตามไปด้วยน่าสนใจว่ารายงานฉบับนี้เสนอให้ฟื้นกลไกประชาชน 50,000 คนเข้าชื่อเพื่อเริ่มให้ใช้รัฐสภาใช้เสียงในระดับสูงเป็นผู้ตัดสินผมคิดว่าหลักการนี้สำคัญมากครับเมื่อองค์กรหนึ่งมีอำนาจตรวจสอบประชาชนตรวจสอบพรรคการเมืองแทนที่ประชาชนเลือกมาประชาชนก็ย่อมต้องมีช่องทางตามรัฐธรรมนูญเดียวกันครับท่านประธานครับผมจึงขอสนับสนุนรายงานฉบับอำนาจอธิปไตยเป็นของประชาชนผู้ตรวจสอบผู้แทนที่ประชาชนเลือกมาก็ต้องถูกประชาชนตรวจสอบได้และขอเรียกร้องให้รัฐสภารัฐบาลนะครับช่วยประชาชนที่เห็นชอบให้มีการร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่โดยเร็วควบคู่ไปโดยเฉพาะอย่างยิ่งมาตราเรื่องการเลือกตั้งสว.และบทบาทของกกต.ไม่อย่างนั้นผลไม้พิษก็จะงอกงามจนการตัดโค่นต้นที่ต้นเนี่ยจมไปด้วยครับขอบพระคุณครับ
1: จุฑารัตน์นินเปรมครับ
2: ค่ะเรียนท่านประธานที่เคารพดิฉันจุฑารัตน์นินเปรมสมาชิกวุฒิสภา023นะคะดิฉันเห็นด้วยว่าระบบการเลือกตั้งของไทยต้องพัฒนาและกกต.ซึ่งใช้อำนาจที่

นผู้สมัครและพรรคการเมืองก็ต้องถูกตรวจสอบได้เช่นเดียวกันแต่อย่างไรก็ตามค่ะดิฉันมีข้อกังวลที่สำคัญต่อข้อเสนอในรายงานฉบับนี้ค่ะท่านประธานคะดิฉันขอทักท้วงเหตุผลที่ปรากฏแรกการกล่าวว่าการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรยังคงมีข้อกังวลเรื่องเสรีและความเป็นธรรมก็ต่อเรื่องใดมีหลักฐานหรือคำวินิจฉัยจากองค์กรใดและข้อบกพร่องนั้นยังดำรงอยู่ภายใต้กฎหมายและการเลือกตั้งปัจจุบันหรือไม่เราไม่หนึ่งมาเหมารวมว่าระบบเลือกตั้งของไทยทั้งหมดไม่มีความเสรีภาพที่สองการที่บอกว่าFreedom House จัดประเทศไทยหมายความว่า Freedom House ได้วินิจฉัยเฉพาะว่าการเลือกตั้งไทยไม่เสรีและไม่เป็นธรรมเพราะคะแนนดังกล่าวเป็นการประเมินภาพรวมค่ะทั้งสิทธิการเมืองและเสรีภาพ

0: คำถามว่าผู้ถูกตรวจสอบกำลังเลือกและควบคุมผู้ตรวจสอบหรือกระแสสังคมสำหรับข้อเสนอให้ประชาชนเข้าการเมืองใดไม่พอใจคำวินิจฉัยก็อาจจะระดมรายชื่อเพื่อคุกคามผู้วินิจฉัยได้ทางก็ไม่ได้อยู่เหนือการตรวจสอบแต่ยังอยู่ภายใต้กลไกปปช.ตามรัฐธรรมนูญดิฉันจึงเสนอว่าการแก้รัฐธรรมนูญชัดเจนก่อนว่ากลไกเดิมบกพร่องตรงไหนกลไกใหม่จะป้องกันการครอบงำทางการเมืองได้หรือไม่ขอบคุณค่ะท่าน
1: นายแพทย์เปรมศักดิ์
2: เพียรท่านประธานวุฒิสภาที่เคารพกระผมนายแพทย์เปรมศักดิ์เพียรยุระสมาชิกวุฒิสภากลุ่มอาชีพสาธารณจังหวัดขอนแก่นวันนี้วาระรับฟังรายงาน Free and Fair Election หรือการเลือกตั้งและเป็นธรรมที่เรากำลังพิจารณาอยู่นี้ท่านประธานครับถ้าเราย้อนกลับเวลาไปเป็นนักกิจกรรมนักศึกษามีการเลือกตั้งมากมายในมหาวิทยาลัยขอนแก่นทั้งเลือกตั้งหัวหน้าชั้นปีเลือกตั้งสโมสรนักศึกษาคณะนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่นแม้กระทั่งเลือกตั้งอธิการบดีท่านประธานครับสมัยก่อนเทคโนโลยีก็ไม่มีอะไรครับอัดแผ่นหนึ่งแล้วก็ไปหย่อนลงในตู้หมดเวลาก็มานับคะแนนท่านประธานทราบไหมครับภายใต้คนจำนวนแค่หมื่นคนเท่านั้นเองครับเกี่ยวกับการจัดการเลือกตั้งไม่เคยมีปัญหาตั้งไม่ยุติธรรมหรือผลการเลือกตั้งไม่เป็นที่ยอมรับจากรั้วมหาวิทยาลัยมาลงสนามเลือกตั้งผู้แทนราษฎร2535หลังเหตุการณ์พฤษภาทมิฬผมกลับได้พบปรากฏการณ์ที่เป็นคนละอย่างกับในรั้วมหาวิทยาลัยนะครับเราไปพูดไปปราศัยนโยบายทุกอย่างเข้าใจหมดแต่ถามว่าข้อสุดท้ายว่ายังไงผมก็ไม่เข้าใจว่าผมไม่มีนโยบายข้อสุดท้ายครับครั้งแรกผมเลยแพ้เลือกตั้งแต่ถามว่าคนชนะเลือกตั้งทำไมชนะผมความดีเหรอผลงานเหรอนโยบายพรรคเหรอไม่ใช่ทั้งสิ้นแต่เป็นกี่บาทกี่บาทนั่นแหละครับท่านประธานครับปรากฏว่าผมก็แพ้เป็นครั้งแรกในชีวิตที่ผมแพ้เลือกตั้งทุกระดับตั้งแต่เป็นนักเรียนนักศึกษาท่านประธานครับอันนี้เกิดบนโต๊ะของการเลือกตั้งข้างนอกเนี่ยหยดส่วนรวมแต่มันเป็นโต๊ะอาหารที่เต็มไปด้วยผลต่างๆแล้วทำให้ทุกพรรคต่างก็แย่งชิงกันเป็นมีคำขวัญกันเลือกเป็นรัฐบาลนะจะได้นั่นได้นี่อ่านมันก็เกิดการไปกำหนดกติกาการเลือกตั้งนั่นก็คือรัฐธรรมนูญท่านประธานสังเกตรัฐธรรมนูญไม่รู้กี่ครั้งต่อกี่ครั้งถ้าแก้เรื่องสิทธิเสรีภาพของประชาชนเนี่ยไม่ค่อยมีคนสนใจครับแต่ถ้าแก้เรื่องการเลือกตั้งแบบไหนเป็นเรื่องที่เอาใจใส่กันเหลือเกินแม้กระทั่งการแบ่งเขตว่าเขตใดอำเภออะไรอยู่กับอำเภออะไรก็แบ่งกันจนบางอำเภอมีถึง3เขตความไม่แฟร์ของการเลือกตั้งปัจจุบันนี้วันนี้หลายท่านนะครับในเรื่องนี้ก็คุ้นคิดกันการเลือกตั้งวุฒิสภาหรือไม่ผมเองไม่คิดอย่างนั้นครับของกรรมธิการเป็นรายงานที่ส่งผลต่อการแก้ไขรัฐธรรมนูญที่มันฟรีแล้วก็แฟร์มากกว่าเดิมในรัฐธรรมนูญปี60นะครับปัญหาที่เราเกิดขึ้นวันนี้การที่มีกกต.ตัดสินคดีต่างๆจะส่งไปศาลฎีกาแผนกคดีเรื่องของบุคคลครับอยากให้มองในเรื่องข้อบกพร่องของระบบที่สภาครั้งที่แล้วไม่ใช่เลือกตั้งครับเป็นการเลือกโดยในกลุ่มและเลือกไข้ระหว่างกลุ่ม

ดีนะครับเพราะในกลุ่มคืออาชีพเดียวกันเป็นที่ยอมรับในอาชีพเดียวกันหรือไม่รับเลือกอันนี้ก็แฟร์เลือกไข้ระหว่างกลุ่มต่างอาชีพยอมรับกันหรือไม่ถ้าไม่เป็นที่ยอมรับก็ปรากฏว่าไม่แฟร์นี่ก็ถูกต้องครับรับเลือก3ระดับอำเภอจังหวัดประเทศมันมีการออกแบบอย่างนี้จึงทำให้เกิดปัญหาคนที่มุ่งว่าจะครอบงำวุฒิสภาแล้วก็มีวิธีการที่ซับซ้อนจนเปิดช่องให้มีการจัดการบล็อกโหวตและการใช้เครือข่ายการควบคุมผลการเลือกตั้งเพราะฉะนั้นอันนี้ครับผมคิดว่าควรจะพูดถึงการแก้ไขเพราะอะไรครับเพราะวุฒิสภามีอำนาจเห็นชอบบุคคลเข้าองค์กรอิสระที่เป็นมติกกต.หรือคณะกรรมการการเลือกตั้งหากมีที่ความสงสัยมันจะไม่หยุดอยู่แค่ท้องถนนเพราะฉะนั้นเพื่อที่จะให้เรื่องนี้เป็นประวัติศาสตร์ที่หยุดอยู่แค่มาผมขอเสนอให้เป็นโดยตรงของประชาชนแต่จะต้องคำนึงถึงที่สมาชิกในปี2543ที่มีคนกล่าวว่าเราก็สามารถจะสร้างหลักเกณฑ์ที่ไม่ใช่ว่าเราเห็นว่าโอเป็นวุฒิสภายุคผัวเมียเราก็เลยไม่ให้มีการเลือกตั้งโดยตรงอันนี้ถือว่าประชาชนไม่ได้เป็นเจ้าของวุฒิสมาชิกมาเห็นชอบองค์กรอิสระก็ย่อมเกิดความเครียดแคลงตามมาอย่างแน่นอนว่าเอ๊ะจำนวนเสียงเหล่านี้ทำไมเสียงมันเท่ากันทุกครั้งที่เราองค์ยานมีใบสั่งจากไหนหรือไม่เพราะฉะนั้นตรงนี้แหละครับถ้าเส้นทางของอำนาจยังมีข้อสงสัยปลายทางของอำนาจก็ยากที่จะนอกจากนั้น free and fair election เกณฑ์การอิสระภาคประชาชนภาคสื่อมวลชนและตัวแทนของพรรคการเมืองทุกพรรคก็ต้องเลือกตั้งส.ส.นะครับเพราะมีเรื่องของพรรคการเมืองตั้งแต่การนับคะแนนรวมคะแนนการตรวจสอบต่างๆซึ่งจะต้องมีกปน.หรือกรรมการประจำหน่วยท่านประธานครับผมเคยผ่านระบบการราษฎรทั้งชนะทั้งแพ้ครับท่านประธานครับแต่ละสาเหตุของความบกพร่องทั้งสิ้นผมคิดว่าตรงนี้คือสมาชิกวุฒิสภานั้นผมคิดว่าต้องให้ประชาชนมีส่วนร่วมเหมือนกันพรรคการเมืองครอบงำแต่จะต้องเป็นกลไกที่ให้เกิดความเป็นกลางว่ากันไปในการแก้ไขรัฐธรรมนูญท่านประธานครับท้ายที่สุดวัฒนธรรมการทำงานของกกต.จะให้เป็นองค์กรที่ป้องกันปัญหาเชิงรุกคือคิดไว้ก่อนมันจะเกิดปัญหายังไงไม่ใช่รอรับคำร้องท่านผมเป็นผู้สมัครรับเลือกตั้งที่ไม่มีสตังค์ครับผมแจ้งกกต.มีการปิดหมู่บ้านแจกตังกกต.บอกผมว่าไปเอาหลักฐานมาเลยถ้ามีหลักฐานท่านประธานครับแค่ผมพูดโทรศัพท์วางปั๊บเขาก็แจกเงินจบแล้วครับจึงฝากว่าอยากให้ท่านใช้วิธีปฏิบัติการเชิงรุกให้ประชาชนอุ่นใจและที่สำคัญผู้มีส่วนได้เสียเกิดความสบายใจว่ามีการเลือกตั้งที่และที่สำคัญครับเวลาที่มีข้อซักถามที่ประชาชนสื่อมวลชนสงสัยการทำงานของกกต.จะต้องตอบคำถามด้วยการอย่าไปตอบด้วยหลักกฎหมายที่อ่านยากเข้าใจยากและทำให้เกิดมีความขัดแย้งอย่างนี้เป็นการตอบที่ไม่ถูกต้องและเป็นการตอบพี่น้องประชาชนวันนี้ท่านประธานครับผมขอเรียกร้องให้และคณะกรรมการการเลือกตั้งร่วมกันยกระดับการเลือกได้ดีสุจริตยุติธรรมโปร่งใสและตรวจสอบได้จะเป็นเพียงกระดาษสำหรับผู้จัดการเลือกตั้งแต่สำหรับประชาชน

0: ือสิทธิคือศักดิ์ศรีคืออนาคตของประเทศท่านประธานครับตั้งให้เสร็จได้ในวันเดียวแต่อาจจะพังทลายลงเพิกเฉยอีกต่อไปขอบพระคุณครับท่านประธานครับ
1: ท่านอาจารย์นันทนา
2: เรียนท่านประธานสภาที่เคารพสมาชิกวุฒิสภารายงานของคณะกรรมการพัฒนาการถ้วนรอบคอบเป็นประโยชน์น่ายกย่องสมควรอย่างยิ่งและส่งให้กกต.เพื่อเป็นกระจกสะท้อนการทำงานรัฐธรรมนูญปี40ด้วยความเชื่อที่ว่าการให้กกต.จะเป็นกลางไม่เอื้อประโยชน์แก่พรรคการเมืองผ่านไป20กกต.ไม่สามารถจัดการเลือกตั้งให้สุจริตโปร่งใสเป็นคำขวัญได้เลยโดยเฉพาะการจัดการเลือกสว.และทำให้เกิดวิกฤตศรัทธาต่อกกต.ขึ้นโพลทุกว่าประชาชนนั้นขาดความเชื่อที่เชื่อถืออยู่ได้ไม่ถึง 5% หมายความว่าการเลือกตั้งเมื่อปี2500โจทย์ขานกันว่าเป็นประวัติศาสตร์แต่มั่นใจได้เลยนะคะในช่วงชีวิตของดิฉันเนี่ยที่เละเทะได้เท่ากับการเลือกตั้งเมื่อวันที่8กุมภาพันธ์ที่นี้เสียงของคนทั้งสังคมจึงเห็นเป็นเอกฉันท์ว่าต้องมีการปฏิรูปการจัดการเลือกตั้งกมธ.พัฒนาการเมืองที่จับประเด็นนี้ขึ้นมาศึกษาในช่วงเวลานี้โดยภาพรวมดิฉันเห็นด้วยและขอสนับสนุนข้อเสนอต่างๆของคณะกรรมการรายละเอียดดังนี้ประการที่1โครงสร้างการบริหารจาก2ฝ่ายคือฝ่ายจัดการกับฝ่ายตรวจสอบบริหารจัดการเลือกตั้งเท่านั้นแล้วให้ศาลเป็นผู้ตรวจสอบตั้งสว.ครั้งนี้ทำไมประชาชนจึงไม่ไว้ใจว่าใครสุจริตเพราะกกต.ชุดนี้มาจากเสียงข้างมากและสว.เสียงข้างมากถูกแจ้งข้อกล่าวหามาทำหน้าที่เป็นศาลตัดสินคดีนี้จึงไปโดยสิ้นเชิงดังนั้นจึงควรลดอำนาจของกกต.กันควรเป็นศาลแต่จะว่าไปแล้วที่ผ่านมากกต.ก็ไม่ค่อยแจกใบน้ำเงินให้ผ่านฉลุยอย่างเดียวดิฉันจึงเห็นด้วยกับข้อเสนอการแยกอำนาจประการที่สองที่มาของกกต.ต้องยึดโยงกับประชาชนมิใช่ให้สว.ซึ่งไม่ได้มาจากการเลือกตั้งของประชาชนมาเลือกเช่นลักษณ์ของรัฐธรรมนูญฉบับนี้ต้องมีการแก้ไขด่วนมาของสว.แบบวิปริตสร้างปัญหามากมายก่อนอิสระซึ่งทำให้การตรวจสอบถ่วงดุลไม่เกิดประชาชนจะถูกกินรวบอำนาจโดยพรรคที่ควบคุมดังนั้นข้อเสนอสำคัญคือให้สมาชิกสภาผู้แทนประชาชนอย่างแท้จริงเป็นผู้เลือกองค์กรอิสระประการที่3การกำหนดขันหาและบทลงโทษต้องปรับปรุงใหม่ที่มาของกกต.เฉพาะข้าราชการองค์กรอิสระจะกลายเป็นบ้านพักข้าราชการเราควรที่จะลดอายุผู้สมัครลงให้เพราะว่าความแก่ไม่ช่วยให้มีวุฒิภาวะหรือวิจารณ์รอบแถวนี้ก็ได้มีการแสดงวิสัยทัศน์ของผู้สมัครให้ประชาชนแบบลับๆล่อๆเหมือนเช่นปัจจุบันควรยึดหลักที่สำคัญต้องมีบทลงโทษผู้ดำรงตำแหน่งที่บิดเบี้ยวทนเข้าชื่อถอดถอนได้และส.ส.ก็อาจจะมีประการที่4การจัดทำบัตรเลือกตั้งไม่ใช่ลายแทงขุมทรัพย์มาทำไมท่านทำสิ่งที่ไม่ควรทำและเป็นปัญหา

0: มาของแถมที่ประชาชนไม่พึงประสงค์เลยสิ่งที่ควรทำท่านไม่ทำเช่นการกำหนดให้มีหมายเลขพรรคตรงกับส.ส.เขตในบัตรเลือกตั้งท่านจะอำนวยความสะดวกหรือสร้าง
1: แน
0: ่ประการที่5การรายงานผลการเลือกตั้งประสิทธิภาพท่านจัดเลือกส.ว.เสร็จตี5ทำไมการเลือกมันถึงได้ท่านประกาศผลการเลือกส.ส.เมื่อ8กุมภาเปิดจุดไปดื้อเลขไปค้างอยู่ที่ 18% นาน 2-3 ชั่วโมงมี secret room เพื่อตกแต่งผลการเลือกตั้งหรือไม่มีสิทธิ์เลือกตั้งจะออกมาแต่พอ 4% และจนยังไม่เคยสรุปผลคะแนนรายหน่วยนี่เรารายงานผลชาวพลเมืองมากกว่าเรา21เท่าแล้วหรือถ้าจับเช่นนี้ต่อไปไม่ต้องมีกกต.ใช้ AI ดีกว่าประการที่6การบริหารบัตรเสียที่มีในทุกๆ28ใบจะมีบัตรเสีย1ใบแปลงผลการเลือกตั้งได้ทำไมบัตรเสียจึงมีมากมายจากการเกณฑ์การวินิจฉัยบัตรที่ไม่ชัดเจนและมีถ้าเรายึดเจตจำนงของการใช้ดุลพินิจของกรรมการหน่วยจะลดลงเช่นการใช้เครื่องหมายที่แสดงว่าต้องการเลือกเครื่องหมายถูกกากบาทวงกลมให้อยู่ในกรอบสี่เหลี่ยมจะเกินไปนิดขาดไปหน่อยยึดเอาเจตนาเป็นสำคัญไม่ใช่ขานบัตรเสียตะพึดตะพือเพื่อเสนอให้นำนักศึกษาเข้ามาเป็นกรรมการหน่วยแทนข้าราชการพรรคการเมืองส่งผู้สังเกตการเข้าเพื่อความโปร่งใสโดยต้องไม่ต้องไปคิดคำนวณประการที่7เปิดให้มีการลงทะเบียนประชามติและควรให้ระยะเวลาพอสมควรการเลือกตั้งล่วงการเลือกตั้งและการทำประชามติอุตส่าห์จัดกันบนจะทำกระบวนการให้ง่ายไม่ซับซ้อนไม่ใช่ทำกติกาเพื่อไม่ให้คนมาเลือกตั้งหรืออย่างไรประการสุดท้ายเลือกตั้งต่อประชาชนนอกจากกกต.จะไม่ได้ทำแล้วยังรณรงค์ด้วยตัวอย่างการเลือกส.ว.ส.ส.กกต.ไม่เคยเลยแม้แต่เอกสารที่ส่งไปให้ประชาชนที่บ้านยังพิมพ์ผิดเข้ามาร่วมรณรงค์เช่น I Law We Watch Call น้องสมาร์ทก็กลับไปฟ้องเขาอีกอันนี้จะเดียนหวังว่าสิ่งที่เดียนได้นำเสนอเป็นแนวทางในของดิฉันและรายงานนี้จะได้ถูกนำไปปรับปรุงเพื่อให้การเลือกทำสากเป็นสากลและเรียกได้เต็มปากว่า free and fair election ขอบคุณค่ะ
2: ท่านประทุมวงศ์สวัสดิ์ครับ
3: กราบเรียนท่านประธานวุฒิสภาและก็เพื่อนสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านดิฉันนางประทุมวงศ์สวัสดิ์สมาชิกวุฒิสภาจากจังหวัดชลบุรีค่ะขอบคุณคณะกรรมาธิการที่จัดทำรายงานเรื่องพัฒนาอย่างเสรีและเป็นธรรมและต้องขอค่ะที่เอารายงานนี้ขึ้นมาถูกช่วงจังหวะเวลาถือว่ามีความเป็นประชาธิปไตยพอสมควรนะคะต้องขอชื่นชมท่านด้วยนะคะสังเกตค่ะท่านการเลือกตั้งทุกครั้งประชาชนมีความหวังแต่ทำไมหลังเลือกตั้งเสร็จแล้วเลยท่านเราต้องช่วยทุกการเลือกตั้งยังมีข้อกังขาถึงความเป็นธรรมท่านประธานคะจากรายงานฉบับนี้ดิฉันมีข้อสังเรื่องแรกนะคะเป็นความเชื่อมั่นต่อรายงานของผล

ของกกต.จากรายงานหน้า135ค่ะระบุว่าคืนเลือกตั้งวันที่69ระบบ ECT report ขัดข้องนานถึงเวลาหัวค่ำทุ่มครึ่งถึง2ทุ่มครึ่งเนี่ยนะคะคะแนนค้างอยู่ที่ประมาณ118บางสงสัยนะคะผ่านไป9วันผลยังอยู่ที่194เหมือนที่อาจารย์นันว่านะคะขณะที่รายงานหน้า92รายงานผลให้ครบ100%ภายใน24ดิฉันจึงอยากจะถามว่าทุกวันนี้นะคะประชาชนเราเนี่ยโอนเงินมาท่านแต่ทำไมคะแนนเลือกตั้งซึ่งเป็นเรื่องที่สุดของประเทศเราเนี่ยนะคะทำไมต้องรอถึงสัปดาห์ท่านทำไมถึงรอนานแหลมยังไม่ครบอีกท่านตัวเลขก็เปลี่ยนหรือข้อมูลไม่ครบและสิ่งที่หายไปมันไม่ใช่ความเชื่อมั่นของประชาชนของดิฉันนะคะมันไม่ได้อยู่ที่คอมพิวเตอร์อย่างเดียวท่านดิฉันว่านะคะด้วยค่ะรายงานหน้าเดียวกันเนี่ยนะคะยังยกตัวอย่างอีกนะว่าจังหวัดสุพรรณบุรีเนี่ยมีการอ่านคะแนนโดยไม่ที่101มีเจ้าหน้าที่ยืนคุมใกล้ผู้สมัครเกินไปด้านที่จังหวัดน่านและก็อุดรธานีเนี่ยเจ้าหน้าที่ฉีกบัตรทับตรงกับหมายเลือกใครต้องจัดเลือกตั้งใหม่ในบางหน่วยเรื่องนี้จะบอกว่าไม่ได้ท่านมันผิดครั้งเดียวแต่คะแนนของประชาชนมันหายไปที่ประชาชนต้องเลือกตั้งใหม่อีกท่านประธานคะดิฉันเนี่ยอยู่ทำงานโรงแรมมา30ปีท่านถ้าพนักงานเคาน์เตอร์มันไม่ผ่านเนี่ยนะฮะดิฉันไม่ปล่อยนี่คือคนถือคะแนนอยู่ในมือแท้ๆมาตรฐานมันต้องสูงกว่านี้ท่านประธานคะนี่คือกกต.นะคะอันนี้ก็ขออนุญาตชี้แนะนะคะเรื่องที่สักกี้ท่านอาจารย์นันทนาก็พูดไปแล้วนะคะรายงานหน้า132ระบุว่า162มีบัตรเสียถึง 2.1 ล้านเสียงท่าน 2.1 ล้าน 3.58 สูงเป็นอันดับ2ในประวัติศาสตร์ซึ่งเพราะว่าแต่ละหน่วยมาตรฐานไม่เหมือนกันค่ะท่านประธานกากบาทหน่วย1บอกเสียงเอ๊ะมันยังไงนะคะท่านประธานดิฉันอยากจะถามว่าเสียงของประชาชนคนหนึ่งจะดีหรือจะเสียน่ะมันเพราะว่ามันเจ้าหน้าที่มาคนละคนกันเหรอท่านประธานคะนี่คือข้อสงสัยนะก็อยากจะเรียนถามดูแล้วชัดนะการเลือกตั้งเนี่ยมันต้องยึดเจตนาประชาชนจริงๆนะเพราะว่ามันไม่งั้นมันจะยังไงคะท่านประธานคะมันต้องมีคู่มือไหมคะกกต.เนี่ยขอเสนอแนะกกต.มันต้องมีคู่มือกลางที่ใช้ในทั่วประเทศไหมคะท่านเรื่องที่4เนี่ยเป็นเรื่องความลับอันนี้ก็พูดไปหลายท่านแล้วนะคะเรื่องความลับของการลงคะแนนนะคะอย่างรายงานดิฉันก็อ่านชัดเลยนะว่าหน้า135เขาบอกว่าบัตรบัญชีรายชื่อของสีชมพูมีบาร์โค้ดอะไรต่างๆอันนี้ก็ไม่ขอเน้นรายละเอียดนะแต่จะบอกว่ามันขัดมันมีตั้งคำถามแล้วว่ามันขัดกับกฎหมายเรื่องระบุผู้ลงคะแนนหรือไม่นะคะอันนี้ก็วันที่28นี่ก็จะมีคำพิพากษาแล้วนะเราก็จะได้รู้กันว่าข้อเท็จจริงเป็นยังไงนะคะเรื่องที่5เนี่ยดิฉันเห็นว่าผู้กกต.เป็นทั้งผู้จัดและผู้ตรวจสอบตัวเองอันนี้เป็นเรื่องที่อยู่ในรายงานนะคะ92นะคะเสนอให้แยกอำนาจนะจัดเลือกตั้งออกจากการตรวจสอบการเลือกตั้งเพื่อไม่ให้องค์กรเดียวตรวจสอบอันนี้ดิฉันเห็นด้วยอย่างมากกับคณะกรรมาธิการนะคะอันที่สุดเลยวันหนึ่งกกต.อาจจะทำผิดพลาดเองนะคะใครจะเป็นคนตรวจนะคะท่านและประชาชนเนี่ยจะร้องขอให้ตรวจได้เร็วแค่ไหนล่ะอิสระแค่ไหนอันนี้ดิฉันเห็นด้วยนะคะกับทางท่านกรรมาธิการว่าจะต้องแยกออกจากคนที่จัดเลือกตั้งเหมือนกันนะคะเรื่องที่6เนี่ยสิทธิของประชาชนก็ไม่ต้องทำให้ยุ่งยากโอ้อันนี้เรื่องสำคัญเลยท่านประธานอัน536นะคะว่าลงทะเบียนประชามตินอกเขต3วันเนี่ย3มกราถึง5มกราเนี่ย2569ตรงกับหยุดปีใหม่พอดีเลยท่านนะคะผลคืออะไรคะผู้ลงทะเบียนน้อยกว่าการเลือกตั้งล่วงหน้าปกติ800,000คนนะท่านคนที่ลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้านอกเขต

0: คนไทยในต่างประเทศโดยเฉพาะลูกน้องดิฉันเนี่ยที่ต่างประเทศเนี่ยต้องลงทะเบียนประชามตินอกเขตไม่ได้เลยท่านที่จะจัดวันเดียวกันประชาชนก็ต้องเลือกต้องลงทะเบียนแยกกันทั้ง2ระบบอันนี้ก็คือหมายความว่าอย่างเมืองท่องเที่ยวพัทยาก็เหมือนกันท่านมีคนมาทำงานต่างจังหวัดจนเขาทำงานหนักที่สุดเปิดลงทะเบียน3วันในช่วงนั้นเนี่ยคนกลุ่มนี้แทบไม่มีโอกาสเลยท่านเรื่องนี้ต้องถามท่านนะคะว่าระบบถูกออกแบบมาเพื่อความสะดวกของหน่วยงานความสะดวกของประชาชนกันแน่อันนี้ก็ฝากกรรมาธิการสุดท้ายนี้รายงานที่หน้าที่136ระบุว่ากกต.แจ้งความดำเนินคดีกับประชาชนสื่อมวลชนและนักการเมืองรวม6รายอันนี้ดิฉันก็ไม่อันนี้ก็ขออนุญาตนะคะว่ามันอาจจะเป็นการถูกวิจารณ์และเป็นการฟ้องปิดปากนะคะว่าคณะกรรมาธิการเขียนไว้ว่ากกต.ไม่ควรดำเนินคดีกับประชาชนที่ตั้งคำถามโดยสุจริตนะคะดิฉันก็อยากจะเสนอตรงไปตรงมาอย่างนี้นะคะท่านประธานคะจะจบแล้วคะท่านประธานทุกครั้งที่มีการเลือกตั้งเนี่ยนะคะประชาชนมีความหวังมากๆเลยว่าเราจะมีการเปลี่ยนแปลงเช่นนะฮะแต่ทำไมพอเลือกตั้งทีไรประชาชนกลับบอกเฮ้ยทำไมเราต้องหาความจริงไม่มีความสุขนะฮะไม่มีความสุขจริงๆนู่นนี่นั่นต้องไปหาค้นหาความจริงว่าเกิดอะไรขึ้นนะคะคือหน้าที่ของเราไม่ใช่บอกให้ประชาชนเลิกสงสัยนะคะของกกต.เนี่ยแต่เราต้องช่วยกันหาความจริงนะฮะทำให้ทุกให้กกต.เป็นองค์กรที่ประชาชนเชื่อใจได้โดยไม่ต้องร้องขอเลยค่ะท่านประธานคะขอบพระคุณค่ะ
1: ขอบคุณมากครับเชิญท่านนวติวุฒิพงศ์ครับ
2: เรียนท่านประธานท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับผมนวติวุฒิพงศ์พงสุวรรณสมาชิกวุฒิสภาจากกลุ่ม13วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีจากจังหวัดปทุมธานีนะครับเรื่องที่ท่านกรรมาธิการได้นำเสนอเนี่ยผมคิดว่าเป็นเรื่องที่มีประโยชน์อย่างยิ่งเลยนะครับแล้วก็ถูกต้องแล้วนะครับที่ควรจะเสนอมาในช่วงเวลานี้นะครับเพราะว่าวันนี้ระบบการเลือกตั้งของประเทศไทยเนี่ยเป็นที่ทราบกันโดยทั่วไปของเกิดปัญหานะครับหรือใครคิดว่าไม่มีปัญหาใดๆก็ช่วยกรุณาขณะนี้ปัญหาท่วมล้นพ้นไปหมดแล้วนะครับทำให้เราต้องมาศึกษาหารือกันในเรื่องนี้นะฮะเพราะว่าอะไรครับ1การเลือกตั้งของเราเนี่ย1เป็นไปด้วยความล่าช้าเป็นด้วยข้อครหาเป็นด้วยความเปิดเผยไม่โปร่งใสนั่นเองคำว่าไม่เปิดเผยไม่โปร่งใสจึงเป็นสิ่งจำเป็นมากๆนะครับผมก็ไม่เข้าใจว่าทำไมการเลือกตั้งในระบบระดับประเทศถึงจะมีปัญหามากไปกว่าการเลือกตั้งในระดับห้องของนักเรียนมัธยมได้อีกนะครับนักเรียนมัธยมก็ยังไม่มีการช่อฉนกันขนาดนี้การเลือกตั้งสมาคมผู้ปกครองและครูหรือสมาคมต่างๆก็ไม่มีปัญหาขนาดนี้เลยแต่ของเรามีครับมีทุกระดับชั้นเลยไม่ว่าจะเป็นการเลือกตั้งส.ส.ส.ว.หาหน่วยงานองค์กรอิสระก็มีปัญหากันโดยท่วนหน้ากันไปหมดแล้วเพราะอะไรครับเพราะว่าการหลงในอำนาจในความไม่ยุติธรรมมันก็เลยเกิดปัญหากับทุกคนจนถึงทุกวันนี้ปัญหาที่หนักที่สุดสำหรับตัวแทนประชาชนคืออะไรครับคือความไม่เชื่อมั่นของประชาชนนั่นเองนะคือประชาชนเขาไม่เชื่อมั่นเราเนี่ยแหละครับนี่คือปัญหาแล้วครับถ้าเขาไม่เชื่อมั่นวันนี้ไปไหนก็มีแต่คนถามไปไหนก็มีแต่คนตำหนิติเตียนว่าทำไมไม่นั่นทำไมไม่นี่ผมก็บอกว่าเราก็พยายามทำดีที่สุดแล้วนะครับผมคิดว่าท่านตัวแทนสมาชิกวุฒิสภาทุกท่านเนี่ยก็พยายามดีที่สุดแล้วแต่ผลออกมาเป็นแบบนี้เพราะอะไรครับเพราะกติกาเนี่ยทำให้พี่น้องประชาชนเขาเข้าใจไขว้เขวว่าการเลือกตั้งเนี่ยมีปัญหาการเลือกตั้งไม่บริสุทธิ์ยุติธรรมเพราะมีการจ่ายเงินมีการซื้อเงินมีการซื้อเสียงมีการหัวมีการกดนะคำว่านี้คือเขาคิดว่านะครับคงไม่ได้เรื่องจริงเพราะผมคิดว่าเรื่องนี้ไม่ได้เป็นเรื่องจริงถ้าเป็นเรื่องจริงทุกคนที่อยู่ในกระบวนการนี้ต้องถูกรับโทษโดยทั่วหน้านะครับวันนี้ไม่น่าจะใช่เรื่องจริงใครก็ตามที่ไปแอบอิงหรือทำทุจริตมิชอบในการเลือกตั้งตัวแทนของประเทศเนี่ยก็ขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ใดๆได้ลงโทษทุกคน

0: นะครับแต่คิดว่าทุกคนที่อยู่ในห้องนี้คงไม่มีใครโดนตำนานที่เคารพครับวันนี้เราคงต้องรีบแก้ไขนะครับอย่างที่ท่านกรรมาธิการได้นำเสนอเอกสารมานั้นผมก็สนับสนุนนะครับว่ามันมีปัญหาแหละถึงจะเกิดสภาผัวสภาเมียเกิดสภาหัวเกิดสภาเยอะแยะซื้อเสียงขายสิทธิ์เต็มไปหมดจนกระทั่งทุกคนก็บอกว่าแล้วมันรัฐประหารไป 2-3 ทีทำไมมีปัญหาหนึ่งนะครับแสดงว่ารัฐประหารก็ไม่ได้แก้อะไรนะคนจะแก้ก็คือต้องเป็นประชาชนนะครับต้องเป็นคนไปแก้เพราะอะไรครับเพราะประชาชนต่างหากเป็นผู้เอื้ออำนวยให้เกิดสิ่งนี้ที่ว่านี้เราทุกคนต้องยอมรับความจริงนะครับว่าเราเองก็เป็นส่วนหนึ่งของประชาชนชาวไทยเหมือนกันที่ยังละความโลภความโกรธวันนี้ถึงจะเกิดปัญหานี้ขึ้นมาเราต้องตัดที่ตัวเราเองก่อนถ้าตัวเราเองนั้นคิดว่าตัวนี้เราคือปัญหาเราก็ต้องลดต้องละต้องเลิกใช้หัวใจตัดสินอย่าใช้สิ่งที่มีคนเขาอ้างว่ามีคนสั่งการให้เราตัดมาจริงๆท่านก็ต้องบอกขออนุญาตเอาไว้ชาติหน้าให้ท่านมาตัดสินเราก็ได้แต่วันนี้เราขอตัดสินตามความถูกต้องชอบธรรมซึ่งผมคิดว่าทุกคนได้ทำตามนั้นมาแล้วนะแต่ถ้าใครยังไม่ทำยังมีโอกาสเรายังมีโอกาสที่จะตัดสินตามความถูกต้องชอบธรรมอยู่ผมคิดว่าคงคิดแบบเดียวกันกับผมแล้วครับว่าพวกเราถูกปลักปล้ำโดยไม่เป็นธรรมดังนั้นการแก้ไขปัญหาที่ดีสุดก็คืออย่าให้มันเกิดขึ้นอีกอย่าให้วิธีการดังกล่าวเกิดซ้ำแล้วซ้ำอีกในประเทศนี้เรายังมีโอกาสแก้ไขครับก่อนที่เราจะแก้ไขอะไรไม่ได้นะครับนั้นสิ่งที่ถูกต้องคือ1กติกากติกาตอนนี้จริงๆผมอ่านกติกามาหลายรอบแล้วกติกาเขาก็ดีแต่ไม่น่าเชื่อครับมีจุดอ่อนให้คนมาซิกแซกกติกาไอ้การซิกแซกกติกาเนี่ยแหละครับคือการประพฤติชั่วอย่างร้ายแรงนะครับเราทำได้ไงเราปล่อยให้เกิดการซิกแซกกติกานี้แล้วเราลองบางคนอาจจะเป็นไปยอมรับเขาอีกไปยอมรับว่ากติกานี้โอ้คนคิดมันฉลาดนะมันไม่ได้ฉลาดหรอกครับมันชั่วครับคำว่าชั่วเนี่ยขออนุญาตใช้นะไม่ได้เป็นคำหยาบนะครับชั่วยังไงครับถ้าคุณฉลาดคุณจะไม่ชั่วนะฮะฉลาดต้องรู้สำนึกในบุญคุณของประเทศไทยนะครับประเทศดำรงมาได้ทุกวันนี้เนี่ยนะครับบรรพบุรุษของเราเนี่ยสร้างชาติกันมาตั้งหลายคนบางคนไปล้มเจ็บป่วยตายนะครับหรือไปรบบาดเจ็บจนตัวตายมาตั้งหลายคนก็เพื่อให้ประเทศไทยนั้นมีระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขได้อย่างชอบธรรมและผมก็ภาคภูมินะครับก็ขอให้ทุกคนเนี่ยได้ช่วยกันนะครับดำรงสภาพให้ประเทศไทยนั้นเป็นที่เชิดหน้าชูตาครับอีกเรื่องนึงนะครับเรากำลังจะต้องเข้าสู่ OECD เนี่ยเงื่อนไขสำคัญก็คือเรื่องการทุจริตคอร์รัปชันวันนี้มันคอร์รัปชันกันทุกหย่อมย่าเลยท่านในระบบเลือกตั้งนะครับหรือใครคิดว่าไม่จริงมีจริงๆและเราต้องยุติเรื่องราวเหล่านี้ให้ได้ไม่งั้นประเทศไทยนะครับการคอร์รัปชันเป็นดัชนีสำคัญมากของ OECD นะครับถ้าเราไม่แก้ไขเรื่องนี้โดยเร็วก็จะเป็นปัญหาในอนาคตนะครับวันนี้เวลาเขาโกงเข้าไปเพื่อได้ตำแหน่งในสภาเพื่อได้ตำแหน่งต่างๆแม้ทั้งองค์กรอิสระถ้าโกงเข้ามาแน่นอนมีการถอนทุนคืนการถอนทุนคืนที่ว่านี้ได้เริ่มส่งผลแล้วไม่บรรจุข้าราชการการโกงและเรื่องอื่นๆอีกมากมายซึ่งอันนี้เกี่ยวข้องกับการที่จะต้นทางน้ำก็คือสรรหาบุคลากรเข้าไปดำรงตำแหน่งในองค์กรอิสระโดยเฉพาะยิ่งกกต.นะครับเพราะนั้นกกต.นั้นมีประสิทธิภาพรวดเร็วโปร่งใสและเป็นธรรมเปิดเผยทุกขั้นตอนในการทำงานอย่าให้มีคำว่ารับไอ้นั่นก็รับไอ้นี่ก็รับไปหมดเลยเปิดเผยครับรวดเร็วผมว่าเรื่องนี้จะทำให้ระบบประเทศไทยนั้นเป็นไปด้วยดีครับขอบพระคุณครับ
1: ขอบคุณมากครับเชิญท่านขวัญชัยครับ
2: กราบเรียนท่านประธานที่เคารพเพื่อนสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับกับผมนายขวัญชัยแสนธีรันครับสมาชิกวุฒิสภาจากจังหวัดอ่างทองครับขอร่วมอภิปรายใน

ายงานการศึกษาและข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนากระบวนการเลือกตั้งของไทยอย่างเสรีและเป็นธรรมนะครับในโอกาสนี้นะครับผมมองว่าการทำรายงานฉบับนี้ขึ้นมาเนี่ยทำมาในลักษณะของเชิงสร้างสรรค์พัฒนากระบวนการเลือกตั้งของไทยที่มีจุดหลายท่านได้กล่าวไว้ให้เกิดการป้องกันมีการเลือกตั้งที่สุจริตและเที่ยงธรรมอย่างที่ทุกคนต้องการและมีประสิทธิภาพไร้ข้อครหาอย่างที่ทุกคนต้องการในอนาคตนะครับแต่ในโอกาสนี้นะครับแล้วก็ข้อแนะนำอย่างสร้างสรรค์นะครับในสิ่งที่ต้องการจะให้เป็นข่าวสารให้เพื่อความสอดคล้องหรือสนับสนุนกับการเคลื่อนไหวอยู่ในสื่อมวลชนผมจะไม่ใช้เรื่องหลังกล่าวเหล่านั้นในการอภิปรายครั้งนี้นะครับอย่างที่การเลือกตั้งที่ผ่านๆมาหลายๆครั้งนะฮะการเลือกตั้งทั่วไปของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนะครับง่ายๆก็คือปี2562 2566แล้วก็2569นะครับประเด็นที่ผมพอจะมองออกมาเป็นข้อสังเกตและข้อเสนอแนะขออภิปรายในส่วนของหลักการพื้นฐานของการเลือกตั้งนะฮะที่ปรากฏอยู่ในรายงานเป็น3ประเด็นนะครับในประเด็นเรื่องของการเลือกตั้งที่ต้องเท่าเทียมกันหลักการอันนี้เป็นหลักการที่ทุกคนเข้าใจตรงกันเป็นพื้นฐานได้แต่ในส่วนที่ผมอยากให้เป็นการป้องกันปัญหาที่จะเกิดขึ้นเราเห็นตอนเลือกตั้งแต่ว่าหลังจากนั้นเราจะละเลยไปในเรื่องของความเท่าเทียมกันของสิทธิ์หนึ่งเสียงที่ในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักรภายในราชอาณาจักรที่เห็นได้ชัดก็คือการเลือกตั้งล่วงหน้านะครับการเลือกตั้งล่วงหน้าเนี่ยมีประเด็นหลายประเด็นที่แบบว่าเป็นอุปสรรคต่อการลงคะแนนของผู้มีสิทธิ์ออกเสียงแต่ตรงนี้เนี่ยก็คิดว่ายังสามารถดูแลได้ง่ายนะครับเพราะว่ามันเป็นแค่เรื่องของเงื่อนเวลาต่างๆผมว่าทางปัญหาตรงนี้ได้แต่ในส่วนของนอกราชอาณาจักรนี่นะครับมันเป็นประเด็นที่เห็นได้ชัดเลยครับตั้งแต่ปีการเลือกตั้งในปี2566นะครับคะแนนเสียงมาไม่ทันก็ไม่ได้นับคะแนนเขาคะแนนเสียงก็ตกน้ำไปนะครับแต่เท่าที่ได้สืบทราบมาได้นะฮะเรื่องการเตรียมตัวเนี่ยซองจดหมายของที่ไปถึงผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งนอกราชอาณาจักรเนี่ยมีการออกแบบวันนะครับมีเชื่อได้ว่าน่าจะมีความสุจริตเที่ยงธรรมแต่ก็มาเจอประเด็นที่การนับเสียงไม่ทันซองมาไม่ทันนะครับคะแนนก็จะหายไปอันนี้เราต้องตระหนักไว้ตั้งแต่แรกๆเลยนะครับเพราะว่าในอนาคตเนี่ยเกิดมีการเลือกตั้งขึ้นมาตรงนี้ก็จะเป็นประเด็นเดิมที่ในข้อที่2ครับคือการเลือกตรงนี้เป็นประเด็นที่ทำให้สังคมเนี่ยอินแหนงแข่งใจในหลายๆเรื่องว่ามันรับจริงไหมอะไรเงี้ยนะครับผมอยากให้ผู้มีอำนาจทั้งหลายนะครับรวมถึงข้อบังคับของกกต.ว่ารับเนี่ยหมายถึงอะไรหมายถึงการลงคะแนนโดยรับแต่ว่ารับต่อลงคะแนนหรือรับตลอดไปซึ่งมันเป็นไปไม่ได้ถึงแม้จะไม่มีบาร์โค้ดนะครับขออนุญาตยกตัวอย่างนิดนึงถึงแม้จะไม่มีบาร์โค้ดเนี่ยมันก็ไม่รับหรอกครับมันสามารถดึงกลับมาได้อีกอยู่ดีว่าคะแนนนี้มาจากใครหรือมาจากหน่วยไหนอะไรก็ตามซึ่งมันสามารถทำได้มันไม่เป็นความลับมันทำได้โดยทุกวิธีมันทำได้อยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยเอาไว้ชัดๆไปเลยครับว่าการลงคะแนนเป็นไปโดยลับเนี่ยมีข้อจำคำจำกัดความอย่างไรเอาไว้ชัดเจนนะครับจะได้มีอีเวนต์อะไรต่างๆในการที่จะมาจับจังการเลือกตั้งไม่เป็นไปโดยลับนะครับแล้วก็ประเด็นที่3นะครับเรื่องการลงคะแนนที่เป็นข้อเสนอเพิ่มเติมนะครับจริงๆแล้วเนี่ยเป็นประเด็นที่ผมมองว่าบัตรเสียเนี่ยมีปริมาณเยอะมากเป็นล้านล้านใบเนี่ยนะครับล้านล้านบัตร1ก็คือว่า

0: ช่องของลงคะแนนเนี่ยการลงคะแนนเป็นการลงสัญลักษณ์ที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนดอย่างเช่นทำเครื่องหมายถูกเฉยๆถูกเล็กๆหรือว่าขาหนึ่งใหญ่ขาหนึ่งงอหรืออะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็ผมอยากจะนำเสนอด้วยความบริสุทธิ์ใจเลยครับว่าสิทธิ์ของพี่น้องประชาชนเนี่ยนะครับพื้นฐานมันมีมาแตกต่างกันการลงไปในช่องสี่เหลี่ยมเนี่ยผมคิดว่าน่าจะเพียงพอต่อการแสดงเจตจำนงในการใช้สิทธิ์ของแต่ละหนึ่งเสียงเท่ากันแต่ถ้าถูกข้อจำกัดโดยการว่ากาผิดนิดนึงอันนี้กากระบาดอันนี้ใส่เครื่องหมายถูกแล้วถือว่าบัตรที่ใส่สัญลักษณ์อื่นแล้วผิดเนี่ยผมว่ามันน่าเสียดายแล้วตรงนี้เนี่ยเจตจำนงของการใช้สิทธิ์เนี่ยมันถูกลิดรอนโดยการที่ข้อกำหนดที่อาจจะดูไม่เป็นสาระที่สำคัญมากนักนะสำหรับผมครับก็เป็น3ประเด็นที่ผมนำเสนอนะครับแต่ในส่วนที่ความฝันที่อยากจะให้บ้านเมืองของเราไปในทิศทางที่พัฒนาและเจริญก้าวหน้าอย่างการเลือกตั้งในเอสโตเนียนะครับเป็นอะไรที่ผมก็อยากให้เป็นอย่างนั้นนะครับแต่ความเป็นจริงแล้วเราต้องมีความพร้อมหลายๆอย่างในการที่จะดำเนินการให้ไปถึงขั้นนั้นนะครับความพร้อมหลายๆอย่างเนี่ยนะครับก็เป็นความฝันที่อยากจะให้ประเทศเราพัฒนาไปในทิศทางนั้นรวมถึงระบบการบริหารราชการแผ่นดินที่ใช้ระบบที่พึ่งพาบุคคลน้อยที่สำคัญคือ เราต้องไปปรับปรุงเรื่องการศึกษามีมารยาทความมีจริยธรรมวุฒิภาวะต่างๆนะครับที่อยากจะให้ทุกคนเนี่ยพัฒนาไปควบคู่กับการเพราะว่าสิทธิ์ของทุกท่านเนี่ยมันก็คือ1เสียงเท่ากันการที่บางท่านลงคะแนนแล้วไม่ได้ออกมาแอคทีฟอะไรนี่ก็เป็นสิทธิ์ของเขาเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราจะดำเนินไปถึงตอนนั้นเนี่ยเราต้องพัฒนาหลายๆอย่างนะครับตรงนี้เป็นแรงงานที่ดีแต่ในส่วนนึงผมคิดว่าในเรื่องของเทคโนโลยีด้วยและเรื่องการศึกษาต้องควบคู่กันไปด้วยครับขอบพระคุณครับ
1: ครับขอบคุณครับเชิญท่านสุนทรครับ
2: เรียนท่านประธานและเพื่อนสมาชิกผมสุนทรพฤกษพิพัฒน์ก็ผมเห็นข่าวพาดหัวตัวใหญ่เนาะว่าสว.เสนอยึดอำนาจกกต.และตรวจสอบการเลือกตั้งโหยมันรู้สึกดีใจอ่ะรู้สึกแบบว่าเฮ้ยดูว่ามันจะไปในทิศทางที่ดีนะที่ถูกต้องนะแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันคือการรายงานฉบับหนึ่งของกรรมาธิการพัฒนาการเมืองการมีส่วนร่วมของประชาชนสิทธิเสรีภาพสิทธิมนุษยชนและการคุ้มครองผู้บริโภคนะครับซึ่งผมก็อยู่ในกรรมาธิการนี้ด้วยท่านหนึ่งนะครับซึ่งรายงานต่อเนื่องยาวนานมาเป็นปีแล้วนะครับแล้วก็เป็นรายงานมีการเสนอถึงว่าเราควรจะแก้ไขอะไรมาตราไหนนะครับแต่ผมก็สงสัยว่าแล้วสุดท้ายแล้วเนี่ยเราจะยังไงมันจะเป็นอย่างที่บอกไหมอย่างที่บอกว่าสว.เสนอยึดอำนาจกกต.มันใช่ไหมมันจะเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าหรือว่ามันก็คือสว.เสียงข้างน้อยเสนอให้ยึดอำนาจกกต.มันเป็นแบบนั้นหรือเปล่าเราเดี๋ยวเราไม่ได้มีการลงมติใช่ไหมครับว่าเราเห็นชอบด้วยกับรายงานฉบับนี้เห็นชอบด้วยกับการที่ว่าไม่มีเนาะอันนี้ก็คือขึ้นมาแล้วก็รายงานแล้วก็ให้เพื่อนสมาชิกเนี่ยได้ขึ้นมาพูดนะฮะว่าชอบหรือไม่ชอบตรงไหนเนาะมันจริงๆแล้วผมก็อยากจะให้ว่าทำยังไงให้ฝ่ายผู้บริหารเนี่ยเขาเอารายงานต่างๆของสว.หลายๆฉบับเนี่ยดีจริงๆเลยนะครับมีข้อสังเกตที่ดีอ่ะอยากให้ฝ่ายบริหารเนี่ยเอาไปพิจารณาหน่อยนะครับแล้วจะได้แก้ไขมาให้มันปรับปรุงแก้ไขขึ้นไปนะครับอย่างรายงานฉบับนี้ผมเรียกสั้นๆแล้วกันนะว่า Free and Fair Election นะง่ายดีเข้าใจง่ายดีนะครับโหเราก็ฟังแล้วก็มันแปลว่าอะไรมันแปลว่าที่เราต้องมาศึกษาว่าให้มันเป็น Free and Fair Election เนี่ยเพราะที่ผ่านมาเนี่ยมันไม่ได้เป็นแบบนี้นะครับมันไม่ได้ฟรีเลยเต็มไปหมดเลยใช่ไหมอันนี้คือสังคมเขารับรู้กันอย่างนี้เนาะแต่ว่ากกต.ผู้ที่เป็นผู้ตัดสินเขาบอกว่าโปร่งใสนะครับ

0: มีส่วนเกี่ยวข้องเนี่ยหรือผู้มีอำนาจในด้านการของผลประโยชน์ไหมนะครับผมยกตัวอย่างตั้งแต่ก็เปลี่ยนกฎเปลี่ยนนู่นเปลี่ยนนี่กลายเป็นได้ส.ส.ที่เป็นปัดเศษขึ้นมาคะแนนตี้เดียวแต่ได้เข้ามา1คนได้พรรคเล็กเข้ามาได้เต็มไปหมดเลยอยู่ๆบัญชีรายชื่อหายวับไปก็มีนะครับอันนี้มันใช่ไหมมันถูกต้องไหมหรือปี66ปี68ปี67เลือกตั้งสวนะครับเลือกกันเองของสวเนี่ยก็เป็นสิ่งซึ่งสังคมเขาโจทย์จันกันว่ามันเป็นการขัดกันของผลประโยชน์หรือว่ามีผลประโยชน์ทับซ้อนไหมนะครับมันชัดเจนอ่ะสวเลือกกกต.เสร็จแล้วกกต.ผมว่ามันเหมือนอะไรอ่ะเรากำลังแข่งกีฬาอะไรเนี่ยแล้วเราก็ฝ่ายนักกีฬาก็เลือกกรรมการเองเลยกรรมการก็ดูแลนักกีฬาฝ่ายคนที่เลือกมามันจริงๆแล้วก็ถูกลดอำนาจลงไปเหมือนอย่างที่รายงานฉบับนี้เนี่ยเสนอไว้นะครับก็น่าจะเป็นทางออกที่ดีแล้วก็ควรให้มีการตรวจสอบการเลือกตั้งด้วยนะครับอย่างกรณีบัตรบาร์โค้ดเนี่ยตอนปีเลือกตั้ง69บัตรบาร์โค้ดขึ้นมาแล้วท่านก็ยังบอกว่าอ๋อมันไม่เป็นไรไม่มีอะไรแล้วทำไมพอตอนเลือกตั้งซ่อมเนี่ยบัตรที่ออกมาใหม่เลือกตั้ง อบจ. นนทบุรีเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาก็ไม่เห็นมีบาร์โค้ดไม่เห็นมีอะไรเลยถ้าบัตรบาร์โค้ดมันดีทำไมท่านไม่ใช้ต่อนะแปลว่าบัตรบาร์โค้ดมันมีอะไรใช่ไหมเพราะว่าในกรรมาธิการเดียวกันนั้นเนี้ยกรรมาธิการพัฒนาการเมืองเนี่ยเราก็เคยเชิญเลือกตั้งจำลองไว้แล้วนะครับให้ดูว่าบัตรบาร์โค้ดเนี่ยของกกต6คนเนี่ยกินก๋วยเตี๋ยว6คนกันเนี่ยแล้วมันทำให้สามารถที่จะทายได้ว่าไม่ใช่ทายอ่ะคือจริงๆแล้วมันเป็นการคำนวณระบุออกมาได้ว่าใครเลือกอะไรบัตรไหนเป็นบัตรของใครนะครับมันถูกพิสูจน์ทางคณิตศาสตร์ทางวิทยาศาสตร์แล้วว่าบัตรบาร์โค้ดเนี่ยมันสามารถแทร็กย้อนหลังไปได้ว่าใครเลือกอะไรมันก็ทำให้การเลือกตั้งก็ไม่น่าจะเป็นความลับนะครับอันนี้จุดสำคัญอย่างที่บอกอะว่าเมื่อมีผลประโยชน์ทับซ้อนกันอย่างนี้แล้วเราจะแก้ยังไงนะครับสวเลือกกกต.กกต.มาตัดสินสวกกต.มาตัดสินสส.ว่าใครถูกใครผิดทั้งประเทศเขาก็เห็นกันว่ามันเป็นการเลือกตั้งที่ไม่สุจริตไปขีดคะแนนนะในคูหานะกกต.ที่ประจำหน่วยเนี่ยเข้าไปขีดคะแนนแบบเปิดอุโมงค์มุดเข้าไปขีดเลยก็ผ่านมาไม่เป็นไรนะมีการโกงกันเนี่ยมาตั้งแต่สมัยไหนแล้วทุกคนก็รู้ว่าเวลาเลือกตั้งเนี่ยเงินสะพัดมากเลยนะครับ GDP ไม่มีไม่เป็นไรโปร่งใสจะทำยังไงอ่ะเราจะกล้าตัดสินใจกันไหมว่ายึดอำนาจกกต.จริงๆเนี่ยจริงๆผมอยากจะให้ว่าวันนี้นะผมว่าในที่ประชุมว่าเอ้ยเราจะยกมือเห็นด้วยกับรายงานฉบับนี้ไหมว่ามีการแก้ไขอยากจะให้แก้ไข1 2 3 4เราจะได้เหมือนมีมติเสียงส่วนใหญ่ว่าเห็นด้วยว่าควรแก้ไขหรือจะได้รู้ไปเลยว่ามติเสียงส่วนใหญ่บอกว่าไม่ต้องแก้ไขอะไรผมว่าอยากเห็นเสียงของวุฒิสภาอย่างนี้จริงๆเลยนะครับแต่ก็คิดว่ามันก็คงไม่มีเพราะว่าอันนี้มันก็คงเป็นอำนาจของท่านประธานที่จะบอกว่าจะตัดสินก็คงเป็นรายงานเล็กๆฉบับหนึ่งแต่ผมคิดว่ามันเป็นรายงานที่สำคัญมากๆนะฮะแล้วก็ดีมากๆเลยซึ่งนำเสนอโดยกรรมาธิการพัฒนาการเมืองที่ผมภูมิใจขอบคุณครับ
1: ขอบคุณครับเชิญท่านยุคนครับ
2: ท่านประธานสภาที่เคารพธนวัฒน์ปัญญาสมาชิกวุฒิสภาจังหวัดจันทบุรีครับผมขออภิปรายรายงานของคณะกรรมาธิการการพัฒนาการเมืองและการมีส่วนร่วมของประชาชนเรื่องการพัฒนากระบวนการเลือกตั้งของไทยอย่างเสรีและเป็นธรรมพร้อมตั้งข้อสังเกต

และผมขอชื่นชมรายงานฉบับนี้ด้วยว่าที่มาตรงจุดตรงเวลาพอดีเลยครับท่านประธานครับผมเห็นว่าหัวใจของรายงานฉบับนี้ไม่ได้อยู่เพียงคำถามว่าเราจะจัดการเลือกตั้งครั้งหน้าอย่างไรแต่คำถามที่ใหญ่กว่านั้นคือเราจะสร้างระบบการเลือกตั้งอย่างไรให้พี่น้องประชาชนเชื่อมั่นได้ในระยะยาวเพราะประเทศไทยไม่ควรหยุดอยู่แค่ประชาธิปไตยที่มีการเลือกตั้งเท่านั้นแต่เราต้องเดินไปสู่ประชาธิปไตยที่ประชาชนในกระบวนการเลือกตั้งนี่คือการเปลี่ยนจากประชาธิปไตยเชิงรูปแบบไปสู่ประชาธิปไตยที่มีคุณภาพและยั่งยืนท่านประธานครับผมขอเสนอเชิงโครงสร้าง4เรื่องสำคัญใหญ่ๆดังนี้ครับ 1. องค์กรจัดการเลือกตั้งต้องอิสระและความเป็นอิสระนั้นต้องปรากฏให้พี่น้องประชาชนเห็นว่าไม่มีฝ่ายใดอยู่เหนือกติกาเพราะความเป็นกลางที่แท้จริงไม่ใช่บอกว่าฉันเป็นกลาง 2. ครับท่านประธานปฏิรูปความโปร่งใสตั้งแต่บัตรใบแรกจนถึงคะแนนสุดท้ายตั้งแต่เปิดหีบนับคะแนนจนถึงประกาศผลทุกขั้นตอนพี่น้องประชาชนตรวจสอบได้เทคโนโลยีควรถูกนำมาใช้เพื่อให้พี่น้องประชาชนเข้าถึงข้อมูลได้สะดวกรวดเร็วและต้องรักษาความลับของการลงคะแนนอย่างเคร่งครัดผมขอใช้ประโยคสั้นๆว่าทุกคะแนนมาทุกขั้นตอนต้องตรวจสอบได้ทุกข้อสงสัยต้องมีคำตอบ 3. ครับปฏิรูประบบร้องเรียนและบังคับใช้กฎหมายเมื่อมีข้อร้องเรียนที่ชัดเจนกว่านี้รวดเร็วกว่านี้และเป็นธรรมมากกว่านี้คำวินิจฉัยที่เปิดเผยได้ตามกฎหมายควรอธิบายให้พี่น้องประชาชนเข้าใจว่าผิดเพราะอะไรไม่ผิดเพราะเขียนบนหลักเกณฑ์ใดต้องชัดเจน 4. ครับท่านประธานสำคัญที่สุดคือคืนประชาชนสู่หัวครับการเลือกตั้งพี่น้องประชาชนไม่ควรมีหน้าที่เพียงเข้าคูหาแล้วกาบัตรแล้วกลับไปนอนเล่นที่บ้านประชาชนต้องมีส่วนร่วมตั้งแต่ก่อนเลือกตั้งผู้สมัครตรวจสอบนโยบายเฝ้าระวังการซื้อสิทธิ์ขายเสียงสังเกตการเลือกตั้งติดตาม

0: หลังจากเลือกตั้งก็ติดตามตรวจสอบได้ผู้แทนของตนหรือของเราเลือกไปแล้วไปทำอะไรบ้างเข้าไปทำอะไรบ้างนี่ต่างหาไอ้แบบมีส่วนร่วมอย่างแท้จริงท่านประธานครับการปฏิรูปการเลือกตั้งจึงไม่ควรจบการแก้กฎหมายบางมาตราหรือเปลี่ยนบัตรเลือกตั้งหรือเปลี่ยนวิธีนับคะแนนแต่ต้องเป็นการปฏิรูปต้องไว้วางใจเพราะต่อให้มีกฎหมายที่ดีเพียงใดเมื่อมีเทคโนโลยีทันสมัยหรือองค์กรที่มีถ้าพี่น้องประชาชนไม่สามารถตรวจสอบได้เข้าถึงได้เข้าใจระบบได้ความไว้วางใจเกิดขึ้นก็ยากจริงๆครับท่านประธานผมเลยฝากหลักสำคัญไว้4หลัก4คำดังนี้ครับต้องอิสระโปร่งใสตรวจสอบได้และผมขอฝากข้อสังเกตไว้ดังนี้ด้วยครับศรัทธาความเชื่อมั่นก็ไม่ได้ครับแต่สร้างได้คือความโปร่งใสครับท่านประธานครับวันใดที่พี่น้องประชาชนเข้าคูหาหวังออกจากคูหาและยอมรับกระบวนการตรวจสอบได้ท่านประธานคณะกรรมการไทยจะไม่ได้ตั้งตามระบบประชาธิปไตยอย่างเดียวเราจะมีประชาธิปไตยที่มีคุณภาพประชาชนเป็นเจ้าของจริงๆและมีความยั่งยืนไปสู่รุ่นเราและไปสู่รุ่นลูกรุ่นหลานต่อไปในอนาคต นี่คือการปฏิรูปการเลือกตั้งขอบพระคุณมากครับท่านประธาน
1: ขอบคุณครับเชิญท่านชินโชติครับ
2: ผมนายชินโชติแสงสังสมาชิกวุฒิสภาจังหวัดพระนครศรีอยุธยากลุ่ม7ผู้ใช้แรงงานท่านประธานครับผมก็เป็นหนึ่งในคณะกรรมการก่อนอื่นผมขอชื่นชมนะครับในรายงานฉบับนี้ผมเห็นด้วยเกือบทุกประการครับที่จริงแล้วผมไม่ควรขึ้นมาพูดด้วยซ้ำในฐานะที่ผมอยู่ในกรรมการชุดนี้อยู่ด้วยเกษตรด้วยนะครับผมพูดสั้นๆครับผมมี2เรื่องเรื่องที่1เห็นด้วยและอยากจะเสริมกับเรื่องที่2ไม่เห็นด้วยเรื่องที่1ไม่ต้องพูดเหตุผลก็เพราะว่ามันเกี่ยวข้องกับผมเกี่ยวข้องกับสถาบันผู้ใช้แรงงานของผมผมเห็นด้วยว่าการเลือกตั้งไม่ต้องย้ายทะเบียนบ้านฟังดูมันขัดกันตั้งเขาจะทำยังไงล่ะนายชินโชติบอกไม่ต้องย้ายทะเบียนบ้านเหตุผลอย่างนี้ครับท่านประธานครับคนงานของผมบ้านอยู่ร้อยเอ็ดสารคามใต้เหนือสุดอีสานตะวันออกตกมาทำงานในจังหวัดต่างๆที่เป็นเมืองอุตสาหกรรมกรุงเทพปริมณฑลทั้งหลายมาทำงาน5ปี8ปี10ปีบางคน20ปีงานอยู่ที่จังหวัดส

0: มุทรปราการแต่ทะเบียนบ้านอยู่ร้อยเอ็ดทำไมคนเหล่านี้ถึงไม่ย้ายทะเบียนง่ายครับแต่ในอยู่กับเรื่องนี้ผมเข้าใจดีว่ามันยากเย็นแสนเข็ญย้ายมาที่ไหนครับย้ายมาบ้านเช่าก็มีปัญหาไม่ได้รับความร่วมมือย้ายมาอยู่โรงงานที่ตัวเองทำงานก็มีปัญหาผู้ประกอบการย้ายเข้ามาโดยส่วนใหญ่คนงานผมไม่กี่เปอร์เซ็นต์ที่มีกำลังที่ซื้อบ้านได้จึงเป็นเหตุหนึ่งที่เขาไม่ได้เลือกตั้งเพราะถ้าเขาเลือกตั้งมีอุดมการณ์จ๋าเลือกวันอาทิตย์ก็จริงแต่ต้องเดินทางถูกหักค่าแรงและไม่ได้รับความสะดวกที่ต้องไปเลือกตั้งผมจึงเห็นด้วยกับรายงานทางการเลือกตั้งต้องหาวิธีอย่างไรแล้วก็สถิติที่คนไม่ได้30% 40%ส่วนใหญ่เป็นคนงานของผมนี่แหละเขาไม่มีทะเบียนบ้านที่เขาเลือกตั้งอยู่ข้อนี้ผมเห็นด้วยกับรายงานฉบับนี้ในภาพรวมรายงานฉบับด้วยท่านประธานครับข้อที่สองที่ผมไม่เห็นด้วยก็คือการถอดถอนกกต.โดยใช้ทั้งหลายเข้าชื่อกัน50,000 ชื่อเอาละวันนี้กกต.เป็นตำบลเป็นจังหวัดกระสุนตกผมไม่ได้เข้าข้างกกต.ครับแล้วการที่ผมพูดเหมือนดูปกป้องกกต.ตรงเนี้ยผมก็พร้อมรับน้อมรับทัวร์ที่จะลงผมท่านประธานครับกกต.เป็นองค์กรแต่การเลือกตั้งผมไม่ได้บอกว่าถูกหรือผิดดีหรือไม่ดีใครใครแต่ว่าไม่ควร50,000 คนแล้วถอดถอนถ้าพรรคการเมืองใดไม่พอใจนั้นๆผมไม่ได้หมายถึงชุดนี้ก็จะระดมคนมาดำเนินการถอดถอนกกต.กกต.ก็จะเป็นลูกตะก้อนะครับถูกเตะไปเตะมาท่านประธานครับผมเป็นอดีตผู้นำแรงงานผมอยู่ในวงจรของการเคลื่อนไหวการประท้วงสไตร์50,000 คนน่ะมันหมูหมูครับท่านประธานองค์กรหนึ่งใช้คน50,000 คนมาถอดถอนผมว่ามันง่ายเกินไปมันควรถอดถอนโดยระบบของรัฐสภาในการถอดถอนเรียนย้ำอีกครั้งครับผมไม่ได้เข้าข้างกกต.และผมไม่ได้หมายถึงกกต.จุดนี้ผมพูดในเหตุผลและหลักการเพราะนั้นท่านประธานครับรายงานฉบับนี้โดยสรุปผมเห็นด้วยว่าต้องย้ายทะเบียนบ้านมานั้นเป็นอุปสรรคกับลูกจ้างของพวกผมและผมไม่เห็นด้วยกับการที่ถอดถอนกกต.โดยใช้ประชาชนเข้าชื่อ50,000 คนขอบพระคุณท่านประธานครับ
1: พิสิทธิ์ครับกราบเรียนท่านประธานที่เคารพผมพิสิทธิ์อภิวัฒน์ก็ผมก็เป็นคณะกรรมการอยู่ในคณะกรรมการพัฒนาการเมืองด้วยนะครับรายงานฉบับนี้นะครับก็เป็นรายงานที่ดีครับแต่ผมว่านะครับหลายท่านอภิปรายเนี่ยนะครับได้ตั้งข้ อได้อภิปรายอยู่ในรายงานฉบับนี้ไม่ได้กล่าวไว้ผมอยาก

0: ตั้งข้อสังเกตอยู่2มาตราครับของพรบของพรป.นะครับก็คือพระราชบัญญัติประกอบรัฐ2560โดยเฉพาะมาตรา49มาตรานี้คืออะไรครับมาตรานี้เนี่ยนะครับเป็นมาตราที่บัญญัติเกี่ยวข้องโดยตรงกับกรณีที่หน่วยงานของรัฐหรือพนักงานสอบสวนเนี่ยได้รับเรื่องความผิดกรณีเกี่ยวกับการเลือกตั้งและการเมืองไว้พิจารณาเมื่อกตเห็นสมควรดำเนินการเองได้เนี่ยนะครับกฎหมายกำหนดให้มีการโอนเรื่องและส่งสำนวนที่เกี่ยวข้องซึ่งถามว่านะครับวันนี้นะครับกระแสคืออะไรครับเมื่อกตมีคำวินิจฉัยออกมาแล้วนะครับกับการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาปี2567นะครับผมถามท่านว่านะครับมาตรานี้เนี่ยนะเหมือนเส้นบางๆครับท่านประธานครับระหว่างคณะกรรมการการเลือกตั้งกับหน่วยงาน SI สมาชิกวุฒิสภาที่ถูกกล่าวหาและก็ถูกส่งเรื่องที่ศาลเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับผมถามว่าในที่ประชุมแห่งนี้แล้วก็ถามประชาชนด้วยครับว่ามีการเลือกตั้งครั้งไหนบ้างครั้งใดบ้างที่สังกัดกระทรวงยุติธรรมเข้ามาตรวจสอบเขาเรียกว่ามาตรฐานใช่หรือไม่สิ่งที่ผมอยากจะเรียกร้องจริงแล้วคือว่าถ้ารายงานฉบับนี้ให้มันสมบูรณ์มากๆก็ควรจะเอาเรื่องมาตรา49และมาตรา42เนี่ยเข้ามาพิจารณาด้วยจะตั้งเป็นข้อสังเกตครับท่านประธานผมคงไม่มีอะไรจะพูดมากกว่านั้นมาตรฐานของการตรวจสอบขององค์กรอิสระโดยเอาหน่วยงานที่พรรคการเมืองเป็นรัฐมนตรีเข้ามาตรวจสอบด้วยเนี่ยมันผมไม่ได้ต้องการเรียกร้องอะไรครับผมต้องการเรียกว่ารายงานฉบับนี้เป็นรายงานที่ดีครับแต่ถ้าให้มันสมบูรณ์มากขึ้นกว่านี้ควรเพิ่มมาตรา42และมาตรา49ของพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าเข้าไปด้วยนะครับก็อยากจะเรียนไปยังพี่น้องประชาชนนะครับว่าวันนี้ในเมื่อเบ็ดเสร็จเด็ดขาดเรียบร้อยแล้วก็ควรจะเคารพกฎหมายครับอย่าใช้วิธีการเดิมๆซึ่งผมมาเป็นสมาชิกวุฒิสภาในวันนี้เนี่ยไม่เอาแล้วครับท่านประธานครับต้องบอกงี้ครับรายงานฉบับนี้เป็นรายงานที่ชัดเจนอยู่แล้วว่าเป็นการพัฒนากระบวนการเลือกตั้งของไทยอย่างเสรีและเป็นธรรมและผมก็คาดหวังว่านะครับการแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับต่อไปเนี่ยก็จะมีการเลือกตั้งที่เสรีและเป็นธรรมเพราะผมเบื่อมากกับการที่ชวนคนลงถนนครับแล้วอะไรครับปฏิวัติรัฐประหารแล้วอะไรครับเขียนรัฐธรรมนูญฉบับใหม่50ก็แล้วทำอะไรอีกครับ60ทำไงอีกเขียนครับลงถนนครับไม่พอใจครับลงถนนแล้วก็อะไรครับปฏิวัติรัฐประหารแล้วก็อะไรครับเขียนรัฐธรรมนูญฉบับใหม่คนไทยครับทุกคนครับทำไมประเทศเราเขียนดีเพราะอะไรรู้ไหมครับท่านประธานตอบสั้นๆง่ายๆครับคุณรอไม่เป็นครับคุณรอให้คนอื่นเขาบริหารให้มันเสร็จสิ้นเด็ดเสร็จเด็ดขาดแล้วใช้กระบวนการทางรัฐสภาดิครับครับขอบคุณครับ
1: ขอบคุณมากครับท่านสุดท้ายท่าน
2: ท่านประธานที่เคารพครับผมพันตำรวจกอบอาจารย์กิติสมาชิกวุฒิสภาต้องขออนุญาตพูดถึงรายงานฉบับนี้นะครับเพื่อให้สมาชิกทุกท่านได้อ่านและได้ทำความเข้าใจนะครับเนื่องจากว่าเป็นรายงานที่มีข้อเสนอแนะที่ดีมากที่ผมดูตามรายชื่อแล้วเนี่ยทุกท่านได้รู้ว่าคณะทำงานเนี่ยประกอบด้วยใครบ้างนะครับสนใจฮะนะยังมีคณะอนุกรรมการการมีส่วนร่วมของประชาชนนะซึ่งทางประธานคณะกรรมการบอกว่าเป็นไปตามข้อบังคับข้อ89นะประธานรองท่านประภาสวินตบแต่งคุณกัญญาหยาประสานคุณเทวฤทธิ์มณีชันมยานชื่อนะครับ

0: ุณชินาโชติแสงสังนางสาวมณีรัตน์เขมวงศ์นะแล้วก็มีบรรดาครูบาอาจารย์หลายท่านรองศาสตราจารย์ธนพรศรียางกูลนะอีกท่านเป็นที่ปรึกษาแล้วก็มีคุณยิ่งชีพอัชชานนท์นะเป็นที่ปรึกษาคณะกรรมการคณะนี้กรรมการซึ่งคณะตั้งเพื่อจะทำรายงานนะครับก็มีคุณชันวิทย์วงเถินชัยเป็นหัวหน้าคณะทำงานนะประกอบด้วยบุคคลที่น่าสนใจและเป็นคนรุ่นใหม่ที่น่าจะจากไหนเหตุฉะไหนถึงเหาะเกินลงกานะครับผมก็อยากจะพูดในภาพรวมของเอกสารเพราะอันนี้คือพยานหลักฐานในทางคดีเป็นพยานส่วนหนึ่งนะวันผมอยากให้พวกเราสมาชิกเนี่ยได้อ่านเอกสารนี้โดยละเอียดนะครับไม่อยากจะอภิปรายให้มากนักแต่อยากจะบอกว่านักวิชาการที่มาร่วมทำเอกสารฉบับนี้เนี่ยเป็นนักวิชาการที่น่าสนใจนะครับหลายท่านยกตัวอย่างก็ได้ครับท่านสิริพันธ์นกสวนสวัสดีอย่างเงี้ยครับนะฮะท่านปริญญาเทวานฤมิกุลก็ดีรัตนดิลกนภูเก็ตก็ดีครับที่มีความทันสมัยน่านับถือนะครับมีการไปให้ความเห็นในสื่อต่างๆอยู่เป็นประจำทุกวันนะครับทุกวันโดยเฉพาะภาคประชาสังคมเนี่ยคุณยิ่งช่องนะครับน่าจะให้รางวัลเป็นบุคคลตัวอย่างนะครับ
1: ท่าน
0: ในการที่
1: ท่านกรอบครับ
0: ครับ
1: ท่านอย่าเอ่ยถึงบุคคลที่3นะครับอ่านว่าเอาว่าอยู่ในปรากฏ
0: ในเอกสารนะท่านอาจารย์ผม
1: ครับ
0: มีชื่อครับเนี่ยท่านสมชัยศรีทุยากรก็มีฮะเป็นอดีตคณะกรรมการคณะกรรมการการเลือกตั้งคนอื่นที่ไม่ปรากฏชื่อก็มีฮะแต่ไม่ปรากฏในเอกสารนี้ผมถึงบอกว่าที่ยกเอกสารขึ้นมาเนี่ยต้องมองว่าเอกสารนี้มีความเป็นกลางขนาดไหนแม่งน้อยแค่ไหนที่ท่านสมาชิกจะให้ความเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบในรายงานนี้ประมาณนี้นะครับแล้วมีพยายามอธิบายในเชิงลักษณะว่าอันนี้เป็นรายงานที่ดีที่สุดผมอยากจะบอกว่าให้ท่านไปดูร่างเสนอแก้ไขรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย12ในรายงานนี้ครับท่านดูสิครับไม่ต้องอ่านนะผมไม่อยากอ่านเพราะว่าดูแล้วทุกคนอ่านเข้าใจแต่มันมีข้อสังเกตฮะให้แก้และให้เพิ่มจำนวนประชากรที่เข้าชื่อกันถอดถอนองค์กรอิสระผมอยากจะเรียนอย่างนี้ฮะหลักการการถอดถอนบุคคลเนี่ยมันมีในรัฐธรรมนูญซึ่งได้ถูกยกเลิกไปแล้วเหตุผลปรากฏอยู่ในที่มาตรา77ของรัฐธรรมนูญปี60ครับท่านไปอ่านดูนะครับท่านจะมาย้อนเอาของเก่าที่ข้อการเนี่ยมาใช้ตรงนี้เสนอได้ครับแต่ต้องอยู่ในบริบทที่เป็นไปได้นะครับไม่สร้างความแตกแยกในสังคมตามรัฐธรรมนูญมาตรา50มาตรา60เป็นกฎหมายสูงสุดในการปกครองประเทศท่านดูมาตรา1ถึงมาตรา5เป็นบททั่วไปของรัฐธรรมนูญท่านที่เป็นสมาชิกมาตรา115ให้เข้าใจท่านปฏิญาณตนก่อนเข้ารับหน้าที่ว่าท่านจะทำอะไรท่านจะใช้รัฐธรรมนูญยังไงท่านอย่าลืมนะครับรัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายสูงสุดในการปกครองประเทศรัฐสภาคณะรัฐมนตรีองค์กรอิสระต้องปฏิบัติการให้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญและประโยชน์สุขของพี่น้องประชาชนเป็นส่วนรวมที่ท่านอ้างประชาชนน่ะไม่รู้ประชาชนหรือพรรคประชาชนผมต้องพูดตรงๆฮะเพราะประเทศไทยนี่กฎหมายต้องเป็นกฎหมายฮะทุกคนเสมอภาคกันตามกฎหมายจะมาเลี่ยงบาลีเอาบิดเบือนกฎหมายแล้วมาบอกว่าอันนี้ถูกไม่ใช่ฮะท่านกำลังทำกฎหมายให้เป็นกฎหมู่อยากจะบอกว่าคนน่ะมีความรู้แต่ต้องมีความคิด

คนที่มีความรู้สูงต้องใจสูงปรมาจารย์ต้องเหนือกว่าบุคคลทั่วไปต้องเป็นแบบอย่างที่ดีต้องมีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์รายงานฉบับนี้บอกว่าแต่ต้องมีการถ้าท่านคิดว่าจะบรรจุร่างรับนูนในร่างแก้ไขกกต.ในรายงานฉบับนี้ผมว่าท่านต้องไปท่านต้องมาคิดใหม่ฮะต้องไปเริ่มที่สภาผู้แทนราษฎรนะแต่ต้องยอมรับว่านี่คือเป็นความเห็นนะครับผมอยากให้พวกเราได้คำนึงถึงสิทธิและหน้าที่เสรีภาพตามรัฐธรรมนูญไม่ควรไปละเมิดสิทธิเสรีภาพของบุคคลอื่นไม่ว่าท่านจะประกอบอาชีพใดก็ตามนะครับที่ประการสำคัญคือท่านต้องให้เกียรติกฎหมายที่ท่านใช้เป็นกติกาในการเข้ามาสู่สภาแห่งนี้และท่านต้องรู้ด้วยว่าต้นกล่าวถึงทั้งหลายเนี่ยเป็นคณะบุคคลคณะกรรมการอิสระก็ตามเป็นคณะกรรมการสรรหากรรมการอิสระก็ตามท่านมาตามกฎหมายท่านเป็นประธานศาลฎีกาซึ่งในประเทศนี้ใครไม่ยอมรับองค์กรของศาลฎีกาครับเป็นศาลสูงสุดในกระบวนการยุติธรรมพวกท่านเป็นใครครับท่านเป็นใครฮะท่านมาเทียบกับคณะการสรรหาได้ไหมครับในความรู้ประสบการณ์เทียบได้ไหมครับ

0: ที่ประการสำคัญการที่มีการวิพากษ์วิจารณ์ปัจจุบันในการตรวจสอบซึ่งวุฒิสภาวุฒิสมาชิกขออนุญาตท่านประธานนะนำเรียนนึงว่าตามรัฐธรรมนูญมาจากผู้ทรงคุณวุฒิหลายสาขาหลายมีอำนาจตามกฎหมายในการจัดการเลือกตั้งวุฒิสภาถูกตรวจสอบและไม่ได้ขัดขวางและให้ความร่วมมือทุกเรื่องไม่ได้เข้าไปแทรกแซงหรือก้าวก่ายไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมผลออกมาประการใดสมาชิกวุฒิสภาไม่ได้โวยวายและยอมรับผลที่ถูกตรวจสอบแต่ผู้ที่ออกมาวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักหน่วงเพราะคำตอบหรือผลที่ออกมาไม่เป็นที่ถูกใจเสียงข้างมากในสำนวนในที่ตั้งกลายเป็นเสียงข้างมากที่ไม่ถูกต้องเสียงข้างน้อยที่อยู่ในที่ประชุมพยายามที่จะชี้นำให้เกิดนะครับขอขอบคุณท่านประธานครับ
1: ขอบคุณมากครับต่อไปเชิญคณะกรรมการตอบชี้แจงครับ
2: ครับขอบคุณท่านประธานครับแล้วก็ขอบคุณเพื่อนสมาชิกทุกท่านนะครับที่กรุณาอภิปรายรายงานเฟียนแฟร์นะครับการเลือกตั้งที่เสรีและเป็นธรรมของคณะกรรมการเรานะครับผมก็ต้องเรียนทุกท่านให้ทราบนะครับว่าจริงๆในรายงานที่ทางกรรมการเราตั้งใจนะครับเราใช้เวลาประมาณ1ปีในการทำรายงานฉบับนี้เนี่ยเราศึกษาจากการเลือกตั้งของสภาผู้แทนราษฎรนะครับแล้วก็ในการอภิปรายในวันนี้มีหลายท่านมีข้อเสนอแนะหรือว่าความเห็นนะครับที่ครอบคลุมไปถึงการเลือกตั้งของสมาชิกวุฒิสภาด้วยเนี่ยซึ่งหลายความเห็นผมก็รับต้องขออภัยที่ว่ารายงานมันอาจจะไม่ได้ครอบคลุมไปถึงการเลือกตั้งของสมาชิกวุฒิสภาด้วยนะครับอย่างความเห็นของท่านพิสิทธิ์เองที่ก็มีข้อเสนอนะครับว่าจะต้องควบคุมมาตราใดบ้างแต่ก็ต้องขออภัยท่านเพราะว่าในการศึกษาของเราเนี่ยครอบคลุมเฉพาะในส่วนของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่ผ่านมาเห็นนะครับที่หลายท่านก็ได้มีนะครับอย่าง

เห็นที่น่าสนใจนะครับอย่างเช่นท่านได้พูดถึงนะครับของอินเด็กต่างๆของต่างชาตินะครับเข้ามาวัดนะครับก็ต้องเรียนให้ท่านทราบว่าเราเริ่มต้นรายงานฉบับนี้จากเรื่องปัญหาความน่าเชื่อถือในกระบวนการเลือกตั้งของเราเองนะครับซึ่งมันวัดผลได้จากผลโพลในประเทศแล้วก็ผลโพลในเรื่องของแล้วก็ผลการชี้วัดในเรื่องของตัวชี้วัดจากองค์กรของตัวชี้วัดของ IPU เองเนี่ยมันก็มีเรื่องของ Democracy Index นะครับที่มันลงรายละเอียดลงไปอีกนะครับว่าของประเทศไทยเราเองเนี่ยมีคะแนนแค่ 6.5 เต็มร้อยเท่านั้นเองนะครับแล้วก็ยังมีในเรื่องของ Electoral Justice เองเนี่ยที่เราได้เพียง5คะแนนจากคะแนนเต็ม10คะแนนนะครับสิ่งเหล่านี้ก็ทำให้เห็นว่าต่างชาติเองก็เห็นว่ากระบวนการการเลือกตั้งของไทยเองเนี่ยยังมีพื้นที่นะครับแล้วก็ต้องบอกว่าข้อเสนอของกรรมาธิการของเราที่เรามันไม่ได้เป็นการชี้นะครับไม่ใช่เป็นการชี้นิ้วว่าท่านใดเป็นคนผิดนะครับแต่เราชี้เห็นถึงกระบวนการเห็นให้เห็นถึงโครงสร้างนะครับที่เราสามารถปรับปรุงได้ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของพ.ร.ป.การเลือกตั้งและกฎหมายลูกต่างๆนานานะครับอย่างที่ท่านกอบได้ตั้งข้อสังเกตไว้นะครับว่าตัวเรื่องของรัฐธรรมนูญเนี่ยมันก็ต้องเป็นเรื่องของเริ่มต้นมาตั้งแต่ฝั่งสภาผู้แทนนะครับแต่ก็ต้องบอกว่าของเราเป็นรายงานข้อเสนอแนะนะครับของเราไม่ได้เป็นเรื่องของข้อเสนอการคือเรียกว่าเป็นพรบการแก้รัฐธรรมนูญนะครับแล้วก็ในส่วนของทางกกต.เองที่เราได้เชิญมานะครับให้ความเห็นในกรรมาธิการเราเองเนี่ยในหลายปัญหาที่เกิดขึ้นที่เราแลกเปลี่ยนกับกกต.ครับกกต.เองก็ต้องบอกว่าถ้าท่านจะแก้ปัญหาเหล่านี้ได้ท่านก็ต้องไปแก้ที่ตัวของทางกกต.ด้วยซ้ำว่าถ้าจะแก้ปัญหาหลายๆอย่างที่มันมีอยู่ณปัจจุบันเนี่ยมันก็ต้องไปแก้ในถึงระดับของรัฐธรรมนูญด้วยนะครับในส่วนของรายละเอียดนะครับมีหลายประเด็นที่ทางท่านสมาชิกหลายท่านนะครับได้ให้ความเห็นไว้น่าสนใจนะครับอย่างเช่นในเรื่องของท่านจุฑารัตน์การทำใหเลขนะครับบัญชีเลือกตั้งเนี่ยเป็นเลขเดียวในเรื่องของเลขของผู้สมัครเนี่ยเป็นเลขเดียวกันจะทำให้คนที่ท้องถิ่นหรือพรรคเล็กเสียเปรียบหรือเปล่านะครับจริงๆปัญหาเรื่องของการที่เลขเลือกตั้งนะครับไม่ว่าจะเป็นเลขของการเลือกตั้งแบบเขตกับปาร์ตี้ลิสต์เป็นคนละเลขเนี่ยมันปีมากแล้วนะครับแล้วก็ทำให้มันเป็นภาระของเลขนะครับคนละเลขกันเพื่อเข้าไปกาในคูหานะครับแล้วก็เนี่ยก็คือเรื่องของบัตรเสียแล้วก็เรื่องของตัวบัตรของพรรคเล็กนะครับในหมายเลขที่ตั้งแต่1ถึง5หรือ1จนไม่เกิน10เนี่ยทำให้มีลิสต์เข้ามานะครับเพราะว่าหลายครั้งประชาชนเองก็จำแค่เลขเดียวเข้าไปกาเท่านั้นเองในข้อกังวลของทั้งผู้เชี่ยวชาญนักวิชาการต่างๆรวมถึงคณะกรรมการเราด้วยก็ห่วงว่าสิ่งเหล่านี้จะทำให้เสียงของประชาชนนะครับจะมันอาจจะไม่ได้สะท้อนเสียงจริงๆของประชาชนในการเลือกตั้งนะครับก็เลยอาจจะมีการก็เป็นข้อเสนอนะครับให้เป็นการแก้ไขให้เป็นหมายเลขเดียวกันนะครับในเรื่องของประเด็นการมีหลายท่านให้ความเห็นนะครับว่าตัวกกต.ปัจจุบันเองเนี่ยมีโครงสร้างในลักษณะเป็นผู้จัดกระบวนการการเลือกตั้งด้วยแล้วก็เป็นผู้ตรวจสอบด้วยนะครับทำให้องค์กรเดียวมากเกินไปนะครับซึ่งสิ่งเหล่านี้เนี่ยในข้อศึกษาของเราในหลายประเทศเองเนี่ยก็เห็นได้ชัดว่าเขาแยกโครงสร้างออกมานะครับองค์กรที่จัดกระบวนการการเลือกตั้งเนี่ยก็ทำหน้าที่ในการจัดกระบวนการเพียงอย่างเดียวส่วนองค์กรที่ทำหน้าที่ในการตรวจสอบหรือวินิจฉัยผลการเลือกตั้งต่างๆนะครับเพื่อที่ไม่ให้องค์กรใดองค์กรหนึ่งมีอำนาจมากเกินไปนะครับแล้วก็เป็นการตรวจสอบถุงดุลย้อนกลับในระหว่างองค์กรกันเองได้นะครับอันนี้เป็นข้อเสนอที่เราได้จากนักวิจารณ์แล้วก็ในเรื่องของตัวข้อค้นพบในกระบวนการของต่างประเทศด้วยนะครับในเรื่องของมีอีกหลายท่านนะครับที่ให้ความเห็นที่น่าสนใจนะครับแล้วก็อย่านะครับในส่วนของความเห็นของท่านนายแพทย์เปรมศักดิ์นะครับก็เป็นข้อเสนอที่จะให้ทางกกต.ทำงานในเชิงรุกมากยิ่งขึ้นนะครับสิ่งเหล่านี้ก็อยู่ในความเห็นแล้วก็ข้อเสนอในตอนที่เราไปพูดคุยกับกกต.เช่นกันนะครับเพราะว่าในส่วนของกกต.

0: เราเองเราก็คิดว่าในส่วนของการดึงการมีส่วนร่วมของประชาชนนะครับก่อนที่จะมีการเลือกตั้งเนี่ยการประชาสัมพันธ์หรือในเรื่องของแนวทางสามารถมีพื้นที่ที่จะทำได้ดีมากยิ่งขึ้นนะครับของอาจารย์นันทนาเองนะครับก็ให้ความเห็นในเรื่องของโครงสร้างของกกต.ปัจจุบันเช่นกันซึ่งเราก็รับทราบนะครับแล้วก็เห็นทางที่ทางอาจารย์นันทนาได้นำเสนอเช่นกันนะครับในส่วนของท่านขวัญชัยนะครับท่านขวัญชัยก็มีข้อเสนอที่น่าสนใจในแง่ของการแก้ปัญหาบัตรเสียนะครับเรื่องที่เราได้พูดคุยแลกเปลี่ยนกับกกต.หลายครั้งนะครับเรามีข้อเสนอถึงขนาดที่ว่าจริงๆแล้วเราควรจะต้องมีการเปิดตัวบัตรเสียขึ้นมาทำงานวิจัยด้วยซ้ำว่าบัตรเสียที่เกิดขึ้นในอดีตที่ผ่านมาทั้งหมดนะครับเกิดขึ้นจากสาเหตุอะไรบ้างนะครับบางครั้งเกิดจากดุลพินิจของกกต.ในเขตนะครับว่าประชาชนกาเคินกรอบเล็กน้อยบ้างเนี่ยก็อาจจะตีความเป็นบัตรเสียนะครับซึ่งจริงๆข้อเสนอของนักวิชาการหลายนักวิชาการหลายท่านเนี่ยก็ได้เสนอว่าจริงๆเนี่ยจะให้ดูที่เจตนารมณ์ของประชาชนเป็นหลักนะครับก็ไม่ว่าจะเป็นการกากบาทที่ไม่เต็มช่องสี่เหลี่ยมหรือกาเกินหรืออาจจะเป็นเขียนตัวเลขอื่นจะเป็นวงกลมหรือว่าเขียนอะไรลงไปเพียงแต่ว่าถ้าเจตนารมณ์ชัดว่าเลือกเบอร์ไหนกาเบอร์ไหนนะครับก็อาจจะให้ขึ้นอยู่กับเจตนารมณ์ของประชาชนเป็นหลักนะครับแล้วก็ในส่วนของการแก้ปัญหาเพิ่มเติมในส่วนของการแก้บัตรเสียเนี่ยผมคิดว่าข้อเสนอของการทำในอนาคตการศึกษาเป็นอิเล็กทรอนิกส์หนึ่งในข้อเสนอของกรรมาธิการเช่นกันนะครับที่จะแก้ปัญหาเรื่องของระยะเวลาในการนับตัวผลการนับคะแนนรวมถึงบัตรเสียนะครับในส่วนของท่านชินโชตนะครับที่ท่านก็มีความเห็นนะครับในหลายๆประเด็นนะครับในเรื่องของคนงานต่างถิ่นนะครับที่เดินทางนะครับเป็นต้นทุนภาระนะครับในการที่จะต้องเดินทางกลับถิ่นฐานเพื่อไปลงคะแนนเสียงเลือกตั้งเนี่ยอันนี้ก็เป็นหนึ่งในข้อเสนอของเรานะครับว่าทำอย่างไรที่จะไม่ภาระของประชาชนที่มีการย้ายถิ่นฐานทำงานเนี่ยได้เข้าถึงได้มีสิทธิ์มีเสียงในการเลือกตั้งนะครับก็เป็นหนึ่งอยู่ในข้อเสนอของเรานะครับส่วนเรื่องความเห็นของท่านนะครับว่า50,000 รายชื่อในการถอดถอนซึ่งจริงๆมันที่เคยบรรจุไว้อยู่แล้วนะครับในรัฐธรรมนูญปี40หรือปี5ว่ารัฐธรรมนูญปี60เนี่ยตัวกลไกตรงนี้ถูกถอดออกไปนะครับจะต้องกวนให้ทางท่านวิรยุทธ์นะครับขึ้นมาเสริมในคำถามที่ผมอาจจะตกหล่นไปนะครับแต่ผมอาจจะแจ้งอย่างนี้นะครับว่าในส่วนของรายงานของกรรมาธิการเราเองเนี่ยคือเราทำรายงานฉบับนี้ขึ้นมาด้วยจุดประสงค์คือเราอยากจะให้กกต.เนี่ยมีความยึดโยงกับประชาชนมากยิ่งขึ้นและก็สามารถถูกตรวจสอบได้นะครับในส่วนของการเลือกตั้งเองเนี่ยเราอยากจะให้มีความโปร่งใสมากยิ่งขึ้นแล้วก็ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบได้เช่นกันนะครับแล้วก็การใช้สิทธิ์ของประชาชนเองนะครับเราอยากให้กกต.เองอำนวยความสะดวกนะครับง่ายมากยิ่งขึ้นแล้วก็เข้าถึงประชาชนได้ทุกกลุ่มรวมถึงกลุ่มที่เป็นกลุ่มเปราะบางด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นหลักการที่ทางกรรมาธิการของเราใช้ในการตั้งต้นแล้วก็ส่วนคำถามอื่นๆนะครับเดี๋ยวผมอาจจะต้องรบกวนท่านวิรยุทธ์นะครับเก็บตกคำถามที่ผมอาจจะตอบท่านใดไม่ครบนะครับเชิญท่านวิรยุทธ์ครับ
1: ท่านขอให้สรุปสั้นๆนะครับ
2: ครับขอบคุณครับท่านประธานครับมีเสื้อทองครับก็สมาชิกวุฒิสภาครับอาจจะเสริมท่านโนเสดในบางประเด็นที่อาจจะยังไม่ได้มีคำตอบอย่างชัดเจนครับประเด็นแรกนะครับจะขอให้ข้อมูลกับเพื่อนสมาชิกเพิ่มเติมนะครับทำไมเราถึงใช้ในส่วนข้อมูลปี62การเลือกตั้งปี62นะครับที่ในรายงานเขียนว่าอาจจะเป็นการเลือกตั้งที่มีปัญหาหรือว่ามีความกังวลใจก็ต้องบอกอย่างนี้ครับรายงานเป็นเชิงประจักษ์อยากจะชวนทุกท่านย้อนกลับไปที่การเลือกตั้งปี62นะครับเราเห็นว่าการรายงานและผิดรีพอร์ตเองเนี่ยมีการล่มทุก3ชั่วโมงนะครับแล้วก็ในส่วนของการปรับลดคะแนนนะครับของผู้สมัครบางรายในขณะที่รับในขณะที่นับคะแนนอยู่นะครับแล้วก็เรื่องของการแจกบัตรผิดนะครับในการเลือกตั้งล่วงหน้านะครับแล้วก็จะเห็นตัวเลขครับบัตรเสียอยู่ประมาณ 2.1 ล้านใบนะครับนะครับแล้วก็จะเป็นในส่วนบัตรเลือกตั้งจากนิวซีแลนด์นะครับที่มาล่าช้าจนไม่สามารถนับคะแนนได้นะครับนี่เป็นในส่วนของข้อมูลเชิงประจักษ์นะครับที่เรานำข้อมูลมาอยู่ในรายงานนะครับก็ต้องขอว่าให้ข้อมูลของเพื่อนสมาชิกอาจจะต้องขอไปที่

0: นามนะครับพี่ชินโชติแสงสังนะครับที่มีประเด็นข้อกังวลใจในประเด็นเรื่องของการถอดถอนโดยประชาชน 50,000 รายชื่อต้องบอกอย่างนี้ครับในกระบวนการเองเราก็ไปเรียนรู้จากกฎหมายรัฐธรรมนูญเก่ามานะครับคือกระบวนการคือประชาชนเป็นผู้ริเริ่มนะครับริเริ่มแล้วก็ส่งเรื่องเข้ามาที่รัฐสภาซึ่งก็จะเป็นในส่วนของส.ส.และส.ว.สิ่งอย่างนี้ครับเราต้องการเห็นว่ากลไกการถ่วงดุลสิ่งสำคัญที่สุดคือการมีส่วนร่วมของประชาชนเรากำลังมองว่าทำอย่างไรนะครับการมีประชาธิปไตยทางตรงก็คือประชาชนได้มีส่วนร่วมโดยตรงผ่านในส่วนของอีกขาหนึ่งก็คือประชาธิปไตยผ่านส.ส.หรือส.ว.เราเองมันก็ทันถ่วงดุลในระนาบเดียวกันจะเป็นอย่างไรและประชาชนเข้ามาเป็นอย่างไรอันนี้คือเจตนารมณ์ตัวเลข 50,000 รายชื่อนะครับเป็นตัวเลขที่เราก็ดูจากกฎหมายเก่าซึ่งตรงตัวเลขตรงนี้สามารถที่จะในครับตัวเลขที่เหมาะสมต้องเท่าไหร่นะครับแต่เพียงแค่ว่าเราเห็นว่ากฎหมายเก่านะครับระบุไว้อย่างนี้เราก็ใช้อย่างนั้นเพื่อที่ให้มีเหตุและผลต้องขอบคุณท่านเพื่อนสมาชิกที่ทักท้วงในประเด็นนี้นะครับก็ในภาพรวมนะครับก็ต้องขอขอบคุณอีกครั้งนะครับเพื่อนสมาชิกทุกท่านที่ให้ข้อสังเกตข้อเสนอแนะนะครับแต่ว่าอยากจะให้ทางอาจารย์ธนพรนะครับที่เป็นส่วนหนึ่งที่อยู่ในกรรมอนุกรรมการเราได้เสริมในบางประเด็นซึ่งอาจารย์เห็นว่าน่าจะเป็นข้อมูลที่จะทำให้วุฒิสภาของเราได้มีมุมมองอีกหลายๆประเด็นครับเชิญอาจารย์ธนพรครับ
1: ท่านสุดท้ายใช่ไหมครับเชิญครับ
2: ครับผม
1: ท่านอาจารย์ครับ
2: กราบเรียนท่านประธานครับท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านกับผมขอกับผมธนพรศรียากูลครับในฐานะสมาชิกกรรมาธิการนะครับขออนุญาตใช้เวลาสั้นๆนะครับวันนี้ผมรู้สึกดีใจที่ท่านสมาชิกวุฒิสภาทุกท่านนะครับได้แสดงให้เห็นว่าวุฒิสภาเนี่ยยังเป็นที่หวังของประชาชนได้นะครับเราจะได้เห็นเลยฮะว่าเช้าวันจันทร์วันนี้นะครับพาดหัวหนังสือพิมพ์อันดับหนึ่งของประเทศไทยก็กล่าวถึงนะครับวาระที่ทุกท่านได้กรุณามีความคิดเห็นนะครับซึ่งเป็นประโยชน์อย่างยิ่งและมีคุณค่าอย่างยิ่งนะครับนอกจากนั้นแล้วนะครับยังสอดคล้องกับประชามติ21ล้านเสียงนะครับที่พี่น้องประชาชนทุกคนนะครับได้แสดงออกมานะครับที่พวกเรารับรู้รับทราบกันนับเป็นนิมิตหมายอันดีครับท่านประธานที่กระบวนการนะครับที่จะแปลง21ล้านเสียงให้นำไปสู่รูปธรรมทางการเมืองที่เป็นที่พึ่งหวังของประชาชนเริ่มจากความชัดเจนของวุฒิสภาในวันนี้นะครับกับผมในฐานะพี่เป็นประชาชนคนหนึ่งขอกราบขอบพระคุณสมาชิกวุฒิสภาทุกท่านที่ได้กรุณานะครับให้ข้อคิดเห็นอันเป็นประโยชน์อย่างยิ่งเพื่อเป็นกรอบในการดำเนินการตามกระบวนการประชามติในขั้นตอนต่อๆไปประเด็นสุดท้ายนะครับกับผมคิดว่าในรายงานฉบับนี้กับผมขอพระคุณทุกท่านอีกเช่นเดียวกันที่มีความเห็นพ้องต้องกันในเรื่องเราจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังตามสภาพการทางสังคมที่เปลี่ยนไปไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการลงคะแนนทางอิเล็กทรอนิกส์หรือเรื่องของการใช้สิทธิ์เลือกตั้งนะครับนอกเขตภูมิลำเนานะครับซึ่งเรื่องนี้เองเนี่ยก็จะไปสัมพันธ์กับเรื่องการจัดเก็บภาษีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยซึ่งเป็นสิ่งที่ท่านสมาชิกวุฒิสภาก็คงจะต้องดำเนินการกันต่อไปกันในอนาคตอย่างแน่นอนนะครับประเด็นสุดท้ายกับผมขออนุญาตกราบขอบคุณสมาชิกวุฒิสภาทุกท่านนะครับที่ได้ให้ข้อสังเกตเพิ่มเติมอันเป็นประโยชน์ต่างๆซึ่งกับผมในฐานะสมาชิกของกรรมาธิการนี้น้อมรับแล้วก็จะนำไปปรับปรุงเพื่อให้รายงานฉบับต่อๆไปมีความครบถ้วนสมบูรณ์เพิ่มมากขึ้นขอบพระคุณครับ
1: ครับกราบขอบคุณท่านอาจารย์ธนพรครับถ้าไม่มีอะไรแล้วนะครับมีสมาชิกท่านใดติดใจไหมครับถ้าไม่ติดนะครับก็เป็นนั้นว่าที่ประชุมได้พิจารณารายงานการพิจารณาศึกษาของคณะกรรมการเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับโดยคณะกรรมการก็มีข้อสังเกตข้อเสนอแนะนะครับที่เกี่ยวกับการพิจารณาศึกษาบางประการได้บันทึกไว้ในรายงานแล้วนะครับหากที่ประชุมเห็นด้วยกับข้อสังเกตข้อเสนอแนะของกรรมการนะครับแล้วก็ของสมาชิกที่ได้ท้วงติงเสนอแนะนะครับก็จะได้ดำเนินการส่งไปยังคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาต่อไปนะครับครับมีสมาชิกท่านใดเห็นชอบเป็นอย่างอื่นไหมครับถ้าไม่มีนะครับก็ถือว่าที่ประชุมเห็นด้วยกับข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณคณะกรรมการและผู้ชี้แจงครับเป็นอันจบการพิจารณาระเบียบวาระที่ 4.

0: หนึ่งนะครับต่อไปเป็นรายมั่นคงและความปลอดภัยธนาเสร็จแล้วนะครับเชิญท่านคณะกรรมาธิการเข้าประจำที่ครับเชิญครับท่านคณะกรรมาธิการเกษตรและสหกรณ์ก็ได้มีหนังสือขออนุญาตให้บุคคลภายนอกซึ่งเป็นอนุกรรมาธิการด้านความมั่นคงทางอาหารเข้าร่วมประชุมนะครับดังนี้นะครับ1ท่านปรกชนอูทรัพย์นะครับ2ท่านกฤษดาบุญชัยและ3ท่านทัศนีวีรการอนุญาตตามข้อบังคับข้อ62นะครับกับเมื่อท่านประธานกรรมาธิการหรือผู้ที่ได้กล่าวไปแล้วนะครับเข้าประจำที่เรียบร้อยแล้วถ้าเมื่อพร้อมนะครับก็ขอเชิญท่านประธานกรรมาธิการหรือผู้แทนได้แถลงนะครับแต่ก็ขอให้ท่านใช้เวลาให้กระชับนะครับไม่ควรเกิน20นาทีนะครับกลับจากนั้นก็จะให้ท่านสมาชิกได้อภิปรายตามลำดับนะครับท่านกรรมาธิการถ้ากล่าวครับก็ขอเชิญ
1: กราบเรียนท่านประธานวุฒิสภาที่เคารพท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติกับผมนายสุนทรกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์วุฒิสภาขอเรียนให้ท่านประธานและเพื่อนสมาชิกทราบว่าปัจจุบันบริบทด้านอาหารมีความเปลี่ยนแปลงและมีความท้าทายเพิ่มขึ้นทั้งจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศการผันผวนทางเศรษฐกิจความขัดแย้งและความไม่แน่นอนของสถานการณ์โลกตลอดจนต้นทุนการผลิตราคาพลังงานและปัจจัยการผลิตทางการเกษตรและความเปราะบางของปัจจัยเหล่านี้ล้วนส่งผลต่อความสามารถในการผลิตเพียงพอและมีคุณภาพตลอดจนความสามารถในการรักษาความต่อเนื่องของระบบอาหารของประเทศท่านประธานและเพื่อนสมาชิกครับการสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยทางอาหารมีอาหารเพียงพอต่อการบริโภคเท่านั้นแต่ยังครอบคลุมถึงสามารถเข้าถึงอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการเหมาะสมกับสุขภาพและสามารถเข้าถึงได้อย่างทั่วถึงและต่อเนื่องขณะเดียวกันระบบการผลิตและห่วงโซ่อาหารในการรับมือและปรับตัวต่อความเปลี่ยนแปลงและวิกฤตต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพจากผลการศึกษาคณะกรรมาธิการคันครอบคลุมทั้งด้านการผลิตและทรัพยากรทางเกษตรมาตรฐานและความปลอดภัยของอาหารการคุมตลอดห่วงโซ่อุปทานข้อมูลและการตรวจสอบย้อนกลับตลอดจนการสร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐภาคเอกชนเกษตรกรผู้ประกอบการและภาคประชาชนเพื่อยกระดับระบบอาหารของประเทศให้มีความเข้มแข็งสามารถรองรับความเสี่ยงและความผันผวนและสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภคทั้งภายในประเทศและตลาดต่างประเทศสำหรับรายงานการพิจารณาศึกษาความปลอดภัยทางอาหารผมขออนุญาตรองประธานคณะกรรมการคนที่2เป็นผู้กล่าวรายงานต่อไปครับขอบคุณครับ
2: เชิญท่านทูชีพครับ
3: เรียนท่านประธานวุฒิสภาเพื่อนสมาชิกวุฒิสภาผู้ทรงเกียรติของประธานคณะกรรมการการเกษตรและสหกรณ์คนที่2ในนามของคณะกรรมการกับผมขอรายงานผลการศึกษาเรื่องความมั่นคงและความปลอดภัยทางอาหารต่อที่ประชุมสภาครับรายงานฉบับนี้มุ่งให้ประชาชนทุกคนเข้าถึงอาหารที่เพียงพอปลอดภัยและมีคุณค่าทางโภชนาการประชาชนต้องเข้าถึงอาหารได้ในทุกๆสถานการณ์ภาคการเกษตรซึ่งเป็นฐานการผลิตพืชผลทางการเกษตรและอาหารของประเทศต้อง

ยืนหยัดและปรับตัวได้ทั้งในสถานการณ์ต่างๆและในระยะยาวคำถามที่สำคัญนะครับในวันที่เกิดวิกฤตนะครับเมื่อเกิดน้ำท่วมภัยแล้งความขัดแย้งภายนอกก็ตามประชาชนทุกคนจะยังมีอาหารเพียงพออยู่หรือไม่นะครับประชาชนสามารถเข้าถึงอาหารในภาวะที่ค่าครองชีพสูงได้หรือไม่และในวันที่ปกติครับท่านประธานเรามั่นใจได้เพียงใดว่าอาหารบนโต๊ะของประชาชนทุกคนจะปลอดภัยจริงประเทศไทยจำเป็นต้องดำเนินการมาตรการเชิงรุกไว้ก่อนวิกฤตทางด้านอาหารมิใช่รอให้เกิดปัญหาแล้วจึงค่อยแก้ไขครับท่านประธานอาหารนอกจากเป็นปัจจัยในส่วนของที่มาและวิธีการศึกษานะครับอาหารนอกจากเป็นปัจจัยพื้นฐานของชีวิตการดำรงชีวิตของผู้คนแล้วยังเป็นรากฐานด้านสุขภาพเศรษฐกิจและความมั่นคงของประเทศความมั่นคงทางอาหารไม่ได้ขึ้นอยู่กับปริมาณผลผลิตเพียงอย่างเดียวครับยังครอบคลุมปัจจัยการผลิตและรายได้ของเกษตรกรครอบคลุมอาหารที่เพียงพอในยามวิกฤตราคาอาหารที่ประชาชนสามารถเข้าถึงได้รวมถึงคุณภาพความปลอดภัยของอาหารคณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์ได้ศึกษาปัจจัยเสี่ยงนโยบายแนวคิดและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ได้รวบรวมข้อมูลความคิดเห็นจากผู้ผลิตนะครับผู้ประกอบการผู้บริโภคหน่วยงานของภาครัฐและทุกภาคส่วนนะครับข้อเสนอในรายงานมุ่งให้เกิดมาตรการที่นำไปสู่การปฏิบัติได้จริงนะครับมีผู้รับผิดชอบและติดตามผลเป้าหมายคือเปลี่ยนแปลงแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าไปสู่มาตรการเชิงป้องกันลดความเสี่ยงจากความมั่นคงทางอาหารของประเทศเมื่อพิจารณามิติความมั่นคงทางอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติกำหนดกับเรื่องของความมั่นคงของอาหารใน4มิติที่สำคัญครับที่ภาครัฐมีหน้าที่ต้องผลักดันให้เกิดนะครับมิติแรกครับท่านประธานการมีอาหารที่เพียงพอต่อความต้องการนั่นหมายถึงว่าประเทศและประชาชนนะครับต้องมีผลผลิตและแหล่งอาหารที่เพียงพอต่อความต้องการแม้ในยามวิกฤตจากสถานการณ์ต่างๆมิติที่2ครับการเข้าถึงอาหารประชาชนต้องมีรายได้ที่เพียงพอในการเข้าถึงอาหารประชาชนต้องไม่ถูกทอดทิ้งไว้ข้างหลังเพราะความยากลำบากหรือประสบภาวะค่าครองชีพที่สูงเกินกว่ารายได้ที่จะเข้าถึงอาหารได้มิติที่3ครับการใช้ประโยชน์จากอาหารอาหารต้องปลอดภัยและมีคุณค่าทางโภชนาการอย่างแท้จริงมิติที่4พูดถึงความยั่งยืนรัฐต้องหันทั้ง3ด้านที่กล่าวมาข้างต้นนะครับแม้ในช่วงวิกฤตภัยพิบัติหากขาดมิติใดมิติหนึ่งก็ถือว่าความมั่นคงทางอาหารไม่มีหรือไม่มีเสถียรภาพนั่นเองสำหรับประเทศไทยมิติที่1 นะครับด้านการมีอาหารที่เพียงพอเมื่อเกิดสถานการณ์วิกฤตทั้งสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนไปรวมทั้งภัยคุกคามจากสงครามภายนอกรัฐต้องทำให้มีระบบบริหารจัดการที่ดีพอเพื่อลดความเสี่ยงด้านการขาดแคลนอาหารมิติที่2ประเทศไทยของเราความสามารถในการเข้าถึงอาหารรัฐต้องทำให้เกิดความมั่นใจได้ว่าค่าครองชีพจนทำให้ไม่สามารถเข้าถึงอาหารได้ของประชาชนบางกลุ่มนะครับมิติที่3ครับด้านอาหารปลอดภัยและมีคุณค่าทางโภชนาการนะครับประชาชนยังต้องเผชิญความเสี่ยงนะครับรับประทานอาหารสารปนเปื้อนสารพิษเกินมาตรฐานโดยเฉพาะพืชผักผลไม้ 100% นะครับเกินมาตรฐานนะครับเมื่อมาดูสถานการณ์แล้วโน้มน้อมปัจจัยเสี่ยงนะครับประเทศไทยเผชิญแรงกดดันด้านการเปลี่ยนแปลงตามสภาวะภูมิอากาศเผชิญภัยแล้งน้ำท่วมการขาดแคลนน้ำ

เพียง 45.3 คะแนนจาก100เพราะว่าสารพิษเกินมาตรฐานในสัดส่วนที่สูงในทุกช่องที่ผ่านมานะครับการบังคับใช้กฎหมายยังมีช่องว่างไม่เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพนะครับภาคการเกษตรมีความไม่มั่นคงทั้งเรื่องขีดความสามารถในการแข่งขันต้นทุนการผลิตนะครับราคาผลผลิตรวมถึงสภาพภูมิอากาศและสภาวะแวดล้อมที่มีความไม่แน่นอนเกษตรกรผู้ประกอบการได้รับข้อมูลและข้อมูลที่สามารถตรวจสอบได้บทสรุปของการเกษตรต้องสร้างความสมดุลการผลิตอาหารให้เพียงพอปลอดภัยต้องใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืนต้องปรับตัวปัญหาจากปัญหาเชิงโครงสร้างสภาพภูมิอากาศที่แปรปรวนต้องเผชิญความขัดแย้งระดับโลกนะครับส่งผลให้ต้นทุนการผลิตที่สูงขึ้นตามที่กราบเรียนไปแล้วภาคการเกษตรของไทยยังต้องเผชิญขีดความสามารถในการแข่งขันพื้นที่เกษตรถูกเปลี่ยนไปสู่ภาคอุตสาหกรรมจำนวนมากนะครับหากพื้นที่ผลิตอาหารมีความไม่แน่นอนทั้งมีปัญหาเรื่องน้ำดินต้นทุนการผลิตและระบบตลาดที่อ่อนแอลงนะครับขาดอำนาจต่อรองการเป็นแหล่งผลิตอาหารในวันนี้ย่อมไม่ใช่หลักประกันถึงความมั่นคงนะครับข้อเสนอด้านความมั่นคงทางอาหารนะครับข้อเสนอเร่งด่วนมี5ประการนะครับประการแรกคือส่งเสริมให้พึ่งตนเองเข้าถึงอาหารสนับสนุนการผลิตอาหารระดับครัวเรือนและพึ่งพาตนเองนะครับพัฒนาช่องทางการจัดจำหน่ายช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางให้เข้าถึงอาหารประการที่2บริหารจัดการคลังสำรองอาหารในยามวิกฤตเพื่อรองรับยามวิกฤตต้องบริหารจัดการและควบคุมให้มั่นใจว่ามีอย่างเพียงพอประการที่3จัดทำนโยบายกำกับเสถียรภาพและความมั่นคงทางอาหารด้วยการติดตามราคาป้องกันการตักตุนสินค้าขึ้นราคาอย่างไม่เป็นธรรมใช้เครื่องมือทางการเงินสนับสนุนเกษตรกรแบบยั่งยืนเพื่อลดต้นทุนการผลิตประการที่4ครับบังคับใช้กฎหมายป้องกันการผูกขาดทางการค้านะที่ผ่านมาเกษตรกรประสบปัญหาเรื่องหัวราคาและผูกขาดทางการค้าอย่างไม่เป็นธรรมรัฐต้องบังคับใช้กฎหมายในส่วนนี้อย่างจริงจังประการที่5ครับข้อมูลและสถานการณ์เชื่อมโยงข้อมูลสถานการณ์ทางด้านการผลิตการตลาดและสิ่งแวดล้อมจัดทำระบบติดตามรายงานและตรวจสอบผลเพื่อให้รัฐตัดสินใจได้ทันเวลาข้อเสนอทั้ง5ประการรัฐต้องเห็นจะเกิดวิกฤตนะครับส่วนข้อเสนอนะครับด้านความมั่นคงอาหารในระยะยาว5ประการเช่นเดียวกันด้านแรกคือส่งเสริมพัฒนาให้เกิดขึ้นในประเทศเราเพื่อลดทำเกษตรยั่งยืนทั้งแต่ต้นน้ำกลางน้ำปลายน้ำเพื่อให้เกษตรอยู่ได้ประการที่2ครับกระจายแหล่งผลิตอาหารให้ครอบคลุมทั้งเชิงพื้นที่ชนิดพืชปริมาณให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดนะครับประการที่3พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อสนับสนุนภาคการเกษตรให้สามารถลดต้นทุนการผลิตฟื้นฟูดินส่งเสริมเกษตรอินทรีย์เกษตรนิเวศปุ๋ยชีวภาพตลอดจนเพื่อเป็นการเพิ่มผลผลิตประการที่4ส่งเสริมพึ่งพาตนเองของเกษตรกรและชุมชนใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันสนับสนุนกลไกเกื้อกูลแบ่งปันอาหารและกิจกรรมเชิงพื้นที่ร่วมกันประการที่5พัฒนาส่งเสริมการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้ในภาคการเกษตรนะครับเพื่อเปิดโอกาสให้เกษตรกรเข้าถึงเกษตรแม่นยำใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมเพื่อลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตครับท่านประธานส่วนข้อเสนอแนะด้านความปลอดภัยทางอาหารนะครับระยะเร่งด่วนครับประการที่1ต้องตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานอาหารนะฮะกำหนดปริมาณสารตกค้างสูงสุดให้ชัดเจนสอดคล้องกับมาตรฐานสากลกำหนดความรับผิดชอบของผู้จัดจำหน่ายพัฒนาระบบการตรวจสอบย้อนกลับยกระดับห้องปฏิบัติการที่ตอบสนองได้รวดเร็วนะฮะประการที่2เฝ้าระวังสารปนเปื้อนสารเคมีเชื้อโรคทางอาหารจัดทำระบบเฝ้าระวังและแจ้งเตือนภัยในระดับประเทศนะครับเชื่อมโยงข้อมูลทุกหน่วยงานและผู้ประกอบการนะครับส่งเสริมสารเคมีตามหลักวิชาการเท่าที่จำเป็นไม่เกินมาตรฐานในการเพาะปลูกของภาคการเกษตรบ้านเราลดการพึ่งพาผลผลิตที่ใช้สารเคมีเข้มข้นนะครับประการที่3ครับปรับปรุงกฎหมายและบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวด

0: ซึ่งในประเทศเรามีประเด็นปัญหาเรื่องนี้ค่อนข้างมากนะฮะทบทวนกฎหมายมาตรการบังคับใช้โดยเฉพาะสินค้านำเข้าที่พบสารพิษปนเปื้อนเกินมาตรฐานเกือบร้อยละร้อยประการที่4ครับสร้างระบบกำกับดูแลบูรณาการระหว่างหน่วยงานนะครับให้เชื่อมโยงข้อมูลในการตรวจสอบติดตามให้เข้าถึงได้ทันท่วงทีนะครับข้อเสนอแนะด้านความปลอดภัยอาหารในระยะยาวครับท่านประธาน3ประการครับยกระดับมาตรฐานการผลิตอาหารสู่มาตรฐานสากลเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาฉลากคาร์บอนนะครับฉลากความปลอดภัยทางอาหารฉลากอาหารยั่งยืนส่งเสริมและสร้างแรงจูงใจให้เกษตรกรใช้สารเคมีอย่างถูกต้องนะครับเพื่อส่งออกจะได้ไม่เป็นประเด็นข้อโต้แย้งหรือปัญหานะครับประการที่2ส่งเสริมใช้เทคโนโลยีตรวจสอบคุณภาพอาหารพัฒนาเครื่องมือนะครับทดสอบที่หลากหลายใช้งานง่ายนำไปใช้ได้ในระดับชุมชนนะครับทำให้การเฝ้าระวังอยู่ใกล้ชิดตัวทำได้ทุกที่ทุกเวลานะครับประการที่3นะครับการพัฒนาองค์ความรู้ทักษะให้กับผู้มีส่วนได้เสียยกระดับความรู้ให้กับเกษตรกรผู้ประกอบการผู้บริโภคส่งเสริมภาคการเกษตรให้ทำการเกษตรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมให้ความรู้ด้านโภชนาการที่เหมาะสมกับประชาชนทุกภาคส่วนจากการศึกษาข้อเสนอแนะในรายงานการพิจารณาศึกษาด้านความมั่นคงและความปลอดภัยทางอาหารไม่ว่าจะเกิดวิกฤตหรือสถานการณ์ที่ไม่เหมาะสมทั้งสภาวะแวดล้อมที่เปลี่ยนไปหรือภัยสงครามภายนอกหากรัฐนำไปปฏิบัติเชื่อมั่นว่าคนไทยจะมีความมั่นคงทางอาหารทั้งด้านความพอเพียงความสามารถในการเข้าถึงคุณค่าทางโภชนาการและความปลอดภัยอย่างเพียงพอกับผมจึงขอให้ที่ประชุมวุฒิสภาได้โปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบรายงานเพื่อนำเสนอต่อคณะรัฐมนตรีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไปกับขอบพระคุณครับท่านประธานครับ
1: ขอบคุณมากครับครับต่อไปผมจะให้ท่านสมาชิกได้อภิปรายตามลำดับที่ท่านได้ลงชื่อไว้นะครับซึ่งขณะนี้มีเวลามีจำนวน4ท่านด้วยกันก็ขอให้ใช้เวลาไม่ควรเกิน8นาทีนะครับแต่ละท่านท่านแรกเชิญท่านพรชัยครับ
2: กราบเรียนท่านประธานวุฒิสภาที่เคารพกระผมพรชัยวิทยาเลิศพันธ์สมาชิกวุฒิสภาอภิปรายรายงานการพิจารณาศึกษาเรื่องความมั่นคงและความปลอดภัยทางอาหารของคณะกรรมการการเกษตรวุฒิสภาก่อนอื่นผมขอชื่นชมอนุกรรมการและผู้ที่มีส่วนจัดทำรายงานฉบับนี้ทุกท่านเพราะว่าส่วนตัวผมเห็นว่ามันมีความครอบคลุมรอบด้านแล้วก็เป็นประโยชน์ต่อการกำหนดนโยบายของประเทศเป็นอย่างมากรายงานฉบับนี้ไม่ได้แค่มองเรื่องอาหารเฉพาะสิ่งที่อยู่ในจานนะครับแต่ว่าพิจารณาไปตั้งแต่ปัจจัยการผลิตการเกษตรการนำเข้าการแปรรูปการขนส่งการจำหน่ายการบริโภคไปจนถึงสุขภาพของประชาชนและเมื่อผมอ่านรายงานฉบับนี้คำถามที่เกิดขึ้นก็คือประเทศไทยกำลังจัดสรรงบประมาณของเราไปถูกที่แล้วหรือยังครับเพราะว่าเรื่องนี้ไม่ใช่แค่เรื่องของกระทรวงเกษตรนะครับไม่ใช่แค่เรื่องของอย.และไม่ใช่เพียงเป็นปัญหาของเกษตรกรแต่มันคือเรื่องสุขภาพเศรษฐกิจสิ่งแวดล้อมและความมั่นคงของคนทุกประเทศนะครับอาหารปลอดภัยจึงไม่ควรเป็นงานที่แต่ละกระทรวงต่างคนต่างทำแต่ควรจะมองเป็นโครงสร้างพื้นฐานด้านสุขภาพของคนในชาติและข้อมูลจำนวนมากในรายงานก็กำลังบอกเราว่าโครงสร้างพื้นฐานชิ้นนี้ของประเทศไทยยังมีรอยรั่วอยู่อย่างมากเลยครับถ้าเกิดผมสรุปข้อมูลจำนวนมากในรายงานให้เหลือเป็น4ปัญหาใหญ่นะครับก็จะเห็นภาพยังไงอย่างนี้1ป้องกันไม่พอยังมีความเสี่ยงจากสารเคมีเชื้อโรคแล้วก็สารปนเปื้อน2ตรวจไม่ทันงบประมาณบุคลากรและห้องปฏิบัติการยังไม่สัมพันธ์กับขนาดของความเสี่ยง3ตามไม่เจอเมื่อพบอาหารที่มีปัญหาเรามีช่องว่างในการสอบกลับแล้วก็เรียกคืนส่วนที่อันที่4ก็คือฐานการผลิตยังเปราะบางอยู่ครับซึ่งก็คือทั้งเรื่องน้ำเรื่องเกษตรกรสูงวัยการสูญเสียอาหารและความเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศพูดให้สั้นที่สุดนะครับก็คือป้องกันไม่พอตรวจไม่ทันตามไม่เจอและฐานผลิตเปราะบางครับตัวเลขในรายงานบางตัวนะครับก็ผมเห็นแล้วก็ต้องหยุดอ่านซ้ำครับรายงานรวบรวมข้อมูลที่พบว่าผักและผลไม้สดมีสารเคมีตกค้างเกินกว่ามาตรฐานเฉลี่ยถึงร้อยละ58และพบการปนเปื้อนของพยาธิและเชื้อโรคสูงถึงร้อยละ77 ท่ากับว่าอาหารนะครับเกือบ80%ที่เราจะนำเข้าปากเนี่ยปนเปื้อนพยาธิและเชื้อโรคอยู่นะครับในขณะที่ประเทศไทยมีสารเคมีที่อนุญาตให้นำให้ใช้

ก็นำเข้าได้อยู่560รายการรายงานระบุว่า230รายการจาก560รายการที่ว่านี้เข้าข่ายสารอันตรายสูงตามเกณฑ์ที่อ้างอิงโดย WHO แล้วก็ FAO และในกลุ่มดังกล่าวยังมี102รายการที่มีการนำเข้าอยู่นี่คือเหตุผลว่าทำไมอาหารที่ดูสะอาดผักที่ดูสวยไม่มีรอยแมลงกัดกินเลยนะครับถึงไม่ได้แปลว่าปลอดภัยเสมอไปพิษหลายชนิดไม่มีสีไม่มีกลิ่นและประชาชนไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าครับปัญหาที่2ยิ่งสะท้อนเรื่องงบประมาณได้ชัดเจนมากเลยนะครับข้อมูลในรายงานระบุว่าอย.ต้องกำกับด่านนำเข้า54แห่งแต่เจ้าหน้าที่ด่านกลางมีเพียง30คนการตรวจวิเคราะห์สารเคมี404รายการมีค่าใช้จ่ายประมาณ 30,000 บาทต่อตัวอย่างแต่สิ่งที่น่าคิดที่สุดคืองบสุ่มตรวจปี70ถูกตัดเหลือเพียงประมาณ20ล้านบาทต่อปีขณะที่ความต้องการเพื่อให้ครอบคลุมความเสี่ยงตามข้อมูลที่นำเสนอในรายงานอยู่ที่ประมาณ700ล้านบาทต่อปีต่างกันถึง35เท่าครับคำถามจึงไม่ใช่แค่ว่าเจ้าหน้าที่ทำงานดีหรือเปล่านะครับต้องถามว่าเราให้งบประมาณซึ่งเป็นอาวุธแก่คนที่ปกป้องสุขภาพประชาชนทุกคนในประเทศนี้เพียงพอหรือยังปัญหาที่3รายงานนี้ชี้ให้เห็นช่องว่างของระบบอย่างน่าสนใจมากครับมีทั้งรอยรั่วเชิงเวลานะครับก็คือกว่าเราจะรู้ผลว่าอาหารดังกล่าวกินไปแล้วนะครับมีช่องว่างของกลไกกฎหมายในการเรียกคืนสินค้าและสุญญากาศในการตรวจสอบย้อนกลับทำให้ตามย้อนกลับไม่ได้ว่าอาหารที่มันมีสารพิษเนี่ยมันมาจากไหนหรือว่าถูกส่งต่อไปที่ใดบ้างตลอดจนรอยรั่วในการบริหารจัดการโดยรวมขององค์กรผู้มีอำนาจนะครับหน่วยงานอย่างแต่ละแห่งอย่างเช่นอย.มกอช.กรมวิชาการเกษตรมีข้อมูลแล้วก็หน้าที่ของตัวเองแต่ยังทำงานเป็นไซโลครับข้อมูลยังเชื่อมกันไม่เพียงพอดังนั้นเวลาที่เราพบว่าอาหารมีปัญหาเนี่ยสิ่งสำคัญไม่ใช่เพียงการประกาศว่าตรวจพบแต่ต้องตอบให้ได้ภายในเวลาอันรวดเร็วว่าอาหารดังกล่าวเนี่ยมาจากไหนล็อตไหนขายไปที่ไหนบ้างแล้วเราเพื่อป้องกันไม่ให้ไปสู่มือของประชาชนได้อย่างไรปัญหาที่4อยู่ลึกลงไปถึงรากฐานของการผลิตอาหารของประเทศครับรายงานระบุว่าพื้นที่เกษตรที่อยู่ในระบบชลประทานมีเพียงประมาณ122แรงงานเกษตรมีอายุเฉลี่ยมากกว่า55ปีนะครับและสัดส่วนแรงงานเกษตรสูงวัยเพิ่มจากประมาณ36%เป็น46%ในช่วงเวลาที่รายงานอ้างอิงขณะเดียวกันการสูญเสียหลังการเก็บเกี่ยวและการขนส่งของข้าวผักและก็ผลไม้เนี่ยอยู่ในระดับ 20-40%และก็มีความสูญเสียโดยรวมมากกว่า 30% ในบริบทที่ศึกษาด้วยหมายความว่าเราไม่ได้มีแค่ปัญหานะครับอาหารไม่ปลอดภัยแต่มีปัญหาอาหารที่ผลิตมาแล้วสูญเสียไปก่อนถึงจะถึงมือผู้บริโภคอีก 20-40% เลยทีเดียวครับทีนี้มาถึงคำถามสำคัญนะครับว่าแล้วถ้าเกิดเราจะยกระดับระบบทั้งประเทศให้ได้จริงๆให้อาหารทั้งประเทศปลอดภัยจริงๆเราต้องใช้เงินเท่าไหร่ผมลองจำลองข้อมูลขึ้นมาเพื่อประกอบการศึกษานะครับโดยประเมินแผนเอาไว้5ปีคิดว่าเราจะต้องใช้งบประมาณ39,700ล้านบาทหรือว่าประมาณเกือบ 8,000 ล้านบาทต่อปีโดยย้ำว่าตัวเลขนี้มันเป็นประมาณการเพื่อการวางแผนนะครับไม่ใช่งบประมาณจริงหรือว่างบประมาณที่รัฐบาลได้อนุมัติแล้ว17,200ล้านบาทสำหรับจำนวนนี้เป็นระบบตรวจห้องปฏิบัติการและการเฝ้าระวัง 11,300 ล้านบาทสำหรับด่านระบบสอบกลับแล้วก็เตือนภัยอีก 7,200 ล้านบาทสำหรับการป้องกันต้นน้ำการอบรมแล้วก็การช่วยเหลือผู้ประกอบการรายย่อยและอีก 4,000 ล้านบาทสำหรับการดำเนินการด้านธรรมาภิบาลสื่อสารการประเมินผลงานแล้วก็งานสนับสนุนอื่นๆประเด็นสำคัญคือไม่ใช่ทุกเรื่องต้องรอเงินก้อนใหม่ครับการเชื่อมฐานข้อมูลที่มีอยู่การปรับเกณฑ์ตรวจตามความเสี่ยงนะครับการเปิดเผยข้อมูลเรียกคืนสินค้าหรือการทบทวนทะเบียนสารที่ไม่มีการใช้แล้วหลายเรื่องเริ่มดำเนินการได้จากการปรับกติกาและการประสานงานครับตรงนี้นะครับผมอยากจะฝากเป็นคำถามเรื่องความสำคัญของงบประมาณกรอบ5ปีสำหรับระบบอาหารปลอดภัยที่ผมบอกมาอยู่ที่ 39,700 ล้านเกือบ 40,000 ล้านอีกด้านนึงนะครับโครงการเรือฟริเกตสมรรถนะสูงที่กองทัพเรือประกาศผลเมื่อวันที่18กันยายน69หมาดๆเลยกรอบวงเงิน 16,730 ล้านบาทครับส่วนเรือดำน้ำลำแรกที่ได้อนุมัติในปี60 9ปีที่แล้วนะครับมีวงเงิน 13,500 ล้านบาทผมยกตัวเลขเหล่านี้ขึ้นมาเพื่อเปรียบเทียบขนาดของงบประมาณด้านความมั่นคงเท่านั้นนะครับไม่ได้หมายความว่าภารกิจหนึ่งไม่มีคุณค่าแต่สิ่งที่สภาและรัฐสภาควรจะต้องถามคือรัฐไทยให้ความสำคัญต่อความมั่นคงของชาติในเชิงทหารในเชิงป้องกันประเทศมากกว่าความมั่นคงด้านอาหาร

0: และสุขภาพของประชาชนกี่เท่าครับงบประมาณที่ถูกจัดสรรในปี70ที่ผ่านไปมันสะท้อนให้เห็นความสำคัญการให้ความสำคัญที่บิดเบี้ยวที่ว่านี้นะครับท่านประธานครับประเทศเราจำเป็นต้องมีถนนต้องมีอาคารต้องมีโครงสร้างพื้นฐานต้องมีความมั่นคงในหลายมิติแต่สิ่งหนึ่งที่เราไม่ควรลืมคืออาหารปลอดภัยก็เป็นโครงสร้างพื้นฐานของชาติและต่อให้เรามีอาคารใหม่มีโครงการขนาดใหญ่มีสิ่งก่อสร้างมากเพียงใดถ้าหากคนที่อยู่ในประเทศนั้นต้องกินอาหารที่ตรวจไม่ทันอาหารที่มีสารพิษที่เรามองไม่เห็นพบปัญหาแล้วตามต้นทางไม่ได้หรือเจ็บป่วยจากความเสี่ยงที่เราสามารถป้องกันได้ความคำถามก็คือความเจริญเหล่านั้นเนี่ยกำลังรับใช้ใครผมจึงขอฝากรายงานฉบับนี้ให้รัฐบาลใช้ประกอบการพิจารณาลำดับความสำคัญของงบประมาณไม่ใช่ดูว่าสร้างอะไรบ้างแต่ต้องดูด้วยว่างบประมาณแต่ละบาททำให้คนไทยมีชีวิตที่ปลอดภัยและสุขภาพดีขึ้นเพียงใดเพราะว่าสุดท้ายแล้วเรือรบเรือดำน้ำอาคารหน่วยงานรัฐบาลจะเยอะแค่ไหนก็ไม่มีความหมายถ้าคนในประเทศนี้ป่วยตายเพราะกินสารพิษเข้าไปทุกวันครับขอบพระคุณครับ
1: กับเชิญท่านปิญญาภัทรอภิปรายครับเชิญครับ
2: กราบเรียนท่านประธานที่เคารพค่ะดิฉันพิญญาภัทรสัสนียชีวินสมาชิกวุฒิสภานะคะการพิจารณาศึกษานะคะเรื่องความมั่นคงและความปลอดภัยทางอาหารที่จัดทำโดยคณะกรรมการการเกษตรสหกรณ์วุฒิสภาฉบับนี้ค่ะท่านประธานคะประเทศไทยของเรานะคะภาคภูมิใจมาตลอดเลยว่าเราคือครัวของโลกตัวเลขในรายงานฉบับนี้นะคะก็ยืนยันชัดเจนนะคะว่าปี2567นะคะประเทศไทยส่งออกอาหารสร้างรายได้เข้าประเทศสูงถึง 1.63 ล้านล้านบาทนะคะก็เป็นผู้ส่งออกอาหารอันดับที่12ของโลกนะคะก็ฟังดูแล้วเป็นตัวเลขที่เราดูน่าจะภาคภูมิใจนะคะแต่ว่าดิฉันก็อยากจะให้พวกเราทุกคนดึงสายตากลับมามองที่จานอาหารที่ตั้งอยู่บนโต๊ะกินข้าวของพี่น้องประชาชนคนไทยวันนะคะคำถามในใจของดิฉันนะคะหลังจากที่อ่านรายงานจบนะคะก็คือในขณะที่เราหาเงินเข้าประเทศด้วยการเป็นครัวของโลกทำไมคนไทยที่เป็นเจ้าของประเทศนะกลับต้องกินอาหารที่มันแฝงด้วยพิษเข้าไปทุกวันนะคะดัชนีความมั่นคงอาหารของโลกนะหรือ Global Food Security Index นะก็จัดอันดับให้ความมั่นคงทางอาหารของไทยนะร่วงลงมาอยู่ที่อันดับที่64ของโลกนะคะและที่น่าตกใจที่สุดเลยนะก็คือคะแนนด้านคุณภาพและความปลอดภัยของอาหารนะคะประเทศไทยนะก็ได้รับเพียง 45.3 นะจาก100คะแนนเต็มค่ะนั่นก็หมายความว่าในมิติความปลอดภัยของอาหารของเรานะเราสอบตกอย่างสิ้นเชิงค่ะนี้นะคะก็ไม่ได้พูดลอยๆนะแต่ว่าก็ได้เปิดเผยตัวเลขเชิงประจักษ์นะคะจากเครือข่ายเตือนภัยสารเคมีกำจัดศัตรูพืชที่สุ่มตรวจผักและผลไม้นะคะในปี2567แล้วนะคะก็พบว่าเกินมาตรฐานสูงถึง 69% ค่ะแล้วสิ่งที่ทำลายความเชื่อมั่นของประชาชนแบบถอนรากถอนโคงนะก็คือค่านิยมแบบเดิมๆที่เราเชื่อว่าเราจ่ายแพงหน่อยไปซื้อผักและผลไม้นะในห้องอาหารในห้างสรรพสินค้าติดแอร์ที่ติดป้ายสวยงามนะคะแล้วคิดว่ามันจะปลอดภัยรายงานฉบับนี้ก็สร้างความตกใจให้กับดิฉันเป็นอย่างมากนะเพราะว่าผลตรวจพบว่าผักและผลไม้ในห้างสรรพสินค้าชั้นนำมีสารพิษตกค้างเกินมาตรฐานสูงถึง 75% ซึ่งก็สูงกว่าผักในตลาด 61% เสียอีกนะคะไม่ว่าจะเป็นองุ่นไซมัสแคสนะคะที่เราพบสารตกค้างสูงถึง 96% หรือวัตถุดิบพื้นบ้านคู่ครัวไทยอย่างกระเพราพริกแดงขึ้นช่ายนะก็พบสารปนเปื้อนสารเคมีนะคะสูงถึง 88-94% ค่ะชาวบ้านเองนะก็ไม่ได้อยากจะทานสารพิษนะคะแต่เขาก็เลือกไม่ได้ค่ะกะเพราพริกผักสดก็เป็นสิ่งที่คนไทยทุกคนนะก็กินเกือบทุกวันนะคะเรากำลังปล่อยให้คนไทยเดินเข้าตลาดหรือเดินเข้าซุปเปอร์มาร์เก็ตเพื่อไปสะสมสารพิษกลับไปผัดให้คนในครอบครัวกินให้พ่อให้แม่ให้ลุงป้าน้าอาหรือลูกหลานของพวกเขากินนะคะสารเคมีเหล่านี้ก็ไม่ได้หายไปไหนค่ะแต่ว่ามันก็เข้าไปทำลายเซลล์ในร่างกายนะคะรบกวนฮอร์โมนก่อให้เกิดภาวะเครียดนะคะซึ่งก็เป็นต้นตอสำคัญนะคะของกลุ่มโรคที่ไม่ติดต่อเรื้อรังนะคะหรือว่า NCD นะคะไม่ว่าจะเป็นเบาหวานไตโรคหัวใจแล้วก็โรคมะเร็งนะคะและยิ่งเจอสิ่งที่เราเรียกว่าค็อกเทลเอฟเฟกต์นะคะหรือว่าการที่เราได้รับสารพิษหลายชนิดร่วมกันนะก็เป็นผลกระทบเชิงซ้อนที่รุนแรงนะเกินกว่าที่

0: ที่ร่างกายของมนุษย์นะคะก็จะรับไหวนะคะแล้วสุดท้ายก็ถามว่าใครที่จะต้องมาอุ้มแบกภาระนี้นะคะคำตอบก็คืองบประมาณสาธารณสุขและภาษีของประชาชนค่ะงานวิจัยนะคะก็ระบุชัดเจนนะว่าทุก1บาทที่เราจ่ายไปกับการซื้อสารเคมีเกษตรเข้ามานะคะประเทศไทยก็ต้องแบกรับภาระค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลและฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมตามหลังถึงอีก 0.67 บาทค่ะก็คิดเป็นมูลค่าความเสียหายสูงถึง 27,000 ล้านบาทต่อปีนะก็ถือว่าเป็นตัวเลขความเสียหายที่เกิดจากโครงสร้างการกับดูแลที่จัดว่าล้มเหลวที่สูงมากนะคะท่านประธานคะและเมื่อเรามองลึกลงไปถึงต้นตอนะว่าทำไมระบบอาหารของเราเนี่ยมันมาถึงจุดนี้ได้นะรายงานฉบับนี้ก็ชี้ให้เห็นแล้วนะถึงโครงสร้าง3ประการที่เราจะต้องยอมรับแล้วก็ต้องแก้ไขอย่างเร่งด่วนนะคะประการแรกเลยก็คือเรื่องของการผูกขาดแล้วก็การรวมศูนย์ของทุนเกษตรค่ะวันนี้นะคะอุตสาหกรรมเกษตรแล้วก็อาหารของไทยนะถูกควบคุมโดยกลุ่มทุนยักษ์ใหญ่เพียงไม่กี่รายนะบริษัทการเกษตรเพียง3ดับแรกก็ครองส่วนแบ่งการผลิตและคุมปัจจัยการผลิตในประเทศแล้ว 70%นะตั้งแต่เมล็ดพันธุ์ปุ๋ยสารเคมีอาหารสัตว์ไปจนถึงเรื่องของระบบการค้าปลีกสมัยใหม่นะเกษตรกรรายย่อยสุดท้ายก็กลายเป็นเพียงผู้รับจ้างผลิตแล้วก็แบกรับภาระสูงเกิน 450,000 บาทต่อครัวเรือนนะคะแล้วก็เกษตรกรไทยก็มีอายุเฉลี่ยเพียงเกินอายุเกิน55ปีขึ้นไปนะก็ไร้ที่ดินทำกินของตัวเองนะก็ต้องเช่าที่ดินทำเกษตรเคมีแบบเชิงเดี่ยวนะแล้วก็พึ่งพาปุ๋ยแล้วก็สารเคมีที่นายทุนเป็นคนกำหนดนะคะเพราะว่าพวกเขาก็ไม่มีทางเลือกอื่นนะคะประการที่สองนะคะคือเรื่องของวิกฤตสภาวะโลกร้อนค่ะภาคการเกษตรแล้วก็ระบบอาหารนะคะปล่อยก๊าซเรือนกระจกคิดเป็นหนึ่งในโดยเฉพาะในเรื่องของภาคปศุสัตว์อุตสาหกรรมแล้วก็การปลูกพืชอาหารสัตว์อย่างข้าวโพดเลี้ยงสัตว์นะคะก็เป็นต้นเหตุของการตัดไม้ทำลายป่านะคะแล้วก็การเผาตอซังจนเกิดวิกฤต PM 2.5 ครอบเมืองนะคะก็สร้างความทุกข์ทรมานให้กับประชาชนนะคะในขณะที่ต่างประเทศนะยกตัวอย่างเช่นเดนมาร์กเนเธอร์แลนด์หรือสหราชอาณาจักรนะพวกเขาก็กำลังเดินหน้ายุทธศาสตร์การเปลี่ยนผ่านสู่โปรตีนพืชนะเพื่อลดการปล่อยก๊าซมีเทนแล้วก็ฟื้นฟูระบบนิเวศนะคะแล้วก็ประการที่3ประการสุดท้ายนะคือเรื่องของช่องโหว่ทางกฎหมายค่ะแล้วก็การบังคับใช้ที่มันอ่อนแอนะคะคือเราปล่อยให้มันมีการจำหน่ายสารเคมีอันตรายผ่านช่องทางออนไลน์อย่างแพร่หลายค่ะโดยไม่มีใบอนุญาตนะคะแล้วก็ประเทศไทยนะยังมีสารเคมีอันตรายอยู่ในบัญชีสูงถึง230รายการนะก็ซึ่งในจำนวนนี้เนี่ยมี128รายการนะที่ทั่วโลกเขาเลิกใช้แล้วก็แบนไปแล้วนะคะดิฉันเองก็ต้องขอขอบคุณคณะกรรมการนะที่ได้จัดทำข้อเสนอแนะเป็นประโยชน์แล้วก็ครอบคลุมนะคะและดิฉันในฐานะตัวแทนของประชาชนนะคะก็อยากจะเสนอข้อเสนอแนะเชิงนโยบายที่ต้องเร่งลงมือทำ4ข้อเสนอแนะเร่งด่วนทันทีนะคะข้อเสนอแรกเลยนะคะก็คือเรื่องของกระทรวงเกษตรและอย.นะต้องเร่งประกาศยกเลิกการขึ้นทะเบียนสารเคมีอันตรายสูง128รายการที่ไม่มีการใช้อย่างจริงจังแล้วก็ต้องเร่งทำโรดแมปแบนสารเคมีที่ก่อมะเร็งแล้วก็เป็นพิษต่อระบบสืบพันธุ์อีก9ชนิดอย่างเร่งด่วนเลยนะคะและประการที่2นะคะก็เรื่องของการยกเว้นภาษีสารเคมีพิษนะคะแล้วนำระบบภาษีตามระดับความเสี่ยงมาใช้นะสารเคมีตัวไหนที่มันอันตรายสูงเราก็ต้องเก็บภาษีสูงค่ะเพื่อเพิ่มต้นทุนนะคะไม่ให้มีการใช้อย่างสิ้นคิดนะคะแล้วก็นำรายได้จากภาษีนี้นะคะไปจัดตั้งกองทุนเปลี่ยนผ่านเกษตรกรรมอย่างยั่งยืนนะเพื่อนำเงินนี้นะคะไปอุดหนุนเกษตรกรนะคะที่ปรับเปลี่ยนมาทำในเรื่องของเกษตรอินทรีย์ค่ะและข้อที่3นะคะก็คือการพัฒนาศักยภาพห้องปฏิบัติการค่ะณด่านชายแดนนะคะให้พวกเขาได้ตรวจสอบสารพิษที่ตกค้างได้อย่างรวดเร็วก่อนที่จะปล่อยสินค้าเหล่านั้นเข้าประเทศนะคะแล้วก็เร่งผลักดันกฎหมายนะคะแล้วก็การรายงานนะคะก็ต้องเปิดเผยข้อมูลนะคะให้โปร่งใสให้ประชาชนนะคะได้รับรู้ถึงความเสี่ยงนะคะท่านประธานคะอาหารนะคะไม่ใช่เรื่องของแค่ผลิตภัณฑ์โภคภัณฑ์ในตลาดนะแต่ว่ามันคือศักดิ์ศรีของมนุษย์คือชีวิตและอนาคตของลูกหลานไทยนะดิฉันก็หวังอย่างยิ่งนะว่ารายงานฉบับนี้จะถูกส่งต่อไปยังคณะรัฐมนตรีนะแล้วก็ก่อให้เกิดประโยชน์นะให้แก่ประชาชนชาวไทยนะคะขอบพระคุณค่ะ
1: เชิญท่านกัลยาใหญ่ประสานครับ
2: กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพเพื่อนสมาชิกวุฒิสภาผู้ส่งประสานสมาชิกวุฒิสภาจากกลุ่มทำนายอินทรีย์ลำพูนนะคะดิฉันขออนุญาตอภิปรายเสริมข้อมูลในรายงานการพิจารณาศึกษาด้านความมั่นคงและความปลอดภัยทางอาหารของคณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์ซึ่งดิฉันเองก็เป็นประธานอนุกรรมาธิการเรื่องนี้อยู่

ดูนะคะจะเห็นได้ว่าประเด็นความมั่นคงและความปลอดภัยทางอาหารเป็นประเด็นยุทธศาสตร์ที่สำคัญที่สุดของมนุษยชาติไม่เฉพาะแต่เพียงของประเทศไทยเราเท่านั้นท่านจะเห็นว่าเมื่อเกิดวิกฤตโควิด-19เราจึงได้เห็นชัดว่าความมั่นคงทางด้านอาหารมีผลกระทบต่อกลุ่มคนที่มีความเปราะบางผู้มีรายได้น้อยผู้ที่ตกงานผู้ใหญ่จนถึงปัจจุบันนี้ก็ยังส่งผลให้เกิดธุรกิจเดลิเวอรี่การกระจายอาหารแบบใหม่ซึ่งมีมูลค่าสูงถึง 1.5 แสนล้านบาทในปี2567และอาจสูงถึง2.39 แสนล้านบาทในปี2572การเติบโตของธุรกิจอาหารเหล่านี้จะส่งผลต่อร้านอาหารขนาดเล็กตลาดสดตลาดเขียวตลาดนัดเป็นต้นราคาอาหารก็จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นระบบการผูกขาดจะเพิ่มขึ้นการเข้าถึงอาหารก็จะมีข้อจำกัดมากขึ้นนอกจากนี้จากผลกระทบด้านภูมิอากาศภัยแล้งโลกรวนเรนบอมน้ำท่วมฉับพลันต่างๆที่ส่งผลกระทบต่อความเสียหายของผลผลิตของพี่น้องเกษตรกรรายได้ที่ไม่สมดุลกับรายจ่ายหนี้สินที่ทับถมต่อเนื่องเราแทบจะไม่มีความหวังกับการฟื้นฟูเยียวยาพี่น้องเกษตรกรล้าอ่อนแรงแม้เราจะมียังสมาร์ทฟาร์เมอร์มี SME ผู้ประกอบการหน้าใหม่ที่พยายามดิ้นรนให้อยู่ด้านย่อมที่จะเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรต่อลมหายใจของเกษตรกรไทยให้สามารถแข่งขันอำนาจทั้งหลายแต่มาตรการทางการค้าของไทยเราเองกลับไม่สามารถช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรได้อย่างจริงจังเรายังเป็นแหล่งระบายสินค้าไม่ปลอดภัยผ่านกลไกช่องทางนำเข้าที่ไม่มีความพร้อมในเชิงทางกฎหมายไม่มีความพร้อมของเครื่องมือเฝ้าระวังไม่ให้สินค้าอาหารที่ไม่ปลอดภัยเล็ดลอดเข้ามาสร้างภัยอันตรายระยะยาวต่อผู้บริโภคจากข้อมูลของมูลนิธิชีววิถีหรือไบโอไทยที่พบว่าทั้งตลาดสดและห้างสรรพสินค้ามีระดับความเสี่ยงจากสารพิษตกค้างในระดับที่ใกล้เคียงกันจากผลงานวิจัยในช่วงปี2563ถึง2568ที่สะท้อนความเสี่ยงต่อสุขภาพของประชาชนจากภัยสารเคมีกำจัดศัตรูพืชว่าเป็นปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคไม่ติดต่อหรือ NCD สารเคมีทำให้เซลล์ของตับไตสมองขาดพลังงานและตายได้สารพิษเหล่านั้นยังเป็นอันตรายต่อระบบและต่อภาวะการมีบุตรยากและส่งผลต่อเด็กในการเกิดออทิสติกโรคสมาธิสั้นในเด็กเป็นต้นความเสี่ยงต่างที่รุนแรงต่อทรัพยากรมนุษยชาติของประเทศเรามาอย่างต่อเนื่องและยาวนานท่านประธานที่เคารพนี่จึงเป็นเหตุผลสำคัญว่าทำไมเราจึงต้องตระหนักถึงความสำคัญในยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคงทางด้านอาหารเท่านั้นยังไม่เพียงพอเรายังต้องเน้นย้ำถึงการมีความปลอดภัยของอาหารเป็นยุทธศาสตร์ที่สำคัญควบคู่กันและจากการที่เราได้เชิญทั้งภาคราชการภาคส่วนด้านการศึกษาองค์กรมหาชนหน่วยงานของรัฐและภาคประชาสังคมมาร่วมกันให้ข้อมูลการขับเคลื่อนทำงานเพื่อรักษาไว้ซึ่งความมั่นคงและความปลอดภัยทางด้านอาหารดิฉันมีความเห็นว่าในทางยุทธวิธีแต่ละภาคส่วนได้มีการปฏิบัติภารกิจของตนอย่างเต็มกำลังความสามารถของตัวเองก็ยังคงมีอยู่และเป็นปัจจัยที่ทำให้การขับเคลื่อนนั้นยังเป็นเพียงการตั้งรับและเป็นกระแสรองของสังคมไม่อาจทำให้ความมั่นคงทางด้านอาหารและอาหารของเราและความ

0: ลอดภัยของอาหารเรามีพลังที่เข้มแข็งสิ่งนั้นก็คือนโยบายที่ไม่ชัดเจนของรัฐบาลต่อเรื่องสำคัญที่เป็นฐานรากของสังคมไทยเรานี้นอกจากนี้นะคะดิฉันยังได้รับข้อร้องเรียนจากภาคประชาสังคมที่เขาก่อร่างสร้างกลุ่มเกษตรอินทรีย์จนมีกองทุนที่เข้มแข็งมีความโปร่งใสจากการออมทรัพย์ด้วยสมาชิกกลุ่มเองมีการสร้างนวัตกรรมเกษตรนิเวศความหลากหลายของพืชอาหารโดยใช้พลังงานทางเลือกโซลาเซลล์ดังเช่นกลุ่มเกษตรอินทรีย์สนามชัยเขตจังหวัดฉะเชิงเทราเขามีตลาดผู้บริโภคที่เข้าใจการบริโภคอาหารพืชผักที่สะอาดปลอดภัยตามฤดูกาลจนบางครั้งไม่น่าเชื่อนะคะแม้ในสถานการณ์โควิดช่วงเศรษฐกิจซบเซาทางกลุ่มเขายังมีรายได้ต่อหัวสูงถึงเดือนละ 200,000 บาทขณะนี้พวกเขากำลังถูกคุกคามจากการขยายตัวของเขตอุตสาหกรรมภาคตะวันออกที่อาจส่งผลต่อแหล่งน้ำอุปโภคบริโภคอาจเกิดสารปนเปื้อนจากการทิ้งสารเคมีขยะอุตสาหกรรมที่จะมาทำลายระบบนิเวศของเกษตรอินทรีย์อีกด้วยอีกข้อเรียกร้องที่สำคัญก็คือการที่ประเทศเรากำลังจะไปทำการเจรจาการค้าทำข้อตกลง FTA กับสหภาพยุโรปเครือข่ายเกษตรกรเราก็มีข้อห่วงใยการที่เรามีฐานพันธุกรรมพืชที่เรามีการปลูกรักษาและพัฒนาพันธุ์เองและมีการพึ่งตัวเองมาอย่างยาวนานอาจจะถูกกระทบมีข้อห่วงกังวลอีกมากมายที่รัฐบาลยังไม่มีความชัดเจนว่าจะเข้าใจเข้าถึงอาหารตลอดจนปกป้องเสริมสร้างพื้นที่สร้างความปลอดภัยทางด้านอาหารให้กับประชาชนเราได้อย่างไรท่านประธานคะเนื่องจากในวันนี้ได้มีอนุกรรมาธิการการศึกษาด้านความมั่นคงและความปลอดภัยทางอาหารที่ไม่ใช่สมาชิกวุฒิสภาแต่ท่านได้ให้เกียรติให้เวลามาร่วมชี้แจงต่อที่ประชุมวุฒิสภาเรานี้ถึง3ท่านดิฉันจึงอยากขออนุญาตให้ท่านได้มีโอกาสชี้แจงข้อมูลเพิ่มเติมเกือบแก่เพื่อนสมาชิกวุฒิขอถามปัญหาดังนี้ค่ะท่านแรกดร.กฤษดาบุญชัยต่อสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่ส่งผลต่อความมั่นคงทางด้านอาหารท่านมีอะไรที่ต้องการเน้นจุดสำคัญมีอะไรบ้างท่านที่สองคุณปลกชนอูซับเลขาธิการมูลนิธิชีววิถีหรือไทยแพนท่านยังมีความห่วงกังวลต่อการเฝ้าระวังสารเคมีอันตรายที่ปนเปื้อนในอาหารของท่านที่3คุณทัศนีวีรการมูลนิธิเกษตรกรรมยั่งยืนสถานการณ์การขับเคลื่อนเกษตรกรรมที่มุ่งรักษาทั้งระบบนิเวศพันธุกรรมท้องถิ่นและความมั่นคงทางด้านอาหารยังมีปัญหาที่อยากจะฝากถึงเพื่อนสมาชิกวุฒิสภาเรามีอะไรที่ท่านอยากเพิ่มเติมบ้างเพื่อให้รายงานฉบับนี้ได้ประโยชน์สูงสุดในที่นี้จึงขออนุญาตต่อท่านประธานมาณที่นี้ด้วยค่ะขอบพระคุณค่ะ
1: เชิญท่านสุนทรพฤกษพิพัฒน์ครับ
2: เรียนท่านประธานและเพื่อนสมาชิกผมสุนทรพฤกษพิพัฒน์ก็อยากจะขอบคุณนะครับที่มีการทำรายงานเกี่ยวกับเรื่องความมั่นคงปลอดภัยทางอาหารอันนี้ขึ้นมานะครับเพราะผมคิดว่าเรื่องอาหารเนี่ยมันเป็นเรื่องสำคัญมากๆเลยอย่างหนึ่งแต่ถูกละเลยไปเพราะว่าอาหารเนี่ยมันอาจจะไม่ได้ว่าคือมันไม่ใช่ว่าพอกินปุ๊บเราชักดิ้นชักงอลงไปตายถ้าอย่างนั้นเนี่ยผมคิดว่าทุกคนเนี่ยเป็นข่าวคึกโครมกันไปทันทีแต่เนี่ยมันเป็นเรื่องความมั่นคงและความปลอดภัยทางอาหารซึ่งถ้าหากจากที่รายงานมาว่ามีปนเปื้อนเนี่ยถึง 70-80% แล้วเราก็กินเข้าไปทุกวันกินเข้าไปทุกวันสะสมเข้าไปหลาย10ปีนะครับท่านประธานทราบไหมครับว่าปัจจุบันเนี้ยคนไทยเนี่ยตายด้วยโรคอะไรมากที่สุดเพื่อนสมาชิกทราบไหมครับเราตายด้วยโรค NCD และโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยเมื่อก่อน 2-3 ปีก่อนอาจจะเกิดจากโรคหลอดเลือดหัวใจนะครับแต่ข้อมูลล่าสุดเนี่ย

เนี่ยถึง 24% นะฮะเมื่อ 2-3 ปีก่อนคนเป็นมะเร็งเนี่ยเกิดใหม่เนี่ยปีละประมาณแสนกว่าคนตอนนี้ปีละ 240,000 คนถ้าเรายังเป็นมะเร็งกันไปอย่างเงี้ยแล้วประเทศชาติจะเป็นยังไงหรือว่าก็เหมือนปัจจุบันที่ประเทศเราเผชิญกับเรื่องต่างๆที่รู้สึกเหมือนกับว่าไม่ต้องไปให้ความสำคัญอะไรกับมันมากนะฮะแต่ผมคิดว่าอาหารเนี่ยมันเป็นเรื่องของทุกๆคนนะครับดังนั้นเนี่ยผมอยากจะถามอย่างนี้ว่าเอ๊ะแล้วถ้าเรื่องที่มันสำคัญอย่างนี้มากๆแล้วเนี่ยแล้วใครอ่ะเป็นคนรับผิดชอบใครเป็นคนรับผิดชอบในรายงานและเพื่อนสมาชิกก็บอกอยู่แล้วว่าหน่วยงานหลายหน่วยงานเนี่ยเราทำงานกันเป็นไซโลอย.เอ่ยเกษตรเอ่ยโอ้โหแบบเต็มไปหมดพาณิชย์เอ่ยทำงานเป็นไซโลเป็นแนวตั้งอย่างเงี้ยแต่มันมีความสัมพันธ์กันไปทุกหน่วยงานนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าถามขึ้นมาว่าใครอ่ะใครต้องรับผิดชอบอันนี้เนี่ยเมื่อต้นเดือนเนี่ยทางอนุกรรมาธิการผมเนี่ยคุ้มครองผู้บริโภคเนี่ยก็ได้จัดงาน Safe Food Journey นะครับเส้นทางอาหารสู่จานเราเนี่ยแล้วก็ถามคำถามนี้ไปก็ได้รับสิ่งซึ่งน่าสนใจมากเลยนะครับบางท่านก็บอกว่ามันเป็นความรับผิดชอบของเราทุกคนโอ้ยเห็นนี้ผมก็งงเลยนะทุกคนรับผิดชอบตัวเองหมดนะครับแต่ก็ยินดีที่มีหลายหน่วยงานเนี่ยเริ่มพูดถึงหน่วยงานหนึ่งคณะกรรมการหนึ่งที่ควรจะต้องขึ้นมารับผิดชอบนะครับนั่นก็คือคณะกรรมการอาหารแห่งชาติโอ้ยเราฟังว่าเฮ้ยเป็นแห่งชาติเนี่ยมันจะต้องดีแน่นอนเลยมันจะต้องแบบว่ามีใหญ่โตแน่นอนครับท่านใหญ่โตจริงๆนะท่านคุม11กระทรวง4หน่วยงานนะครับแต่พอผมถามต่อไปว่าแล้วเรารู้ไหมตอนนี้ใครเป็นประธานคณะกรรมการอาหารแห่งชาติเหลือเชื่อเลยครับไม่มีใครคือประธานคณะกรรมการอาหารแห่งชาติเนี่ยคนนี้แหละควรจะต้องมาดูแลเรื่องความมั่นคงความปลอดภัยทางอาหารใช่ไหมใครอ่ะผมไม่แน่ใจว่าตอนนี้จะตอบกันได้หรือเปล่านะครับโดยตำแหน่งแล้วเนี่ยคือนายกรัฐมนตรีหรือรองนายกที่ท่านรัฐมนตรีท่านนายกจะถามว่าตอนนี้คือใครอ่ะเนี่ยใครอ่ะถ้ารัฐมนตรีมหาไทยตอนนี้เรานึกออกเลยใช่ไหมว่าคือท่านอนุทินเนาะถ้าดูแลเรื่องสคบเรานึกออกเลยเป็นท่านสุภมาศเพราะท่านสุภมาศเนี่ยแอคชั่นมากเลยแล้วก็แอคทีฟมากนะครับทำให้พอนึกถึงคุ้มครองผู้บริโภคเรานึกถึงโอ้ท่านสุภมาศปลอดภัยเนี่ยใครจะเป็นอยากจะฝากเป็นข้อสังเกตในรายงานนี้เลยนะครับว่าเราต้องพยายามผลักดันให้มีคนรับผิดชอบนี่ออกมายืนนายกนายขอนายอะไรไม่รู้อะออกมาแล้วก็บอกเลยว่าเฮ้ยถ้าเราเห็นว่าเรื่องอาหารปลอดภัยความมั่นคงทางอาหารเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญผมออกมารับผิดชอบเลยนะครับผมไม่รู้ว่าคนเนี้ยเป็นใครถ้าเรามัวแต่บอกว่าเฮ้ยเราต้องรับผิดชอบทุกคนภาษาฝรั่งมันมีบอกว่า someone job nobody doneนะเป็นความรับผิดชอบของคุณเป็นความรับผิดชอบของทั้งนี้ของอย.ของเกษตรของพาณิชย์ของทั้งนู้นทั้งนี้ของศุลกากรสุดท้ายไม่มีใครรับผิดชอบเลยแล้วมันก็เกิดขึ้นมาอย่างเนี้ยต่อเนื่องกันมาจนเราเนี่ยเป็นโรค NCD เนี่ยเป็นโรคมะเร็งเนี่ยถึง 24% 200,000 กว่าคนต่อปีถ้าเรายังเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆผมว่าประเทศเราเนี่ยแย่ลงไปเรื่อยๆนะครับแล้วถ้าเผื่อว่าประชากรเราเนี่ยไม่มีสุขภาพที่แข็งแรงเราก็ไม่รู้จะมาพัฒนาประเทศชาติกันอย่างไรนะครับผมอยากมาให้ชัดเจนเลยว่าใครที่จะเป็นรับแล้วนุ่นออกมายืนบอกเลยยืนออกทีวีเลยว่าถ้าเรื่องอาหารมีปัญหาเมื่อไหร่อาหารปนเปื้อนเป็นพิษอะไรว่าผมจัดการผมทำงานผมรับผิดชอบนะท่านก็เหมือนน่าจะมีคนที่

0: น่าจะเก่งๆเยอะอ่ะเต็มไปหมดอ่ะท่านแต่งตั้งมาเลยนะจะได้ว่ารับผิดชอบตรงนี้จริงๆนะครับไม่งั้นเนี่ยมันก็ไม่มีใครรับผิดชอบก็พูดกันไปตลอดเรื่อยๆว่าเอ้ยมันเป็นอย่างนี้ความเป็นจริงเกิดขึ้นว่าเป็นโรคกันอย่างนี้แต่มันก็ยังเจอนะครับในคณะคุ้มครองผู้บริโภคของเราเนี่ยเราร่วมกับทางอย.ร่วมกับทางมูลนิธิชีววิถีเนี่ยก็ไปตรวจผักผลไม้เนี่ยก็เจอนะฮะที่ด่านเข้ามาเนี่ยก็โอ้โหปนเปื้อนเยอะมากเลยแม้กระทั่งปนเปื้อนสารพิษที่ประเทศเราเนี่ยห้ามใช้ไปแล้วนะครับแต่ก็ยังปนเข้ามานะฮะจำนวนมากและแต่เราก็ได้มีความพยายามที่จะพัฒนาร่วมกับทางอย.เนี่ยจนผมขอชื่นชมอย.ตรงนี้เลยนะว่าท่านก็ได้พยายามจะทำสิ่งที่เรียกว่าวันด่านวันแลบวันเดย์เนี่ยขึ้นมาเพื่อสกัดกั้นสิ่งเหล่านี้แต่สุดท้ายมันก็ยังมีหลุดเข้ามาพบต่างๆที่จะให้เนี่ยให้ความสำคัญที่ให้เนี่ยมันน้อยอ่ะเขาก็ทำเขาพยายามทำเต็มที่แล้วเขาพยายามพัฒนาระบบต่างๆแต่มันยังการให้ความสำคัญเนี่ยผมคิดว่ามันยังน้อยเกินไปเพราะนั้นผมต้องการว่าใครที่มีความรับผิดชอบแล้วก็มาให้ความสำคัญกับเรื่องนี้เพราะนี่เป็นเรื่องสุขภาพของประชาชนทั้งประเทศนะครับก็ใครอ่ะควรจะเป็นคนรับผิดชอบเรื่องความมั่นคงความปลอดภัยของอาหารตั้งมาสักคนหนึ่งเอาให้ชัดๆเลยแล้วท่านมาทำนะฮะท่านผมว่าท่านจะได้รับความสรรเสริญว่าเป็นผู้ที่เห็นความปลอดภัยของประชาชนเนี่ยนะครับก็อยากจะฝากตรงนี้ไว้ครับขอบคุณครับ
1: เชิญท่านพลตำรวจโทวัญชัยเอกพรพิษครับ
2: กราบเรียนท่านประธานวุฒิสภาเพื่อนสมาชิกวุฒิสภาทุกท่านครับผมพลตำรวจโทวัญชัยเอกพรพิษสมาชิกวุฒิสภากลุ่มกฎหมายกระบวนการยุติธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราชท่านประธานครับก็ร่วมอภิปรายรายงานการพิจารณาเรื่องของความมั่นคงความปลอดภัยทางอาหารของคณะกรรมการเกษตรและสหกรณ์ขอชื่นชมครับท่านได้ให้ความสำคัญกับเรื่องการเป็นอยู่ของชีวิตของพี่น้องประชาชนเห็นด้วยกับหลักเรื่องของการรายงานฉบับนี้นะครับโดยเฉพาะเรื่องเพราะเรื่องอาหารไม่ใช่เฉพาะเรื่องของเกษตรแต่มันเป็นเรื่องของชีวิตเรื่องของสุขภาพเรื่องของรายได้ และความมั่นคงของประเทศนะครับสำหรับประชาชนเนี่ยความมั่นคงทางอาหารก็คือมีอาหารพอกินพอใช้เข้าถึงไว้ซื้อได้ทันทีอย่างต่อเนื่องผมถือว่าอย่างนี้ชัดเจนนะครับแต่สำหรับในเรื่องของความปลอดภัยทางอาหารเนี่ยอาหารที่กินเข้าไปมันต้องไม่ทำให้พี่น้องประชาชนเจ็บไข้ได้ป่วยต้องไม่มีสารพิษปนเปื้อนสารเคมีหรือเชื้อโรคหรือสารที่เกินมาตรฐานนะครับเพราะฉะนั้นผมดูจากรายงานนะครับก็สองเรื่องเนี่ยนะครับท่านก็เอามารวมแต่ว่าในบางรายงานในรายงานบางช่วงท่านก็นำมาสองเรื่องมาปนนะครับแต่ผมขออนุญาตนิดนึงว่าในฐานะที่ดูรายงานของท่านแล้วนี่เวลานำไปปฏิบัติเนี่ยอาจจะไม่ทราบว่าใครเป็นเจ้าภาพหรือว่าจะวัดผลอย่างไรผมมีประเด็นอยู่นิดหน่อยนะครับประเด็นแรกก็คือเห็นด้วยกับแนวคิดเรื่องต้นน้ำกลางน้ำปลายน้ำรายงานมองตั้งแต่เรื่องของเกษตรเรื่องการผลิตดินน้ำสารเคมีแปรรูปขนส่งจนกระทั่งถึงมือประชาชนและรับประทานอาหารนะครับนี่โอเคนะครับแล้วก็อยากจะเพิ่มในส่วนนี้ก็คือว่าให้มีการตรวจสอบย้อนกลับได้ผลไม้เนี่ยหรือปลาเนี่ยนะครับเมื่อมีการตรวจสอบสารพิษตกค้างถ้ามันเกินมาตรฐานแล้วเนี่ยเราต้องตอบได้ว่ามันผลิตมาจากที่ไหนใครผลิตไซส์นะครับเพราะฉะนั้นมาตรฐานตรงนี้นะครับมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติเนี่ยก็มีเกณฑ์เรื่องปริมาณสารพิษตกค้างอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นการใช้เกณฑ์ในเรื่องของสินค้าที่ผลิตนำเข้าแล้วมันมีมาตรฐานเพียงพอไหมผมถามจริงๆว่ามีการตรวจจริงสักกี่ตัวอย่างมีการพบมาตรฐานเกินมาตรฐานเนี่ยเท่าไหร่และสินค้าเนี่ยมาจากไหนประชาชนจะรู้ไหมนะครับก็ตรงนี้ผมเห็นแล้วว่าท่านก็อยากจะมีระบบแสดงข้อมูลความปลอดภัยให้กับพี่น้องประชาชนได้ติดตามนะครับหรือว่า Food Safety Dashboard อันนี้ระดับประเทศให้ประชาชนคือในเรื่องของระบบเตือนภัยต้องเตือนให้ประชาชนได้รับรู้มันมีรายงานของท่านเห็นว่าระบบการเตือนภัยนี่ Rapid Alert นะครับsystem คือหมายความว่าถ้าเกิดไปเจออาหารสินค้าเกษตรที่ไม่ปลอดภัยเนี่ยก็แจ้งประชาชนได้ทันทีเพราะวันนี้ถ้าพบผักเนื้อสัตว์อาหารปนเปื้อนประชาชนจะรู้เมื่อไหร่นะครับก็คงไม่ต้องรอให้มีการประชุมหรือไม่ควรรอให้มีการทำรายงานในรอบเดือนนะครับเพราะระบบเห็นด้วยนะครับว่าต้องเชื่อมกระทรวงเกษตรอย.กระทรวงสาธารณสุข

0: องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นองค์ปฏิบัติการแล้วก็ตลาดและผู้ประกอบการอันนี้ก็คือถ้าตรวจพบก็ต้องระบุพื้นที่นะครับที่เกิดขึ้นสินค้าลดของสินค้าแจ้งเตือนประชาชนเร็วนะครับอันนี้เข้าใจเรื่องรับผิดเลิศนะครับเพราะประเด็นที่3เรื่องความมั่นคงทางอาหารคงไม่จบแต่เพียงให้พี่น้องประชาชนปลูกพืชผักกินเองนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องปลูกพืชผักเลี้ยงสัตว์และสร้างแหล่งอาหารในชุมชนเนี่ยเห็นด้วยนะครับแต่ก็ต้องสร้างภูมิคุ้มกันระดับครัวเรือนนะครับซึ่งมีข้อสังเกตว่าถ้าคนเมืองนะครับผู้สูงอายุผู้พิการหรือครอบครัวที่มีรายได้น้อยเนี่ยไม่มีที่ทำกันเองเนี่ยอันนี้ความมั่นคงทางอาหารอย่างน้อยผมคิดว่าเรื่องครัวเรือนมีอาหารโอเคชุมชนมีแหล่งอาหารโอเคประชาชนมีระบบสำรองอาหารประเทศต้องมีระบบสำรองอาหารนะครับเพราะที่สำคัญคือประชาชนเนี่ยจะซื้ออาหารได้ในราคาที่เหมาะสมไม่แพงในรายงานท่านเสนอเรื่องคลังสำรองการป้องกันการผูกขาดเรื่องของรักษาสินค้าเสถียรภาพแต่ว่าใครเป็นผู้รับผิดชอบครับจะสำรองอาหารอะไรครับใครถึงจะนำออกมาใช้เพราะฉะนั้นก็ต้องมีถ้าท่านไม่มีตัวเลขไม่มีเจ้าภาพไม่มีกรอบระยะเวลาเพราะฉะนั้นข้อเสนอที่ท่านทำไว้ก็อาจจะเป็นเพียงเอกสารนะครับอันนี้คือเรื่องหนึ่งในประเด็นที่4ก็คือเรื่องสารเคมีเรื่องความปลอดภัยก็ขอให้ป้องกันที่ต้นทางนะครับซึ่งเห็นด้วยอย่างยิ่งมีมาตรการของการเฝ้าระวังสารเคมีเชื้อโรคโลหะหนักนะครับต่างๆเหล่านี้ก็เราก็ไม่ควรรอให้อาหารมาถึงมือประชาชนก่อนเพราะฉะนั้นว่าดินน้ำปุ๋ยยาฆ่าแมลงอาหารหรือแหล่งมลพิษเนี่ยนะครับเพราะความปลอดภัยทางอาหารมันไม่ได้เริ่มที่อาหารเริ่มที่แปลงเกษตรในมาตรฐานนะครับต้องเริ่มจากตรงนั้นประเทศไทยเราก็มีกลไกเรื่องของพระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าเกษตรอยู่แล้วพ.ศ. 2551และระบบอยู่แล้วนะครับ GAP GMP อะไรต่างๆก็อยากเสนอว่าอย่าความสามารถในการตรวจสอบและการบังคับใช้นะครับต้องไม่ปลักภาระเหล่านี้ให้ไปอยู่ที่เกษตรกรที่ต้องตรวจสอบเองนะครับนะครับประเด็นที่5ก็คือกฎหมายเราก็มีหลายฉบับแต่ประชาชนต้องรู้ว่าใครรับผิดชอบอาหารในโรงงานอยู่ภายใต้กลไกของอย.ตามพระราชบัญญัติอาหาร2522ขณะที่ร้านอาหารตลาดสุขลักษณะในพื้นที่มีบทบาทสำคัญเนี่ยไปขึ้นอยู่กับองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับพระราชบัญญัติการสาธารณสุข235ประเด็นต่างๆเหล่านี้ก็อยากฝากถึงการมาธิการว่าประชาชนเพื่อนอยู่ที่กระทรวงไหนหน่วยงานไหนนะครับเพราะฉะนั้นเป็นสิ่งที่ให้มันเป็นเรื่องของฐานข้อมูลกลางนะครับเราก็ควรจะพัฒนาไปถึง One Food Safety Data คือข้อมูลเดียวใช้รวมกันทั้งประเทศนะครับเพราะฉะนั้นทั้งหมดเนี่ยผมต้องขอบคุณคณะกรรมาธิการอีกครั้งหนึ่งที่ท่านทำเรื่องนี้แต่อยากจะฝากกรรมาธิการสัก5เรื่องนะครับก็คือในเรื่องของที่1ก็คือกำหนดเจ้าภาพแต่ละมาตรการให้ชัดว่าใครต้องทำอะไรนะครับเรื่องที่2ต้องให้มี KPI ที่ประชาชนก็ตรวจสอบได้จำนวนตัวอย่างที่ตรวจนะครับสารที่มันเกินมาตรฐานนะครับและเวลาในการพบเนี่ยมีการแจ้งเตือนให้ถึงประชาชนอย่างไรนะครับแล้วก็3ก็ควรจะมีนี่ก็คือเปิดเผยข้อมูลหลายพื้นที่เลยว่าในพื้นที่ไหนมันเกินมาตรฐานนะครับต้องเก็บตัวอย่างมันเกินที่จะเป็นอันตรายต่อพี่น้องประชาชนแล้วเรื่องที่4ก็คือสร้างระบบ flexibility นั่นคือว่าการตรวจสอบย้อนกลับที่นำเรียนไปก็คือจากจานอาหารจนไปถึงแหล่งผลิตเลยว่ามันมายังไงจนถึงปลายทางจนถึงจำหน่ายจนถึงผู้บริโภคเนี่ยนะครับความปลอดภัยมันนะครับในส่วนที่5ก็คือก็ควรจะแยกในเรื่องของ food security กับเรื่องของ food safety นะครับต้องออกจากกันก็ควรนะครับก็ท้ายที่สุดแล้วก็มันก็ไม่ได้วัดตรงที่ว่ามีกฎหมายกี่ฉบับมีมาตรฐานกี่มาตรฐานหรือว่ามีกรรมการกี่คณะนะครับแต่มันต้องวัดก็คือว่าในเรื่องที่นำเรียนไปก็คือวันนี้คนมีอาหารกินหรือไม่ประชาชนซื้ออาหารได้เร็วหรือไม่อาหารที่ประชาชนกินมีความปลอดภัยหรือไม่นะครับมีกินซื้อไวนะครับแล้วก็กินแล้วปลอดภัยนะครับผลสำฤทธิ์ที่แท้จริงของการบริการผมก็เชื่อว่าเขาจะเป็นประโยชน์ต่อรัฐบาลนี้นะครับและต่อพี่น้องประชาชนโดยตรงนะครับขอบคุณครับท่านประธาน
1: ท่านสุดท้ายก็เชิญท่านประหยัดจตุพรพิทักษ์คุณครับ

0: ท่านอยู่ในห้องประชุมหรือเปล่าครับเชิญครับครับเชิญครับเชิญท่านประหยัดครับ
1: ครับกราบเรียนท่านประธานที่เคารพนะครับผมประหยัดจตุพรพิทักษ์กุลสมาชิกวุฒิสภาจากจังหวัดเชียงใหม่นะครับก่อนอื่นผมต้องขอชื่นชมคณะกรรมการการเกษตรและสหกรณ์นะครับที่ได้จัดทำรายงานการพิจารณาศึกษาเรื่องความมั่นคงและความปลอดภัยทางอาหารนี่นะครับซึ่งเป็นรายงานที่มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งนะครับเพราะเรื่องอาหารไม่ได้เกี่ยวข้องเฉพาะภาคการเกษตรนะครับเกี่ยวข้องกับความมั่นคงของประเทศและคุณภาพชีวิตของประชาชนโดยตรงนะครับท่านประธานครับผมเห็นด้วยอย่างยิ่งกับรายงานฉบับนี้นะครับที่ไม่ได้หมายความถึงเฉพาะนะฮะการมีอาหารที่เพียงพอแต่ต้องทำให้ระบบอาหารมีความหลากหลายอยู่ได้ในระยะยาวโดยคำนึงถึงระบบการผลิตความปลอดภัยสิ่งแวดล้อมความหลากหลายทางชีวภาพและความสามารถของเกษตรกรและชุมชนนะครับท่านประธานครับผมเห็นด้วยอย่างยิ่งในข้อเสนอโดยเฉพาะนะครับในข้อเสนอ5 หน้า 93ของในรายงานนะครับที่ได้เสนอให้รัฐบาลนะครับได้มีให้รัฐบาลได้มีการกำหนดมาตรการเชิงนโยบายรับรองสิทธิชุมชนในการฐานทรัพยากรทางอาหารและใช้แบบแต่สิ่งที่ผมอยากจะขอเพิ่มเติมนะครับอยากให้เพิ่มถึงเรื่องเกี่ยวกับการรับรองสิทธิชุมชนในการที่จะจัดการหรือใช้ที่ดินโดยเฉพาะชุมชนพี่น้องกลุ่มชาติพันธุ์นะครับที่จะมีสิทธิ์ในการที่จะใช้ที่ดินหรือใช้ทรัพยากรในระบบไร่หมุนเวียนนะครับทั้งนี้เพราะว่าปัจจุบันหรือว่าที่ผ่านมานะครับมีองค์ความรู้มีงานวิจัยนะครับจำนวนมากนะครับทั้งในประเทศและต่างประเทศนะครับได้สะท้อนถึงคุณค่าของระบบไร่หมุนเวียนทั้งในด้านความหลากหลายของพืชอาหารการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติการรักษาความหลากหลายทางชีวภาพและการสร้างความมั่นคงทางอาหารของคนและชุมชนนะครับรวมทั้งนะครับในพระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์พ.ศ. 2568ก็ได้รับรองสิทธินะครับได้คุ้มครองสิทธิของพี่น้องชุมชนกลุ่มชาติพันธุ์ที่จะให้มีสิทธิในทรัพยากรนะครับในจะจัดการทรัพยากรและที่ดินตามความจำเป็นในการดำรงชีวิตอย่างพอเพียงนี่นะครับได้รับรองไว้ในเรื่องสิทธิในพรบ.นี้ด้วยนะครับดังนั้นผมเห็นว่าการที่ประเทศไทยเรานะครับควรจะต้องยอมรับให้มีระบบเกษตรที่หลากหลายแล้วก็ควรเลือกใช้ให้เหมาะสมกับภูมินิเวศวัฒนธรรมที่หลากหลายในบริบทของแต่ละพื้นที่นะครับนั้นผมแล้วก็เสนอและเห็นว่ารัฐบาลควรจะมีนโยบายและมาตรการที่ชัดเจนในการที่จะคุ้มครองและส่งเสริมระบบไร่หมุนเวียนที่มีการจัดการอย่างยั่งยืนโดยเฉพาะมาตรการคุ้มครองในพื้นที่และสิทธิของชุมชนพี่น้องชาติพันธุ์เนี่ยนะครับเวียนสามารถดำรงอยู่ได้อย่างมั่นคงผมขอทางคณะกรรมการได้พิจารณาเพิ่มเติมไว้ในรายงานด้วยนะครับผมขอบคุณมากครับ
0: มีสมาชิกท่านใดประสงค์จะอภิปรายหรือไม่ครับถ้าไม่มีขอเชิญคณะกรรมการตอบชี้แจงครับ

กราบเรียนท่านประธานและท่านสมาชิกวุฒิสภาทุกท่านครับผมกฤษดาบุญชัยอนุกรรมการแล้วก็อยู่สถาบันชุมชนท้องถิ่นพัฒนานะครับประเด็นที่สำคัญนะครับที่เชื่อมโยงกับที่ตัวรายงานและที่

ท่านอภิปรายนะครับโดยเฉพาะจากประเด็นเรื่องของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศคือถ้าเรามองถึงสถานการณ์ของโลกนะครับตามที่สหประชาชาติพูดถึงสิ่งที่เรียกว่า Triple Planetary Crisis หรือแปลว่าวิกฤตของโลก3ประการนะครับก็คือเรื่องของความหลากหลายทางชีวภาพการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและปัญหาเรื่องสารเคมีดังนั้นทั้ง3เรื่องนะครับเป็นเรื่องที่เชื่อมโยงมาถึงระบบความมั่นคงอาหารของโลกและของประเทศโดยตรงนะครับดังนั้นรายงานชิ้นนี้จึงเป็นรายงานที่พยายามนำเสนอความเชื่อมโยงนะครับระหว่างความปลอดภัยด้านอาหารและความมั่นคงอาหารเข้าด้วยกันผมอยากจะเติมในประเด็นเรื่องของ climate change นะครับซึ่งมีนัยยะสำคัญว่าทำไมความมั่นคงอาหารของประเทศไทยจึงมีนัยยะสำคัญถ้าเราดูข้อมูลสถานการณ์ของโลกขนาดนี้นะครับซึ่งขณะนี้อุณหภูมิโลกน่าจะแต่ 1.5 องศาแล้วนะครับประเด็นก็คือระบบเกษตรหรือระบบอาหารของโลกนะครับเป็นส่วนที่ปล่อยก๊าซเรือนกระจกนะครับน่าจะเฉลี่ยแล้วประมาณ 32% นะครับซึ่งมีสัดส่วนไม่น้อยทีเดียวแต่แน่นอนถ้าเทียบกับพลังงานฟอสซิลนั้นเป็นสัดส่วนใหญ่นะครับแต่ประเด็นก็คือเรื่องของในปริมาณค่อนข้างมหาศาลถึง 30% กว่านั้นนะครับราวถึงเขาเรียกว่าเกือบ60% นะครับมาจากระบบอาหารที่บนฐานของการผลิตโปรตีนของเนื้อสัตว์นะครับไม่ว่าจะเป็นเนื้อหมูเนื้อวัวเนื้อไก่นะครับหรืออีกหลายอย่างที่เรารับประทานหรือโลกรับประทานข้อมูลที่น่าสนใจครับก็คือว่าแค่เพียงบริษัทระดับโลกบริษัทเดียวนะครับที่ส่งออกเนื้อวัวสามารถปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้สูงเทียบเท่าใกล้เคียงกับประเทศไทยเราทั้งประเทศเลยนั้นย่อมหมายความว่าสถานการณ์เรื่องของ climate change เรื่องของระบบอาหารนะครับและเรื่องของอาหารบนฐานของโปรตีนสัตว์จึงมีนัยยะสำคัญทีนี้กลับมาที่ประเทศไทยครับประเทศไทยเรามีแผน NDC นะครับที่จะตั้งเป้าลดก๊าซเรือนกระจกเรียกว่าลด 47% นะครับให้ได้คือลดให้เหลือ153ล้านตันคาร์บอนประเด็นคำถามสำคัญครับก็คือว่าเราจะสามารถลดก๊าซเรือนกระจกตามเป้าหมายดังกล่าวได้อย่างไรในขณะที่ภาคพลังงานซึ่งเป็นเป้าหมายใหญ่ก็กำลังพยายามปรับตัวในเรื่องนี้กันอยู่นะครับแต่ประเด็นสำคัญก็คือในงานของเรานะครับเราชี้เห็นว่ามันมีงานศึกษานะครับของสถาบันวิชาการจำนวนที่ประเทศไทยเราให้ความสำคัญกับยุทธศาสตร์การเปลี่ยนผ่านระบบอาหารโดยเฉพาะการเปลี่ยนผ่านระบบอาหารจากที่เราพึ่งพาระบบโปรตีนจากเนื้อสัตว์เป็นหลักนะครับมาสู่นะครับนั่นหมายความว่าถ้าเราตั้งปลายทางไว้ไปในปี2050นะครับซึ่งเป็นปลายทางของข้อตกลงของด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศถ้าเราสามารถเพิ่มสัดส่วนนะครับการบริโภคโปรตีนจากพืชและลดจากสัตว์นะครับเราจะสามารถลดก๊าซเรือนกระจกภายในปี2035นะครับให้ลดลงได้ถึง 60% เลยทีเดียวนั่นหมายความว่าเราจะมีโอกาสที่จะบรรลุเป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจกได้มากขึ้นนะครับถ้าเราคิดถึงการเปลี่ยนผ่านระบบอาหารนี้อยากจะเรียนกับท่านอุทิศสภาทุกท่านก็คือเรื่องของการปรับตัวเรื่องของระบบเกษตรนิเวศทำไมจึงมีความสำคัญยิ่งต่อการปรับตัวและทำไมจึงเป็นนโยบายสำคัญที่เพราะประเทศไทยเป็นประเทศที่เสี่ยงต่อผลกระทบการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแล้วกลุ่มที่เสี่ยงที่สุดในนั้นคือภาคเกษตรแล้วครับโดยเฉพาะกลุ่มเกษตรกรรายย่อยนะครับมีงานศึกษาทั่วโลกนะครับและกระทั่งในประเทศไทยเราเองที่ชี้เห็นว่านะครับถ้าเราสามารถสร้างระบบเกษตรนิเวศที่มีทั้งความหลากหลายชีวภาพนะครับมีระบบนิเวศที่รายย่อยเราจะสามารถเพิ่มผลผลิตอาหารที่กำลังเชิญแรงเสียดทานจาก

0: ำหนดไว้ในนโยบายที่ชัดเจนสุดท้ายครับก็คือเรื่องของว่าเรื่องสารเคมีนะครับและเรื่องปัจจัยต่างๆนะครับแล้วก็เพราะว่าเราจะถ้าเราสามารถเปลี่ยนผ่านจากเกษตรนะครับซึ่งเป็นเกษตรให้สัตว์กินแล้วเราบริโภคแฟตอีกทีนะครับถ้าเราเปลี่ยนมาเป็นเกษตรฐานนิเวศและบนฐานของโปรตีนขึ้นเราจะลดการทำลายความหลากหลายทางชีวภาพถึง 34% เลยทีเดียวงั้นโดยสุดท้ายนะครับโดยข้อเสนอของทางอนุกรรมการของเราจึงเห็นว่าประการที่1ก็คือเราจะน้องเน้นการปกป้องคุ้มครองความหลากหลายทางชีวภาพบวกวัฒนธรรมหรือเราเรียกว่าความหลากหลายทางชีววัฒนธรรมตามของความหลากหลายทางชีวภาพไม่ว่าจะเป็นโครงการนโยบายต่างๆที่กระทบต่อฐานพันธุกรรมหรือฐานทรัพยากรอาหารนะครับอันนี้ควรจะต้องมีการทบทวนจากโครงการต่างๆรวมทั้งการคุ้มครองสิทธิของเกษตรกรนะครับสิทธิของชุมชนนะครับอย่างที่หลายท่านพูดถึงซึ่งไม่ใช่เพียงแค่พื้นที่อย่างเดียวแต่หมายถึงตัวพันธุกรรมตัวความรู้ดังนั้นประเด็นเรื่องของผลกระทบไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโครงการหรือกระทั่งข้อตกลงอย่างเช่นยูปอฟ1991ที่อาจจะเกษตรกรต่อพันธุกรรมก็เป็นประเด็นสำคัญที่เราควรจะต้องทบทวนหรือมองเรื่องนี้อย่างรอบด้านในประการต่อมาก็คือการพัฒนาระบบเกษตรเชิงนิเวศนะครับให้มีความหลากหลายนะครับแล้วก็นำไปสู่เรื่องของการยุทธศาสตร์ของความมั่นคงด้านโปรตีนภายใต้ยุทธศาสตร์ความมั่นคงอาหารนะครับก็คือเราเปลี่ยนผ่านจากการพึ่งหลักไปสู่การเปลี่ยนผ่านที่สมดุลเราบริโภคผลิตตลอดห่วงโซ่ทั้งสัตว์และพืชอย่างสมดุลมากเป็นกระจกแล้วก็เรื่องของรักษาความหลากหลายชีวภาพของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเองขณะนี้เรามีแผน NDC 3.0 ในการลดก๊าซเรือนกระจกจะบรรลุได้ยากถ้าเราจะไม่เปลี่ยนผ่านระบบเกษตรนะครับโดยเฉพาะเรื่องของเกษตรบนฐานของพืชนะครับจะเป็นปัจจัยสำคัญอาหารจากโปรตีนพืชจะมีนัยยะสำคัญรวมทั้งด้านการปรับตัวด้วยดังนั้นแผนการลดก๊าซ NDC 3.0 และแผน NAP นะครับ National Adaptation Planจึงเป็นนัยยะสำคัญที่เราจะต้องใส่ยุทธศาสตร์เหล่านี้เข้าไปตลอดห่วงโซ่อุปทานนะครับเพื่อให้เศรษฐกิจชีวภาพจากฐานของชุมชนมีความแข็งแรงมากขึ้นและโยงกับมิติเรื่องของวิถีวัฒนธรรมและชาติพันธุ์เพราะอย่างสุดท้ายอย่างที่ท่านประหยัดได้พูดถึงเรื่องของไร่หมุนเวียนไร่เป็นอะโกรอีโคโลจีหรือเกษตรเชิงนิเวศที่มีฐานที่แข็งแรงในเรื่องความหลากหลายชีวภาพและเรื่องการลดก๊าซเรือนกระจกขณะเดียวกันก็จะเป็นเรื่องของการปรับตัวนะครับกับภาวะการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศสิ่งเหล่านี้นะครับเป็นสิ่งที่เรานะครับจะใส่นะครับตัวรายงานต่างๆให้ครอบคลุมที่ผมขออนุญาตอธิบายเพิ่มเติมครับขอบคุณครับ
1: เรียนท่านประธานที่เคารพและท่านสมาชิกวุฒิสภาทุกท่านค่ะก่อนอื่นต้องขอขอบคุณทุกท่านนะคะที่ได้อภิปรายแล้วก็แสดงความคิดเห็นรวมถึงข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ค่ะโดยส่วนตัวเนี่ยเห็นด้วยกับทุกข้อเสนอนะคะแล้วก็จะขอชี้แจงเพิ่มเติมใน2ประเด็นค่ะอันแรกคือเรื่องของประเด็นเรื่องความปลอดภัยทางอาหารที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรื่องของสารพิษตกค้างที่เกินค่ามาตรฐานแล้วก็ประเด็นที่2เรื่องของความมั่นคงทางอาหารที่เกี่ยวข้องกับการเจรจาการค้าระหว่างประเทศค่ะสำหรับประเด็นแรกนะคะก็อย่างที่ท่านสมาชิกวุฒิสภาหลายท่านได้ช่วยจับประเด็นนะคะแล้วก็ชี้หมุดหมายสำคัญนะคะจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเรามองอย่างที่ท่านสว.สุนทรพูดถึงว่าเรามองไม่เห็นเลยว่าใครเป็นคนถือธงนำเช่นเดียวกันค่ะในทางนโยบายเราไม่เห็นเป้าหมายที่ชัดเจนของประเทศนะคะว่าเรามีเป้าหมายเรื่องความปลอดภัยทางอาหารอย่างไรอาจจะขอชี้ให้เป็นรูปธรรมค่ะในขณะที่ประเทศไทยเนี่ยเราพบสารพิษตกค้างเกินค่ามาตรฐานในผักผลไม้ทั้งที่นำเข้าแล้วก็ที่ผลิตในประเทศโดยภาพรวมที่เราจำหน่ายในท้องตลาดเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 69% นั่นหมายความว่าเวลาประชาชนเดินออกไปซื้อเนี่ยค่ามาตรฐานเนี่ยเกินครึ่งนึงซะอีกนะคะในขณะที่สภาพยุโรปนะคะอัตราการพบสารพิษตกค้างเกินค่ามาตรฐานในผักผลไม้เนี่ยอยู่ที่ประมาณ1กว่าๆเปอร์เซ็นต์กัน60เท่านะคะ

คำถามคือเรากล้าตั้งหมุดหมายเช่นนี้ไหมนะคะอันนี้เป็นภาพสะท้อนทางนโยบายนะคะว่าถ้าเกิดประเทศไทยชัดเจนว่าเราจะเป็นครัวของโลกแล้วก็จะเป็นครัวที่ทำให้คนไทยเองมีสุขภาพที่ดีแข็งแรงเนี่ยเราต้องกล้าตั้งเป้าหมายว่าเราจะมีสารพิษตกค้างเกินค่ามาตรฐานสำหรับผลไม้ที่จำหน่ายในประเทศเนี่ยไม่เกิน 1% ถ้าทำได้อย่างนั้นเนี่ย เราคงจะมีหนทางที่ชัดเจนนะคะที่จะไปถึงคราวนี้อาหารเนี่ยก็จะมาจาก2เส้นทางค่ะแล้วก็เส้นทางที่2คือการผลิตในประเทศสำหรับเส้นทางนำเข้าเนี่ยเราเห็นการยกระดับนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการจัดการที่หน้าด่านนะคะพยายามที่จะให้มีการสุ่มตรวจมากขึ้นแต่แน่นอนค่ะตอนนี้ติดปัญหาเรื่องงบประมาณแต่ว่าเรื่องของกลไกแล้วก็มาตรการในการจัดการระหว่างอย.แล้วก็กรมศุลกากรเนี่ยได้ด้วยดีนะคะแล้วก็อยู่ในระหว่างของการปรับแก้กฎหมายบางส่วนทั้งในส่วนที่เป็นพรบอาหารเองแล้วก็ในส่วนที่กรมศุลกากรอาจจะใช้อำนาจบางส่วนเจรจาระหว่างสองกระทรวงแต่ว่าปัญหาที่อาจการได้ค่อนข้างเป็นไปได้อย่างเชื่องช้าก็คือสินค้าที่ผลิตในประเทศค่ะอย่างที่หลายท่านอภิปรายค่ะว่าต้นทางไม่ได้อยู่ที่อาหารในจานแต่ว่าต้นทางมาจากระบบการเพาะปลูกไม่ว่าจะเป็นการกำกับการเลือกใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืชการอนุญาตให้ใช้การกำกับการโฆษณาไปจนถึงมาตรฐานในระดับแปลงเนี่ยล้วนอยู่แต่อยู่ในมือของกระทรวงเกษตรนะคะแต่ว่าทุกครั้งพอพูดว่าอาหารไม่ปลอดภัยล่ะเป้าเราจะชี้ไปที่อย.ใช่ไหมคะคำถามคือว่าจะทำอย่างไรให้เกิดให้ระบบความปลอดภัยของสินค้าเกษตรและอาหารเนี่ยเป็นเส้นทางเดียวกันและสามารถทวนสอบได้ตลอดเส้นทางอันนี้จะทำให้ความปลอดภัยทางอาหารเนี่ยเป็นไปได้จริงในทางปฏิบัตินะคะแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการจำกัดการใช้หรือว่ายกเลิกการใช้สารเคมีอันตรายอย่างที่ช่วยชี้ประเด็นเรื่อง230รายการควรจะมีเกณฑ์ในการจัดการการตัดออกอันนี้ก็ต้องส่งข้อมูลนี้ไปที่กรรมการวัตถุอันตรายแล้วก็ให้มีนโยบายในเรื่องนี้อย่างชัดเจนค่ะสำหรับเรื่องของอีกเรื่องนึงที่สำคัญก็คือว่าตัวรายงานเนี่ยพูดถึงตัวเสถียรภาพของภาคเกษตรนะคะซึ่งสถานะความปลอดภัยทางอาหารเนี่ยมันไม่ใช่แค่โครงสร้างในประเทศค่ะแต่ว่าอย่างที่ในช่วงก็เริ่มมีข่าวที่ชัดเจนขึ้นมามากขึ้นนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการเจรจาการค้าระหว่างประเทศที่อาจจะมากระทบกับเสถียรภาพของภาคเกษตรในประเทศไทยซึ่งจริงๆเราก็เห็นภาพมาก่อนหน้านี้แล้วไม่ว่าจะเป็น FTA หลายฉบับที่ทำให้สินค้าเกษตรนำเข้าเนี่ยภาษี 0% แล้วก็มากระทบกับภาคเกษตรในประเทศในกรณีไทย EU FTA เองก็กำลังจะมีเรื่องของการเอาเรื่องสิทธิของการเก็บเมล็ดพันธุ์พืชใหม่ของเกษตรกรเนี่ยไปวางอยู่บนโต๊ะเจรจาร่วมกับสิทธิหรือว่าอธิปไตยของรัฐเหนือทรัพยากรพันธุกรรมเนี่ยนะคะถ้าเกิดว่าเราจะปรับแก้กฎหมายยูปอฟ1991ซึ่งนั่นหมายความว่าตัวนโยบายก็มากระทบกับเสถียรภาพความมั่นคงและความปลอดภัยทางอาหารดังนั้นเนี่ยนโยบายในเรื่องนี้มีเป็นนิเวศเชิงโครงสร้างนะคะของการจัดการทั้งระบบนะคะอันนี้ก็คือเป็นข้อเสนอที่สำคัญว่าทำอย่างไรให้เรามีระบบโครงสร้างพื้นฐานแล้วก็การตัดสินใจทางนโยบายที่เอื้อต่อการทำให้เกิดความมั่นคงทางอาหารและความปลอดภัยทางอาหารในระยะยาวอันนี้เป็นอาจจะเป็นฝากถึงนอกจากที่จะไปปรับแก้ในรายงานเพิ่มเติมตามที่สว.ทุกท่านเนี่ยหนึ่งที่อาจจะฝากว่าสว.หลายๆท่านเนี่ยอาจจะอยู่ในคณะกรรมาธิการที่เกี่ยวข้องแล้วก็มีส่วนที่เชื่อมโยงกันกับระบบเกษตรและอาหารด้วยกันมองประเด็นนี้ในเชิงภาพใหญ่นะคะแล้วก็รวมไปถึงกรณีที่มีการปรับแก้กฎหมายที่อาจจะมาที่แล้วก็เสถียรภาพของระบบเกษตรกรรมและระบบอาหารในประเทศอันนี้ก็อาจจะขอฝากให้แต่ละท่านเนี่ยได้ช่วยกันพิจารณาเรื่องนี้โดยรอบ

0: ครอบค่ะแล้วก็สุดท้ายจริงๆแล้วเนี่ยบนตัวเจรจา FTA ไทยอาหารเนี่ยก็มีประเด็นที่น่าสนใจคือมีรายงานก่อนหน้านี้ว่าสภาพยุโรปเนี่ยส่งสารเคมีที่ตัวเองยกเลิกการใช้ในประเทศไปแล้วเนี่ยมาขายยังประเทศไทยปีนึงราวๆ 1,000 ตันคำถามคือว่าทำไมประเทศไทยถึงยังยอมรับสารเคมีพวกนี้ทั้งที่ EU เองก็แบนไปแล้วด้วยเหตุผลทางด้านสุขภาพและสิ่งแวดล้อมเป็นไปได้ไหมที่นโยบายหรือว่าคณะเจรจาของเราเนี่ยจะสามารถมีข้อเสนอเชิงรุกที่จะยุติการซื้อสินค้าที่เป็นวัตถุอันตรายทางการเกษตรที่สภาพยุโรปแบนแล้วไม่ให้ส่งมาขายในประเทศไทยโดยเงื่อนไขของ FTA เพื่อให้เป็นประโยชน์กับประเทศไทยเป็นประโยชน์กับเกษตรกรประเทศเราค่ะขอบคุณค่ะ
1: ค่ะกับเรียนท่านประธานและก็สมาชิกวุฒิสภาทุกท่าน
2: ครับครับ
1: ค่ะขอเพิ่มเติมสั้นๆนะคะคือชั้นนางสาวทัศนีวีรกันนะคะผู้อำนวยการมูลที่เกษตรกรรมยั่งยืนนะคะก็จะมี2ประเด็นนะคะอันแรกก็คือตามที่ท่านสมาชิกหลายท่านได้อภิปรายไปแล้วนะคะว่าตัวประเด็นเรื่องของความมั่นคงทางอาหารเป็นประเด็นสำคัญนะคะแล้วก็อยากจะสนับสนุนตัวข้อเสนอพูดถึงเรื่องของระยะเร่งด่วนแล้วก็ระยะยาวต่างๆนะคะคือถ้าเรามองตัวความมั่นคงทางอาหารนะคะในฐานะปัจจัย4นะคะอาหารอาจจะเป็นเพียงปัจจัยเดียวนะคะที่เรายังสามารถพึ่งตัวเองได้นะคะในขณะที่ยารักษาโรคเครื่องนุ่มห่มและที่อยู่อาศัยเนี่ยเราพึ่งตัวเองได้น้อยมากนะคะเพราะนั้นมาที่จะเป็นผู้ผลิตอาหารได้นะคะถ้าดูจากตัวเลขต่างๆนะคะหลายท่านได้พูดถึงแล้วนะคะว่าเราเคยเป็นประเทศผู้ส่งออกอาหารรวมทั้งเรามีดัชนีความมั่นคงทางอาหารเนี่ยอยู่ระดับที่64นะคะซึ่งอันนั้นเป็นตัวเลขปี2565แต่ถ้าเราย้อนหลังไปเพียง1ปีนะคะคือในปี2564อะค่ะเราเคยอยู่อันดับที่51นะคะซึ่งหมายถึงว่าภายใน1ปีเนี่ยเราตกลงมา13อันดับนะคะในสถานการณ์ปัจจุบันเนี่ยความมั่นคงทางอาหารเรายิ่งเข้าข่ายวิกฤตเพิ่มมากขึ้นนะคะในส่วนนี้นะคะก็อยากจะพูดถึงในสถานการณ์ที่เกิดขึ้นกับตัวเด็กนะคะโดยเฉพาะเด็กเล็กนะคะอายุ 0-5 ปีเนี่ยข้อมูลของพวกเราเองในประเทศไทยเองนะคะ1ใน10ของเด็กการขาดสารอาหารนะคะแล้วก็กำลังเผชิญกับความยากจนทางอาหารขั้นรุนแรงนะคะแล้วก็จากข้อมูลของสำนักงานสถิติแห่งชาติกับยูนิเซฟเนี่ยชี้ให้เห็นว่าเด็กในประเทศไทยนะคะมีเพียงร้อยละ29เท่านั้นนะคะที่ได้กินนมแม่นะคะเพียงพอหรือว่าร้อยละ13ของเด็กอายุต่ำกว่า5ปียังมีภาวะเตี้ยและแคะแก่นะคะแล้วเด็กเหล่านั้นเนี่ยนะคะรับประทานอาหารได้ไม่เกิน2หมู่นะคะจาก5หมู่เพราะนั้นเนี่ยประเด็นสถานการณ์วิกฤตความมั่นคงทางอาหารเนี่ยเป็นประเด็นใหญ่นะคะแล้วก็อีกอันนึงก็คือเรื่องของว่าประเด็นที่2นะคะที่ท่านผู้ท่านวุฒิสภาทั้งหลายได้พูดเคลื่อนนะคะในส่วนที่ในเล่มรายงานเนี่ยนะคะได้พูดตัวกลไกอันหนึ่งก็คือเรื่องของคณะกรรมการอาหารแห่งชาตินะคะคณะกรรมการอาหารแห่งชาติเนี่ยเป็นกลไกหลักของการขับเคลื่อนเรื่องนี้นะคะแต่ถ้าเราดูในภาพรวมนะคะอย่างที่ท่านวุฒิสภาได้พูดถึงนะคะว่าเรามีหน่วยงานเยอะมากนะคะถ้าเกี่ยวข้องกับการเกษตรและอาหารเนี่ยเรามี4กระทรวงหลักนะคะแล้วก็ไม่น้อยกว่า30หน่วยงานที่ดูแลเฉพาะกระทรวงเกษตรเนี่ย24หน่วยงานนะสถานการณ์เราก็ยังอยู่ในขั้นวิกฤตนะคะแล้วก็รวมทั้งเรื่องของภาวะหนี้สินของเกษตรกรนะคะอาหารเนี่ยมีข้อมูลของสำนักงานสถิติแห่งชาติเองนะคะว่าค่าใช้จ่ายด้านอาหารเนี่ยเรามีค่าใช้จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายถึงร้อยละ 48.8% นะคะของค่าใช้จ่ายที่มีอยู่นะคะเพราะนั้นเนี่ยการพึ่งตัวเองด้านอาหารหรือการมีความมั่นคงอาหารตั้งแต่ระดับครัวเรือนเนี่ยเป็นประเด็นสำคัญแล้วรวมทั้งเป็นประเด็นที่เป็นข้อเสนอของ UN ในงานของWorld Food Summit ด้วยนะคะนั่นเนี่ยตัวที่จะพูดถึงอีกอันนึงก็คือกลไกอาหารกลไกของคณะกรรมการอาหารแห่งชาติเนี่ยมีบทบาทหน้าที่แล้วก็กำลังกระจายอำนาจไปที่คณะกรรมการอาหารระดับจังหวัดนะคะซึ่งคิดว่าท่านวุฒิสภาทั้งหลายทุกท่านนะคะก็เป็นตัวแทนของจังหวัดเพราะนั้นคณะกรรมการอาหารจังหวัดเนี่ยก็จะเป็นกลไกสำคัญความมั่นคงทางอาหารแล้วก็ความปลอดภัย

0: ไปทางอาหารเนี่ยจะอยู่ในระดับไหนของแต่ละจังหวัดนะคะอันนี้ก็เป็นข้อคิดเห็นเพิ่มเติมนะคะแล้วสุดท้ายนะคะอยากจะกลับไปที่ตัวหลักการของการทำงานของคณะอนุโครงการชุดนี้นะคะเราไม่ได้เพียงแค่มองว่าอาหารเป็นแค่การมีอาหารเข้าปากอย่างเดียวนะคะแต่อาหารก็คือเราพูดถึงเรื่องของสิทธิในอาหารสิทธิของเกษตรกรแล้วก็สิทธิในฐานทรัพยากรต่างๆนะคะเพราะนั้นเนี่ยอาหารเนี่ยจึงไม่ควรที่จะมีใครนะคะที่ต้องอดอยากยากจนเพราะเป็นผู้ผลิตอาหารหรือเป็นแค่คนเล็กคนน้อยค่ะขอบคุณค่ะ
1: เชิญครับ
2: ครับกราบขอบคุณครับท่านประธานครับต้องขอบคุณเพื่อนสมาชิกผู้ที่สภาทุกท่านนะฮะที่ได้ร่วมอภิปรายรายงานฉบับนี้ทั้งข้อเสนอแนะดีๆนะครับที่เต็มไปด้วยเนื้อหาที่ควรจะเติมเต็มในรายงานฉบับนี้ท่านแรกนะฮะท่านพรท่านกรุณาพูดถึงงบประมาณควรจะให้ความสำคัญเรื่องงบประมาณที่ไทยทางด้านอาหารในส่วนนี้เห็นด้วยอย่างยิ่งครับเพราะว่าสุดท้ายเนี่ยถ้าเราทานอาหารที่ไม่ปลอดภัยก็ไปเสียงบประมาณเรื่องสาธารณสุขในของฮะท่านพิญญาพัฒน์นะครับท่านก็ให้ความสำคัญในข้อเสนอแนะในหลายๆเรื่องนะฮะว่ากระทรวงเกษตรและอย.เนี่ยควรเร่งประกาศยกเลิกนะครับขั้นตอนการขึ้นทะเบียนสารเคมีอันตรายแล้วก็ควรยกเลิกเว้นภาษีเคมีอันตรายนำระบบสารภาษีสารเคมีตามลำดับร้ายแรงมาบังคับใช้นะฮะส่วนท่านกัลยานี่เดิมทีท่านเป็นประธานอนุกรรมการศึกษาเรื่องนี้ท่านก็มา cover ให้เห็นภาพที่ชัดเจนมากขึ้นนะฮะท่านผลักดันศึกษามาด้วยตัวเองท่านสุนทรพฤกษพิพัฒน์นะฮะก็ให้ความสำคัญนะเรื่องของผู้รับผิดชอบจะให้เกิดเรื่องอาหารปลอดภัยอาหารมั่นคงนะครับขอบคุณอีกท่านหนึ่งนะฮะท่านวันชัยนะฮะท่านให้ความสำคัญในหลายๆเรื่องนะในส่วนของการเป็นเจ้าภาพก็ดีมี KPI ที่ชัดเจนก็ดีในการขับเคลื่อนนะครับในระบบการตรวจสอบย้อนกลับเมื่อพบอาหารปนเปื้อนก็ดีนะครับเรื่องของ food security food safety ก็ดีต้องแยกให้ชัดเจนนะครับแล้วก็ท่านบัญญัตินะครับท่านบัญญัติก็กรุณาเสนอว่ารัฐบาลควรมีนโยบายส่งเสริมให้เรื่องของวิถีชุมชนเรื่องของไร่หมุนเวียนนะครับก็ต้องขอบคุณทุกท่านไว้นะฮะท้ายสุดนี้เนี่ยกระผมขอขอบคุณท่านประธานวุฒิสภาสมาชิกวุฒิสภาทุกท่านนะครับที่ได้ให้ความเห็นข้อเสนอแนะอันเป็นประโยชน์ต่อรายงานการพิจารณาศึกษานะครับข้อมูลนะครับข้อคิดเห็นนะครับความร่วมมือในการจัดทำรายงานฉบับนี้จนสำเร็จลุล่วงด้วยดีนะฮะคณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์นี้จะเป็นส่วนหนึ่งนะครับในการสนับสนุนการพัฒนาระบบความมั่นคงอาหารของประเทศไทยให้เกิดความมั่นคงปลอดภัยมีเพียงพอและสามารถรับมือกับความเสี่ยงและความผันผวนในอนาคตของประเทศได้ตลอดจนสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภคและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับภาคการเกษตรของประเทศไทยกราบขอบคุณครับ
3: ครับขอบคุณท่านผู้ชี้แจงทั้ง4ท่านครับมีสมาชิกท่านใดอยากติดใจในประเด็นที่คณะกรรมการตอบชี้แจงอีกหรือไม่ครับถ้าไม่มีผมก็ปิดการอภิปรายครับเป็นนั้นว่าที่ประชุมได้พิจารณารายงานการพิจารณาศึกษาของคณะกรรมการเสร็จเรียบร้อยแล้วโดยที่คณะกรรมการมีข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการพิจารณาศึกษาบางประการและได้บันทึกไว้ในรายงานด้วยแล้วหากที่ประชุมเห็นด้วยกับการจะได้ดำเนินการส่งไปยังคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาดำเนินการต่อไปจะมีสมาชิกท่านใดขัดข้องมีความเห็นเป็นอย่างอื่นหรือไม่ครับถือว่าที่ประชุมเห็นด้วยกับข้อเสนอแนะของคณะกรรมการครับขอบคุณคณะกรรมการครับเป็นอันเสร็จเป็นอันจบการพิจารณาระเบียบวาระที่4

ระเบียบวาระที่5เรื่องที่ค้างพิจารณาไม่มีระเบียบวาระที่6เรื่องที่ระเบียบวาระที่7เรื่องอื่นๆไม่มีท่านสมาชิกครับวันนี้หมดระเบียบวาระการประชุมแล้วผมขอขอบคุณทุกท่านที่มาร่วมประชุมและผมขอปิดการประชุมครับ

0: ค่ะคุณผู้ชมคะเสร็จสิ้นลงแล้วนะคะสำหรับการถ่ายทอดสดการประชุมวุฒิสภาในวันนี้นะคะซึ่งที่ประชุมวุฒิสภางานการพิจารณาศึกษานะคะเกี่ยวกับเรื่องของความมั่นคงและความปลอดภัยทางอาหารซึ่งคณะกรรมการการเกษตรและสหกรณ์พิจารณาเสร็จแล้วค่ะโดยวันนี้การถ่ายทอดสดการประชุมวุฒิสภานั้นเริ่มต้นขึ้นนะคะในช่วงเวลา 9:30 นาทีโดยมีนายมงคลสุรสัจจะประธานวุฒิสภาได้ทําหน้าที่เป็นประธานในการประชุมในส่วนของกระทู้ถามนะคะเรื่องของการกํากับดูแลการขนส่งการใช้ประโยชน์และความรับผิดชอบต่อผลกระทบของกากอุตสาหกรรมจากโรงไฟฟ้าหงสาสปป.ลาวที่ขนส่งเข้ามาในประเทศไทยโดยมีนายมังกรศรีเจริญกูลสมาชิกวุฒิสภาเป็นผู้ตั้งถามทั้งนี้นะคะนายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมนำเท่าลอยมาใช้ส่วนใหญ่เป็นโรงงานผลิตคอนกรีตผสมแบบเสร็จซึ่งตามกฎหมายโรงงานจัดอยู่ในประเภทโรงงานลำดับที่58วงเล็บ1และไม่เข้าข่ายต้องจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมหรือ EIA ส่วนการนำเข้าสินค้าหรือวัตถุดิบจากต่างประเทศจะต้องอยู่ภายใต้การกำกับดูแลตามกฎหมายว่าด้วยวัตถุลอยจากโรงไฟฟ้าหงสายังไม่ได้ถูกประกาศให้เป็นของเสียตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมเนื่องจากแหล่งกำเนิดตั้งอยู่ในสปป.ลาวดังนั้นการนำเท่าลอยเข้ามาใช้ในประเทศไทยจำเป็นต้องดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยวัตถุอันตรายพ.ศ. 2535เท่านั้นซึ่งการแก้ปัญหามลพิษข้ามแดนประเทศไทยได้มีการจัดทำบันทึกความเข้าใจหรือ MOU ร่วมกับสปป.ลาวเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษข้ามแดนอย่างตรงจุดเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนทุกภาคส่วนนอกจากนี้ทางกระทรวงอุตสาหกรรมยังได้กำหนดขอบเขตการเฝ้าระวังมลพิษจากแหล่งกำเนิดทั้งปัญหา PM 2.5 และมลภาวะอื่นๆโดยได้ให้ความสำคัญกับการตรวจสอบต้นทางและแหล่งกำเนิดเพื่อกำหนดแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหาได้อย่างตรงจุดหากพบปัญหาหรือผลกระทบผู้ประกอบการสามารถถูกเร่งดำเนินการแก้ไขรวมไปถึงฟื้นฟูสภาพแวดล้อมให้กลับคืนสู่สภาพเดิมโดยเร็วโดยค่าใช้จ่ายในการดำเนินการทั้งหมดผู้ประกอบการจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบ 100%
1: ในส่วนของกระทรวงอุตสาหกรรมเราก็จะมีข้อมูลตามที่กฎหมายพึงกำหนดเอาไว้ว่าควรจะต้องมีข้อมูลเก็บอะไรไว้อย่างไรได้บ้างแต่ในส่วนของบริบทของกระทรวงอื่นเนี่ยผมยังไม่ทราบจริงๆว่าทางแต่ละอุ่นให้หรือแม้แต่การจะมีการแจ้งเตือนประชาชนเกี่ยวกับนะครับหรือว่าตัวซ็อกซ์น็อกต่างๆนะครับต้องบอกว่าวันนี้เรามีแอปพลิเคชันอยู่ครับตั้งแต่ตอนที่อยู่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมครับมีแอปพลิเคชัน Air for Thai นะครับถ้าท่านอยู่ตรงไหนท่านสามารถกดลงไปได้แล้วท่านจะได้รับรายงานว่ามี PM 2.5 เท่าไหร่นะครับ PM 10เท่าไหร่นะครับแล้วก็ค่าซ็อกค่าน็อกคาร์บอนไดออกไซด์เท่าไหร่อย่างไรวันนี้เนี่ยมีแอปพลิเคชันตัวนี้ในการที่จะสามารถตรวจสอบได้นะครับต้องเรียนว่าค่าเสียหายทันโทษครับเกิดความเสียหายหรือว่าพี่น้องประชาชนได้รับความเดือดร้อนแล้วนะครับจะมีการรับผิดชอบอย่างไรหรือว่าจะเป็น polluter pay principle อันนี้ก็ขอยืนยันกับท่านประธานผ่านไปยังท่านสมาชิกครับว่าในส่วนของกระทรวงอุตสาหกรรมเรายังยึดมั่นในกฎหมายมาตรานี้นะครับแล้วก็คอนไปเบื้องต้นในกระทู้ก่อนหน้าว่าเมื่อเราดำเนินการทางคดีแล้วสรุปได้ว่าบริษัทกไก่ขอไข่เป็นผู้ก่อให้เกิดมลภาวะแล้วทำให้เกิดความเสียหายหรือว่าความเดือดร้อนกับพี่น้องประชาชนนะครับทางกระทรวงอุตสาหกรรมเราก็จะดำเนินการตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด
0: พรพิษสมาชิกวุฒิสภายังได้ตั้งกระทู้ถามด้วยวาจาเรื่องมาตรจากผลกระทบโรงไฟฟ้าหงสาและปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม

0: เป็นผู้มาชี้แจงโดยกล่าวยอมรับว่าปัจจุบันยังไม่สามารถหรือหลังจากมีโรงงานไฟฟ้าดังกล่าวมีผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมจนมีการสำรวจหรือเก็บรวบรวมข้อมูลออกปัญหาฝุ่นละออง PM 2.5 เพราะเทคโนโลยีในปัจจุบัน 3.5 ได้อย่างแม่นยำนอกจากนี้ยานการลงโทษผู้ที่สร้างปัญหาประเทศเรื่องนี้ประเทศไทยอาจจะต้องมีการผลักดันกฎหมายที่ให้อำนาจในการลงโทษผู้ประกอบการคนไทยที่ไปลงทุนในต่างประเทศและบริษัทนั้นเป็นต้นกำเนิดของการปล่อยมลพิษด้วยจึงจะสามารถลงโทษได้อย่างไรก็ตามในส่วนที่ต้องการจะให้ตรวจสอบสารปนเปื้อนต่างๆทั้งในดินน้ำและอากาศจะขอรับไปประสานงานกับกระทรวงสาธารณสุขว่าได้มีการเก็บเพราะข้อมูลของกระทรวงอุตสาหกรรมได้หมายให้อำนาจเอาไว้เท่านั้นเพราะสามารถตรวจสอบผ่านแอปพลิเคชัน Air for Thai ของกระทรวงได้ด้วยเช่นกันค่ะ
1: อุตสาหกรรมเราก็จะมีข้อมูลตามที่กฎหมายพึงกำหนดเอาไว้ว่าควรจะต้องมีข้อมูลเก็บอะไรไว้อย่างไรได้ทางแต่ละกระทรวงหรือแต่ละหน่วยงานนะจะได้ไปหาข้อมูลให้ลืมเกตว่าน่าจะมีการแจ้งเตือนประชาชนเกี่ยวกับมลพิษที่จะเกิดขึ้นว่าตัวซัลเฟอร์ไดออกไซด์ในไนโตรเจนไดออกไซด์ต่างๆเหล่านี้ค่าซ็อกซ์น็อกต่างๆนะครับต้องบอกว่าวันนี้เรามีแอปพลิเคชันอยู่ครับเป็นอันนี้ไม่ใช่ของกระทรวงอุตสาหกรรมนะครับท่านประธานตั้งแต่ตอนที่อยู่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมครับมีแอปพลิเคชัน Air for Thai นะครับถ้าท่านอยู่ตรงไหนท่านสามารถกดลงไปได้แล้วท่านจะได้รับรายงานว่า PM 10เท่าไหร่นะครับแล้วก็อย่างไรวันนี้เนี่ยมีแอปพลิเคชันตัวนะครับต้องเรียนว่าเกิดค่าเสียหายทันโทษครับเกิดความเสียหายหรือว่าพี่น้องประชาชนจะมีการรับผิดชอบอย่างไรหรือว่าจะเป็น polluter pay principle ผ่านไปยังท่านสมาชิกครับว่าในครับแล้วก็คอนเซปต์ของ polluter pay principle ก่อนหน้าว่าเมื่อเราดำเนินการทางบริษัทกอไก่ขอไข่เป็นผู้ก่อให้เกิดมลภาวะแล้วทำให้เกิดความเสียหายหรือว่าความเดือดร้อนกับพี่น้องประชาชนนะครับทางกระทรวงอุตสาหกรรมเราก็จะดำเนินการตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด
0: ต่อมาที่ประชุมวุฒิสภาได้มีการพิจารณารายงานการพิจารณาศึกษาเรื่องรายงานการพัฒนากระบวนการเลือกตั้งของไทยอย่างสมาธิการการพัฒนาการเมืองการประชาชนสิทธิเสรีภาพแล้วโดยนายจุฑารัตน์นินเปรมสมาชิกวุฒิสภาแสดงความกังวลต่อข้อเสนอของรายงานฉบับนี้เกี่ยวกับการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเมื่อปี2562ว่าข้อกังวลเรื่องเสรีและความเป็นธรรมซึ่งคณะกรรมการต้องระบุให้ชัดเจนว่าไม่มีความเป็นธรรมหรือไม่เสรีในเรื่องใดและมีหลักฐานหรือคำวินิจฉัยจากองค์กรดังมีอยู่ในปัจจุบันหรือไม่ซึ่งตนเห็นว่าไม่ควรเอาข้อเสนอต่อการเลือกตั้งเพียงครั้งใดครั้งหนึ่งมาเหมารวมระบบการเลือกตั้งของไทยทั้งหมดว่าไม่เสรีและเป็นธรรมนอกจากนี้ยังเห็นว่ากรณีที่รายงานฉบับนี้ได้อ้างถึงองค์กร Freedom House อยู่ระบบ Not Free ว่าองค์กรดังกล่าวไม่ได้หมายความแทนการประเมินขององค์กรนี้ได้ประเมินแบบภาพรวมและเรื่องทั่วไปดังนั้นการที่คณะกรรมการจะใช้ผลการประเมินนี้มาเป็นฐานของการทำรายงานคณะกรรมการจะต้องแจกแจงให้ได้ว่าคะแนนส่วนใดเกี่ยวข้องกับกฎหมายเลือกตั้งหรือการปฏิบัติงานของกกต.เพราะหากไม่สามารถแจกแจงให้ชัดเจนรับรวมมาใช้สนับสนุนข้อเคลื่อนแน่นอน
2: รายงานต้องแจกแจงให้ได้ว่าคะแนนส่วนใดเกี่ยวข้องกับกฎหมายเลือกตั้งหรือปฏิบัติการของกกต.โดยตรงค่ะมิฉะนั้นจะเป็นการนำดัชนีภาพรวมมาใช้สนับสนุนข้อสรุปเฉพาะเรื่องซึ่งอาจทำให้รายงานคลาดเคลื่อนได้

0: 2รวมถึงการเลือกตั้งปี256วินิจฉัยและข้อมูลจากทุกฝ่ายไม่ใช่เลือกเฉพาะหลักฐานที่สนับสนุนสมมติฐานเดิมอะค่ะดิฉันไม่ได้คัดค้านการศึกษาหรือพัฒนาการเลือกตั้งแต่ขอให้เริ่มต้นจากหลักฐานที่ตรวจสอบได้แยกข้อเท็จจริงออกจากความเห็นและไม่ใช้การจัดอันดับขององค์กรต่างประเทศเป็นข้อยุติแทนการวิเคราะห์ของรัฐสภาไทย
1: ทางด้านนางประทุมวงศ์สวัสดิ์สมาชิกวุฒิสภาได้กล่าวว่าการเลือกตั้งในแต่ละครั้งถือเป็นความหวังและการเปลี่ยนแปลงของประชาชนแต่ภายหลังการเลือกตั้งกลับพบว่าประชาชนยังมีข้อกังขาและไม่ได้รับความสุขจากผลการเลือกตั้งจึงจำเป็นต้องร่วมกันค้นหาว่าสาเหตุใดในกระบวนการเลือกตั้งจึงทั้งนี้จากรายงานฉบับดังกล่าวตนมีข้อสังเกตหลายประการโดยเฉพาะความเชื่อมั่นต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งกกต.และระบบ ECT Report ซึ่งเกิดปัญหาขัดข้องในช่วงวันเลือกตั้งซึ่งส่งผลให้การตรวจสอบและรับรองคะแนนใช้ระยะเวลานานและอาจส่งผลต่อความเชื่อมั่นของประชาชนต่อกระบวนการเลือกตั้งขณะเดียวกันระบบการเลือกตั้งยังสร้างความสับสนแก่ประชาชนเนื่องจากการประชาสัมพันธ์และการสร้างความรู้ความเข้าใจยังไม่ชัดเจนเพียงพอดังนั้นขอให้กรรมาธิการกล่าวเพิ่มเติมเพื่อหาแนวทางสร้างพร้อมเสนอให้กกต.เปิดรับฟังส่วนอย่างรอบด้านรวมไปถึงพิจารณาแนวทางการดำเนินคดีต่อเห็นแตกต่างทางการเมืองเพื่อไป
2: ซึ่งเป็นเรื่องที่ใหญ่ที่สุดเป็นเรื่องหนึ่งสำคัญที่สุดของประเทศเราเนี่ยนะคะทำไมต้องรอถึงสัปดาห์ท่านทำไมถึงรอนานแหลมยังไม่ครบอีกท่านเวลาคะแนนหยุดเนี่ยตัวเลขก็เปลี่ยนหรือข้อมูลไม่ครบและสิ่งที่หายไปมันไม่ใช่แค่ตัวเลขท่านประธานมันคือความเชื่อมั่นของประชาชนนะเรื่องที่สองข้อสังเกตของดิฉันนะคะมันไม่ได้อยู่ที่คอมพิวเตอร์อย่างเดียวท่านดิฉันว่านะคะมาอยู่ที่คนทำงานหน้าหน่วยด้วยค่ะรายงานหน้าเดียวกันเนี่ยนะคะยังยกตัวอย่างอีกนะว่าจังหวัดสุพรรณบุรีเนี่ยมีการอ่านคะแนนโดยไม่ชูบัตรให้ผู้สังเกตการเห็นชัดที่ร้อยเอ็ดมีเจ้าหน้าที่นะฮะและหนักที่สุดคือน่านที่จังหวัดน่านและก็อุดรธานีเนี่ยเจ้าหน้าที่ฉีกบัตรทับตรงกับหมายเลขจนดูไม่ออกว่าประชาชนเลือกใครต้องจัดเลือกตั้งใหม่ในบางหน่วยเรื่องนี้จะบอกว่าเป็นความรับผิดพลาดไม่ได้ท่านมันผิดครั้งเดียวแต่คะแนนของประชาชนมันหายไปแล้วยังต่อต้องใช้ภาษีประชาชนต้องเลือกตั้งใหม่อีกท่านประธานคะดิฉันเนี่ยอยู่ทำงานโรงแรมมา30ปีท่านถ้าพนักงานเคาน์เตอร์มันไม่ผ่านเนี่ยนะฮะดิฉันไม่ปล่อยให้รับแขกแน่นอนแล้วท่านนะนี่คือคนถือคะแนนอยู่ในมือแท้ๆมาตรฐานมันต้องสูงกว่านี้ท่านประธานคะนี่คือกกต.นะคะ
1: ทางด้านนาวาตรีวุฒิพงษ์พงษ์สุวรรณสมาชิกวุฒิสภาระบุว่าปัจจุบันระบบการเลือกตั้งมีความล่าช้าไม่มีการเปิดอย่างกว้างขวางจนเกิดข้อตั้งไม่บริสุทธิ์ยุติธรรมมีการจ่ายเงินซื้อเสียงแม้ว่าเรื่องนี้อาจจะให้ทุกฝ่ายร่วมกันไม่ให้มีการทุจริตอย่างจริงจังเพื่อจะได้สร้างความเชื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาหรือ OECD ได้ยาก
3: ว่าเรากำลังจะต้องเข้าสู่ OECD เนี่ยเงื่อนไขสำคัญวันนี้มันคอร์รัปชันไหนมากสุดครับคอร์รัปชันในระบบเลือกตั้งนะครับมีจริงๆและเราต้องยุติเรื่องราวเหล่านี้จะเข้า OECD ได้ยังไงนะครับการคอร์รัปชันเป็นดัชนีครับถ้าเราไม่แก้ไขเรื่องนี้โดยเร็วก็จะเป็นปัญหาในอนาคตนะครับวันนี้เวลาเขาโกงเข้าไปเพื่อได้ตำแหน่งในสภาเพื่อได้ตำแหน่งต่างๆแม้ทั้งองค์กรอิสระถ้าโกงเข้ามาแน่นอนมีการถอนทุนคืนการถอนทุนคืนที่ว่านี้ได้เริ่มส่งผลแล้วไม่ว่าจะเป็นการจัดการการโกงและเรื่องอื่นๆอีกมากมายซึ่งอันนี้เกี่ยวข้องกับการที่จะต้นทางน้ำก็คือสรรหาบุคลากรเข้าไปดำรงตำแหน่งในองค์กรอิสระโดยเฉพาะยิ่งกกต.นะครับเพราะนั้นขออนุญาตว่าถ้าท่านปรับปรุงให้กกต.นั้นมีประสิทธิภาพรวดเร็วโปร่งใสและเป็นธรรมเปิดเผยทุกขั้นตอนในการทำงานอย่าให้มีคำว่ารับไอ้นั่นก็รับไอ้นี่ก็รับไปหมดเลยเปิดเผยครับแล้วโปร่งใสตัดสินอย่างรวดเร็ว

0: ผมว่าเรื่องนี้จะทำให้ระบบประเทศไทยนั้นเป็นไปด้วยดีครับ
1: ขณะที่นายขวัญชัยแสนฮิรัญสมาชิกวุฒิสภากล่าวว่ารายงานฉบับดังกล่าวมีเนื้อหาที่สร้างสรรค์และเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนากระบวนการเลือกตั้งของไทยโดยมุ่งลดช่องโหว่ทางกฎหมายธรรมและปราศจากข้อครหาทั้งนี้ขอเสนอให้คณะกรรมการพิจารณาเพิ่มเติมในประเด็นการสร้างความโปร่งใสในการเลือกตั้งโดยยึดหลัก1สิทธิ์1เสียง1บรรทัดฐานซึ่งเป็นหลักพื้นฐานของการเลือกตั้งที่ควรจะได้รับการยอมรับอย่างเท่าเทียมการเลือกตั้งล่วงหน้าเพื่อลดปัญหาและอุปทั้งในและนอกราชอาณาจักรรวยริยธรรมควบคู่ไปกับการพัฒนาเพื่อยกระดับกระบวนการเลือกตั้งและมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น
2: สิทธิ์ของพี่น้องประชาชนเนี่ยนะครับพื้นฐานมันมีมาแตกต่างกันการลงไปในช่องสี่เหลี่ยมเนี่ยผมคิดว่าน่าจะเพียงพอของแต่ละหนึ่งเสียงเท่ากันแต่ถ้าถูกข้อจำกัดโดยการว่ากาผิดนิดนึงอันนี้กากบาทอันนี้ใส่เครื่องหมายถูกแล้วถือว่าบัตรที่ใส่สัญลักษณ์อื่นแล้วผิดเนี่ยผมว่ามันน่าเสียดายแล้วตรงนี้เนี่ยเจตจำนงของการใช้สิทธิ์เนี่ยมันถูกลิดรอนโดยการที่ข้อกำหนดที่อาจจะดูไม่เป็นสาระที่สำคัญมากนักนะสำหรับผม
1: นอกจากนี้นะคะวันนี้ที่ประชุมวุฒิสภาค่ะยังได้รับทราบนะคะในส่วนของรายงานการพิจารณาศึกษาเรื่องความมั่นคงและความปลอดภัยทางอาหารซึ่งคณะกรรมการการเกษตรและสหกรณ์พิจารณาแล้วนะคะวันนี้หมดเวลาของเกาะติดสภาแล้วล่ะค่ะดิฉันวริศราวรรณเขตจรนะคะพร้อมทีมงานเกาะติดสภาต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ

รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยรายการสุขนครเป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงได้จากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิทัล

แม่ของไทยเปรียบเสมือนเส้นเลือดใหญ่ที่หลอดของแม่น้ำสี่สายหลักคือแม่น้ำปิงวังยมและน่านซึ่งไหลมารวมตัวกันที่ตำบลตะวันโดยจะไหลไปทางทิศใต้นาฏอุทัยธานีสิงห์บุรียาปทุมธานีนนท์แล้วไหลลงสู่อ่าวไทยที่จังหวัดสมุทรปราการแม่น้ำถือเป็นปัจจัยสำคัญของการดำรงชีวิตให้ผู้คนได้อาศัยดื่มกินและใช้ในชีวิตประจำวันรวมไปถึงการทำเกษตรกรรมเช่นเดียวกับชาวอำเภอสัพยาจังหวัดชัยนาทที่มีแม่น้ำเจ้าพระยาเป็นแม่น้ำสายหลักในการใช้ชีวิตของคนที่มีชีวิตอยู่กับสายน้ำอำเภอสัพยามีแม่น้ำเจ้าพระยาไหลผ่านตอนกลางของพื้นที่อาศัยเส้นทางน้ำเป็นหลักทำให้ริมแม่น้ำเจ้าพระยาตลอดสองฝากฝั่งและมีเขื่อนเจ้าพระยาเป็นเขื่อนที่สำคัญในการบริหารจัดการน้ำขนาดใหญ่แห่งแรกของประเทศไทย

ที่สร้างขึ้นขวางลำน้ำเจ้าพระยาบริเวณคุ้งบางกระเบียนตำบลบางหลวงอำเภอสัพพยาเขื่อนเจ้าพระยาอยู่ในโครงการชลประทานพัฒนาลุ่มน้ำเจ้าพระยาเพื่อการพองสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาด้วยเหตุนี้ชุมชนสัพพยาจึงเป็นชุมชนลุ่มแม่น้ำที่มีการทำเกษตรกรรมการทำประมงพื้นบ้านเป็นอาชีพหลักมาตั้งแต่บรรพบุรุษอุดมสมบูรณ์ไปด้วยปลานานาพันธุ์เป็นอีกหนึ่งแหล่งที่สร้างอาชีพสร้างรายได้ให้กับชาวชุมชนสัพยาโดยพื้นที่บริเวณหน้าเขื่อนปริมาณมากเพราะอยู่บริเวณต้นน้ำเป็นพื้นที่ราบลุ่มแม่น้ำมีธรรมชาติอุดมสมบูรณ์เต็มไปด้วยต้นไม้เขียวขจีมีบ้านเรือนเรียงรายอยู่ตลอดริมสองฝากฝั่งแม่น้ำส่วนชุมชนท้ายเขื่อนนั้นระดับน้ำจะน้อยกว่าบริเวณหน้าเขื่อนยกเว้นในช่วงที่เขื่อนเจ้าพระยาระบายน้ำซึ่งระดับน้ำจะสูงมากกว่าปกติบริเวณท้ายเขื่อนจะมีปลาอยู่ชุกชุมโดยเฉพาะในช่วงฤดูน้ำหลากและช่วงที่เขื่อนมีการระบายน้ำเพราะธรรมชาติของปลาจะว่ายทวนน้ำเข้ามาบริเวณท้ายเขื่อนทำให้มีปลามากกว่าปกติซึ่งชาวบ้านที่นี่จะทำอาชีพประมงพื้นบ้านเป็นหลักสำหรับปลาที่จับได้มากบริเวณนี้ก็มีตั้งแต่ปลาตัวเล็กตัวน้อยไปจนถึงปลาใหญ่อย่างปลาสวายปลาเทโพปลาลึงปลาสังกะวาดปลากดชาวสัพยามีวิถีชีวิตในการทำประมงพื้นบ้านเรือและเครื่องมือหาปลาแทบทุกบ้านสามารถหารายได้จากการจับก็มีตั้งแต่วิธีการตกเบ็ดและลากอวนด้วยวิถีชีวิตของชาวชุมชนสัพยานะครับที่อยู่ติดริมแม่น้ำเจ้าพระยาชับในการหาปลาแม่น้ำจากการแถและลงข่ายหาปลาเมื่อวันเวลาเปลี่ยนไปครับทำให้เกิดภูมิปัญญาพื้นบ้านที่มีมานานนับร้อยปีนั่นก็คือเรือผีหลอกซึ่งปัจจุบันนะครับมีอยู่เพียงแค่ไม่กี่ลำเท่านั้นครับเรือผีหลอกคือภูมิปัญญาพื้นแต่ยังคงมีให้เห็นที่ชุมชนสัพยาซึ่งลุงสมจิตม่วงอ่ำเจ้าของเรือผีหลอกที่หาปลาด้วยวิธีนี้มามากกว่า40ปียังคงใช้เรือผีหลอกหาปลาที่สืบทอดมาจากผู้เป็นพ่อเรือผีหลอกก็มาจากการที่เรือหาปลาประเภทนี้จะมีแผ่นไม้กระดานที่ทาสีขาวห้อยติดข้างกาบเรือซึ่งทำหน้าที่หลอกปลาให้ตกใจโดยชาวประมงจะแจวเรือไปตามชายตะลิ่งยามดึกหรือใกล้รุ่งเมื่อปลาที่นอนอยู่ริมตะลิ่งเห็นแผ่นกระดานสีขาวก็จะกระโดดขึ้นมาบนเรือเรือผีหลอกจึงเป็นเครื่องมือหาปลาที่เป็นภูมิปัญญาพื้นบ้านความเข้าใจพฤติกรรมตามธรรมชาติของปลาริมตะลิ่งแต่ไม่ทำลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ปัจจุบันเรือผีหลอกมีทั้งเรือขุดและเรือต่อมีลักษณะยาวและท้องไม้อุปกรณ์ที่สำคัญของตัวเรือคือกระดานไม้ที่ทาสีขาวข้างลำเรือและตะข่ายที่กันปลากระโดดออกในอดีตเรือผีหลอกจะเป็นเรือลำเดียวและชาวประมงจะแจวไปตามลำน้ำแต่ปัจจุบันที่ชุมชนสัพยาเรือผีหลอกจะมีเรือผูกกัน2ลำลำแรกคือเรือผีหลอกด้านข้างและมีตะข่ายกันปลาส่วนลำที่2คือเรือกระเตงผู้ล่องไปตามแม่น้ำ

0: เรือผีหลอกหนึ่งลำมันก็มีควานกงควานกงขึ้นรูปขึ้นรูปมาส่วนเรือวิ่งตะแบงอีกถ้ายกไม่เท่ากันตะแบงอีกมันจะวิ่งเรื่อยมันจะวิ่งไม่
1: ก็เหมือนการประกอบเรือขึ้นมา
0: ใช่แล้ววิธีทำอ่ะเรือผีหลอกอ่ะแล้วเหมือนแล้วต่อเรืออะไรที่ผมพูดว่าลำเดียวคือแบ่งครึ่งศูนย์กลางกึ่งกลางแล้วก็ควานกงเป็นคู่เข้าใจไห
1: ม
0: ควานกงเป็นคู่คู่มาทางนี้ตวงไปทางนู้นตวงเข้านี่เรือมันจะเท่ากันหมดแล้วก็มาทำกระดานทำกระดานเนี่ยกระดานเนี่ยเวลาเราตีอีหกแผ่นก่อนแผ่นที่เจ็ดน่ะเรากราบเรือจบยังไงต้องเอาลงมาว่ากราบเรือแล้วแผ่นนี้ตีที่หลังนั่นน่ะเห็นไหมจะมีบันเล็กกับเขานะขึงตะไคร่เนี่ยเอาขึ้นแขวนอย่างเงี้ยข้างหนึ่งพอเรายกข้างโน้นขึ้น
1: คือต่อเสร็จเรียบร้อยก็จะได้หน้าตาแบบ
0: ร้อย
1: แล้วเวลาใช้งานก็คือต้องเอามาผูกกับเรือ
0: ต้องวิ่งอย่างนี้เลยต้องวิ่งแบบนี้
1: ก็คือจะวิ่งคู่ขนานกันไปเรื่อยๆอย่างนี้เลย
0: อย่างนี้เลยไปถึงไหนก็ไป
1: การทำอาชีพประมงการหาปลาโดยใช้เรือผีหลอกแบบนี้คุณลุงได้ทำอาชีพนี้ดีใจมากน้อยแค่ไหน
0: โอ้โหดีใจสิที่ดีใจนี่ไม่ใช่อะไรยังไงก็ไม่โอดใช่ไหมเล่าย
1: ังไงก็มีย
0: ังไงก็มีออกต้องได
1: ้และอย่างปัจจุบันนี้เองเนี่ยที่บอกว่าก็บ้างไม่ใช้บ้างแบบนี้เองการที่จะสืบทอดภูมิปัญญา
0: ของการจะมาเอาวิชาจริงขอให้มาผมสอนให้หมดเลยนะ
1: มาด้วยใจรักจริงๆ
0: ด้วยใจรักนะมาเถอะ
1: ครับและในมุมของคุณลุงเองอยากให้ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มันอยู่คู่กับท้องน้ำแม่น้ำเจ้าพระยาอยู่คู่กับชุมชนมันเนิ่นนานมากๆแบบนี้อยากให้เรือผีหลอกเนี่ยมันอยู
0: ่นานดิให้สืบทอดไปเถอะมันเป็นรายได้หลักได้เลยนะ

ปกติแล้วเรือผีหลอกจะใช้หาปลาในเวลากลางคืนที่เดือนมืดมิดแต่ปัจจุบันได้มีการนำเรือผีหลอกมาใช้หาปลาในกลางวันด้วยปลาส่วนใหญ่ที่ได้ก็จะเป็นปลาขนาดเล็กซึ่งมีอยู่มากในแม่น้ำเจ้าพระยาเรือผีหลอกเป็นภูมิปัญญาอัญชันฉลาดในการจับปลาของคนโบราณซึ่งชาวสัพยาได้สืบทอดกันมาจากรุ่นสู่รุ่นและมุ่งมั่นตั้งใจที่จะสานต่อภูมิปัญญาท้องถิ่นเอาไว้เพื่ออนุรักษ์เรือผีหลอกให้อยู่ของชาวประมงพื้นบ้านต่อไปเพื่อให้ภาพของเรือผีหลอกและแสงไฟในยับกับแผ่นไม้สีขาวซึ่งล่องไปตามสายน้ำเจ้าพระยายังคงที่จะไม่เลือนหายไปตามกาลเวลา

ด้วยปลาที่มีอยู่อย่างอุดมสมบูรณ์บริเวณเขื่อนเจ้าพระยาทำให้ชาวประมงพื้นบ้านที่อยู่ท้ายเขื่อนหาปลาได้เป็นจำนวนมากปลาสดที่หามาได้นั้นนอกจากชาวบ้านจะนำไปขายและนำมาทำอาหารกินกันภายในครัวเรือนแล้วชาวสัพพยาก็ได้นำเอาภูมิปัญญาชาวบ้านอย่างการทำปลาร้าและปลารมควันหรือปลาย่างมาแปรรูปปลาสดเพื่อถนอมอาหารและสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับปลาซึ่งสามารถเก็บไว้ขายได้ตลอดทั้งปี

พญาที่ชุมชนท้ายเขื่อนเจ้าพระยานามความสะอาดและเสียบไม้ก่อนย่างรมควันให้เนื้อเหลืองแห้งกรอบหอมกลิ่นควันไฟโดยจะใช้กาบมะพร้าวนำมาก่อเชื้อไฟเพื่อให้ความหอมและใช้ไฟอ่อนในการย่างจะเป็นเตาดินที่ขุดดินเป็นหลุมลึกลงไปเพื่อก่อไฟด้านล่างต่อปิดทับเพื่อให้ควันอบอยู่ภายในแต่ปัจจุบันมีการดัดแปลงเตาย่างปลาแบบง่ายๆและสะดวกมากขึ้นโดยก่อด้วยปูนหรือสังกะสีสามารถรมควันปลาได้อย่างมิดชิดโดยจะใช้เวลาย่างนานเป็นวันในส่วนงานซึ่งการทำปลาย่างถือให้กับชาวสัพพยามาอย่างยาวนาน

นอกจากการนำปลาสดมาแปรรูปเป็นปลาย่างเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มแล้วอำเภอสัพพยายังมีผลิตภัณฑ์จากปลาที่ขึ้นชื่อก็คือปลาร้าซึ่งชาวชุมชนสัพพยาทำอาชีพนี้มาอย่างยาวนานตั้งแต่บรรพบุรุษด้วยปลาที่มีอย่างอุดมสมบูรณ์เมื่อจับได้เป็นจำนวนมากจึงต้องหาวิธีในการถนอมอาหารการทำปลาร้าจึงเป็นภูมิปัญญาการถนอมอาหารที่ส่งต่อกันมาสู่ลูกหลานพัฒนาเป็นการทำขายเพื่อสร้างรายได้มาผลิตปลาร้าได้มากขึ้นทำให้แห่งใหญ่ของภาคกลาง

0: ชาวที่หาได้จากท้ายเขื่อนมาขายกันแบบสดๆสมบูรณ์ชาวบ้านที่นี่นะครับจึงได้นำมาแปรรูปเป็นปลาร้าเพื่อสร้างรายได้ที่เพิ่มขึ้นอีกทางหนึ่งกลายแห่งหนึ่งของไทยครับ
1: ปลาร้าอำเภอสัพปลาคุณภาพดีจากแม่น้ำและเขื่อนเจ้าพระยาทำกันแบบสดใหม่และใช้สูตรข้าวคั่วที่เป็นเอกลักษณ์ของชาวสัพยาซึ่งจะมีความหอมเฉพาะตัวคุณลุงสุภชัยพระสุขอดีตข้าราชการบำนาญคือทายาทที่ได้รับการสืบทอดการทำโรงงานปลาร้ามาจากผู้เป็นแม่ด้วยความตั้งใจว่าไม่อยากให้สูตรการทำปลาร้าของแม่นั้นสูญหายไปตามกาลเวลาที่นี่ถือเป็นโรงงานปลาร้าที่สะอาดและได้มาตรฐานแห่งหนึ่งของจังหวัดชัยนาทด้วยพื้นที่ที่มีแม่น้ำเจ้าพระยาไหลผ่านและเป็นที่ตั้งของชุมชนซึ่งอยู่ท้ายเขื่อนเจ้าพระยาทำให้มีปลาน้อยใหญ่มากมายชาวบ้านก็จะนำปลาสดซึ่งเป็นวัตถุดิบหลักในการทำปลาร้ามาขายให้กับลุงสุภชัยโดยปลาร้านิยมนำไปต่อยอดทำอาหารได้หลากหลายรูปแบบ
2: เมื่อสมัยก่อนเนี่ยจับปลาสร้อยปลาอะไรเนี่ยจับมาเล่นได้เนี่ยเยอะมาก
0: และอย่างนี้ปลาส่วนมากคือเรารับมาจากไหนเป็นหลักครับ
2: ถ้าเป็นไปเป็นมาสร้อยเนี่ยเขื่อนเจ้าพระยาเนี่ยนะฮะพวกก็หาปลาพายเรือผีหลอกมั่งนะยกยอนิยมใช้

0: สวายปลานิลปลาช่อนปลาเล็กเขาก็เอาไปทำเอาไปทอดเอาไปปิ้งอะไร
1: ครับมีกี่ขั้นตอนยากง่ายแค่ไหนครับ
0: สมัยก่อนตีอวนมาได้นี่ต้องตัดหัวเองขอดเกล็ดเองปลาสร้อยนะฮะแต่เดี๋ยวนี้นี่เขาทำมาให้เสร็จเขาทำมาเลยเขาบางทีเขาตัดหัวปั่นเกล็ดมาแล้วแล้วก็หมักเกลือมาให้เรามาถึงแล้วก็มาลงข้าวคั่ว
1: แล้วงี้ปลาเนี่ยครับต้องใช้เวลาในการหมักนานแค่ไหนครับ
0: ก็อย่างน้อยก็ไม่ต่ำกว่า 3-4 เดือนนะกว่าจะเป็นถ้าต่ำกว่านี้มันก็จะเหม็นคาว

0: เป็นการแปรรูปและถนอมอาหารโดยจะนำปลาสดมาตัดหัวขอดเกล็ดล้างทำความสะอาดแล้วนำประมาณ1สัปดาห์และนำมาคลุกเคล้ากับข้าวคั่วจากนั้นนำมาหมักต่อในโอ่งโดยนำผ้าเพื่อป้องกันแมลงวันมาวางไข่แล้วหมักทิ้งไว้ 3-4 เดือนการทำปลาร้าเป็นภูมิปัญญาเป็นอาชีพแห่งความภาคภูมิรายได้เลี้ยงชีพคนในครอบครัวมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน
1: ก็รักเพราะว่าอาชีพนี้ก็เลี้ยงดูลูกๆหลานๆทั้งอย่างผมเนี่ยก็ได้เรียนจบมาก็เพาะปลาลูกหลานก็เรียนจบมาเพาะปลาถ้าไม่มีปลาพวกผมพวกลูกหลานนี่ก็อาจจะไม่ได้เรียนจบสูงได้ขนาดนี้ครับอยากให้อาชีพปลาคู่กับชุมชนตลอดไปครับ
0: ปลาร้าเป็นอาหารที่ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายสามารถนำไปแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ได้หลากหลายอย่างน้ำปลาร้าที่มีจำหน่ายทั้งในประเทศและส่งออกต่างประเทศและเป็นส่วนผสมในเมนูต่างๆปลาร้านำมาปรุงได้หลากหลายเมนูตามประเภทของปลาอย่างปลาร้าปลากระดี่หรือปลาสร้อยก็นิยมทำปลาร้าสับกับทั้งแบบสุกและดิบรวมไปถึงปลาร้าสุกและสมุนไพรอย่างข่าตะไคร้ใบมะกรูดหอมแดงใส่หางกะทิและปลาดุกปรุงให้เค็มเปรี้ยวและหวานใส่มะเขือพริกหยวกหน่อไม้ถั่วฝักยาวต้มรวมกันก็จะได้เป็นเมนูปลาร้าส่งเครื่องแสนอร่อยสำหรับปลาตัวใหญ่อย่างปลาช่อนส่วนใหญ่นำไปทอดทั้งตัวโรยด้วยทอดใบมะกรูดทอดก่อนรับประทานบีบมะนาวให้ทั่วให้รสเปรี้ยวตัดกับความเค็มของปลาร้าทานคู่กับข้าวสวยร้อนๆเป็นเมนูที่ทำให้เจริญอาหารเลยและที่ชุมชนสัพยาก็มีเมนูจากปลาร้าที่ขึ้นชื่อจนกลายเป็นเมนูประจำถิ่นที่สืบทอดสูตรการทำลายมาเป็นเอกลักษณ์ของชุมชนสัพยาที่ผู้มาเยือนต้องมาลิ้มลองลาปลาร้าจะมีวัตถุดิบคือปลาร้าปลากระดี่และปลาสร้อยสับละเอียดตะไคร้กระชายหอมแดงซอยมะพร้าวขูดหมูบดต้นหอมผักชีพริกชี้ฟ้าซอยน้ำตาลปี๊บมะนาวใบโหระพาและใบมะกรูดซอย

0: ลาบปลาเนี่ยมันเป็นร้านเนี่ยอยู่คู่กับชุมชนสัพยาเราไปตลอดไปค่ะเขาก็มีมาถามสู่ถามอะไรเงี้ยก็บอกไปเนี่ยเราก็ไม่ได้เก็บไว้คนเดียวก็บอกใครถามแล้วก็บอก
1: การทำปลาร้าของชาวชุมชนสัพยาเป็นภูมิปัญญาที่สืบทอดกันมาอย่างยาวนานและมีการพัฒนาพื้นถิ่นที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตนในทุกภาคส่วนเป็นผลิตภัณฑ์ที่ขึ้นชื่อของจังหวัดชัยนาทและเป็นความภาคภูมิใจของชาวชุมชนสัพยามาจนถึงปัจจุบันและจะยังคงสืบทอดสู่คนรุ่นหลังต่อไปไม่มีที่สิ้นสุด

วิถีแห่งสายน้ำไม่เพียงทำให้ธรรมชาติเกิดความชุ่มชื้นและอุดมสมบูรณ์เท่านั้นแต่ยังก่อให้เกิดวิถีชีวิตของผู้คนในการทำประมงพื้นบ้านและเกิดภูมิปัญญาชาวบ้านที่ใช้ในการหาปลาที่สร้างรายได้อย่างยั่งยืนให้กับภูมิปัญญาที่ส่งต่อสืบทอดกันมาจนถึงปัจจุบันชาวสัพที่พึ่งพาอาศัยแม่น้ำเจ้าพระยาหากินโดยชุมชนมีความรู้น้ำเจ้าพระยาให้ยังคงความอุดมและสร้างอาชีพสร้างรายได้ให้กับชาวสัพยาสืบไป

0: ห็นปัญหาให้ชัด
1: จะเอาขยะจากที่อื่นเนี่ยมาเผาที่นี่น่ะมันไม่ถูกอ่ะครับ
0: ฟังเสียงประชาชนให้ถึง
2: คณะของท่านเป็นท่านแรกเลยที่เข้าไปดูข้อเท็จจริง
0: แก้ปัญหาให้ตรงจุด
3: มีอะไรขอให้บอกทางกรรมาธิการเรายินดีที่จะประสาน
0: มันไม่ได้อยู่แค่ในสภาแต่พร้อมลงพื้นที่เพื่อเปลี่ยนเสียงสะท้อนสู่การแก้ไขทุกเสียงมีความหมายทุกปัญหาต้องมีทางออกติดตามรายการบทบาทกรรมาธิการได้ทุกวันศุกร์เวลา 15:00 นทางสถานีโทรทัศน์รัฐสภา
4: ขอเชิญชวนคุณผู้ชมทุกท่านอิ่มเอมไปกับความงดงามและความหลากหลายของเรื่องราวที่เต็มไปด้วยความภาคภูมิใจและสารคดีที่บอกเล่าประวัติศาสตร์อัตตชีวประวัติสังคมวิถีชีวิตวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมติดตามรับชมได้กับรายการ Take a Look Documentary ทุกวันอาทิตย์เวลา 18:05 นทางโทรทัศน์รัฐสภาช่อง10
5: เข้าพรรษานี้มาเก็บแต้มสุขภาพกัน
6: มากินเหล้ากินเหล้า
7: จอ
5: แกล้งปวดฟัน
8: ชนแก้ว
6: เอ๊ชนแก้ว
5: พบน้ำแก๊กหวยไปด้วย
6: ชา
7: ว
5: แกล้งตกแกล้งและอีกหลากหลายวิธีในการงดเหล้าเพื่อตับที่ดีขึ้นร่างกายที่แข็งแรงขึ้นเข้าพรรษานี้เก็บแต้มสุขภาพดีได้ทุกวันงดเหล้าเข้าพรรษา
9: ปันกับความเดือดร้อนที่ยังไม่ได้รับการเหลียวแลพาคุณไปเจาะลึกถึงต้นตอของปัญหาลุยทุกพื้นที่ขยี้

0: ุกประเด็นในคลายปมพื้นที่ขยี้ปมข่าวทีวีรัฐสภาช่อง10
1: ตาเองกินข้าวยังครับ
2: กำลังจะกิน4ขาบครับเหลือโควต้ามื้อเย็นอีก2ขาบ
1: น่ารักขนาดเนี้ยแฟนใครนะ
2: ข้าวยังครับ
1: ตอนเย็นเขาว่าจะกินนี่ 1.7 ขาบกินนี่1ขาบนี่อีก2ขาบกินนี่อีก2ขาบแล้วดื่มนี่อีก4ขาบ
2: ฮะ
1: อุ๊ยเกินอ่ะ
2: อย่ากินเกินขาบนะครับ
3: เทรนด์ใหม่มาแรงนับขาบคือการนับคาร์โบไฮเดรตอยากรู้ว่าคุณกินได้กี่ขาบต่อวันสแกนเลย
4: นับขาบดีๆช่วยคุมน้ำหนักได้ดีเลยนะครับ
1: โอเค
3: นับขาบลดโรค NCD ได้จากสสส.
5: ร่วมพูดคุยรับฟังทุกปัญหากับการลงพื้นที่ของคณะกรรมการ
6: เลสปัญหามาให้ชัดเจนถ้าปัญหานั้นมันเกี่ยวข้องอะไรผมจะดันให้
7: คือเราเห็นปัญหาทุกคนนะครับทางกรรมการเราก็พยายามทำอย่างเต็มที
5: ่ทุกมุมของสังคมเข้าใจทุกปัญหามีทางออกเปิดมุมมองใหม่ที่ในรายการบทบาทกรรมาธิการทุกวันศุกร์เวลา 15:00 นทางสถานีโทรทัศน์รัฐสภา
8: วันนี้ผมจะพาทุกคนไปดูลิเกรุ่นใหม่ครับ
9: นี่
10: อุ้ยเดือน12วันที่มาขอแต่งกำสัญญา
11: หลากหลายเรื่องราวคุณค่าของศิลปะวัฒนธรรมเรียนรู้ไปพร้อมๆกันในรายการใครไม่รู้โรยทุกวันเสาร์เวลา 5:30 นทางสถานีโทรทัศน์รัฐสภาแล้วเจอกันนะครับ
8: นัวแท้
12: ดึงดึงดึงแดงให้เห็นว่าบุหรี่ไฟฟ้าอันตรายกว่าที่คุณคิดถ้าเปรียบเทียบว่าฉลามคืออนุภาคของบุหรี่นี่คืออนุภาคของบุหรี่ไฟฟ้าเล็กน่ารักไหม Baby Shark do do do do do Baby Shark do do do do do do Baby Shark แต่ด้วยความเล็กของมันจึงสามารถพาสารพิษมากมายเข้าสู่ร่างกายโดยง่ายไปทำลายปอดจนถึงสมองอย่างรวดเร็วบุหรี่ไฟฟ้าอันตรายกว่าที่
13: แน่ไปหน่อยหรือยังไง
14: คือผมคิดว่า
13: แผนเดิมตั้งกี่ปีแล้ว
14: คุณท่านรองมากนะครับส่วนเรื่องตั๋วที่ไปปารีส
13: ทั้งแล้ว
14: ทำไมคุณไม่ดูแลพวกท่านเขาให้ดีๆระดับอาวุโสทั้งนั้น
13: ผมว่า
14: อย่ามาเถียงอย่าเถียงผมเห็นว่าลูกสาวท่านกำลังจะจบมหาวิทยาลัยซุปเปอร์คาร์สักคันมันเป็นยังไงมันเข้าใจยากหรือยังไงวะเนี่ย
13: ยอดประมูล20กว่าล้านนะครับ
14: ค่าอาหารมันหลายแสนนะคร
13: ับ ก็ทำให้มันประหยัด
14: เรื่องซองตาตัวผมใส่ไป300,000
13: เงินคุณหรือเปล่าออก
14: ไม่ไม่ทนแล้วทีมเราได้เป็นแน่นอนครับยินดีครับท่านใจเย็นนะอยากได้อะไรบอกพี่มา
13: เงินไม่สามารถซื้อทุกอย่างเลยนะครับผมฝากไว้ให้คิดเพราะว่าชีวิตเราคนละแบบผมคือคนธรรมดาประชาชนคนผมจะฟ้องคุณแต่คนซื้อตรงอย่างผม
15: พบเบาะแสผู้กระทำความผิดโทษ1205
13: จดหมายลาออกไ
14: หมกูโง่อีกแล้ว
16: ช่วงนี้กลับมาติดตามข่าวต้นชั่วโมง15:00 นะครับสมาชิกวุฒิสภาตั้งสปป.ลาวครับการประชุมวุฒิสภาที่มีนายมงคลส่วนการประชุมโดยมีวาระพิจารณาการตั้งกระทู้ถามกรณีผลกระทบจากโรงไฟฟ้าแลเท่าลอยจากโรงไฟฟ้าถ่านหินที่นำเข้าประเทศไทยโดยนายมั่งกระทู้ถามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมโดยนายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมกล่าวชี้แจงนะครับว่าโรงงานที่นำเท่าลอยมาใช้ส่วนใหญ่เป็นโรงงานผลิตคอนกรีตผสม

แบบเสร็จซึ่งตามกฎหมายโรงงานจัดอยู่ในประเภทโรงงานลำดับที่58วงเล็บ1อันการประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมหรือ EIA ส่วนการนำเข้าสินค้าหรือวัตถุดิบจากต่างประเทศจะต้องอยู่ภายใต้การกำกับดูแลตามกฎหมายว่าด้วยวัตถุอันตรายโดยปัจจุบันเท่าลอยจากโรงไฟฟ้าของกระทรวงอุตสาหกรรมเนื่องจากลาวดังนั้นการนำเท่าลอยจำเป็นต้องดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยวัตถุอันตรายนั้นอย่างไรก็ตามนะครับเมื่อถามว่าทางกระทรวงอุตสาหกรรมป้องกันและควบคุมการขนส่งวัตถุอันตรายหรือไม่นายวราวุฒิกล่าวนะครับว่าทางกระทรวงอุตสาหกรรมมีกฎหมายกำหนดมาตรการกำกับดูแลการขนส่งและการจัดซื้อวัตถุอันตรายโดยหากพบปัญหาหรือผลกระทบผู้ประกอบการสามารถที่จะถูกสั่งระงับการขนส่งและต้องเร่งดำเนินการแก้ไขรวมทั้งฟื้นฟูสภาพแวดล้อมให้กลับคืนสู่สภาพเดิมโดยเร็วโดยค่าใช้จ่ายในการดำเนินการทรัพย์ผิดชอบ 100% ครับเศรษฐกิจสภาผู้แทนราษฎรยั่งยืนโอกาสทางเศรษฐกิจและนักวิชาการแลกเปลี่ยนแนวทางลดต้นทุนพลังงานพร้อมงานทดแทนคณะกรรมการการพัฒนาเศรษฐกิจสภาผู้แทนราษฎรจัดสัมมนาเรื่องพลังงานสะอาดอย่างยั่งยืนโอกาสทางเศรษฐกิจไทยโดยมีกระทรวงพลังงานสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยการไฟฟ้านครหลวงและการไฟฟ้าส่วนภูมิภาครวมถึงผู้แทนจากภาคเอกชนและผู้ประกอบการโดยนางนันทนาสงประชากรรมาธิการการพัฒนาเศรษฐกิจกล่าวนะครับว่าสะท้อนความตั้งใจของคณะกรรมการด้านพลังงานมาพิจารณาการเปลี่ยนผ่านไปสู่พลังงานสะอาดทั้งต่อภาคประชาชนภาคธุรกิจและการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศนางนันทนากล่าวการสนับสนุนการเข้าถึงพลังงานสะอาดโดยเฉพาะการภาระค่าใช้จ่ายด้านพลังงานและสร้างความเข้าใจให้ประชาชนจากพลังงานแสงอาทิตย์นอกจากนี้ยังมีแนวคิดเกี่ยวกับการส่งเสริมยานยนต์ไฟฟ้าทั้งรถจักรยานยนต์และรถยนต์เพื่อสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านด้านนางสาวสศิธรกิติธรกุลกรรมาธิการและที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการการพัฒนาเศรษฐกิจสภาผู้แทนราษฎรกล่าวนะครับว่าเรื่องของการพลิกวิกฤตต้นทุนพลังงานโอกาสใหม่ของเศรษฐกิจไทยในยุคพลังงานยั่งยืนระบุว่าการขับเคลื่อนพลังงานสะอาดจำเป็นต้องอาศัยนโยบายและการสนับสนุนจากภาครัฐเพื่อให้ประชาชนและถึงเทคโนโลยีพลังงานสะอาดได้มากขึ้นครับเวลา 16:00 นครับ

เปิดทุกมุมมองสไตล์สวเนตคอร์เนอร์มุมคิดกับวุฒิสภาพบกันทาง Facebook Fanpage TP Online สื่อรัฐสภาเพื่อประชาชน YouTube และแอปพลิเคชัน

0: ชั่น TP Channel
1: สวัสดีครับ
2: สว
1: ั
2: สด
1: ี
2: ค่ะคุณผู้ชมคะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ Senate Corner มุมคิดกับวุฒิสภานะคะเจอกันเป็นประจำทุกวันปริ้นนันทคมประสาทพรและดิฉันจอมธนัทพรสุขดีนะคะวันนี้เจอกันหลากหลายช่องทางเลยเน
1: ื่อง
2: จากว่าการประชุมวุฒิสภาจบไปเมื่อสักครู่ก็จะได้ติดตามผ่านทางโทรทัศน์รัฐสภาช่อง10ด้วยแล้วก็ทางช่องทางออนไลน์ด้วย
1: ใช่ตอนนี้สดเลยนะครับทาง TPTV ช่อง10นะครับทางออนไลน์ครับที่แฟนเพจ Facebook TP ออนไลน์และยังสามารถที่จะติดตามทุกวันเสาร์ตอน 4:00 น. TPTV ช่อง10ได้ด้วยเช่นเดียวกับ
2: เสาร์นะคะซึ่งวันนี้เนี่ยต้องบอกว่าดิฉันเองอยากฟังข้อมูลมากเพราะว่าสงล่ารูฟท็อปน้องปิ๊งเคยได้ยินคำนี้มั้ย
1: เคยได้ยินครับก็คืออาทิตย์เนาะที่มีการติดบนหลังคาบ้าน
2: จะติดนี่มันต้องใช้จ่ายเท่าไหร่
1: แพงนะ
2: ใช่
1: ค่ะจะมาใช้คนมีตังค์ถึงจะติดได้
2: แต่ตอนนี้เดี๋ยวเรามาทำความเข้าใจกันหน่อยเพราะวันนี้ค่ะเรามีผู้เชี่ยวชาญด้านนี
1: ้
2: นั่งอยู่กับเราตรงนี้แล้วนะขอต้อนรับค่ะท่านสว.สัมพันธ์ชัยวิเศษจินดาที่จะมาเล่าเรื่องราวของโซล่ารูฟท็อปให้เราได้เข้าใจกันมากขึ้นสวัสดีค่ะท่าน
3: ค
2: ่ะ
3: สว
2: ั
3: สดีครับสว.ครับ
2: คือต้องบอกว่าหลายคนบอกว่าพอติดโซล่าเซลล์หรือโซล่ารูฟท็อปเนี่ยนะสมัยก่อนคือต้องเป็นคนมีตังค์อย่างที่น้องปิ๊งบอก
1: ใช่ต้องรวยโอ้ยเป็นหลักแสนอ่ะ
2: เพราะต้องลงทุนแต่วันนี้เดี๋ยวคำถามข้อนี้ล่ะจะให้ท่านได้ไขให้กระจ่างแต่อย่างแรกค่ะต้องถามก่อนเลยว่าคำว่าโซล่ารูฟท็อปมันคืออะไรยังไงการทำงานของมันท่านคะ
4: ครับเอาเรื่องของราคาก่อน
2: เรื่อง
4: ของ
2: การ
4: พัฒนาเทคโนโลยีก่อนเนี่ยจริงอยู่ตามที่น้องจอมหน้า300นะฮะเกือบถึง
1: ไหนครับ
4: วัตต์นี่มันนิดเดียวนะฮะ
1: นิดเดียวแผงสี่เหลี่ยมนิดเดียว
4: 1,000วัตต์เท่ากับ1กิโลวัตต์นะฮะหมายถึงแผงสมัยก่อนมัน45วัตต์นะ
1: ฮะถ้าประมาณโต๊ะนี้น
4: ี่กี่วัตต์อ๋อเนี่ยประมาณเนี่ย45วัตต์สมัยก่อนนะสมัยก่อนเนี่ย
1: ราคาเท่าไหร่ครับถ้าขนาดนี
4: ้โอ้โห 3-4,000 นะมั้งก็คูณไปเนี่ย45วัตต์คูณด้วย300อ่ะ
1: ครับ
4: มันกี่ตังค์อ่ะหลายสตางค์อยู่นะฮะเอา300คูณ40กับ34พันเกือบ 2,000 นะ 1,200 บาท
1: ครับ
4: เดี๋ยวเนี้ยวัตจาก300นะฮะน้องครับวันนี้ต่อวัตนะไม่ถึง8บาท
1: เดี๋ยวนี้
4: จะต่างกันลงมาจาก100นะฮะเป็นหลายร้อยมา8บาทต่อวัตเนี่ยเทคโนโลยีปัจจุบันเนี่ยไปไกลแล้วนะฮะจนถึงปีนี้2569
1: ถึงว่าเดี๋ยวนี้นะจะเห็นว่าอุปกรณ์ของใช้ที่มาจากจีนที่เราเห็นในแอป
4: การพัฒนา
1: น้ำพุโซลาร์เซลล์ไฟโซลาร์เซลล
4: ์ไฟสนาม
1: กล้องวงจรปิดไม่ต้องเดินไฟหรอก
2: ติดไฟขอบสนามหญ้าแล้วมัน
1: ก็ติดเหมือนกัน
2: ตอนกลางคืนสวย
4: นี่โซล่ารูฟท็อปคืออะไรโซล่ารูฟท็อปก็คือเอาปัญหาต่อมานะฮะวันเนี้ยคนไทยเนี่ยอักนะแต่ถามว่าเรื่องนี้มีกันมานานแล้วหรือยังนะฮะผมเช่นโรงงานผลิตทั้งหลายฟ้าจำนวนมากนะฮะมันก็มีหลักการในสมัยก่อนเขาเรียกโครงการเอสโก้นะฮะก็คือว่ามีบริษัทนะให้บริษัทเนี่ยเข้าไปบริหารจัดการในเรื่องดังกล่าวนี่ก็เอาโซล่าเนี่ยไปติดวางไว้บนหลังคานะฮะที่ของโรงงานนั้นๆนะฮะโดยมีเงื่อนไขนี่เล่าเรื่องเดิมนะฮะโดยมีเงื่อนไขว่าเนี่ยเขามาติดให้นะลงทุนให้เจ้าของไม่ต้องจ่ายอะไรน
2: ะ
4: มาลงทุนให้ฟรีเลยนะแล้วก็มีเงื่อนไขต่อกันว่าราคาที่ตัวอย่างนะฮะยกตัวอย่างกับการไฟฟ้าเนี่ยราคาหน่วยละ42.80 บาทนะฮะคือลดราคาให้แต่ราคานี้นะฮะเขาจะขายให้กับโรงงานนั้นๆเนี่ยเอาเป็นสมัยก่อนเนี่ยเทคโนโลยีมันยังไม่พัฒนามากนักราคาสูงอยู่เขาบอกเขาขอสัก20ปีน
2: ะ
4: แต่เจ้าของไม่ต้องลงทุนนะ
1: ครับ
4: แสดงว่าเจ้าของนี่ได้อะไรอ่ะก็ได้ซื้อไฟในราคาถูก
1: อ๋อจาก4บาทเหลือ2
4: เหลือ2บาท80นะฮะแล้วก็ใช้ไป10ปีระบบนี้ยกให้เจ้าของเลยฮะเขาขอแค่นั้นเองกำไรจากการที่ขายไฟฟ้าในราคา2บาท80ในระยะ80
1: ผลิต
4: ในระยะ20ปีตามสัญญา
1: ก็คือผลิตไฟฟ้าบนแผงนั้นกลับไปที่บริษัทก่อนแล้วบริษัทก็
4: อยู่ในบินดูในบิน

0: จะไปจ่ายให้กับประชาชนนะครับเพราะเขาส่วนหนึ่งเขาถูกในการบริหารความมั่นคงหรือเรื่องของราคาพลังงานเนี่ยประโยชน์แต่ละคนนะฮะ1หรือ 1.5 ล้านเนี่ยที่กำลังจะเข้าสู่ขบวนการเนี่ยถามว่าหลักการคล้ายกันนะก็คือเขาไม่ได้เสียอะไรนะฮ
1: ะ
0: นอกจากไม่เสียแล้วยังมีเงินแถมให้อีกนะฮะก็คือ 50,000 บาทนะต่อครัวเรือน
2: ได้ไปเลย 50,000 บาท
0: ใช่จะเหลือจริงๆสมมติตัวเลขเท่าที่ผมเห็นเนี่ยเขาบอกว่าตัวเลขที่จะติดตั้งให้5กิโลวัตต์เนี่ยอยู่ที่14,000เพราะฉะนั้น10,000
2: ม
0: ันจะเหลือแค่90,000เท่านั้นนะ
2: ที่ต้องหายไปประชาชนต้องจ่ายค่าใช้จ่ายอยู่นะฮะเกือบแสนเลยตรงเนี้ย
0: ก็90,000นี่ผ่อนนะใช้ไฟฟ้าเดือนละ 4,000 สมมติตัวเลขให้อีกอ่ะ 4,000 จริงๆพอใช้เข้าจริงหลังจากติดโซล่ารูฟท็อปละท่านลดไปแล้ว 2,000 บาทฮะแล้วก็มีการซื้อขายอีกไอ้นี่ระบบดีกว่านั้นขายกลับไปได้อีกนะฮะผมว่านะฮะขายกลับไปได้อีกนะประมาณอ้าวสัก 2,000 ดูนะฮะแล้วไปกว่าเดือนหนึ่งเนี่ยที่ท่านเคยเสีย 4,000 มันจะเหลือเบ็ดเสร็จ 3,000 บาทนะฮะเพราะว่าท่านได้คืนกลับมา 1,000 นึงที่ในส่วนที่ขายออกไปน
1: ะฮะ
0: หมายความว่าท่านไม่ได้ทำอย่างนี้ตลอดผมดูจากเนี่ยฮะจากโครงการเนี่ยฮะเขาเอาแค่10ปีนะฮะหมดแล้วฮะเป็นตาราง
2: อ่ะคืนทุนเลย
0: ท่านเป็นเจ้าของเลยนะฮะโดยสมบูรณ์ก็คล้ายๆหลักการเอ็กโก้ฮะถามว่าประชาชนเนี่ยได้เลยนะฮะเป็นเรื่องที่ดีสำหรับครัวเรือนนั่นถ้าโชคดีติดตั้งเองเนี่ยหรือว่ามีประชาชนจำนวนไม่น้อยทีเดียวนะปัจจุบันที่อยากมีส่วนร่วมเรื่องของการประหยัดพลังงานและสิ่งแวดล้อมเนี่ยติดใช้เองผมก็เองก็ติดที่บ้านฮะ5กิโลวัตต์ไม่ได้เน้นการขายหรอกฮะมากไปกว่านั้นผมลงทุนเพิ่มซื้อแบตเตอรี่อีกห้ากลางคืนผมก็เอาจากแบตเตอรี่ออกไปใช้
2: ใช
0: ้ด้วยนี่โครงการที่เขาพูดถึงนี่เฉพาะที่ไม่ได้ใช้แบตเตอรี่นะฮะกลางคืนก็ยังดึงไฟฟ้าจากการไฟฟ้าเข้ามากลางวันไม่มีใครอยู่บ้านก็ขายออกไปนะฮะเบสประชาชนที่เข้าสู่โครงการเนี่ยเขาเป็นหนี้ไหมผมคิดว่าเขาได้ของฟรีนะฮะซื้อไฟถูกลงแล้วถ้ามันมีท่านทราบไหมฮะใช้มิเตอร์ในประเทศเหล่านี้ทั้งหมดมันประมาณสิ่งที่นโยบายเนี่ย1ล้านเนี่ยแล้วก็มี1ล้านมิตรที่กำลังที่จะเป็นโครงการเนี่ยที่สนับสนุน 50,000 บาทเนี่ยการไม่ต้องสนับสนุนในอนาคตจะมีบริษัทอีกมากมายนะฮะที่ประชาชนก็จะขานรับในโครงการดังกล่าวนะฮะแล้วถามว่าเข้ามาในอนาคตเนี่ยมันจะมีธนาคารรองรับทั้งหลายนะหนุนเรื่องเนี่ยมันจะได้ประโยชน์ในมุมมองผมนะทุกฝ่ายของธนาคารเองก็มีลูกค้านะฮะที่การสะพัดในเรื่องของการให้นี่ให้กู้ยืมประชาชนมันเกิดความประหยัดนะฮะได้รู้จักประหยัดในตัวล้อมส่วนร่วมกับรัฐบาลในการที่จะประหยัดก็ยิ่งประหยัดเข้าไปใหญ
1: ่
0: แทนที่จะไปบริหารในเรื่องไฟฟ้าให้กับประชาชนเดี๋ยวต้องไปหาโรงไฟฟ้าที่นู่นมาให้ไม่สร้างลงเป็นหลายหลายหมื่นล้านบาทเพื่อมาสนับสนุนหรือมากระจายไฟฟ้าที่เป็นความต้องการของประชาชนเนี่ยมันเป็นภาระของภาครัฐก็จะลดนี่บอกว่าโอ้เป็นโครงการที่ดีมากแล้วก็ถามวัวเรือนนี่ยังไม่เกิดขึ้นนะฮะเป็นโครงการของรัฐนะแต่ในภาคประชาชนดำเนินการไปแล้วทำไปแล้ว
2: เขาก็ติดใช้กันไปก่อนได้บ้าง
0: ใช่ใช่แต่ได้รับการสนับสนุนอะไรนะฮ
1: ะ
0: เพราะว่าภาครัฐก็สนับสนุนในส่วนที่จะให้สามารถที่จะดำเนินการติดตั้งได้อย่างถูกกฎหมายแต่ว่าในสิ่งที่ภาครัฐกำลังทำณขณะนี้ผมถือว่าเป็นโครงการที่ดีแล้วก็ตรงยุ
2: ค
0: ทันสมัยนะฮะเป็นเวลาประชาชนเนี่ยจะต้องเข้ามาตรวจสอบดูแลมีส่วนร่วมและทีเดียวนะครับที่จะเกิดในส่วนครัวเรือนที่เข้ามาชุด

0: เชื่อได้ว่าอีกหลายคนในอนาคตเนี่ยเขาคงไม่รอ 50,000 แหละ
1: ครับ
0: ก็ยังคุ้มเพียงแต่รูปแบบเนี่ยจะถูกกระจายแล้วก็มองเห็นในอนาคต
1: ยอดในตอนแรกเนี่ยนะครับประมาณล้านถึงล้าน5เนี่ยประเมินว่าความสนใจของประชาชนจะอย่างไรเพราะว่าอย่างวันนี้ตามโจทย์ที่เราบอกว่าจะไปถึงเรื่องก็มีคำถามกลับมาว่าบางคนเนี่ยใช้ไม่ถึง 3,000 4,000 บางคนอาจจะใช้น้อยใช้ไม่ถึง 1,000 หรือว่า 1,000 ต้นๆอะไรแบบนี้การจะไปติดอะไรแบบนี้มันจะคุ้มค่าไหมครับมีประเมินความน่าสนใจได้ขนาดไหนคร
0: ับ คือดูฉายได้นะครับประมาณถ้าจริงๆถ้าไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร่เนี่ย400หน่วย
1: ขายคืน
0: พันกว่าบาทขายคืนนะเพราะว่าระบบนี้มันขายคืนนะขายให้เข้าไปในระบบนะฮะเข้าในระบบก็2บาท20ตังค์นะฮะ400หน่วยเดือนนึงประมาณบาททีเดียวอ่ะ
1: คือมันไม่ได้เป็นการติดไปเปล่าๆ
0: ไม่เปล่า
1: ถ้าไม่ได้ใช้ก็ขายคืนไป
0: แต่ข้อแนะนำว่าคนที่จะเข้ามาสู่ระบบเนี่ยนะฮะถ้ามาทั้งเดือน 4,000 เน
1: ี่
0: ย
1: ถ้า 4,000 อัพนี่จะ
0: ผมว่าใน1ล้านมิเตอร์คนกลุ่มที่ใช้ประมาณเนี้ยผมว่า
1: จะเห็น
0: ผมว่า26ล้านมิเตอร์นะทั้งหมดนะแล้วนี่แค่
1: ล้าน
0: ล้านมิเตอร์
1: เพ
0: ราะฉะนั้นคนกลุ่มแรกที่จะเข้ามาเนี่ยผมเข้าใจว่ากลุ่มที่ใช้ไฟแล้วว่าอยู่ในกลุ่มนี้แหละนะที่จะเข้ามา
1: แน่นอนแน่นอนน
2: ะคือเรามองว่าประชาชนทั่วไปหรือเป็นกลุ่มแบบห้างร้านหรือยังไง
0: อ๋อไม่นะนี่เขาป่วยฮะแล้วขนาดที่ติดผลิตติดตั้งเนี่ยก็ส่วนใหญ่ก็ผมเองคงก็ติดแค่5กิโล
2: ในราคา
0: 140,000บาทรัฐออกให้ 50,000
1: ครับอีก 90,000 จะเห็นว่ามีธนาคารที่รัฐเก็บสแตนด์บายไว้นะธกส.ธกส.
0: ก็ไม่ถูกนะ
1: ผ
0: มเองผมยังลงทุนเองเลยแล้วไอ้นี่แหละมันเป็นสัญญาเท่านั้นเองว่าเนี่ยท่านมาติดตั้งระบบเนี่ยนะของอะไรเลยนี่มีภาครัฐมาสนับสนุนให้ด้วยเพียงแต่ว่าท่าน 90,000 บาทที่ท่านก็สามารถจะเอาจากส่วนประหยัดนั่นไปเจ้าของไม่เสียอะไรไม่ได้เสียอะไรเลยนะฮะไม่ได้เสียอะไรมีแต่ได้กับได้แล้วก็มีสัญญาต่อกันด้วยว่า10หลังจากนี้ไปหลังจาก10ปีนี่เต็มๆเลยเขาใช้รับเต็มๆเลยฮะ
1: กลางวัน
0: ขายก็ขาย
1: ใช้ไฟจากโซลาร์เซลล์
0: ไม่ใช้ก็ขายก็ได้เต็มๆเลย
1: อ
0: ัน
1: นี้ซื้อแบตเตอรี่มาต่ออ
0: ยู่ที่ระบบทำได้หมดผมก็ใช้แบตเตอรี่มันอยู่ที่ตัวไออินเวอร์เตอร์มันต้องเหมือนอินเวอร์เตอร์อีกชนิดนึงถ้าอยากใช้2ทางเรื่องเทคโนโลยีไม่ใช่ปัญหาของผู้ใช้ท่านอย่าใช้แบบนั้น
1: คือระบบมันอะแดปไปได้หมด
0: ได้ครับ
1: จะต่ออะไรเพิ่ม
0: ครับ
1: อะไรยังไง
0: ได้เงื่อนไขของความปลอดภัยนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้นะฮะในเรื่องของโซลาร์รูฟท็อปนะไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์สายไฟแผงโซลาร์เนี่ยถูกควบคุมโดยหน่วยตามมาตรฐาน IEC ตามมาตรฐานมอกเพราะฉะนั้นภาครัฐเองนะวันนี้ผมว่าทำงานนะฮะถูกทางแล้วครับแล้วก็ในเรื่องของการให้ความปลอดภัยต่อประชาชนในเรื่องของการใช้หรือการผลิตมาตรฐาน
2: ขออนุญาตถามแทรกเป็นความรู้อีกหนึ่งอย่างค่ะคือสมัยก่อนเนี่ยบ้านจอมเนี่ยก็ติดโซลาร์เซลล์แบบสมัยแรกๆเลยนะที่ภาคใต้ซึ่งภาคใต้เนี่ยจะฝนตกบ่อยแดดไม่ค่อยออก
1: ฝน8แดด4
2: อันนี้เรื่องของเทคโนโลยีตรงนี้เนี่ยมันสามารถจะดูดเก็บเอาไว้ในช่วงของหน้าฝนได้มากน้อยแค่ไหนหรือว่ายังคงพอจะเห็นปัญหาอยู่ว่าอาจจะแบบเก็บได้น้อยเพราะว่าฝน
0: ได้อยู่ที่ความร้อนนะมันอยู่ที่ความเข้มแสงในยุโรปเนี่ยเขาอยู่ในเขตหนาวมีหิมะตกนะฮะผมไปต่างประเทศจะเห็นว่าแสงแผงเซลล์แสงอาทิตย์เยอะมากเยอะถ้าเดินทางโดยรถไฟในกลุ่มยุโรปเนี่ยนะฮะที่เดินทางทั้งเป็นระดับฟาร์มนะฮะหรือระดับที่ติดบนหลังนะฮะทีนี้มาถามถึงทางประเทศไทยเนี่ยความเหมาะสมประเทศมันมีความเข้มแสงพอใช้กับโซล่านี้ได้อยู่แล้วทั้งประเทศนะฮะเพียงแต่ว่าการใน

0: ฝน8แดด4แต่มันก็ยังมีบางหยุดเป็นระดับนะฮะตกแล้วก็หยุดแดดก็ออกอะไรยังไม่ได้สลับกันอย่างนี้ตลอดนะฮะมันไม่ใช่หมายความว่ามืดไป8เดือนเลยเพราะฉะนั้นในลักษณะของประเทศไทยกับการใช้โซลาร์ประเทศเราอยู่ในจุดที่มีความเหมาะสมที่จะนำพลังงานซึ่งนอกเหนือจากนั้นนะฮะแล้วก็มีผลนะฮะต่ออนาคตในการที่ประเทศไทยเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของสมาชิกที่จะต้องลดการใช้ฟอสซิลแล้วก็ลดคาร์บอนนะฮะที่เราจะต้องมีเป็นส่วนหนึ่งของในภาคประชาชนเนี่ยเราทำได้ขนาดนี้แล้วก็ผมเชื่อว่าแม้อนาคต 50,000 บาทจากโครงการที่เกิดเนี่ยผลที่มันจะได้เนี่ยผู้ชนกับประชาชนต่อไปเนี่ยเขาจะรู้กันเองว่าในโอกาสต่อที่จะเกิดกับครอบครัวเขานะฮะแล้วก็เข้ามาใช้เรื่องว่าจะขยายวงกว้างออกไป
1: คือแบบว่ามีการใช้อย่างประหยัดได้จริง
0: ดีต่อประเทศชาติเรื่องครับนอกเหนือจากเรื่องของการจัดการด้านการจัดหาพลังงานที่เรื่องของส่วนที่สัญญาและการแข่งขันเพราะว่าโลกสินค้าใดๆเนี่ยถูกกำหนดเลยฮะในกลุ่มยุโรปเนี่ยได้ใช้ไฟฟ้าในการผลิตในขบวนการผลิตจากขายนะไม่รับเราเพราะฉะนั้นวันนี้การเตรียมการอุตสาหกรรมรวมทั้งระบบโครงสร้างกิจการที่เรากำลังขับเคลื่อนกันอยู่เนี่ยนะเพื่อ นำไปสู่การใช้พลังงานไม่ว่าโซลาร์เซลล์พลังงานลมนะฮะเราก็มีกรรมธิการที่เข้ามาศึกษาดูแลในเรื่องศาสนะฮะในการติดตามปัญหาไฟฟ้าของบ้านเราแล้วก็รวบรวมนะนำเสนอต่อฝ่ายบริหารว่าอะไรที่ควรจะทำนะฮะแล้วก็ให้เท่าทันต่อกระแสของสังคมโลกที่เราจะต้องปรับตัวนะฮะในของสมาคมโลกที่ประเทศไทยเป็นอยู่นะฮะแล้วก็ทำให้ธุรกิจภาคธุรกิจภาคการค้าของเราเนี่ยสามารถดำเนินการเพื่อนบ้านเราได้ด้วย
2: ค่ะคือหลังจากที่มีการประชาสัมพันธ์ตรงนี้มีการพูดถึงเปลี่ยนเข้าหูบ้างไหมคะว่าประชาชนเกิดความสงสัยเยอะไหมหรือมีความสนใจในตัวนี้เยอะ
0: นะฮะถ้าติดตามจากข่าวเนี่ยจะเห็นว่าประชาชนเนี่ยยังสับสนเอ๊ะรัฐมีโครงการนี้ให้เขาต้องเป็นหนี้ทำไมไม่ให้ทั้งหมดจริงๆไม่ใช่นะดังที่อธิบายไปแล้วประชาชนมีแต่ได้นะครับไม่ได้เป็นหนี้นะฮะแต่ว่ามันมีหลักเกณฑ์เท่านั้นเองทุกอย่างมันต้องมีเงื่อนไขนะฮะแล้วก็เนี่ยเขาไม่ต้องรอนะฮ
2: ะ
0: 50,000 จากรัฐเนี่ยผมว่าในส่วนนั้นอ่ะที่ได้ทำมาก่อนแล้วเพราะว่าเราไม่มองหรอกฮะเรามองว่ามันเป็นประโยชน์ที่เราคุ้มค่าผมลงทุนเองเนี่ยผมคิดว่าผมคืนทุนแล้วฮะแล้วก็ที่เหลือเนี่ยใช้ไป25ปีเนี่ยหลักเกณฑ์ที่ซึ่งเราพอมีกำลังที่เราจะสามารถที่จะซื้อครับแต่วันนี้โครงการเนี่ยมันเป็นผลดีจากภาครัฐฮะโดยที่เขาสามารถที่จะมีศักยภาพโดยที่ไม่ต้องออกทุนออกแรง
1: ตอนนี้เงินที่สนับสนุนในโครงการนี้นะครับถือว่าเป็นเงินในส่วนฝากที่มีการกู้มา 400,000 ล้านครึ่งงาน 200,000 ล้านก้อนหลังเนี่ยแบ่งมา 50,000 ล้านเอามาโครงเรื่องของคะแนนสำหรับโครงการแรกสำหรับการเปลี่ยนผ่านพลังงานนี้อย่างไรบ้าง
0: ว่าเป็นนโยบายที่ดีนะในหลายเรื่องเนี่ยผมว่าคนที่รัฐมนตรีก็ดีนะนายกรัฐมนตรีว่าเขามองเป้าออกนะฮะมองเป้าหมายของประเทศนะฮะแล้วก็ความต้องการของประชาชนเพียงแต่ว่าคำอธิบายเนื่อง

0: นี่เป็นเรื่องใหม่เพราะฉะนั้นคำอธิบายที่จะให้ประชาชนโดยทั่วเรื่องสำคัญที่จะต้องทำให้มากขึ้นในวันนี้เหมือนกันนะครับเราไม่ได้แล้วเราทำด้วยตัวเราเองนะฮะด้วยตัวเราเองมาก่อนแล้วมันพอมองเห็นเป้าหมาย
1: ว
0: ่
1: ามันด
0: ี
1: จริ งๆ
0: นะว่ามันด
1: ี
0: จริ งๆนะประชาชนจะดีทั้งภาครัฐนะฮะมันเรื่องของการบริหารด้านdemand side management ก็คือผู้ใช
2: ้
0: กับ supply side ใช้supply ทางภาครัฐที่จะจัดหานะครับในเรื่องพลังเพราะฉะนั้นเรื่องดังกล่าวเนี่ยผมถือว่าโครงการเป็นโครงการที่ดีรัดกุมหรือการประชาสัมพันธ์ประชาสัมพันธ์ต่างๆต้องเข้มข้นขึ้นมากขึ้นโดยเฉพาะกระทรวงพลังงาน
1: จะมีจุดที่ประชาชนอาจจะมีความซ้ำซ้อนตรงที่ว่าประชาชนต้องเป็นคนจ่ายเงินในการผ่อนติดโซลารูฟท็อปแต่จริงๆแล้วเนี่ยการประหยัดค่าไฟตรงนั้นน่ะมันเหมือนกับการนำมาจ่าย
0: นั่นแหละครับ
1: จ่ายครบตามยอดแล้วมันเป็นการได้คืนแล้วก็ใช้ไฟฟรีไปเลยอะไรอย่างเงี้ย
2: คือหลังจากเราเป็นเจ้าของทีนี้ก็จะเป็นกำไรแล้ว
0: ถูกต้อง
2: ค
0: ือเขาก็ได้อยู่แล้วนะ 4,000 บาทนะฮ
2: ะ
0: พอติดตั้งเข้าจริงเนี่ยจากเขาเคยเดือนละเมื่อครบ10ปีขึ้นไปเนี่ยนะฮะเขาจะเหลือแค่ 2,000 ปีขึ้นไปเนี่ยจะเหลือแค่ 2,000 บาท
1: คร
2: ับ ค
0: ่ะมันได้กับได
1: ้
0: ได้กับได
1: ้
0: มันซับซ้อนเลยวันนี้ต้องผ่อนด้วยนะจากเคยจ่ายเดือนละ 4,000 ค่าไฟเหลือ 3,000 รวมผ่อนด้วยนะ
1: รวมผ่อนด้วยพันสมมตินะประหยัดไป2
0: พอครบ10ปีปั๊บเนี่ย
2: ซึ่งเชื่อว่าหลายคนมีคำถามตอนนี้เริ่มมีคำถามทยอยเข้ามาแล้วแต่เดี๋ยวพี่ยังสงสัยอยู
1: ่
2: สามารถตอนนี้ใครดูที่ Facebook Live อยู่นะพิมพ์คำถามให้ท่านช่วยตอบให้นะคะแล้วก็เดี๋ยวในช่วงหน้ามาคุยกันต่อเพราะว่าเรื่องราวของพักกันสักครู่เจอกันช่วงหน้าค่ะ
1: ครับ
3: ทราบไหมว่าการมีบุหรี่ไฟฟ้าไว้ในครอบครองมีความผิดเพราะบุหรี่ไฟฟ้าราชอาณาจักรผู้ครอบครองหรือรับฝากไว้จะมีความผิดฐานช่วยซ่อนเร้นช่วยจำหน่ายช่วยพาเอาไปเสียซื้อรับจำนำหรือของอันตนรู้ว่าเป็นของที่เข้ามาในราชอาณาจักรโดยยังไม่ได้ผ่านพิธีการศุลกากรโดยถูกต้องมีโทษจำคุกไม่เกิน5ปีเท่าของราคาสินค้าหรือทั้งจำทั้งปรับ
4: จริงโอ้จานตามมาโทรมาครูเดี๋ยวนี
5: ้โอ้บัตรมาแล้ว
6: เฮ้ยนี่มันโพสต์อาจารย์วิทยานี่ว่า
5: แกว่าจานจะรอดไหม
7: พวกแกมาทำอะไรที่นี
5: ่ก็จานป่วยอะก็มาเยี่ยม
7: ขอบใจนะเอก

0: รู้หรอคะถ้าอยากรู้ดูช่อง10ค่ะ
1: ถ้าอยากรู้ต้องดูช่อง10
2: ดูช่อง10ค่ะ
3: อยากรู้ดูช่อง10ครับทีวีรัฐสภา
4: ถ้าอยากรู้ดูช่อง10ครับ
0: ถ้าอยากรู้ดูช่อง10ค่ะ

0: 15,000 ครั้งใน1วันสูบฉีดเลือด 1.5 แกลลอนต่อนาทีหรือเท่ากับ 2,000 แกลลอนในแต่ละวัน
1: โรคหัวใจและหลอดเลือดเป็นมันดูแลรักษาหัวใจด้วยการเลี่ยงอาหารหวานมันออกกำลังกายพักผ่อนให้เพียงพอหมดแอลกอฮอล์เพื่อมีชีวิตอยู่ดูแลคนที่เรารักไปนานๆ
2: เวลามิจฉาชีพหลอกคุณเขาจะมีสเต็ปควบคุมคุณสเต็ปแรกหลอกให้คุณสับสเต็ปที่2โน้มน้าวให้คุณโอนเงิน
3: โอนเงินให้หนูหน่อยสิคะแม
2: ่เมื่อรู้ตัวว่าตกเป็นเหยื่อโทร1441
4: 1441แล้วคะ
2: เราจะประสานรับแจ้งเหตุหยุดวงจรอุบาทมิจฉาชีพโทร
5: ถ้าอยากรู้ดูช่อง10
6: ถ้าอยากรู้ดูช่อง10
7: ถ้าอยากรู้ดูช่อง10ครับ
8: ถ้าอยากรู้ดูช่อง10นะครับ
9: ถ้าอยากรู้ดูช่อง10
10: ถ้าอยากรู้
11: ในฐานะตัวแทนผู้ล่วงลับผมเลยอยากมาขอขอบคุณทุกท่านที่ยังรักยังตักบาตรให้พวกเราอยู่เสมอ
12: แต่ผมอยากจะบอกว่าอาหารเหล่านี้ไม่ใช่แค่พวกเราที่ได้รับ
13: นอกจากจะคิดถึงผู้ล่วงลับแล้วเรายังอยากจะให้คิดถึงสุขภาพของพระสงฆ์ด้วย
14: มาช่วยกันลดหวาน
13: ลดมัน
12: และเลี่ยงเค็ม
15: ร่วมทำบุญใหญ่ตักบาตรคิดถึงสุขภาพพระ
16: กลับมาพบกันในช่วงที่2ของ Senate Corner มุมคิดกับวุฒิสภานะคะวันนี้เราอยู่กับท่านสว.สัมพันธ์ชัยวิเศษจินดาซึ่งต้องบอกว่าเรื่องของโซล่ารูฟท็อปวันนี้ได้ความรู้มากจริง
17: ๆ
16: คือหลายคนที่เคยบอกว่าอุ๊ยไม่กล้าติดหรอกเพราะว่
17: า
16: ทุนในการเริ่มติดอ่ะเป็นแสนพอฟังคำว่าแสนปุ๊บนี่ถอยก่อน
17: ครับ
16: เนื่องจากว่ามันเป็นยอดเงินที่ไม่น้อยนะแต่พอฟังเมื่อสักครู่หากใครที่ตั้งใจฟังท่านจะบอกเลยว่าเราเห็นภาพบอกว่าเคยจ่ายอยู่ 3-4,000 ต่อเดือนนะแทบจะลดลงมาครึ่งที่เอาไปผ
18: ่
16: อน
18: คร
16: ับ พอครบ10ปีคือสัญญาเนี่ยหลังจากนั้นพอเป็นของเราปุ๊บเนี่ยก็ถือว่าเป็นกำไรก็จะเหลือที่เหลือก็ค่าไฟก็จะบอลครึ่งนึงต
17: ่
16: อไปเรื่อยๆ
17: ตามข้อมูลเนี่ยบางที่บอกว่า 3-4 ปีก็พี่ประหยัดเนี่ยได้เต็มๆ 100% อันนี้ข่าวจริงประเทศไทยนะฮ
16: ะ
17: เน
16: ี่
17: ยก็มีข้อมูลบอกว่าเนี่ย4ปีนี่คือแล้วนะฮะสมมติได้ประหยัดมาเดือนละ 2,000 ใช่ไหมฮะปีนึงก็ 20,000 แล้วอ่ะนะครับผ่านไป4ปีก็ 80,000 90,000
16: นะคะเพราะฉะนั้นก็คือเราได้เห็นภาพมากขึ้นทีนี้มีหลายคนส่งคำถามมาค่ะท่านค่ะบอกว่าแล้วถ้าเกิดว่าที่บ้านใช้รถไฟฟ้าด้วยแล้วต้องชาร์จรถไฟฟ้าตอนกลางคืนเนี่ยค่ะไฟที่เก็บไว้จะเพียงพอในการชาร์จไหมคะ
18: โอ้ถ้าท่านอย่างนั้นท่านต้องบริหารเวลาดีๆนะครับ
17: คร
18: ับนะฮะท่านต้องบริหารเวลาดีๆก็คือหมายความว่าถ้าชาร์จกลางคืนท่านไม่มีแดดอะท่านไม่ได้ผลิตอะนะฮะถ้าจะเอาไปใช้กลางคืนท่านก็ต้องนะฮะท่านต้องบริหารเวลาของท่านนะทำอย่างไรมาใช้ชาร์จตอนที่มีแสงก็คือช่วงกลางวันนี่กรณีแรกส่วนกรณีที่สองอะท่านมีแบตเตอรี่นะฮะท่านต้องเพิ่มแบบระบบแบตเตอรี่เข้าไปรีเทนเนอร์เก็บไว้ในเวลากลางวันเอาไปใช้ชาร์จเวลากลางคืนนี่คือการบริหารอันที่2 อันที่3ท่านต้องไปติดมิเตอร์ใหม่ละนะฮะต้องบริหารในเรื่องของการเปลี่ยนมิเตอร์เขาเรียก TOU นะฮะtime of use นะฮ
16: ะ
18: 9:00 น.ถึง 4:00 น.ท่านจะเสียค่าไฟแพงนะจาก 4:00 น.ถึง 9:00 น.จะเสียค่าไฟที่ถูกนะจาก4บาทกว่ามันกลายเป็น2บาทกว่า2บาท88ถ้าผมจำไม่ผิดนะฮะเพราะฉะนั้นท่านต้องไปบริหารใน3เรื่องนะฮะบริหารจัดการตัวท่านเองว่าท่านจะจัดการหากมีแผงโซล่าแล้วท่านจะบริไฟใช้ชาร์จรถ EV

0: ท่านต้องบริหารตัวเองโดยที่เงื่อนไขที่ผมบอก3ทางนะฮ
1: ะ
0: มันเป็นเทคนิคแล้วฮะท่านจะต้องไปบริหารจัดการด้วยตัวเองนะในเรื่องดังกล่าวนี้นะคร
2: ับ แต่จริงถ้าเกิดว่าฟังแล้วเนี่ยอย่างน้อยคือเรื่องของค่าไฟลดลงมาก็ถือว่าครึ่งๆเลย
0: เอาเน้นเป็นครอบครัวปกติดีกว่าครับนะผมเองในผมปกติของผมเนี่ยนะผมว่าโอ้ผมไม่ต้องรอรับ 50,000จากภาครัฐที่จะให้ผมว่าผมก็คุ้มแล้วนะฮะถ้าวันนี้โครงการนี้มันเกิดขึ้นนะฮะหรือว่าภาครัฐสามารถที่จะสนับสนุนได้แล้วก็เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมมากกว่านี้โดยสนับสนุนผมว่ายิ่งดีขึ้นนะฮะ
3: คุ้มยิ่งกว่าย
0: ิ่งคุ้มยิ่งกว่าสองด้านด้านประชาชนกับด้านภาครัฐในการจัดหากับผู้ใช
3: ้
0: ผมมองตรงนี้ผมว่าก็เป็นเรื่องที่เป็นโครงการที่ดีนะฮะในความเห็นผมนะแล้วก็เชื่อว่าแม้โครงการเนี่ยจะเนี่ยนะครับเพิ่มมาก็ดีโพสเนี่ยธุรกิจเรื่องพวกเนี่ยนะฮะสนับสนุนในเรื่องของกฎระเบียบข้อบังคับทั้งทุกอย่างเนี่ยภาครัฐต้องไปดูแลผมเชื่อว่าไม่ต้องมี 50,000 เนี่ยก็จะมีผู้เข้ามาร่วมในโครงการลักษณะดังกล่าวคล้ายๆกับเหมือนกันในกรณีของผมเนี่ยจะมีเข้ามา
2: เมื่อกี้ท่านโชว์ให้ดูมีแอปเรียลไทม
0: ์มีแอปเรียลไทม์
3: เช็คได้ด้วยเลยใช่ไหมครับ
0: ด้วยเทคโนโลยีวันนี้ตามที่ได้ให้ท่านพิธีกรทั้งสองดูว่ามันง่ายมากไม่ว่าผมจะไปอยู่ที่ไหนที่มี Wi-Fi เนี่ยผมสามารถรู้ในระบบการผลิตไฟฟ้าที่บ้านผมนะฮ
2: ะ
0: ว่าผมแน่วันนี้ผมใช้ไฟที่บ้านเท่าไหร
3: ่
0: เข้ามาจากการไฟฟ้าเท่าไหร
2: ่
0: นะฮะมาจากแสงอาทิตย์นะฮะแผงแสงอาทิตย์เท่าไหร
2: ่
0: เอาไปเก็บอยู่ในแบตเตอรี่เท่าไหร่คือเรื่องพวกนี้มันเป็นเรื่องที่ในปัจจุบันนี้เป็นเทคโนโลยีที่มันง่ายมากแล้วฮะม
3: ัน
0: เป็นเรื่องที่ผมว่ามันถึงเวลาแล้วล่ะที่คนไทยนะฮะทุกคนจะเข้ามามีส่วนร่วมต่อการบริหารจัดการด้านพลังงานนะฮ
2: ะ
0: ร่วมกับประเทศนะฮะร่วมในการวางแผนตัวเองครอบครัวรวมไปถึงประเทศด้วยกัน
2: เมื่อสักครู่ตอนก่อนเข้ารายการคุยกันเรื่องของหลอดไฟด้วยว่าหลอดไฟนี่ก็มีผลเหมือนกันนะคะเพราะหลอดไฟสมัยก่
3: อ
2: นมันจะกินไฟมากกว่าหลอดไฟสมัยนี้
3: หลอดไส้เนาะหลอดปัจจุบันเป็น LED
0: ขอเล่านิดนึงนะฮะหลอด LED กับหลอดสมัยโบราณมันต่างกันเยอะกินไฟ LED มันเป็นหลอดเล็กๆหลายๆดวงนะฮะแต่มันกินไฟนิดเดียวกำลังไฟของหลอด LED กับหลอดรุ่นเก่าสมัยก่อนเนี่ยความสว่างเนี่ยปัจจุบันมันเท่ากันนะแต่การกินไฟเนี่ยมันต่างกันครึ่งเพราะฉะนั้นในส่วนนึงที่บ้านผมเนี่ยทุกดวงผมเปลี่ยนเป็น LED ทั้งหมดนะฮ
2: ะ
0: ยังไงหลอดมันก็เสียอยู่แล้วพอเสียก็ไปเปลี่ยนซะ
3: เ
0: อา LED มาใช้แล้วก็ราคาทุกวันนี้มันถูกนะถูกมากแล้วผมอยากยกตัวอย่างที่ชัดๆเลยอย่างเช่นไฟของกรมทางหลวงเนี่ยนะฮะที่ใช้อปท.ทั้งหลายที่มีประเด็นในอดีตที่ผ่านมานะฮะเราบอกมันไปรวมอยู่ในค่าไฟจริงเราก็ไปศึกษาวุฒิสภาศึกษาแล้วโอ้เห็นถึงตัวเงินที่เขาใช้เป็นตัวเลขนะฮะประมาณล้าน9แสนหน่วยนะฮะล้าน9แสนหน่วยเนี่ยคิดเป็นเงินเนี่ยประมาณสัก 18,000 ล้านบาท
2: หรือ
0: ร่วม 20,000 ล้าน
2: ครับ
0: ทีนี้ในเรื่องเก่าเนี่ยเราก็ถอดมาแล้วก็ผลักดันซึ่งภาครัฐก็ดำเนินการและแยกค่าไฟอย่าให้ไปอยู่นะฮ
2: ะ
0: โดยวุฒิสภาก็เสนอว่าหลักการก็คือใครใช้ใครต้องจ่ายหลักการนะฮะยูทูเพย์ใครใช้ใครจ่ายสินะฮะส่วนแนวทางอย่างไรไปดำเนินการตามงบประมาณก็ว่ากันไปแต่ถอดออกมาอย่าให้ไปรวมในราคาค่าไฟใน 19,000 ล้านบาทเนี่ยนะฮะถ้าเรามาคิดต่อหน่วยที่จะทำให้ไฟฟ้าประชาชนลดลงได้เนี่ยประมาณเกือบ10ตังค์นะฮะจะทำให้ค่าไฟลดไปเสนอจนนโยบายภาครัฐเขาก็ไปดำเนินการอยู
3: ่
0: แต่ผมกำลังจะบอกอย่างนี้ครับว่าที่เราใช้ 1.9 ล้านนะหน่วยนะฮะต่อปีเนี่ยนะฮะถ้าเปลี่ยนหลอดเนี่ยกลับมาเรื่องของ LED เรื่องหลอดพวกเนี่ยประสิทธิภาพสูงท่านเชื่อไหมฮะจากทางวิชาการคำนวณตัวเลขมาแล้วเนี่ยมันลดจำนวนไฟลงไป
2: 52%
0: นี่อยากจะบอกฮะว่าไฟฟ้าอุปกรณ์ไฟฟ้าหลอดไฟทั้งหลายเนี่ยในวันเนี้ยต้องรณรงค์นะฮ
2: ะ
0: แล้วก็ช่วยการปรับเปลี่ยนให้มันใช้ในเรื่องที่มันมีคุณภาพตามที่ผมบอกนี่ก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่จะลดไป 52% นะก็หมายความว่าจำนวนเงินทันที่จะไปเสียค่าไฟส่องสว่างในเวลากลางคืนจาก 19,000 ล้านบาทแบบเดิมเนี่ยไม่ว่าใครจะจ่ายก็ตามเนี่ยมัน

0: จะลดลงไปครึ่งนึง
1: อ
0: ันเนี้ยมองเห็นละชัดๆเลย
2: คือมันดูเป็นเรื่องเล็กน้อยนะเอาจริงถ้าเปลี่ยนทางบ้านนี่ก็ลดไปได้เยอะ
0: มากมากทีเดียว
1: ทนด้วยแล้วก็ประหยัดไปเยอะด้วยนะคร
0: ับ ขอบอกนิดนึงนะครับการประหยัดที่มากกว่านั้นนะมันมีศัพท์เทคนิคอยู่การไม่ใช้ก็เก็บไม่ใช้ก็ปิดจิตสำนึกครับเป็นเรื่องสำคัญนะครับคนในบ้านทุกคนเนี่ยมองเห็นเดินไปทางไหนสวิตช์ไฟเปิดอยู่ทุกคนจิตสำนึกตรงกันเปิดก็ปิดซะ
1: ครับ
0: ไฟฟ้าเสียบอยู่ไม่มีคนใช้พัดลมถอดซะ
1: ปิดก่อน
0: ทุกอย่างเนี่ย housekeeping การไม่ใช้ก็เก็บไม่ใช้ก็ปิดนั่นเป็นการประหยัดอันดับแรกก่อน
1: ฮะ
0: ส่วนเรื่องการปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ทั้งหลายพวกเนี้ยมันเป็นเรื่องที่จะต้องทำต่อมา
1: ค่อยๆถ้ามีทุนทรัพย์อะไรก็
0: แต่ว่าอย่าลืมนะครับต้องเราเนี่ยถ้าอยู่ในครัวเรือนทุกบ้านเนี่ยต้องทำความเข้าใจต่อกันนะฮะ
1: ยังโครงการโซลารูฟท็อปเนี่ยนะครับที่รัฐบาลกำลังจะคิกออฟเปิดให้ลงทะเบียนกลางเดือนตุลาคมเนี่ยนะครับอีกจุดหนึ่งที่คนสนใจกับการไฟฟ้านะครับซึ่งในแผงเนี่ยบอกว่า5กิโลวัตต์แต่มีการรับซื้อเนี่ยประมาณสัก500เมกะวัตต์ตรงนี้คนบอกว่าน้อยไปไหมมากกว่านี้ได้ไหม
0: ก็
1: นี่ท่านมองว่าอย่างไรฮะ
0: ก็อย่างที่บอกฮะนักขนาดเนี้ยด้วยจำนวนเงินถ้าสนับสนุนเนี่ยมีตัวเงินให้นะฮะเท่านี้แต่ว่าที่ผมบอกอ่ะจากผลอันเนี้ยจะมีคนเข้ามาสู่ระบบอย่างเนี้ยโดยที่ภาครัฐไม่ต้องมาเป็นภาระมันจะมากไปเอง
1: และสายส่งอะไรต่างๆของการไฟฟ้าทั้งนครหลวงภูมิภาคเขารองรับได้หมดแล้ว
0: มันปกติฮะ
1: ครับ
0: มันเป็นเรื่องปกติแทนที่ยังไม่พูดถึงเรื่องของเอกการภาคสายวางเสาไม่ต้องเลยไอ้นี่พูดถึงเฉพาะครัวเรือนเท่านั้นเองอ
1: ่
0: ะใครทำก่อนใช้ก่อนใครทำก่อนใช้ก่อนได้เลยระบบอื่นไม่ต้องเลยอาจจะมีเปลี่ยนไปก็คือในเรื่องของมิเตอร์นะฮะต้องเป็นมิเตอร์ทั้งขายออกไปนะฮะมีทั้งดึงเข้ามาหักกบลบหนี้นะครับเป็นมิเตอร์นะฮะสมาร์ทมิเตอร์ที่จะต้องเปลี่ยนแปลงไปนะฮะ
1: ถ้าได้รับความนิยมมากจริงๆระบบของการไฟฟ้าที่มีอยู่ณปัจจุบันเนี่ยสามารถรองรับได้ไม่สะดุดไม่ติดขัดใช่ไหมครับ
0: ผมเชื่อว่าในเรื่องของเทคโนโลยีไม่ได้มีปัญหาในเรื่องของการจัดหาในระบบไฟฟ้าจากพลังงานธรรมชาติทั้งหลายไม่ว่าลมหรือแสงอาทิตย์เนี่ยมากลางวันกลางคืนไม่มีแต่ไฟฟ้าในระบบเราต้องการความการที่จะสร้างระบบพวกนี้เข้าไปไม่มีปัญหาหรอกฮะท่านผลิตไปเถอะแต่คนหน้าที่รับผิดชอบก็คือไฟฟ้าฝ่ายผลิตไฟฟ้าภูมิภาคนครหลวงในระบบที่เขาต้องไปจัดการในระบบเนี่ยเขาเรียกว่ามันต้องทำไอ้ความมั่นคงในระบบไฟฟ้าพลังงานเนี่ยมันมีเทคนิควิธีฮะยกตัวอย่างเช่นโรงไฟฟ้าในปัจจุบันที่หมดอายุโดยธรรมชาติเมื่อก่อนครบ25ปีเขาลื้อทิ้งนะฮะวุฒิสภาเนี่ยกำลังนำเสนอฮะอย่าไปทิ้งยังมีประโยชน์ครับฮะไม่ใช่ว่าแค่ต่อสัญญานะครับซึ่งถ้าต่อสัญญาก็ยังมีภาระผูกพันในเรื่องไม่เอาโรงไฟฟ้าทั้งหลายดังกล่าวเหล่านี้นะครับมารองรับระบบRE นะ Renewable Energy ก็คือพลังงานทดแทนต่างๆที่ท่านพิธีกรถามเช่นโซลาร์เซลล์เนี่ยที่มันเข้ามาในระบบเยอะๆกล่าวที่โรงใหญ่ๆเนี่ยเป็นตัวใส่เข้าไปเขาเรียกว่ามันเป็นระบบซิงโครนัสคอนเดนเซอร์ในกระแสไฟฟ้ามันต้อง50เฮิรตซ์นะฮะส่วนไฟฟ้าไอ้จากแสงอาทิตย์เดี๋ยวแดดหุบเดี๋ยวแดดออกเนี่ยมันจะสวิงอย่างเงี้ยแต่ไฟฟ้าโรงใหญ่จะเป็น50เฮิรตซ์เพราะฉะนั้นความพร้อมของประเทศเนี่ยเรามีไหมมีครับหน้าที่นี้แหละครับฝ่ายบริหารภาครัฐเองนี่ต้องมองให้ออกแล้วก็มองผลระยะยาวๆแทนที่จะไปลงทุนลงแรงสร้างระบบไฟฟ้าใหญ่ๆลงทุนอีกเป็นแสนล้านนำสิ่งที่มันมีอยู่เดิมเนี่ยมันทำให้มีความเหมาะสมผมเชื่อว่าประเทศไทยเนี่ยจะรวมทั้งมีราคาค่าไฟฟ้าที่มันเป็นราคาที่เหมาะสมนะฮะแล้วก็ยุติธรรมต่อประชาชนได
2: ้อีกหนึ่งเรื่องที่ประชาชนเป็นห่วงบอกว่าพอโครงการเริ่มแล้วเนี่ยกลัวมากกลัวเรื่องการหัวประมูลของบริษัทที่จะมาติดตั้งโซลาร์รูฟท็อปตรงนี้ทางวุฒิสภาได้มองมาตรการตรงนี้ไว้ไหมคะว่าเออเราจะป้องกันยังไงดีค่ะ
0: กำลังศึกษาอยู่เรื่องนี้เพราะเป็นเรื่องใหม่ในเรื่องของการจัดซื้อจัดจ้างผมเรายังไม่มีรายละเอียดมันมีแต่ตัวเลขแต่การเข้ามาร่วมเนี่ยถ้าจะมองในเรื่องของวงกว้างในเรื่องของการส่งเสริม 50,000 เข้ามาเกี่ยวข้อง
2: ครับ
0: เวลคัมเลยฮะใครมีความพร้อมไอ้นั่นก็ตรงไปตรงมาอยู่แล้ว

0: ประกอบด้วยผู้เจ้าของบ้านนะฮะกับผู้ติดตั้งพอใจต่อกันก็ไปติดตั้งเพราะฉะนั้นเรื่องพวกนี้มันเป็นผลประโยชน์ร่วมระหว่างหลักก็คือเจ้าของบ้านกับผู้ติดตั้งนะฮะสองทางแต่ทีนี้ในโครงการของรัฐเนี่ยมี 50,000 เข้าไปเนี่ยหลักเกณฑ์นี่ผมว่ามันน่ามันก็ต้องดูเขาอีกทีเขามารูปแบบไหนหรือว่าใครไปติดต่อใครก็ได้แล้วก็เอาให้เพราะฉะนั้นมันก็ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขเป็นหลักก็คือผู้จะติดตั้งกับนะกับผู้ต้องการใช้เจ้าของบ้านกับบริษัทติดตั้งผมว่าไม่น่าซับซ้อนนะถ้าอย่างนั้นอ่ะ
1: เขาเช็คได้เช็คได้ใช่ไหมครับว่าสามารถติดตั้งจริงเชื่อมเข้าระบบจริงที่อาจจะรับ 50,000 มาแต่ไม่เชื่อมเข้าระบบอะไรแบบ
0: ในระบบรู้ตัวตนเลยรู้ด้วยบ้านใครใช้ไฟน้อยใครไฟมากใครลักไปใช้มันรู้ได้โดยมือถือฮะผมก็ดูได้เพราะฉะนั้นเรื่องนี้หลอกไม่ได้เรื่องที่น่ากลัวคือไปดูสัตว์รับจดทะเบียนทั้งหลายเนี่ยถูกต้องหรือเปล่านะฮะตรงนี้ต่างหากแล้วมีทุน

0: มีของปลอมของไม่ดีของเกรดต่ำทะลักเข้ามา
1: ต้องรับผิดชอบเรื่องสายส่ง
0: ร
1: เรื่องแอฟินนะฮะแล้วก็เชื่อว่าทุกอย่างเนี่ยคงไม่น่าจะยากเย็นอะไ
2: ร
1: นะฮะที่จะทำให้นักนะฮะแล้วอีกอย่างผมยืนยันเรียนต่อทุกท่านนะครับว่าความซับซ้อนของระบบโซลาเซลล์ขนาด5กิโลวัตต์ต่อบ้านเนี่ยผมดูเหมือนกับท่านไปซื้อตู้เย็นพัดลมนะฮะวันนี้ท่านชอบยี่ห้อนี้ท่านก็ซื้อยี่ห้อนี
2: ้
1: ผมกลับดูเป็นเรื่องอย่างนั้นนะฮะ
0: แล้ว
1: ก็ในอนาคตมันเป็นเรื่องง่ายๆฮะมันไม่ได้มีความซับซ้อนอะไรเหตุที่พูดอย่างนี้ได้เพราะว่าตัวผมทำมาแล้ว
2: ค
1: ือมันทำแล้วผมก็ตอบท่านได้โดยจิตสำนึกเลยฮะว่าไอ้สิ่งที่มันจะเกิดต่อไปเนี้ยในโครงการที่จะเกิดเนี้ยเป็นเรื่องดีสำหรับประชาชนส่วนเรื่องของการจัดหา
0: คร
1: ับ มันเป็นจุดเริ่มต้นในการที่จะดึงการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนโดยเฉพาะในเรื่องของการลดการใช้พลังงานแล้วก็ลดไอ้คาร์บอน
2: เนี่ยมีความเห็นด้วยคุณภาคินบอกว่าโซล่านี่คือแบบเป็นกรีนเอเนอร์จีที่ราคาเริ่มถูกลงเรื่อยๆแล้วก็ต่อยอดได้อีกเยอะเลยและประชาชนเข้าถึงพลังงานสะอาดได้อย่างคุ้มค่าก็จะเป็นประโยชน์มากคือหลายคนก็เริ่มว่ามันเป็นพลังงานสะอาดนะแล้วก็มันก็ช่วยลดราคาค่าไฟได้ลงไปเยอะเหมือนกันนะคะทีถ้าเกิดว่าเรื่องของอย่างถ้าไฟดับถ้าเรามีโซล่าเซลล์อยู่ที่บ้านอย่างเงี้ยค่ะมันจะช่วยเป็นแบบไฟสำรองหรืออะไรให้เราได้ไหมคะ
1: คือถ้าระบบที่พูดถึงนี่ไม่มีแบตเตอรี่นะฮะหยุดนะฮ
2: ะ
1: ดับต้องดับด้วยนะไม่งั้นผมจะยกตัวอย่างฮะระหว่างที่ไฟข้างนอกดับแล้วไอ้ไฟโซล่าเซลล์ต่างคนต่างผลิตแล้วส่งออกไปเกิดอะไรขึ้นฮะคนซ่อมอยู่ตายระบบนี้ระบบนี้มันต้องตัดด้วยนะฮะไฟข้างนอกดับตรงโซนนั้นต้องดับด้วยพวกเทคโนโลยีพวกนี้เป็นปกติฮะไม่ต้องห่วงฮะเพียงแต่ว่าถ้าท่านก็ต้องลงทุนเพิ่มอย่างที่ผมบอกไฟข้างนอกดับของผมก็ยังแบตเตอรี
0: ่ครับ
1: และเพียงแต่ว่ากันไฟย้อนกลับใช้เฉพาะในบ้านช่วงเวลาที่ไฟดับ
0: ครับ
1: คือเรื่องเทคโนโลยีไม่ใช่ปัญหานะฮะปัญหาอยู่ที่การบริหารจัดการการใช
2: ้
1: ของครัวเรือนนั้นๆนะครับเทคโนโลยีง่ายมากวันนี
0: ้มันทันสมัยหมดแล้ว
1: มันทันสมัยหมดแล้ว
0: ครับมาแบบทันเทคโนโลยีมันแบบทันสมัยสุดๆแล้ว
1: เมื่อกี้คุยกับท่านพี่ก่อนแล้วก็ให้ดูมันไม่ได้ซับซ้อนนะเนี่ย
0: ดูในนี้ได้เลยดูในมือได้เลยนะครับ
1: ง่ายผมใช้ตู้เย็นที่บ้านผมดูไม่ได
0: ้คน
1: กลัวยังใช้ได้เลย
0: กลัวช็อตกลัวไหม้กลัวมันมีปัญหาสปาร์คแบบนี
1: ้สำคัญ
0: ครับ
1: ไฟ DC ที่เกิดจากโซลาร์เซลล์นั้นเป็นไฟ DC นะแรงโวลต์มันสูงเพราะฉะนั้นอุปกรณ์ที่ใช้ถ้าจะเอาใช้ไอ้สาย AC ไปใช้กับ DC เนี่ยเป็นปัญหานะครับถ้ามันลองจะต้องให้
2: จะไปต่อมั่วซั่วไม่ได้ต้องถูกมีมาตรฐานนะคะ
1: ต้อง
2: คือต้องบอกว่าคุยแป๊บเดียวหมดเวลาอีกแล้วอ
0: ่ะหมดเวลาแล้วนะฮะ
2: เชื่อว่าหลายคนเนี่ยพอฟังวันนี้ปุ๊บนะเตรียมแล้วเตรียมจะเข้าโครงการ
0: อยาก
2: จ
0: ะกลางเดือนตุลาเนาะ
2: ค่ะ
1: กลางเดือนตุลา
2: ดังนั้นวันนี้ก็เดี๋ยวเป็นกำลังใจให้กับทางวุฒิสภาด้วยที่จะทำงานดูแลประชาชนตรงนี้แล้วต้องขอบคุณค่ะท่านสัมพันธ์วิเศษชัยวิเศษจินดาที่วันนี้ท่านสละเวลามาพูดคุยแล้วก็ให้ข้อมูลความรู้เชื่อว่าหลายคนกระจ่างมากขึ้นกับเรื่องของโซล่ารูฟท็อปวันนี้ขอบพระคุณท่านมากๆนะคะ
1: ด้วยความยินดี
0: ครับ
1: น้องสองคน
2: ค่ะแล้ววันนี้หมดเวลาจริงๆค่ะกับ Senate Corner มุมคิดกับวุฒิสภาวันนี้เราทั้ง3คนค่ะพร้อมทั้งทีมงานต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ

0: ำชื่อสุสาคร
1: ทุกคนอยากให้ลูกแข็งแรงยุคนี้เด็กๆ เป็นภูมิแพ้กันแต่ลูกไม่เป็นไรเลยค่ะเรื่อง IQ และ EQ ก็ปังฉันให้นมแม่อย่างเดียว6เดือนไม่มีน้ำเพราะเด็กกระเพาะเล็กถ้าให้น้ำด้วยจะกินนมได้น้อยจะขาดสารอาหาร
2: อยากให้ลูกสุดทุกทาง
0: นมแม่อย่างเดียว6เดือนไม่มีน้ำจากสสส.

0: ยังตักบาตรให้พวกเราอยู่เสมอ
1: แต่ผมอยากจะบอกว่าอาหารเหล่านี้ไม่ใช่แค่พวกเราที่ได้รับ
2: นอกจากจะคิดถึงผู้ล่วงลับแล้วเรายังอยากจะให้คิดถึงสุขภาพของพระสงฆ์ด้วย
0: มาช่วยกันลดหวาน
2: ลดมัน
1: และเลี่ยงเค็ม
3: ร่วมทำบุญใหญ่ตักบาตรคิดถึงสุขภาพพระ
4: ขอต้อนรับเพื่อนๆเข้าสู่งานคืนสู่เยาว์40ยังแจ๋วและต่อไปขอทุกคน
5: วัย40เนี่ยมันจ้องจะดูความหนุ่มสาวถ้ายังไม่ดูแลตัวเองก็สภาพเนี่ย
6: โอ้ยดูแลลูกก็หมดวันแล้วขอกินของที่ชอบเร็วๆง่ายๆก็ได
7: ้นักกีฬาเก่าอย่างผมอะไว้หายยุ่งเดี๋ยวจะกลับมาท็อปฟอร์มเหมือนเดิม
5: หลังอายุ40มวลกล้ามเนื้อจะลดลงอย่างมีนัยยะสำคัญ
8: พนักงานดีเด่นอย่างฉันงานล้นมือจะเอาเวลาไหนไปออกกำลังกาย
5: วัย40กระดูกจะเริ่มบางลงเรื่อยๆ
9: คุณยาย

0: เฮ้ยทำไมดูดไม่ได้
1: เปิดไฟหน่อยครับสายฟิตแบบผม40แล้วก็ไม่กังวล
2: กินเฮลตี้มาตลอดถึงเข้าเลข4ก็ไม่กลัวค่ะ
3: ดูแลร่างกายไม่พอต้องดูดเพื่อให้45 50 50สูงวัยให้พร้อมต้องเตรียมก่อน40ปวด
4: ถ้าอยากรู้ดูช่อง10
5: ถ้าอยากรู้ดูช่อง10
6: ถ้าอยากรู้ดูช่อง10ครับ
7: ถ้าอยากรู้ดูช่อง10
1: ถ้าอยากรู้ดูช่อง10

0: ามที่ตอบตอบที่ถามกับรายการข้อซักถามกระทู้ถามทุกวันเสาร์เวลา 20:30 นทางโทรทัศน์รัฐสภา
1: เมื่อคุณถูกแก๊งมิจฉาชีพโน้มน้าวให้โอนเงิน
2: โอนเงินให้หนูหน่อยสิคะแม่
1: ตกเป็นเหยื่อโทร1441เราจะประสานรับแจ้งเหตุและระงับบัญชีหยุดวงจรอุบาทมิจฉาชีพโทร
3: ช่วงนี้มาติดตามข่าวต้นชั่วโมง16:00 น.นะครับรัฐบาลย้ำดูแลครับย้ำว่าราคาน้ำมันอาจจะส่งผลกระทบต่อค่าขนส่งและราคาสินค้าครับนางสาวลดิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวนะครับว่ารัฐบาลได้ติดตามสถานการณ์ราคาพลังงานและเพื่อประกอบการพิจารณามาตรการงานราคาขนส่งราคาฐานะการคลังของประเทศควบคู่กันไปอย่างไรก็ตามสถานการณ์ราคาน้ำมันในช่วงนี้ไม่ได้กระทบเฉพาะผู้ใช้รถยนต์เท่านั้นแต่เป็นต้นทุนของระบบเศรษฐกิจที่ส่งผ่านไปยังค่าขนส่งภาคการเกษตรการผลิตและราคาสินค้าในชีวิตประจำวันโจทย์สำคัญจึงอยู่ที่การเลือกเครื่องมือให้เหมาะกับปัญหาและพิจารณาว่าความช่วยเหลือส่งถึงประชาชนได้จริงมากน้อยเพียงใดสำหรับโครงการไทยช่วยไทยพลัสที่ออกไป

ไทยในขณะนี้ก็มีเป้าหมายบรรเทาค่าครองชีพรักษากำลังซื้อดูแลกลุ่มเปราะบางและช่วยให้เม็ดเงินหมุนเวียนไปยังร้านค้ารายย่อยขณะที่โครงการ60สีส่งสาธารณะที่เข้าร่วมจึงเป็นมาตรการที่ออกแบบเพื่อช่วยประชาชนและเศรษฐกิจฐานรากไม่ได้มีเป้าหมายเฉพาะเรื่องของราคาพลังงานครับที่ปรึกษากรรมการราษฎรรับหนังสือจากสภาองค์การลูกจ้างแรงงานสัมพันธ์แห่งประเทศไทยขอกรรมาธิการเร่งแก้ปัญหาลูกจ้างในอำเภอแม่สอดไม่ได้รับความเป็นธรรมหลังผู้ประกอบการไม่ดำเนินการตามกฎหมายจัดให้มีการเลือกตั้งคณะกรรมการลูกจ้างในสถานประกอบการตามพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์นายสหัสสวัสดิ์คุ้มคงกรรมาธิการและที่ปรึกษาคณะกรรมการการแรงงานสภาผู้แทนราษฎรรับยื่นหนังสือจากสภาองค์การลูกจ้างแรงงานสัมพันธ์แห่งประเทศไทยนะครับนำโดยนายบุญยืนสุขใหม่เพื่อขอให้คณะกรรมการพิจารณาแก้ไขปัญหาของลูกจ้างที่อำเภอแม่สอดจึงกล่าวนะครับว่าลูกจ้างได้มีการยื่นขอร้องให้มีการเลือกตั้งคณะกรรมการลูกจ้างในสถานประกอบกิจการตามมาตรา13ของพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ซึ่งการเจรจากับผู้ประกอบการมีปัญหาและอุปสรรคจากการที่นายจ้างไม่ประสงค์ที่จะเจรจามาตกลงกันได้ในชั้นพนักงานประนอมข้อพิพาทแรงงานเมื่อได้ข้อตกลงแล้วฝ่ายนายจ้างกลับไม่ปฏิบัติตามข้อเรื่องของการขอเลือกตั้งคณะกรรมการลูกจ้างจึงยังไม่เกิดขึ้นเนื่องจากนายจ้างยังตกลงด้านนายสหัสสวัสดิ์กล่าวนะครับว่าข้อเรียกร้องของฝ่ายลูกจ้างถือเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานตามกฎหมายแรงงานสัมพันธ์ที่กำหนดไว้ชัดเจนว่าลูกจ้างมีสิทธิเรียกร้องให้เกิดการเลือกตั้งคณะกรรมการลูกจ้างในสถานประกอบการส่วนนายจ้างมีหน้าที่ที่จะต้องปฏิบัติตามกฎหมายซึ่งไม่ว่าลูกจ้างจะเป็นสัญชาติใดนายจ้างจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายที่เขียนไว้ครอบคลุมอยู่แล้วสิ่งที่คณะกรรมการยืนยันคือมาตรฐานเรื่องของแรงงานต้องถูกบังคับใช้กับทุกคนอย่างเท่าเทียมโดยคณะกรรมการจะรับข้อร้องเรียนดังกล่าวกลับไปพิจารณาในชั้นกรรมการต่อไปครับกลับมาติดตามข่าวต้นชั่วโมงได้ใหม่ในครั้งต่อไปครับ

0: รายการนี้เป็นรายการทั่วไปเหมาะสำหรับผู้ชมทุกวัย
1: รายการนี้ท่านสามารถเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพหรือ Audio Description ที่ช่องเสียง AD และคำบรรยายแทนเสียงหรือ Subtitle ระบบ Closed Caption โดยกดรีโมทเปิดปิดการใช้งานที่ปุ่ม Subtitle ผ่านเครื่องรับโทรทัศน์หรือ Set Top Box ระบบ Digital TV ภาคพื้นดิน
2: ภูมิปัญญาโบราณนับพันปีของชาวนครชุมจังหวัดกำแพงเพชรจะแกงขี้เหล็กในวันลอยกระทงอายุวัฒนะนี่อาจจะเป็นก้าวใหม่ของแกงไทยอันเป็นมงคลนี้สู่เวทีโลกด้วยโฉมหน้าที่เป็นสากลเป็นซอฟต์พาวเวอร์อาหารไทยที่ดูดีมีสตอรี่จริงๆแกง

0: ำรับยาตำราอาหารพืชเป็นสิ่งมีชีวิตที่มหัศจรรย์และมีประโยชน์มากต่อทั้งคนและสัตว์พืชสามารถผลิตสารที่มีความหลากหลายทั้งด้านโครงสร้างทางเคมีและมีฤทธิ์ทางชีวภาพฉะนั้นไม่ว่าจะมีการเกิดขึ้นของเชื้อโรคชนิดใหม่มากเพียงใดก็ตามความหลากหลายของพืชสมุนไพรจึงเป็นแหล่งสำคัญสำหรับการค้นพบยาชนิดใหม่ในการรักษามากเท่านั้นการนำพืชสมุนไพรมาประกอบอาหารจึงเป็นความชาญฉลาดของภูมิปัญญาที่สืบทอดกันมาแต่โบราณในคืนวันเป็นเดือน12ที่วัดพระบรมธาตุตำบลนครชุมอำเภอเมืองจังหวัดกำแพงเพชรมีลอยกระทงด้วยวิถีถิ่นของนครชุมเมืองโบราณด้วยการแกงขี้เหล็กวัดพระบรมธาตุเป็นวัดสำคัญเก่าแก่ตั้งอยู่ในอำเภอเมืองกำแพงเพชรจังหวัดกำแพงเพชรเป็นพระอารามหลวงคู่เมืองกำแพงเพชรมาตั้งแต่สมัยเมืองนครชุมจนถึงปัจจุบันเป็นเวลายาวนานมามากกว่า600ปีตำรายาโบราณของชาวนครชุมบันทึกว่าในวันเดือนเพ็ญเดือน12ตัวยาจากต้นขี้เหล็กจะขึ้นสู่ยอดมากที่สุดจึงมีพิธีพลียาจากต้นขี้เหล็กก่อนทำการเก็บเอาใบอ่อนและดอกขี้เหล็กในตอนเช้ามืดถือเป็นสุดยอดของยาอายุวัฒนะสำหรับคนทั่วไปแล้วคงจะไม่ค่อยมีใครเชื่อว่าแกงขี้เหล็กที่เราได้ยินและรู้จักกันมาตั้งแต่เด็กๆจะเป็นถึงสุดยอดของยาอายุวัฒนะอย่างที่ตำราโบราณว่าไว้แต่จากการสืบค้นข้อมูลงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ต่างๆในปัจจุบันทำให้เราพบว่าในใบขี้เหล็กมีแคลเซียมฟอสฟอรัสเบต้าแคโรทีนและวิตามิน A ในระดับที่สูงมากในขณะที่ดอกขี้เหล็กก็มีวิตามินซีสมุนไพรต่างๆเช่นกระจึงทำให้ในแกงขี้เหล็กที่เกี่ยวกับเส้นประสาทรักษาโรคเป็นอาหารบำรุงไตและบำรุงน้ำดีว่ามีสูตรการทำแกงขี้เหล็กมากมายหลายสิบสูตรด้วยกันซึ่งจะมีทั้งส่วนที่คล้ายและแตกต่างกันตามพื้นที่และภูมิภาคแต่ดูเหมือนว่าคนรุ่นใหม่ในปัจจุบันจะไม่นิยมทานแกงขี้เหล็กเท่าไหร่นักสำหรับยาตำราอาหารจึงได้ขอให้เชฟโทมัสนำประสบการณ์ด้านอาหารต่างประเทศมาปรับแกงขี้เหล็กไทยให้มีรูปลักษณ์และรสชาติที่น่าทานสำหรับคนรุ่นใหม่
1: จริงมันเป็นอาหารที่สื่อถึงวัฒนธรรมสิ่งสำคัญที่สุดในการทำอาหารที่ผสมความละเอียดอ่อนในการทำคือจริงๆแล้วต้องบอกว่าอาหารไทยคือเอกลักษณ์คือการแสดงถึงวัฒนธรรมอันชัดเจน
0: คุณการจนากรองใจจึงแนะนำว่าระบุรีที่นอกจากจะคล้ายกับการรวมสูตรแกงขี้เหล็กจากภาคต่างๆเช่นมีการใส่กะทิข้าวเบื่อและน้ำใบยะหนางแล้วสูตรแกงขี้เหล็กเฉพาะของไทยยวนสระบุรียังมีการนำสมุนไพรพื้นบ้านที่มีชื่อว่ามะขวงใส่ลงไปด้วยเครื่องปรุงและวัตถุดิบในแกงขี้เหล็กนี้เนื้อหมูหรือเนื้อสัตว์อื่นตามชอบใจกระชายหอมแดงกระเทียมตะไคร้มะขวงพริกไทยข่าแก่น้ำคั้นใบยะนางน้ำตาลตะโหนดน้ำปลาข้าวเบื่อกะทินมข้นจืดหรือนมสดปลาย่างขั้นตอนแรกของการแกงขี้เหล็กเชฟโทมัสนำใบขี้เหล็กที่ทีมงานซื้อมาจากตลาดซึ่งแม่ค้าของครั้งมาต้มในน้ำเปลือยครั้งหนึ่งเพื่อความสะอาดและปลอดภัย
1: เริ่มจากการลวกใบขี้เหล็กก่อนนะครับเพื่อเอาความขมในใบขี้เหล็กออกตอนที่เราต้มน้ำเนี่ยเราจะใส่เกลือลงไปนิดนึงนะครับใบขี้เหล็กที่เราไปซื้อมาจากตลาดนะครับเราไม่มั่นใจเลยว่าจริงๆแล้วเนี่ยเขาทำมาสะอาดไหมหรือว่า

0: าสะเขาเอาความขมในใบเนี่ยออกไปพอไหมเพราะว่าจริงๆถ้าขมไปเนี่ยบางท่านอาจจะรับไม่ได้ต้องมีความขมติดเพราะมันเป็นเสน่ห์ของแกงขี้เหล็กเลยเราจะเอาใบขี้เหล็กที่ได้มาเนี่ยมาลวกอีกครั้งหนึ่งโดยที่น้ำเนี่ยเราจะใส่เกลือเอาไว้เพื่อให้เขาดูดจับความขมเนี่ยออกไปในส่วนนึงเสร็จแล้วปุ๊บพอเราลวกเนี่ยพอประมาณได้ที่ปุ๊บเราก็จะไปผ่านน้ำทิ้งเวลาที่เราลวกเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะมีเขาเรียกว่าเป็นเทคนิคของการลวกก็คือใช้น้ำน้อยแต่ไฟแรงการที่ใช้น้ำเยอะไปเนี่ยสารอาหารมันก็หายออกไปเยอะมากแล้วจริงๆแล้วพอน้ำมันเยอะไปเนี่ยเราต้องใช้พลังงานในการที่ต้มให้สุกมากขึ้นด้วย
1: เ
2: มื่อต้มใบขี้เหล็กและคั้นน้ำทิ้งแล้วขั้นตอนต่อไปจึงเป็นการคั่วส่วนผสมของเครื่องแกงขี้เหล็กก่อนที่จะนำมาตำ
1: ตัวนี้คือส่วนผสมสมุนขี้เหล็กสูตรไทยวนสระบุรีก็จะใส่มีเอกลักษณ์ก็คือมะขวงเนี่ยแหละค่ะ
0: มะขวง
1: ถ้ารู้จักมะแขวนก็คือญาติกันแต่ว่าลูกใหญ่กว่า
0: ครับจริงๆแล้วที่เราใช้ตัวสมุนไพรที่แห้งเนี่ยมาทำพริกแกงเลยก็ได้ก่อนแต่ในทางนึงถ้าเป็นทางของเชฟเนี่ยเขาบอกว่ายิ่งคั่วด้วยไฟอ่อนมันจะยิ่งหอมขึ้นทำให้ฤทธิ์ของตัวสมุนไพรเนี่ยออกแรงขึ้น
2: มะขวงถูกใช้ในยาแผนโบราณหลายตำรับมีประเทศมากมายที่ศึกษาฤทธิ์จากสารพฤกษเคมีที่มีอยู่หลากหลายในมะขวงพบว่ามะขวงมีสารอัลคาลอยเป็นกลุ่มหลักและกลุ่มรองคือลิกแนนคูมารินเอไมซ์และเทอร์พีนข้อมูลในรายงานจำนวนมากยืนยันถึงฤทธิ์ทางชีวภาพของสารพฤกษเคมีทั้งหลายในมะขวงว่าเรียต้านออกซิเดชันต้านการอักเสบมีฤทธิ์ต้านมะเร็งด้วยซึ่งนอกจากจะช่วยทำให้แกงขี้เหล็กมีสรรพคุณทางยาที่มากขึ้นแล้วยังช่วยทำให้แกงขี้เหล็กมีรสชาติที่จัดจ้านขึ้นอีกด้วย
0: มันเขาเรียกว่าเป็นแกงที่ต้องมีการย่างอะไรนะหมูย่างเนื้อย่างอะไรอย่างเงี้ยครับเขาก็จะมีการคั่วพริกแกงอย่างเงี้ยก่อนเพื่อให้เขาเรียกว่ามันดึงรสชาติเข้าหากัน
2: เมื่อคั่วส่วนผสมครบทุกอย่างในครกตามลำดับโดยเชฟโทมัสได้แนะนำว่าละอย่างให้ละเอียดก่อน
0: จริงๆแล้วการโขลกพริกแกงเนี่ยสำคัญอยู่ที่เขาเรียกว่าช่วงจังหวะของการโขลกนะครับซึ่งเราจะเริ่มจากการโขลกเครื่องเทศที่มันพอเราโขลกเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยเขาเป็นผงปุ๊บเราก็จะเอาใส่ถ้วยไว้จะยังไม่ไปรวมกับพริกนะครับแล้วก็ใส่เครื่องเทศอื่นๆลงไปทำไมถึงต้องแยกเพราะว่าเวลาที่เราใช้เครื่องเทศที่มันเป็นประเภทแห้งแล้วไปคั่วเนี่ยถ้าเราโขลกแบบเพียวๆมันเลยมันจะมีกลิ่นหอมแต่ถ้าเราไปโขลกรวมกับอย่างอื่นเลยแล้วไปโขลกแบบผสมกันไปหมดเลยเนี่ยกลิ่นมันจะหายมันจะไม่หอม
3: จะมีในส่วนของที่เพิ่มขึ้นมาก็คือปลาดุกย่างที่จะทำให้น้ำมันเข้มข้นขึ้น
2: ซึ่งในคราวนี้เชฟโทมัสได้เลือกเนื้อปลาดุกย่างเพื่อตำผสมในเครื่องแกงด้วยแกงขี้เหล็กสามารถทานคู่กับเนื้อสัตว์ได้หลายชนิดแต่ที่นิยมนั้นมักจะเป็นหมูย่างเนื้อย่างหรือจะเป็นปลาย่างก็อร่อยไม่แพ้กันแต่เมนูนี้เชฟโทมัสได้รังสรรค์ให้เป็นหมูย่างบาร์บีคิวเพื่อทานกับซอสแกงขี้เหล็กซึ่งเชฟโทมัสได้สอนเคล็ดลับในการหมักหมูให้นิ่มและอร่อยแบบง่าย
0: ๆครับอันนี้เราจะเริ่มจากการหมักหมูของที่เป็นน้ำนั่นคือกะทิลงไปก่อนในขั้นตอนนี้นะครับเราจะเรียกว่าการนวดนะครับนวดหมูนวดทำไมเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราต้องการให้เขาดูดซึมน้ำให้ได้มากที่สุดเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดหมูดูดซึมน้ำไปได้เยอะๆมันก็จะทำให้หมูเนี่ยชุ่มเวลาที่เราย่างออกมาแต่แทนที่เราจะใส่น้ำเปล่าเราก็ใส่ตัวกะทิเข้าไปนะครับแล้วหมูเนี่ยก็จะได้ความนุ่มความหอมก็จะช่วยทำให้ตัวหมูเนี่ยมันเขาเรียกว่าสีสวยขึ้นด้วยนะครับเวลาที่เราออกไปย่างแต่ที่สำคัญจริงๆเลยก็คือตัวกะทิเนี่ยต้องเย็นครับต้องเย็นเพราะว่ากะทิที่มันเย็นเนี่ยมันก็จะช่วยทำให้เนื้อหมูเนี่ยมันเด้งขึ้นแล้วก็กลืนน้ำ

0: ได้ง่ายขึ้นเราก็จะหมักทิ้งไว้ประมาณครึ่งชั่วโมงถึง1ชั่วโมงนะครับถ้าต้องการความนุ่มที่มันพอดีแต่ว่าถ้าต้องการนุ่มมากๆเนี่ยก็ต้องประมาณ3ชั่วโมงแล้วก็เอาไปใส่ในตู้เย็นเอาไว
1: ้หลังจากที่หมักหมูเสร็จแล้วเชฟโทมัสจึงหมักเนื้อวัวด้วยวิธีเดียวกันยกเว้นเนื้อปลาแซลมอนที่เชฟเพียงแค่โรยเกลือเล็กน้อยเท่านั้น
2: ช่วงสำคัญที่สุดของเมนูนี้ก็คือการทำเครื่องแกงใช่ไหมครับ
0: ครับเราจะเอาเครื่องแกงเนี่ยฟูให้ฟูแล้วมันจะได้นุ่มขึ้นอย่างถ้าเราสังเกตว่าเวลาที่เราทำเครื่องแกงเนี่ยมันจะมีบางส่วนเช่นตะไคร้ข่าที่มันจะมีแบบเส้นๆใยของเขาที่มันแข็งมากๆอะครับการต้มเข้าไปเนี่ยมันทำให้เขานิ่มตัวลงพอเวลาที่เราผัดจนกระทั่งน้ำกลืนเข้าไปที่เนื้อเครื่องแกงเรียบร้อยเนี่ยเราถึงจะใส่ตัวของเพื่อทำให้สารอาหารหรือว่าพวกแบบยาที่มันอยู่ในตัวสมุนไพรเนี่ยออกมาได้ดี
1: เคล็ดลับที่เชฟโทมัสแนะนำคือช่วงของการใส่กะทิจะน้อย
0: ถ้าในสูตรเขียนว่าให้ใส่กะทิ1ถ้วยไม่ใช่ว่าใส่โป้งไปถ้วยนึงเลยนะพอเราใส่ลงไปปุ๊บเคี่ยวนานกว่าเดิมมันจะเสียเวลามากกว่าเดิมเราจะค่อยๆใส่ลงไปเพื่อให้กะทิเนี่ยมันค่อยๆแตกไปถ้ามันแตกพร้อมกันหมดเขาเรียกว่ากะทิมันจะแตกเป็นลูกแตกเป็นลูกเนี่ยมันก็จะแบบเป็นก้อนไม่สวยใช่
1: เมื่อเคี่ยวเครื่องแกงได้ที่แล้วในขั้นตอนนี้จะเติมส่วนผสมที่สำคัญอื่นๆอีก
0: นะครับตอนนี้เราก็ใส่ใบยะนางเข้าไปจะสังเกตว่ามันเป็นเอกลักษณ์ของสีที่เป็นจะต้องออกเป็นเขียวๆหน่อยๆนะครับแต่สังเกตเห็นอยู่อย่างนึงว่าเวลาที่เราใส่ตัวคลอโรฟิลล์เข้าไปหรือตัวน้ำใบยะนางที่มันมีสารสีเขียวตัวนี้เยอะๆจะไม่ใส่ตั้งแต่ตอนแรกเพื่อทำลายสีเราจะต้องผัดกะทิให้มันเนียนก่อนอันนี้เราก็จะเป็นเทคนิคที่สวยขึ้นในขั้นตอนต่อไปนะครับพอเราใส่น้ำตาลไปเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะใส่ใบขี้เหล็กผัดให้ตัวของเครื่องแกงเนี่ยมันเข้ากันหลังจากนั้นถ้าเราอยากจะเติมน้ำเข้าไปหรืออยากใส่ใบยะนางเข้าไปเราจะเติมเข้าไปหลังจากนี้เราต้องการให้ตัวเครื่องสิ่งที่สังเกตได้เห็นคือเราจะเห็นเลยว่ามันจะเนียนเข้าไปเป็นน้ำจริงอย่างที่บอกไปนะครับว่าวันนี้เราทำตัวนี้เสร็จแล้วปุ๊บเราจะเอาไปทำเป็นซอสเพราะฉะนั้นซอสต้องมีความเหนียวเราก็จะใส่ตัวข้าวเบื่อลงไปนิดหนึ่ง
1: ข้าวเบื่อคือข้าวสารที่แช่น้ำประมาณ30นาทีข้าวเบื่อที่ใส่ในแกงขี้เหล็กนี้นับเป็นภูมิปัญญาอันชาญฉลาดเพราะในทางแพทย์แผนไทยข้าวเบื่อมีรสหวานเย็นมีสรรพคุณทางยาและในทางการปรุงอาหารยังช่วยดูดซับความขมของขี้เหล็กและช่วยประสานรสชาติจากส่วนผสมต่างๆให้กลมกล่อมและยังเพิ่มเนื้อสัมผัสให้แกงขี้เหล็กมีความเข้มข้นขึ้นอีกด้วย
0: ที่สำคัญการทำแกงขี้เหล็กเนี่ยมันต้องหวานเขาบอกเขาเรียกว่าหวานเป็นลมขมเป็นยาแต่ขมแล้วต้องเปลี่ยนเป็นหวานเหมือนกับการทานแกงเขียวหวานเลยเวลาที่เราใส่แกงเขียวหวานแล้วมันมีสีเขียวเนี่ยให้มันไปหวานในคอ
3: เหมือนกับการทานมะขามป้อมนั่นแหละค่ะฝาดแล้วเสร็จแล้วเนี่ยหวาน
0: ใช่โอเคครับตอนนี้เราได้แกงที่มีลักษณะสวยแล้วสิครับต่อไปเราจะเอาไปปั่นครับเราก็จะปิดไฟไว้แค่นี
1: ้หลังจากที่ทำแกงขี้เหล็กเสร็จเชฟโทมัสก็ได้เอาแกงขี้เหล็กที่ทำเสร็จแล้วปั่นจนละเอียดกลายเป็นซอสแกงขี้เหล็กที่เข้มข้นมีสีสันน่าทานและมีหน้าตาที่ดูเป็นสากลพร้อมเสิร์ฟบนร้านอาหารชื่อดังทั่วโลก
0: จะเห็นว่าอาหารไทยเนี่ยมีการดัดแปลงแล้วก็ปรับปรุงมาจากอาหารหลายเชื้อชาติแต่ว่าออกมาเป็นรสชาติที่กลมกล่อมที่สุดส่วนหนึ่งในนั้นนอกจากความคิดความสร้างสรรค์แล้วมันคือเรื่องของวัตถุดิบที่มีเขาเรียกว่าเป็นวัตถุดิบที่มีคุณค่าและเป็นวัตถุดิบที่เป็นพื้นที่ของเราจริงๆที่ปลูกออกมาได้รสชาตินั้นไม่ว่าจะเป็นความหอมของน้ำตาลวิธีการหมักนะครับไม่ว่าจะเป็นน้ำปลาเครื่องปรุงต่างๆเนี่ยมันล้วนแล้วแต่เป็นภูมิปัญญาของคนไทยหมดเลยที่เราผสมผสานจนกระทั่งมันออกมาเป็นวัตถุดิบ

ที่ใช้แล้วสามารถทำอาหารได้ทำให้รสชาติมันแตกต่างชื่อวัฒนธรรมครับที่เอาเข้ามาผสมเพราะจริงๆแล้วอาหารมันคือเรื่องของการแสดงออกถึงความรู้สึกของคนทำผ่านพิธีกรรมต่างๆผ่านศาสนาผ่านวัฒนธรรมเสร็จแล้วมันออกมาเป็นอาหารหนึ่งจานที่จะเล่าเรื่องราวความรู้สึกให้ได้ว่าเราเนี่ยทำด้วยความภูมิใจในการทำอาหารจานนั้นจริงๆนี่มันคือเสน่ห์ที่มันน่าหลงใหลครับมันเป็นเสน่ห์ที่ต้องบอกว่าบ่งบอกถึงศิลปะแต่ในนั้นมีวิทยาศาสตร์ซ่อนอยู่ที่จะทำยังไงออกมาให้ศิลปะนั้นอ่ะมันสวยงามที่สุดและเนี่ยมันคืออาหารไทยครับ

0: ครับแล้วตอนนี้เราก็ได้แกงขี้เหล็กในรูปแบบที่คิดว่าคงจะไม่มีใครเคยได้เห็นรูปแบบนี้เชฟเคยทำแบบแล้วก็เมนูแบบนี้หน้าตาแบบนี้เนี่ยถ้าฝรั่งเขาเห็นเขาจะเป็นยังไงอะเชฟ
1: จริงๆเขาก็จะมีความรู้สึกว้าวเพราะว่าจริงๆเขามองว่าวัตถุดิบไทยเป็นเรื่องที่ไกลตัวเขาแต่เราแค่เปลี่ยนรูปลักษณ์ให้มันเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวเขาจากเดิมที่เขาเคยทานบาร์บีคิวอยู่แล้วก็อาจจะมีซอสบาร์บีคิวที่เป็นเฮิร์บต่างๆใส่ลงไปแต่เราแค่เปลี่ยนให้ใส่สมุนไพรที่เป็นสมุนไพรทานใกล้เคียงกับเขาทานง่ายขึ้นเข้ากับชีวิตเขามากขึ้นมันก็จะทำให้เขารู้สึกว่าไม่ซับซ้อนในการทานเพราะจริงๆแล้วพอเราทานแกงขี้เหล็กเนี่ยมันก็ต้องมีทานคู่กับข้าวทานคู่กับปลาเค็มนู่นนี่นั่นมันดูหลายสเต็ปแล้วมันซับซ้อนเขาอาจจะคาดไม่ถึงแต่สิ่งที่เราทำให้เขาเนี่ยเป็นการนำว่าโอเคนะมันสามารถกลับไปได้ตามเขาเรียกว่าตามวัฒนธรรมที่มันต่าง
2: ถ้าไม่บอกเนี่ยจะไม่รู้เลยว่าโอ้ยเอซอสอันเนี้ยทำจากแกงขี้เหล็ก
1: คือจริง
2: ๆผสมสมุนไพรเยอะมาก
1: ใช่ต้องบอกว่ามันใช้เทคนิคเดียวกันแต่ถ้าเกิดเป็นอาหารฝรั่งเนี่ยเขาก็จะใส่แป้งสาลีลงไปแต่ว่าเพื่อทำให้เกิดความข้นแต่เราใช้ความข้นเหนือจากข้าวเบื่อของเรา
2: ใช่ใช่ใ
0: ช่รู้เลยว่ากินแล้วนึกถึงขี้เหล็ก
1: ครับ
0: แต่ความนิ่มของหมูที่หมักมาลงตัวมากกับซอสซึ่ง
2: ไม่รู้สึกเลยว่าเรากินแกงขี้เหล็ก
1: มันเป็นปัญหาหนึ่งคือแกงขี้เหล็กเด็กรุ่นใหม่อาจจะไม่ชอบคนรุ่นใหม่อาจจะไม่ชอบด้วยสีสันด้วยเรื่องของรสชาติที่มันขมเกินไปหรือว่าด้วยแบบรูปแบบที่มันเป็นเดิมๆแต่ว่าจริงๆรูปแบบเดิมอ่ะดีครับแค่เราปรับให้มันสามารถเข้าได้กับทุกเพศทุกวัยมากขึ้นเพราะวัตถุประสงค์หลักของอาหารไทยเนี่ยเราต้องการให้เข้ากับทุกเพศทุกวัยเพราะฉะนั้นมันก็ต้องมีวิธีการเขาเรียกว่าวิธีการนำเสนอการทานในรูปแบบที่ต่างกันไปแต่จะสังเกตว่าไม่ทิ้งเอกลักษณ์เดิมของเขาเลยการวางแผนที่แยบยลที่สุดให้คนเข้าถึงอาหารไทยเป็นสงหลักของการทำอาหารไทยในปัจจุบันฝรั่งเนี่ยชอบและหลงไหลในคำว่าวัฒนธรรมเพราะฉะนั้นอาหารที่สื่อถึงวัฒนธรรมคืออาหารที่จะเข้าถึงใจคนให้มากที่สุดจริงๆคือต้องบอกว่ามันเป็นเรื่องของศิลปะด้วยที่เราจะต้องนำเอาวัฒนธรรมตัวนั้นเข้าไปถึงใจคนที่สำคัญเลยคือในสายตาของชาวโลกมองว่าเราคือแหล่งวัตถุดิบที่ดีที่สุดในโลกเราทำอาหารจากความรักที่เราต้องการจะทำให้คนมีสุขขึ้นเพราะฉะนั้นเขามีความสนใจอยู่แล้วมันขึ้นอยู่กับเราว่าเราจะมันไม่ใช่คำว่าอร่อยเพราะคำว่าอร่อยเนี่ยมันจะต้องสื่อถึงความรู้สึกอร่อยมาจากข้างในอร่อยมาจากภาพที่เห็นอร่อยมาจากกลิ่นที่สัมผัสได้และอร่อยจนคำสุดท้ายที่กินเข้าไปเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดคนต่างชาติเขามองเราจริงๆเขาต้องมองจากศิลปะและใช้ศิลปะนั้นนะถ่ายทอดความอร่อยไปเสิร์ฟที่เขาไม่ใช่แค่เอาอาหารให้เขากินและอิ่มและอันนี้มันเป็นเสน่ห์จริงๆของอาหารไทยในอดีตนะครับจนถึงปัจจุบันที่เราเอามาทำกันต่อ
3: ในส่วนของเครื่องดื่มสมุนไพรที่ช่วยในการนอนหลับนั้นคุณกาญจนากรองใจแนะนำชาชุมเห็ดเทศแกงขี้เหล็กหรือทานก่อนนอนเพื่อช่วยให้หลับสบาย
2: เทศผสมอบเชยนะคะก็เพราะว่าต้องการให้มีสรรพคุณที่ช่วยในการนอนหลับได้ดีแล้วก็ช่วยคนที่มีปัญหาเรื่องเบาหวานหรือความดันสูงในขณะเดียวกันคนที่ขับถ่ายยากด้วยค่ะจะช่วยได้ดีมาก
3: สรรพคุณของเมล็ดชุมเห็ดเทศ

0: ทำให้ตาสว่างแก้ตาแดงตาฝ้ามัวตาฟางความดันโลหิตสูงตับอักเสบเป็นยาระบายอย่างอ่อนแก้การท้องผูกเป็นประจำเป็นยาบำรุงกำลังช่วยแก้การนอนไม่หลับแต่ที่สำคัญมาคั่วในกระทะให้หอมเพื่อกระจัดพิษก่อนนำมาชงชาและข้อสำคัญเด็กสตรีมีครรภ์คนที่ธาตุอ่อนและคนที่มีปัญหาเกี่ยวกับไตไม่ควรทานวิธีทำก็ไม่ยากเริ่มจากการนำเล็ดชุมเห็ดเทศหรือชุมเห็ดอายาหรือร้านค้าออนไลน์มากมายมาล้างให้สะอาดจากนั้นจึงเสด็จน้ำและคั่วโดยไม่ใช้น้ำมันและใช้ไฟอ่อนๆจนเหลืองและหอมเวลาจะชงชาให้ใช้น้ำประมาณ1ลิตรและเมล็ดชุมเห็ดเทศประมาณ1ช้อนโต๊ะนำเมล็ดชุมเห็ดเทศที่คั่วแล้วและอบเชยประมาณ1ชิ้นต้มในน้ำเดือดประมาณ10นาทีจากนั้นจึงปิดไฟประมาณ10นาทีจึงสามารถนำมาดื่มได
1: ้ชาชุมเห็ดเทศนะคะเนื่องจากเขามีสรรพคุณช่วยนอนหลับแล้วก็อบเชยเนี่ยมีสะท้องเพราะฉะนั้นเนี่ยการทานในช่วงของก่อนนอนนะคะจะดีที่ร่างกายก็มีความอบอุ่นแล้วก็ช่วยให้เลือดลมเดินสะดวกค่ะ
0: แต่การดื่มชาชุมเห็ดเทศก็มีข้อควรระวังสำหรับคนที่มีความดันต่ำการนอนหลับคือการพักผ่อนที่ดีที่สุดเพราะจะเติบโตและดูแลซ่อมแซมอวัยวะที่มีปัญหาหากคุณเป็นคนที่นอนหลับยากแกงขี้เหล็กและชาชุมเห็ดเทศอบเชยน่าจะเป็นเมนูที่ช่วยได้แน่นอนไม่มากก็น้อย
2: ปัญหาที่ถูกมองข้ามกับความเดือดร้อนที่ยังไม่ได้รับการเหลียวแลของปัญหาลุยทุกพื้นที่ขยี้ทุกประเด็นในคลายปมพื้นที่ขยี้ปมข่าวทีวีรัฐสภา
3: พัชระเพียงเพชรเกตแก้วพระเสด็จคันไลแล้วสู่แดนสวงน้ำตาฟ้าหลั่งมาผวาสวงน้ำตาชนรินร่วงทุกดวงใจสถิตกลางใจปวงประชาด้วยสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ห้องข่าวรัฐสภาชาแนลพักค่ำนะคะวันนี้ติดตามเอ็ดกันยายน2569นะคะอยู่กับคุณสิทธิเดชพงศิริและดิฉันทัดดาวทองอิ่มค่ะ
0: ค่ำนี้กลับมาอัปเดตข้อมูลข่าวสารกันเช่นเดิมนะครับแน่นอนนะครับว่าวันพรุ่งนี้22กันยายนจะมีการประชุมคณะรัฐมนตรีมีหลากหลายเรื่องโดยเฉพาะเรื่องสิทธิสวัสดิการหนึ่งในนั้นก็คือโครงการไทยช่วยไทยพลัสเฟสที่2นะครับที่ก็มีการแง้มออกมาแล้วว่าจะมีการต่อแน่นอน2เดือนด้วยกันแต่ตัวเลขในการต่อนั้นเนี่ยก็มีการเปิดเผยมาว่าอาจจะมีการให้ประชาชน 1,000 บาทโดยระยะเวลา2เดือนหลายคนก็เข้าใจว่าอาจจะเป็นแบ่งเดือนละ500บาทหรือเปล่านะครับแต่รัฐบาลก็บอกว่าให้ 1,000 บาทแต่ว่า2เดือนอาจจะไปบริหารจัดการแต่รายละเอียดตรงนี้

0: ยังไม่มีการขอนะครับ
1: ค่ะแต่ว่าสรุปแล้วเนี่ยก็คือว่าตุลาคมกับพฤศจิกายนเนี่ยจะมีเงินในกระเป๋าตังค์อย่างแน่นอนนะคะแต่ว่า 1,000 บาทจะเป็นในลักษณะของว่าให้ไปเลย 1,000 บาทแล้วก็ใช้ไปแบ่งใช้ยังไงก็ได้หรือว่าจะให้500บาทอย่างที่คุณสิทธิเดชบอกก็ได
0: ้พรุ่งนี้ก็จะมีการเคาะรายละเอียดออกมานะครับแต่ว่ารูปแบบในการใช้ก็ยังคงเป็นเหมือนเดิมคือรัฐจ่ายให้60ประชาชนออกเอง 40% แน่นอนว่าโครงการนี้ก็จะเดินคู่ไปกับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี69ที่ก็มีคนผ่านเกณฑ์ปี69นี้ด้วยครับซึ่งรัฐเนี่ยก็จะมีการอุดหนุนไปด้วยอีก700บาทดำเนินโครงการไป2เดือนซึ่งคนที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยก็จะได้เดือนละ300บาทเป็นทุนเดิมอยู่แล้วก็เดี๋ยวก็ติดตามรายละเอียดกันนะครับเพราะนอกเหนือจากเรื่องของไทยช่วยไทยพัฒน์เฟสที่2แล้วยังมีประเด็นเรื่องของชาวนาที่ก็มีการติดตามว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการเกษตรและสหกรณ์เนี่ยบอกว่าจะมีการเสนอเข้าสู่ที่ประชุมครม.ให้มีการอนุมัติเงินที่ชาวนาตกค้างอยู่ร่างที่นบขชุดใหญ่บอกว่าจะของบเพิ่มกว่า 1,800 ล้านบาทนะครับ
1: ค่ะก็เรียกว่ารายละเอียดต่างๆนะคะก็เป็นอีกหนึ่งประเด็นที่น่าสนใจน่าติดตามในการประชุมครม.ในวันพรุ่งนี้ค่ะแม้ว่าท่านนายกรัฐมนตรีเองจะตอนนี้เนี่ยเรียกว่าอยู่ระหว่างการปฏิบัติภารกิจในต่างประเทศเดี๋ยวก็จะได้มีท่านรองนายกรัฐมนตรีมานั่งเป็นประธานแทนด้วย
0: ซึ่งประเด็นเหล่านั้นเดี๋ยวเรามีอัปเดตข้อมูลข่าวสารให้คุณผู้ชมได้ติดตามกันนะครับส่วนวันนี้มีการประชุมวุฒิสภานะครับแน่นอนวุฒิสภามีการพิจารณาเรื่องของรายงานกรรมธิการที่ก็พิจารณาเสร็จแล้วหนึ่งในประเด็นที่วุฒิสภามีการพูดคุยกันในวันนี้ก็คือไทยนะครับที่ก็มีการถกกันเรียกได้ว่าวุฒิสภาเสียงว่าที่มาในการมีการเลือกตั้งของไทยโดยเฉพาะกกต.ที่หลายคนก็มีการเสนอว่าการจะแก้ปัญหาเรื่องนี้โดยเฉพาะการรื้อโครงสร้างเนี่ยควรจะเริ่มจากการแก้ไขรัฐธรรมนูญครับโดยเฉพาะการเปิดทางให้ประชาชนสามารถเข้าชื่อกว่า 50,000 รายชื่อให้ถอดถอนกกต.ได้นะครับพาคุณผู้ชมไปติดตามบรรยากาศในการประชุมวุฒิสภาวันนี้นะครับที่ก็มีการพิจารณารายงานเพื่อการพัฒนากระบวนการเลือกตั้งของไทยอย่างเสรีและเป็นธรรมซึ่งคณะกรรมการการพัฒนาการเมืองการมีส่วนร่วมของประชาชนสิทธิมนุษยชนสิทธิเสรีภาพและการคุ้มครองผู้บริโภควุฒิสภาได้พิจารณาเสร็จแล้วนะครับโดยนายวีรยุทธ์สร้อยทองกรรมการก็บอกว่าทางคณะกรรมการได้มีข้อเสนอต่อกฎหมายรัฐธรรมนูญปี60เพื่อการพัฒนาระบบการเลือกตั้งที่เสรีและเป็นธรรมโดยต้องเริ่มจากหมายเลขผู้สมัครเบอร์เดียวกันทั่วประเทศอีกทั้งกับหลักเกณฑ์การคำนวณที่นั่งของส.ส.แบบบัญชีการเลือกตั้งให้มีความครอบคลุมถึงผู้ปฏิบัติงานหรือมีที่พำนักในพื้นที่จริงตลอดจนปรับปรุงหลักเกณฑ์ของการสรรหาดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการขออภัยครับในกกต.นะครับเพื่อเพิ่มสิทธิ์ให้รัฐสภาและก็ประชาชนสามารถเข้าชื่อถอดถอนกกต.ได้ของกกต.ให้มีความเชี่ยวชาญและก็ยึดโยงกับประโยชน์ของประชาชนโดยก็ย้ำรายงานฉบับดังกล่าวต้องการให้ประชาธิปไตยในประเทศไทยไม่มีข้อบกพร่องอีกทั้งก็มีองค์กรในการจัดการเลือกตั้งที่มีความไว้วางใจจากสังคมและการสร้างกระบวนการเลือกตั้งที่ประชาชนสามารถมีส่วนร่วมได้ตั้งแต่การจัดการเลือกตั้งตลอดจนการเลือกตั้งที่สุจริตและก็เที่ยงธรรมนะครับขณะที่นางประทุมวงศ์สวัสดิ์สมาชิกวุฒิสภาครับก็มีการได้กล่าวอภิปรายบอกว่าการเลือกตั้งในแต่ละครั้งของประชาชนแต่ภายหลังการเลือกตั้งกลับพบว่าประชาชนยังมีข้อกังขาและไม่ได้รับความสุขจากผลการเลือกตั้งจึงจำเป็นต้องร่วมกันค้นหาสาเหตุว่าเหตุใดกระบวนการเลือกตั้งจึงต้องมีข้อสงสัยเกี่ยวกับความเป็นธรรมทั้งนี้จากรายงานฉบับดังกล่าวตนก็มีข้อสังเกตหลายประการด้วยกันนะครับโดยเฉพาะความเชื่อมั่นต่อคณะกรรมการทีรีพอร์ตซึ่งก็เกิดจากปัญหาขัดข้องในช่วงของวันเลือกตั้งส่งผลให้การตรวจสอบและการรับรองคะแนนใช้ระยะเวลานานนะครับแล้วก็อาจจะส่งผลต่อความเชื่อมั่นของประชาชนต่อกระบวนการเดียวกันครับระบบของการเลือกตั้งก็ยังมีการสร้างความสับสนแก่ประชาชนสร้างความรู้ความเข้าใจยังมีความไม่ชัดเจนเพียงพอครับทั้งนี้ครับสวประทุมก็บอกว่าตนในฐานะสมาชิกวุฒิสภาขอให้พิจารณาศึกษาประเด็นดังกล่าวเพิ่มเติมเพื่อหาแนวทางสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งพร้อมเสนอให้กกต.ได้เปิดรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนทุกภาคส่วนอย่างรอบด้านรวมถึงต่อสื่อมวลชนหรือผู้ที่มีความคิดเห็นแตกต่างทางการเมืองเพื่อให้เกิดพื้นที่สำหรับการแสดงความ

0: คิดเห็นอย่างสร้างสรรค์และเป็นธรรมมีเสียงช่วงนี้ของสว.ประทุมวงศ์สวัสดิ์ครับ
1: คะแนนเลือกตั้งซึ่งเป็นเรื่องที่ใหญ่ของประเทศเราเนี่ยนะคะทำไมต้องรอถึงสัปดาห์ท่านทำไมถึงรอนานแหลมยังไม่ครบอีกท่านเวลาคะแนนหยุดเนี่ยตัวเลขก็เปลี่ยนหรือข้อมูลไม่ครบและสิ่งที่หายไปมันไม่ใช่ความเชื่อมั่นของประชาชนนะเรื่องที่สองข้อสังเกตของดิฉันนะคะมันไม่ได้อยู่ที่คอมพิวเตอร์อย่างเดียวท่านดิฉันว่านะคะมาอยู่ที่คนทำงานหน้าหน่วยด้วยค่ะรายงานหน้าเดียวกันเนี่ยนะคะยังยกตัวอย่างอีกนะว่าจังหวัดสุพรรณบุรีเนี่ยมีการอ่านคะแนนโดยไม่ชูบัตรให้ผู้สังเกตการเห็นชัดที่ร้อยเอ็ดมีเจ้าหน้าที่ยืนนะคะและหนักที่สุดคือน่านที่จังหวัดน่านและก็อุดรธานีเนี่ยเจ้าหน้าที่ฉีกบัตรทับตรงกับหมายเลขจนดูไม่ออกว่าประชาชนเลือกใครต้องจัดเลือกตั้งใหม่ในบางหน่วยเรื่องนี้จะบอกว่าเป็นความรับผิดพลาดไม่ได้ท่านมันผิดครั้งเดียวแต่คะแนนของประชาชนมันหายไปแล้วยังต่อต้องใช้ภาษีประชาชนต้องเลือกตั้งใหม่อีกท่านประธานคะทำงานโรงแรมมา30ปีท่านถ้าพนักงานเคาน์เตอร์มันไม่ผ่านเนี่ยนะฮะดิฉันไม่ปล่อยให้รับแขกแน่นอนเลยท่านนะนี่คือคนถือคะแนนอยู่ในกรณีท่านประธานคะนี่คือกกต.นะคะ
0: ด้านนายขวัญชัยแสนหิรัญสมาชิกวุฒิสภานะครับก็ได้กล่าวช่วงหนึ่งว่ารายงานฉบับดังกล่าวมีเนื้อหาที่สร้างสรรค์และก็เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนากระบวนการเลือกตั้งของไทยโดยก็มุ่งที่จะลดช่องโหว่ทางกฎหมายเพื่อให้การเลือกตั้งเป็นไปโดยสุจริตเที่ยงธรรมและปราศจากข้อครหานะครับทั้งนี้ตนก็ขอเสนอให้คณะกรรมการได้มีการพิจารณาเพิ่มเติมในประเด็นการสร้างความโปร่งใสในการเลือกตั้งโดยยึดหลัก1สิทธิ์1เสียง1บรรทัดฐานซึ่งก็เป็นหลักพื้นฐานของการเลือกตั้งที่ควรได้รับการยอมรับอย่างเท่าเทียมพร้อมทั้งต้องเพิ่มประสิทธิภาพการเลือกตั้งล่วงหน้าเพื่อลดปัญหาและอุปสรรคในการใช้สิทธิ์ของประชาชนทั้งในและนอกราชอาณาจักรนะครับรวมไปถึงควรให้ความสำคัญกับการและจริยธรรมควบคู่กับการพัฒนาเทคโนโลยีด้านการเลือกตั้งเพื่อยกระดับกระบวนการเลือกตั้งให้มีความโปร่งใสเป็นธรรมและมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้นครับ
2: ขณะเดียวกันนะคะวันนี้ในที่ประชุมวุฒิสภาค่ะก็มีการตั้งกระทู้ถามนะคะโดยวันนี้ค่ะเป็นในส่วนของกระทู้ถามจากสว.มังกรนะคะที่ถามไปทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมค่ะก็เป็นการหารือนะคะสอบถามถึงแนวทางที่จะมาแก้ไขผลกระทบจากโรงไฟฟ้าหงสาที่สปป.ลาวนะคะซึ่งทางคุณวราวุฒิรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมก็มาตอบชี้แจงต่อที่ประชุมวุฒิสภานะคะโดยย้ำว่าจะต้องผลักดันในเรื่องของกฎหมายมลพิษค่ะแดนค่ะการประชุมวุฒิสภาวันนี้นะคะที่มีนายมงคลสุรสัจจาประธานวุฒิสภาทำหน้าที่ประธานพิจารณาตั้งกระทู้ถามกรณีผลกระทบจากโรงไฟฟ้าหงสาที่สปป.ลาวนะคะแล้วก็การกำกับดูแลเท่าลอยซึ่งเป็นฝุ่นเท่าละเอียดมากๆที่เป็นผลพลอยได้มาจากกระบวนการเผาถ่านหินเพื่อผลิตเป็นกระแสไฟฟ้าค่ะก็ถามไปถึงทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมนะคะโดยนายมังกรศรีเจริญกูลสมาชิกวุฒิสภาเป็นผู้ตั้งถามค่ะซึ่งทางนายวราวุฒิค่ะก็กล่าวชี้แจงตอบคำถามนี้นะคะบอกว่าโรงงานที่ได้นำเท่าลอยมาใช้ส่วนใหญ่เป็นโรงงานผลิตคอนกรีตผสมแบบเสร็จซึ่งตามกฎหมายโรงงานจัดอยู่ในประเภทโรงงานลำดับที่58วงเล็บ1ค่ะแล้วก็ไม่เข้าข่ายต้องจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมหรือว่า EIA ส่วนการนำเข้าสินค้าหรือว่าวัตถุดิบจากต่างประเทศนั้นจะต้องอยู่ภายใต้การกำกับดูแลตามกฎหมายว่าด้วยวัตถุอันตรายฟ้าหงสายังไม่ได้ถูกประกาศให้เป็นของเสียตามประกาศของกระทรวงอุตสาหกรรมค่ะเนื่องจากว่าแหล่งกำเนิดมันตั้งอยู่ในสปป.ลาว ขออภัยค่ะดังนั้นค่ะเรื่องของการนำเท่าลอยเข้ามาใช้ในไทยเนี่ยจำเป็นต้องดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยวัตถุอันตรายพ.ศ. 2535เท่านั้นค่ะส่วนการบูรณาการการทำงานระหว่างกระทรวงแล้วก็กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรวมถึงกระทรวงสาธารณสุขนะคะในการแก้ไขปัญหามลพิษข้ามแดนค่ะเรื่องนี้คุณวราวุฒิบอกว่าแต่ละกระทรวงเองก็มีบทบาทแล้วก็มีอำนาจหน้าที่ที่แตกต่างกันออกไปที่ผ่านมาไทยเองก็มีการจัดทำบันทึกความเข้าใจหรือว่า MOU ร่วมกับสปป.ลาวพิษข้ามแดนอย่างตรงจุดก็เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชน

0: ทุกภาคส่วนนอกจากนี้ทางกระทรวงอุตสาหกรรมยังได้กำหนดขอบเขตการเฝ้าระวังมลพิษจากแหล่งกำเนิดด้วยทั้งปัญหาฝุ่นละออง PM 2.5 แล้วก็มลภาวะอื่นๆค่ะก็มีการให้ความสำคัญกับการตรวจสอบต้นทางและก็แหล่งกำเนิดเพื่อให้สามารถกำหนดแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหาได้อย่างตรงจุดด้วยอย่างไรก็ตามนะคะเมื่อถามว่าทางกระทรวงอุตสาหกรรมเองมีการกำหนดมาตรการป้องกันและควบคุมในเรื่องของการขนส่งวัตถุอันตรายหรือไม่นั้นคุณวราวุฒิบอกนะคะว่าทางกระทรวงมีกฎหมายกำหนดมาตรการกำกับดูแลการขนส่งและการจัดการวัตถุอันตรายค่ะโดยหากว่าพบปัญหาประกอบการสามารถถูกสั่งระงับการขนส่งแล้วก็ต้องเร่งดำเนินการแก้ไขด้วยรวมถึงยังต้องฟื้นฟูสภาพแวดล้อมให้กลับคืนสู่สภาพเดิมโดยเร็วซึ่งค่าใช้จ่ายในการดำเนินการทั้งหมดนี้นะคะผู้ประกอบการจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบ 100% ค่ะอุตสาหกรรมค่ะ
1: นะครับต้องเรียนว่าถ้าหากว่าเกิดค่าเสียหายทันโทษครับเกิดความเสียหายหรือว่าพี่น้องประชาชนได้รับความเดือดร้อนแล้วนะครับจะมีการรับผิดชอบอย่างไรหรือว่าจะเป็น polluter pay principle อันนี้ก็ขอยืนยันกับท่านประธานผ่านไปยังท่านสมาชิกครับว่าในส่วนของกฎหมายมาตรานี้นะครับแล้วก็คอนเซปต์ของ polluter pay principle ที่ผมว่าเมื่อเราดำเนินการทางคดีแล้วกไก่ขอไข่เป็นผู้ก่อให้เกิดมลภาวะแล้วทำให้เกิดความเสียหายหรือว่าความเดือดร้อนกับพี่น้องประชาชนนะครับทางกระทรวงอุตสาหกรรมเราก็จะดำเนินการตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด
2: ขณะที่ทางด้านของกรรมาธิการการพัฒนาเศรษฐกิจสภาผู้แทนราษฎรก็มีการจัดสัมมนานะครับในหัวข้อพลังงานสะอาดอย่างยั่งยืนโอกาสทางเศรษฐกิจไทยนะครับซึ่งก็การเป็นการระดมความคิดเห็นทั้งภาครัฐเอกชนนักวิชาการแลกเปลี่ยนแนวทางเกี่ยวกับการลดต้นทุนพลังงานนะครับรวมไปถึงการส่งเสริมโซลาร์รูฟแล้วก็พลังงานทดแทนด้วยครับคณะกรรมาธิการการพัฒนาเศรษฐกิจสภาผู้แทนราษฎรนะครับมีการจัดสัมมนาเรื่องพลังงานสะอาดอย่างยั่งยืนโอกาสทางเศรษฐกิจไทยโดยก็มีกระทรวงพลังงานสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยการไฟฟ้านครหลวงและการไฟฟ้าส่วนภูมิภาครวมไปถึงผู้แทนภาคเอกชนและก็ผู้ประกอบการนะครับอาทิสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยผู้ประกอบการติดตั้งระบบเซลล์แสงอาทิตย์ผู้ผลิตและผู้นำเข้าแผงเซลล์แสงอาทิตย์เครื่องแปลงกระแสไฟฟ้าและระบบกักเก็บพลังงานด้วยแบตเตอรี่ตลอดจนนักวิชาการและก็ผู้เชี่ยวชาญด้านพลังงานวิศวกรรมเศรษฐศาสตร์และสิ่งแวดล้อมรวมถึงประชาชนกว่า250คนเข้าร่วมในงานนะครับโดยนางนันทนาสงประชากรรมธิการและประธานที่ปรึกษาคณะกรรมการการพัฒนาเศรษฐกิจก็บอกว่าการจัดสัมมนาครั้งนี้สะท้อนความตั้งใจของคณะกรรมการที่ต้องการนำประเด็นด้านพลังงานมาพิจารณาในมิติเศรษฐกิจโดยเฉพาะการเปลี่ยนผ่านไปสู่พลังงานสะอาดนะครับซึ่งก็เป็นประเด็นที่มีผลทั้งภาคประชาชนภาคธุรกิจและก็การพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศโดยนางนันทนาบอกว่าแนวทางของรัฐบาลในการสนับสนุนการเข้าถึงพลังงานสะอาดโดยเฉพาะการส่งเสริมการติดตั้งโซลาร์รูฟท็อปในภาคครัวเรือนเพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายด้านพลังงานและสร้างความเข้าใจให้ประชาชนฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์นอกจากนี้ก็ยังมีแนวคิดเกี่ยวกับการส่งเสริมยานยนต์ไฟฟ้านะครับทั้งรถจักรยานยนต์และรถยนต์เพื่อสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานในภาคคมนาคมด้วยขณะที่นางสาวสสิธรกิติธรกุลกรรมาธิการและที่ปรึกษาก็บอกว่าเรื่องพลิกวิกฤตต้นทุนพลังงานโอกาสใหม่ของเศรษฐกิจในยุคพลังงานยั่งยืนนี้การขับเคลื่อนพลังงานสะอาดก็จำเป็นต้องอาศัยนโยบายและการสนับสนุนจากภาครัฐเพื่อให้ประชาชนและภาคธุรกิจทำสะอาดได้มากยิ่งขึ้นนะครับโดยก็บอกว่าพลังงานสะอาดไม่จำกัดอยู่เพียงพลังงานแสงอาทิตย์หรือว่าโซลาร์เซลล์เท่านั้นแต่ยังครอบคลุมพลังงานจากลมน้ำขยะและพลังงานทดแทนรูปแบบอื่นๆซึ่งก็สามารถนำมาพัฒนาและใช้ประโยชน์ให้เหมาะสมกับบริบทของแต่ละพื้นที่ได้โดยก็มีการกล่าวถึงความจำเป็นที่ประเทศไทยต้องเตรียมความพร้อมในการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติทางธรรมชาติที่เกิดขึ้นบ่อยและก็คาดการได้ยากนะครับซึ่งก็เกี่ยวข้องกับปัจจัยด้านสภาพภูมิอากาศและการเพิ่มขึ้นจากก๊าซเรือนกระจกโดยก็มองว่าแม้ประชาชนในเขตเมืองจะสามารถเข้าถึงไฟฟ้าและสาธารณูปโภคได้อย่างสะดวกแต่ในพื้นที่ห่างไกลก็ยังมีประชาชนบางส่วนและระบบผลิตไฟฟ้าขนาดเล็ก

0: ว่าเครื่องกำเนิดไฟฟ้านะครับสะท้อนให้เห็นถึงความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงพลังงานและความจำเป็นในการพัฒนาระบบพลังงานที่ทั่วถึงและยั่งยืนด้วยสำหรับภายในงานนะครับก็ยังมีการเสวนาทางวิชาการในหัวข้อเกี่ยวกับนวัตกรรมและเทคโนโลยีตลอดจนความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์ของพลังงานทดแทนโดยเปิดโอกาสให้ผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและผู้เชี่ยวชาญด้านพลังงานเทคโนโลยีพลังงานทดแทนนะครับรวมไปถึงแนวโน้มการพัฒนาต้นทุนการลงทุนประสิทธิภาพของระบบและความคุ้มค่าในระยะยาวตลอดจนแนวทางของการลดข้อจำกัดในการนำพลังงานสะอาดมาใช้ในภาคครัวเรือนและก็ภาคธุรกิจครับให้ความรู้เกี่ยวกับโซล่ารูฟท็อปหรือว่าระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาเพื่อให้ประชาชนและก็ผู้เข้าร่วมงานได้เข้าใจหลักการทำงานประโยชน์และแนวทางการติดตั้งโดยระบบก็จะมีการนำแสงอาทิตย์มาผลิตเป็นแสงอาทิตย์ก่อนจะมีการแปลงเป็นกระแสไฟฟ้าที่สามารถนำมาใช้ในภาคครัวเรือนหรือว่าภายในอาคารบ้านเรือนได้จากระบบหลักและลดค่าใช้จ่ายทั้งนี้การติดตั้งก็ควรจะพิจารณาการใช้ไฟฟ้าระบบไฟฟ้าพันละขั้นตอนที่เกี่ยวข้องการสัมมนาครั้งนี้จึงเป็นเวทีแลกเปลี่ยนภาคเอกชนนักวิชาการแนวทางส่งเสริมการใช้พลังงานสะอาดการลดต้นทุนด้านพลังงานและการต่อยอดพลังงานทดแทนให้เป็นส่วนหนึ่งของการสร้างโอกาสและขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยอย่างยั่งยืนด้วยครับ
1: ทางประธานกรรมธิการพลังงานของหันมาใช้โซลาร์เซลล์ค่ะเพื่อที่จะขณะเดียวกันนะคะก็ชี้ว่าที่จะศึกษาไบโอดีเซลทั้งบินทุนพลังงานแล้วก็เพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกรค่ะนายสุพลจุลสัยส.ส.จังหวัดชุมพรพรรคภูมิใจไทยนะคะในฐานะที่เป็นประธานกรรมธิการการพลังงานสภาผู้แทนราษฎรค่ะเปิดเผยถึงสถานการณ์พลังงานโลกค่ะโดยบอกว่าความขัดแย้งระหว่างส่งผลให้ราคาน้ำมันมีความผันผวนแล้วก็สร้างภาระให้กับประชาชนด้วยทั้งการใช้น้ำมันสำหรับยานพาหนะและภาคการเกษตรโดยยังต้องติดตามนะคะว่าสถานการณ์จะคลี่คลายลงเมื่อใดนายสุพลบอกด้วยนะคะว่ารัฐบาลทานวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยรวมถึงนายเอกนัทพร้อมพันธ์ในฐานะที่เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานก็พยายามที่จะหาแนวทางในการลดภาระค่าใช้จ่ายด้านพลังงานให้กับประชาชนค่ะโดยเฉพาะเรื่องของการส่งเสริมการใช้พลังงานแสงอาทิตย์หรือว่าโซลาร์เซลล์สำหรับแนวทางนี้นะคะก็มีการจัดสรรงบประมาณ 200,000 ล้านบาทค่ะเพื่อสนับสนุนการติดตั้งโซลาร์เซลล์ขนาด5กิโลวัตต์โดยรัฐบาลช่วยเหลือครัวเรือนละ 50,000 บาทขนาดที่ประมาณชุดละ 120,000 บาทส่วนที่เหลือประมาณ 70,000 บาทสามารถใช้แนวทางสินได้ซึ่งจากข้อมูลเบื้องต้นนี้นะคะนายสุพลบอกว่าการติดตั้งโซลาร์เซลล์สามารถผลิตกระแสไฟฟ้าได้เฉลี่ยประมาณ600หน่วยต่อเดือนค่ะขณะที่ครัวเรือนที่ใช้ไฟฟ้าไม่ทำให้ภาระค่าไฟฟ้านี้ลดลงครัวเรือนไหนที่มีการใช้ไฟฟ้าสูงเช่นมีเครื่องปรับอากาศหลายเครื่องแล้วก็มีค่าไฟเดือนละประมาณ 3,000 ถึง 4,000 บาทนี่ก็จะช่วยสามารถช่วยลดค่าใช้จ่ายด้านไฟฟ้าลงได้นะคะทางนี้แนวทางการสนับสนุนจะใช้ไฟฟ้าที่ผลิตได้จากโซลาร์เซลล์มาช่วยลดภาระค่าไฟฟ้าและนำส่วนที่เหลือมาเป็นเงินสำหรับซึ่งรายละเอียดเกี่ยวกับจำนวนเงินที่ต้องชำระต่อเดือนนั้นยังอยู่ระหว่างการพิจารณาค่ะจะอยู่ที่ประมาณ 1,200

0: ต้องนำทรัพย์สินอื่นมาเป็นหลักประกันค่ะโดยให้ใช้ระบบซีเซล B20 และ B30 เพื่อเพิ่มสัดส่วนการใช้พลังความต้องการให้ใช้ผลผลิตทางการเกษตรมากขึ้นนะคะเช่นปาล์มน้ำมันและก็มันสำปะหลังค่ะซึ่งก็อาจจะช่วยเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกรและเป็นการลดต้นทุนเชื้อเพลิงของประชาชนด้วยขณะที่บทบาทของคณะกรรมการคือการศึกษาและเสนอแนวนโยบายที่ชัดเจนต่อรัฐบาลทั้งการส่งเสริมโซลาร์เซลล์สำหรับครัวเรือนและการผลักดันมาตรการด้านไบโอดีเซลซึ่งก็มองว่าหากสามารถดำเนินการได้จะช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายด้านพลังงานและก็เกษตรกรค่ะพร้อมกันนี้ก็ขอให้ประชาชนได้ติดตามข้อของภาครัฐนะคะรวมถึงทางสื่อมวลชนแล้วก็สอบถามโดยตรงกับทางการไฟฟ้าเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และขั้นตอนการติดตั้งโซลาร์เซลล์ค่ะซึ่งคณะกรรมการพร้อมที่จะสนับสนุนเพื่อให้สามารถเข้าถึงพลังงานทางครัวเรือนได้อย่างเป็นรูปธรรมด้วยค่ะมีเสียงของนายสุพลจุลสัยประธานกรรมการการพลังงานสภาผู้แทนราษฎรค่ะ
1: ถ้าไม่ต้องกลัวนะครับตอนนี้ข้าราชการไม่ว่าเป็นส่วนไม่ใช่ธุรกิจหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ต้องดูแลพี่น้องประชาชน
2: ในฐานะกรรมการด้วยก็ต้องบอก
1: ครับและในฐานะกรรมการตอนนี้ผมเนี่ยผมบอกกับท่านได้เลยว่าในพื้นที่ของผมเนี่ยผมก็จะออกไปให้ความรู้ให้กับพี่น้องประชาชนในหมู่บ้านส่วนที่จังหวัดอื่นนะครับทางสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเพื่อนๆเนี่ยทุกคนเขาก็ออกไปประโคมข่าวไปบอกกับประชาบ้านเนี่ยให้รู้ในเรื่องของการติดตั้งโซลาร์เซลล์บนหลังคาเรือนเนี่ยเกือบทุกจังหวัดครับนี่คือสิ่งที่พวกเรามั่นใจว่าโครงการนี้เนี่ยเป็นโครงการที่ดีที่จะได้ลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนในครัวเรือนได้ 100% ครับ
3: พักกันสักครู่นะครับช่วงหน้าเจาะข่าวเข้มพาคุณผู้ชมไปติดตามเรื่องที่พรรคภูมิใจไทยมีแนวคิดจะ

0: เมืองไทยมีของดีแต่ใครล่ะจะรู้จริงเท่าเจ้าของพื้นที่รายการเช็คอินถิ่นผู้แทนจะพาคุณบุกถึงถิ่นเปิดวาร์ปสัตว์อร่อยระดับท็อปประจำจังหวัดปักหมุดพร้อมกันในเช็คอินถิ่นผู้แทนทางทีวีรัฐสภาช่อง10
1: ความเดือดร้อนเสียงเพราะเราจะเป็นสื่อกลางที่จะทำให้เสียงของคุณ
2: ปัญหาสร้างเขื่อนป้องกันตะลิ่ง
3: และเป็นการป้องกันกำลังลุกลามขยายวงกว้างอยู่ขนาดนี
4: ้ปัญหาสิทธิ์บัตรทองสารสุขย้ายข้ามเขต
5: ซึ่งเป็นตัวผลกระทบจากน้ำท่วมขังใน
6: ทั้งท่านประธานไปยังกระทรวงอุตสาหกรรมกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมรวมไปถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้รับผิดชอบ
7: ภาคประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างไรนะครับมาพูดอะไรมาเสนอแนะมาให้
8: คุณสงสัยกฎหมายที่คุณ
9: อยากซึ่งก็จากประชาชนอยากให
10: ้มีสิทธิในฐานะสิทธิ
11: กฎหมายพวกนี้มันไม่ได้ดีสำหรับเฉพาะคนพิการในปัจจุบันนะครับแต่ว่ามันจะดีกับทุกคน
1: เพราะรัฐสภาเกิดขึ้นและมีได้เพราะประชาชนโทรทัศน์รัฐสภาสื่อรัฐสภาเพื่อประชาชน

0: คำถามที่คุณสงสัย
1: ผมกับข้างบ้านนะฮะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องกิ่งไม้ที่เขายื่นขึ้นมาม
2: ีรถอยู่คันนี้ค่ะเออไหม
0: ติดตามรับชมรายการสายด่วนรัฐสภาทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 13:00 นถึง 15:00 นปรึกษาปัญหากฎหมายโทร02-206-6106 6103 LINE ID @10hotline สายด่วนรัฐสภาทุกปัญหามีทางออก

0: อื่นนะครับที่ปัจจุบันนี้กฎหมายที่บังคับใช้อยู่มีการตั้งคำถามถึงเรื่องของความล้าสมัยของกฎหมายนะครับล่าสุดเนี่ยทางด้านพรรคภูมิใจไทยก็มีการเตรียมจะเสนอร่างพรบ.อาวุธปืนเข้าสู่สมัยการประชุมนี้นะครับแล้วก็มีการร่างเอาไว้กว่า100มาตราแล้วก็จะแก้ไขในรายละเอียดด้วยนะครับซึ่งก็เห็นว่าร่างกฎหมายนี้ควรถึงเวลาแล้วจะต้องมีการปรับเปลี่ยนตามยุคสมัยนะครับดังนั้นวันนี้เราจะมาพูดคุยในรายละเอียดร่างพรบ.อาวุธปืนของพรรคภูมิใจไทยกับทางด้านท่านสุภชัยใจสมุทรส.ส.แบบบัญชีรายชื่อในฐานะประธานคณะทำงานด้านกฎหมายของ
1: สวัสดีครับ
0: ครับ
1: สวัสดีครับ
0: ท่านจะเรียกได้ว่าการที่จะเตรียมเข้าครับมันอาจจะเกิดจากเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในปัจจุบันที่เป็นชนวนสำคัญทำให้จะต้องมีการควบคุมอาวุธปืนนะครับท่าน
1: จริงๆต้องเรียนให้ทราบก่อนนะครับว่าก่อนเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นเนี่ยผมก็ได้พักก็คือท่านอนุทินชาญวีรกูลว่าให้ศึกษาปรับปรุงกฎหมายที่มันล้าสมัยเหมาะสมกับสถานการณ
0: ์ครับ
1: พรบ.อาวุธปืนก็เป็นกฎหมายฉบับหนึ่งที่เราศึกษาแล้วเห็นว่ามันมีปัญหาเพราะฉะนั้นเมื่อมีเหตุการณ์อะไรร้ายแรงเกิดขึ้นเนี่ยนะครับครั้งสองครั้งที่มันปรากฏเป็นข่าวดังเนี่ยผมก็เลยออกมาแถลงเราได้เตรียมร่างไว้เสร็จแล้ว
0: ครับ
1: ซึ่งมันอยู่ในช่วงเวลาที่พอดีแล้วจริงๆเราตั้งใจที่จะยื่นในสมัยประชุมที่จะถึงในสัปดาห์หน้า
0: ครับ
1: นี้อยู่แล้วเพราะฉะนั้นก็เลยคล้องจองกันแล้วก็จริงๆก็คือตอนเราร่างเนี่ยเราดูแล้วมันมีประมาณ100มาตราแหละแต่ผมใช้วิธีการเรียงมาตราใหม่ให้มันเอาเนื้อหาหลายมาตรามารวมเป็นมาตราเดียวกันอะไรเงี้ยก็อาจจะเหลือประมาณ40กว่ามาตราไม่เกิน50มาตรา
0: ครับ
1: นะครับ
0: ครับซึ่งในการแก้ไขเกี่ยวกับเรื่องอาวุธปืนนะครับจะมีหลักการสำคัญอะไรที่จะมาควบคุมเรื่องปืนของไทยมากขึ้นนะครับ
1: ครับคือจริงๆต้องเรียนสภาพการให้ท่านผู้ชมพี่น้องประชาชนได้ทราบนะครับว่าจนถึงเวลานี้เนี่ยนะครับอันแรกสุดก็คืออย่างที่ท่านแดนผู้อำนวยการได้มีการพูดไปแล้วว่ากฎหมายนี้เนี่ยมัน80ปีละ
0: ครับ
1: ยังไม่ได้ปรับปรุงในสาระสำคัญพัฒนาการในทางด้านเรื่องปืนนี่มันไปสองก็คือต้องบอกว่าสถานการณ์ที่ว่าเนี่ยมันรวมถึงเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่มันมีอยู่มากมาย

0: และสิ่งที่อีกเรื่องหนึ่งซึ่งก็ต้องเรียนว่ามันเป็นเรื่องที่น่าเป็นห่วง
1: ครับ
0: ก็คือประเทศไทยซึ่งมีประชากรอยู่ประมาณ70ล้านคนเนี่ยมีผู้ได้รับอนุญาตให้มีอาวุธปืนเนี่ยประมาณ6ล้าน1แสนกระบอก
1: ครับ
0: เกือบ 10% ของประชากร
1: ครับ
0: นะครับโอเคนับเด็กด้วยแต่พอนับผู้ใหญ่ขึ้นมาจริงๆเนี่ยแปลว่าวันนี้เนี่ยปืนที่อยู่ในแผ่นดินประเทศไทย77จังหวัดเนี่ยมีอยู่6ล้านกระบอกซึ่งเป็นปืนที่ถูกต้องด้วยกฎหมาย
1: ครับ
0: ในขณะเดียวกันไอ้ปืนผิดกฎหมายที่เขาบอกปืนเถื่อนเนี่ยอาจจะสามสี่ล้านก็บอกก็เป็นไปได้
1: ครับ
0: ซึ่งแปลว่าวันนี้ประเทศไทยเนี่ยมันจะเต็มไปด้วยปืนไอ้ความที่เป็นปืนเนี่ยเครื่องมือในการสังหารใช้ฆ่าคนก็ได้ทำร้ายคนก็ได้แปลว่าวันนี้เนี่ยถ้ากฎหมายมันไม่เข้มแข็งพอที่จะมาควบคุมเนี่ยมันก็จะเป็นปัญหาเหมือนกับที่เคยเกิดขึ้นเมื่อไม่กี่วันที่แล้วถ้ากฎหมายมันล้าหลังแล้วไม่สามารถควบคุมได้อย่างเคร่งสังคมในเรื่องความปลอดภัยของสังคมจะเป็นปัญหา
1: ครับ
0: นี่คือที่มาที่เราต้องมาทบทวนต้องเมื่อกี้พูดถึงว่าพอมันกฎหมายมันล้าสมัยในขณะที่การผลิตปืนมันก็มีมากขึ้น
1: ครับ
0: มันอยู่ที่ว่าสิ่งที่ท่านนายกรัฐมนตรีอนุทินชาญวีรกูลท่านได้ออกมาเป็นนโยบายเรื่องการไม่อนุญาตให้พกพาอาวุธปืนเนี่ย
1: ครับ
0: น่าจะเป็นการทำให้สังคมปลอดภัยได้เมื่อเจ้าหน้าที่ตั้งด่านตรวจตรากันจริงๆเนี่ยนะครับก็แหละปืนที่มีอยู่ป.4 เพื่อให้มีและไว้ใช้เก็บไว้ที่บ้านเนี่ยเมื่อก่อนอาจจะมีคนชะล่าใจแอบพกมาบ้างผลที่เกิดขึ้นก็คือมีเรื่องขัดแย้งขับรถปาดหน้ากันเนี่ยซึ่งอย่างมากก็ถ้าปาดกันเฉยๆอาจจะด่ากันอาจจะชกกันแต่ถ้าใครมีปืนเนี่ยใช้อาวุธปืนยิงกันจนถึงแก่ความตายเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันก็ลดและทำให้ความปลอดภัยมากขึ้นที่ถูกกฎหมายเนี่ยวันนี้มันก็ต้องตั้งแพร่มหยัดฉบับนี้เนี่ยนะครับอันสำคัญก็คือการให้คำนิยามคำว่าการอาวุธปืนคืออะไรเครื่องกระสุนปืนคืออะไรสิ่งเทียมอาวุธปืนคืออะไรเนี่ยมันก็ให้ชัดขึ้นพิพิกันเนี่ยมันเหมือนปืนนะมันไม่ใช่ปืนแต่วันนี้ก็มันขาดกันเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ก็ต้องควบคุมด้วยกฎหมาย
1: ขึ้น
0: ชัดขึ้นและต้องกฎหมายก็เลยเขียนว่าให้อธิบดีกรมการปกครองเนี่ยเป็นผู้ที่สามารถออกกฎระเบียบอะไรต่าง
1: ๆครับ
0: ว่าเรื่องสิ่งเทียมอาวุธปืนต้องมีอย่างไรเรื่องบีบีกันต้องทำยังไงยกตัวอย่างนะ
1: ครับ
0: หรือว่าเครื่องกระสุนปืนรวมถึงการเข้าไปควบคุมจนถึงคนเท่าไหร่วันนี้ให้อำนาจอธิบดีกรมการปกครองในการออกระเบียบต่างๆซึ่งมันมีดีเทลเยอะแหละ
1: ครับ
0: รวมถึงว่าเรื่องนี้ซื้อมาแล้วเนี่ยมันตลอดชีวิตเลยนะยังไงเราไม่รู
1: ้ครับ
0: แต่ว่าวันนี้เนี่ยสิ่งที่เรากำหนดให้มีอาวุธปืนเนี่ยกำหนดไว้ว่าอย่างร่างของผมเนี่ยให้ไว้ว่า5ปีแต่ขณะนี้ผมทราบว่ารัฐบาลกำลังจะร่างเรื่อง3ปีด้วยซ้ำไป
1: ครับ
0: แต่แปลว่าจริงๆเนี่ยมันทำให้เกิดการควบคุมใกล้ชิดเพราะว่าในร่างแพร่มหยาดเนี่ยก็จะเขียนไว้ชัดว่าสิ่งที่เวลาคุณซื้อเนี่ยต่อไปเนี่ยหรือว่าสิ่งที่มีอยู่แล้วเนี่ยคุณจะต้องมีดำเนินการในของอธิบดีเนี่ยต้องมาทำตรวจตราทำอัตลักษณ์ของปืนแต่ละกระบอกอยู่ที่กับคนนี้เป็นอย่างไรเนี่ยแล้วก็กระบวนการการตรวจสอบมากขึ้น2ก็คือสิ่งที่มีความแตกต่าง

0: จากกฎหมายฉบับที่ผ่านมาก็คือปกติเนี่ยถ้าอายุครบคุณมาขออนุญาตในการซื้อปืนแล้วก็มีอาวุธปืนเนี่ยมีใบป.4 เนี่ยมันไม่เข้มข้นแต่ตอนนี้ผมก็เขียนไว้ชัดเลยว่าคุณสมบัติของคนที่จะขอซื้อปืนมีปืนเนี่ยใครบ้างที่ห้ามเลย
1: ครับ
0: ยกตัวอย่างเช่นใครที่กระทำความผิดตามประมวลกฎหมายอาญาแล้วศาลพิพากษาลงโทษถึงที่สุด
1: ครับ
0: มาตรานั้นมาตรานั้นผมเขียนไว้เยอะมากตั้งแต่มาตราเกี่ยวเรื่องความผิดต่อความมั่นคง
1: ก็จะมีกลุ่มบุคคลที่กำหนดไว้ชัดเจนขึ้น
0: แล้วก็กลุ่มความผิด
1: ครับ
0: ว่าสิ่งคุณไม่มีสิทธิ์มาซื้อ
1: ครับ
0: คนที่เคยยิงคนตายแล้วศาลพิพากษาลงโทษจำคุกคุณมาขออนุญาตซื้อปืนเนี่ยไม่อนุญาตละ
1: ครับ
0: โทษการกระทำความผิดบางอย่างถ้าภายใน2ปีคุณทำอีกกี่ปีถึงจะมีสิทธิ์ซื้อปืนเป็นศาลลงโทษในเรื่องโทษเรื่องของยาเสพติดอนุญาตซื้อปืน
1: ครับ
0: โดนปปงไม่มีสิทธิ์หรือว่าคุณทางกายภาพมีปัญหาอะไรเนี่ยหลายอย่างเนี่ยมาตรา12ผมก็เขียนไว
1: ้
0: เพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้มันจะทำให้บุคคลที่เหมาะสมที่จะมีปืนอย่างที่ผมเกริ่นตั้งแต่แรกไง
1: ครับ
0: ทุกคนอ่ะเพราะฉะนั้นปืนมันไม่ควรจะไปอยู่ในก็ช่วยกันกองรวมถึงเหมือนที่ว่าต่อไปเนี่ยการระบบสองทางมันมีมากขึ้นเมื่อก่อนเนี่ยซื้อปืนเสร็จแล้วไปอยู่ตรงไหนเราก็ไม่รู้มีการไปตอกบัตรเปลี่ยนยังไงบ้างเราก็ไม่เคยรู้ตอกไอ้ตัวเนี้ยอัตลักษณ์เนี่ยต่อไปเนี่ยสั่งทำใหม่แล้ววันนี้กฎหมายก็เขียนด้วยนะว่าวันหนึ่งถ้าคุณไม่อยากจะซื้อปืนไม่อยากจะมีปืนต่อไปเนี่ยคุณเอามาคืนก็ได้นะ
1: ครับ
0: คืนก็ได้แต่ไม่รัฐไม่ต้องเสียตังค์ซื้อของคืนนะแต่ว่าจะรัฐก็จะเอาไปทำประโยชน์ในทางราชการ
1: ครับ
0: ยกเลิกใบอนุญาตนั้นสำหรับคุณส่งมอบเสียอันนี้คือปืนที่มีใบอนุญาตถ้าว่าสภาพยังใช้ได้ก็ในขณะเดียวกันถ้ามันมีกระบวนการซึ่งมันเป็นกลไกที่จะทำให้สังคมนี้มีความปลอดภัยขึ้น
1: ก็มีความเข้มงวดเรื่องการควบคุมอาวุธปืนมากขึ้น
0: จริงๆนะฮะต้องยกตัวอย่างว่ากรณีเรื่องเด็กนักเรียนเนี่ยสิ่งที่เราเห็นอยู่อย่างหนึ่งก็คือว่าการที่มีผู้ซึ่งมีใบอนุญาตให้มีอาวุธปืน
1: ครับ
0: การเก็บรักษาไม่รู้เป็นยังไง
1: เราไม่รู้ว่า
0: ปู่วางไว้เนี่ยก็สามารถที่จะอธิบดีกรมการปกครองก็สามารถที่จะออกระเบียบว่าคุณไปเก็บไว้ที่ไหนมันต้องมีกระบวนการที่ภาษาอังกฤษเนี่ยไอ้วงการปืนในต่างประเทศเขาเรียกว่าเซฟไปเก็บไว้ในที่ปลอดภัยตรงไหนอีกเรื่องนึงซึ่งก็ต้องขยายความต่อก็คือเรื่องเครื่องกระสุนปืนเนี่ย
1: ครับ
0: เรียนเนี่ยโอ้ลูกกระสุนเป็นหลายสิบนัดนี่เอามาจากไหนซึ่งแปลว่าจริงๆเนี่ยปืนหนึ่งกระบอกเนี่ยถ้าปืนไอ้ลูกโม่5นัด6นัดเนี่ยมันก็ควรจะซื้อได้ไม่เกินกี่นัดอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นนายทะเบียนก็ต้องรวมถึงการเข้าไปคุมสนามยิงที่จะสั่งซื้อกระสุนซ้อมเนี่ยคุณก็ต้องขออนุญาตหมดเลยนะแต่ที่เป็นเรื่องบางทีก็เป็นหน่วยงานราชการและบางทีเราก็ไม่รู้ว่าขาดกันควบคุม
1: แต่ว่ามันเป็นช่องโหว่กฎหมายที่ผ่านมาด้วย
0: เยอะครับเยอะผมก็เท่าที่ดูแล้วก็คิดว่าความน่าจะเป็นเนี่ยก็ไปอุดช่องโหว่ตรงนั้นให้มันมากแล้วเนี่ยประเทศคือมีคนมีเสียงวิพากษ์วิจารณ์แหละว่าต่อไปโอ้ต่อไปนี่ก็คือปืนให้โจรมีเท่านั้นคนดีพลเมืองดีไม่มีสิทธิ์มีปืนจริงๆเนี่ยปืนที่ท่านมีอยู่เนี่ยมันก็ยังอยู่เหมือนเดิมนะ6ล้านกระบอกเนี่ยแล้วท่านก็สามารถที่จะใช้ปืนของท่านในการที่จะมาบ้าน
1: เพียงแต่ในกระบวนการอาจจะต้องมีกับ
0: ถ้าเขาปีนมาแล้วก็

0: มาเข้าบ้านแล้วเพื่อจะมาขโมยมะม่วงนี่ท่านไปยิงเขาสอยร่วงลงมานี่มันก็ไม่ได้หรอก
1: ครับ
0: ไอ้นั่นก็อีกเรื่องนึงแหละแต่จะบอกว่าบางประเทศเนี่ยปืนเข้มข้นผมจะบอกว่าสถิติของที่เขาศึกษามาเขาสำรวจมาเนี่ยในประเทศประเทศเนี่ยประเทศไทยเป็นประเทศหนึ่งที่เขามีตัวเลขว่าใน 100,000 คนเนี่ยคนที่ตายจากอาวุธปืนเนี่ยกี่คน
1: ครับ
0: ประเทศไทยปรากฏว่าใน 100,000 คนที่เสียชีวิตไปเนี่ยป่วยตายบ้างโรคนู้นมั่งมะเร็งนี้มั่งแต่ตายด้วย 0.7 คน
1: ต่อ 100,000
0: ต่อ 100,000 คน
1: คร
0: ับ นับไปเนี่ยสมมติเนี่ยนับกันแล้ว 100,000 คน 3.7 คนอ้าวนี่โดนกระสุนของอาเซียนเนี่ยเราเกือบรั้งเท่าคือฟิลิปปินส
1: ์ครับ
0: ประเทศที่อาจจะมากที่สุดคือเวเนซุเอลา0คนครับ100,000 คนไม่มีใครตายประเทศเราเนี่ยมันชีวิตคนมันตายไปด้วยความที่ไม่จำเป็นที่จะต้องตายอ่ะโอเคป่วยตายเสียชีวิตชราภาพอะไรก็ว่ากันไปแต่อยู่ๆมาโดนกระสุนเนี่ยบางทีก็กระสุนกันยิงกันเองก็ไม่เป็นไรหรอกเพราะฉะนั้นความเป็นจริงคือถ้าไม่มีปืนกระสุนมันก็ไม่ออกมาจากปากกระบอกมันหรอก
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นวันนี้ก็เลยเป็นเหตุที่เราจะต้องคุยกันนะครับว่าวันนี้ก็ต้องเข้าใจนี้มันทำให้สังคมมีความปลอดภัยขึ้นนะครับ
1: ครับโดยเฉพาะการครอบครองของประชาชนที่จะต้องมีรายละเอียดในการควบคุมมากยิ่งขึ้น
0: แล้วก็จะได้เช็คกันได้ด้วยว่าปืนนี้ของใครของใคร สมมติเอาไปก่ออาชญากรรมทั้งหลายเนี่ยไม่ได
1: ้
0: รวมทั้งการซื้อไม่ใช่การซื้อการนาทางออนไลน์อะไรเนี่ยก็จะเข้ามาสั่งห้ามหมดนะครับปืนทางเนี้ยเจ้าพนักงานมีสิทธิ์ดำเนินคดีกับคนที่มาทำตรงนี้ได้หมดที่ผ่านมามันเหมือนมีช่องโหว่
1: ครับครับแล้วหลังจากนี้ครับถ้าเกิดประชาชนก็ยังมีคำถามโดยเฉพาะความเข้าใจผิดที่บอกว่าการใช้อาวุธปืนเพื่อป้องกันตัวเองกับการที่เข้าถึงอาวุธได้โดยง่ายที่รัฐก็พยายามที่จะควบคุมอยู
0: ่
1: จะสร้างความเข้าใจประชาชนเรื่องนี้
0: คร
1: ับ
0: คือนะผมว่าวันนี้ประชาชนส่วนใหญ่ท่านเข้าใจหมายถึงประชาชนที่มีปืนเนี่ย
1: ครับ
0: ท่านเข้าใจว่าท่านมีสิทธิ์ใช้วิทย์และป้องกันทรัพย์สินของท่านป้องกันเรื่องความปลอดภัยของท่านในบ้านได้กรณีไหนก็ตามแต่วันนี้ด้วยความที่โลกอินเทอร์เน็ตเนี่ยทุกคนก็ออกมาวิพากษ์วิจารณ์ไอ้คนวิพากษ์วิจารณ์จะไม่มีปืนก็บอกก็ได
1: ้ครับ
0: แต่ผมเชื่อว่าคนที่มีปืนเนี่ยเขารู้ว่าเขามีวิธีการใช้ปืนอย่างไรเช่นเหมือนที่ผมยกตัวอย่างเลยถ้าขโมยปีนรั้วบ้านมาเพื่อจะมาขโมยเขารู้หรอเขาไม่ต้องยิงเขาจะยิงผู่ขึ้นฟ้าเขาก็วิ่งหนีแล้วแต่ถ้าเข้ามาถึงบ้านแล้วมีอาวุธมีพุ่งกันมาเพื่อจะมาทำร้ายเนี่ยเขาก็ย่อมที่จะใช้ปืนยิงเพื่อป้องกัน
1: ครับ
0: ซึ่งต้องบอกนะครับว่าไม่ว่ายังไงก็ตามถ้าท่านไปยิงใครก็ตามที่มันเป็นโจรก็ตามอ่ะเข้ามาในบ้านแล้วก็ถึงแก่ความตายเนี่ยหรือบาดเจ็บก็ตาม
1: มีความผิดเบื้องต้นอยู่แล้ว
0: และแต่ท่านก็ไปต่อสู้แหละพนักงานอัยการอาจจะเห็นว่าท่านป้องกันพอก็อาจจะสั่งไม่ฟ้องแต่ท่านก็ต้องถูกดำเนินคดีต้องไปพิมพ์ลายนิ้วมือแหละเพราะฉะนั้นเรื่องยิงคนนี่อย่าเข้าใจผิดว่าถ้าใครเข้ามาในบ้านแล้วก็ยิงได้แล้วไม่ต้องถูกดำเนินคดีทุกสู้ว่าป้องกันพอสมควรแก่เหตุไหมซึ่งอาจจะไม่เป็นมันก็ไม่เป็นความเห็นเนี่ยท่านต้องถูกลงโทษแน่นอน
1: ครับครับ
0: ตำรวจยิงผู้ร้ายเนี่ยวิสามันฆาตกรรมท่านต้องไปพิสูจน์ต้องมีชิ้นชันสูตรกันแล้วปรากฏว่ากระสุนเข้าไปแล้วก็ทั้งโจรมีอาวุธต่อสู้แต่ถ้าไม่มีปืนเนี่ยนะตำรวจนั้นก็โดนข้อหาฆ่าคนตายหรือว่าปรากฏว่ากระสุนตำรวจหนีแล้วคุณกำลังยิงเขาเนี่ยอันนี้ก็ผิดเพราะฉะนั้นขณะตำรวจซึ่งมีหน้าที่ตามกฎหมายเนี่ยยังต้องถูกดำเนินคดีเพราะฉะนั้นอย่าเข้าใจผิดว่าถ้าใครเข้ามาในบ้านแล้วเรามีสิทธิ์จะยิง

0: ได้ถึงแม้ว่าเขาจะมีอะไรก็อยู่ที่ลักษณะคดีแต่ละคดีครับ
1: ใช้อาวุธปืนนะครับแล้วก็หลังจากนี้ในการแก้ไขกฎหมายอาวุธปืนผ่านในสมัยประชุมนี้ก็ติดตามนะครับโดยเฉพาะเรื่องของการควบคุมอาวุธปืนการใช้อาวุธเพื่อป้องกันตัวเองกับการที่จะต้องมีการควบคุมไม่ให้ประชาชนเข้าถึงอาวุธปืนได้โดยง่ายโดยเฉพาะในโลกของออนไลน์ที่สามารถสั่งซื้อทั้งปืนเถื่อนหรือว่าปืนดัดแปลงแบบนี้ได้แต่กฎหมายฉบับใหม่นี้จะเข้าไปอุดช่องโหว่ที่มีการบังคับใช้มากว่าเกือบจะ80ปีนะครับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณมุมมองจากทางด้านท่านสุภชัยใจสมุทรสสบัญชีรายชื่อในฐานะประธานคณะทำงานด้านกฎหมายของพรรคภูมิใจไทยครับขอบคุณครับท่านครับ
2: ขอบคุณครับ
1: ทั้งหมดนี้คือเจาะข่าวเข้มกับผมสิทธิเดชของเสรีครับ

0: ในฐานะตัวแทนผู้ล่วงลับผมเลยอยากมาขอขอบคุณทุกท่านที่ยังรักยังตักบาตร
1: แต่ผมอยากจะบอกว่าอาหารเหล่านี
2: ้นอกจากจะคิดถึงผู้ล่วงลับแล้วเรายังอยากจะให้คิดถึงสุขภาพของพระสงฆ์ด้วย
0: มาช่วยกันลดหวาน
2: ลดมัน
1: และเลี่ยงเค็ม
3: ร่วมทำบุญใหญ่ตักบาตรคิดถึงสุขภาพพระ
4: นมแม่ช่วยประหยัด
5: ซื้ออะไรมาพี
6: ่ซื้อนมมาให้ลูก
5: นมอะไรอีก
6: อุ้ยนมแม่
7: นมแม่สร้างภูมิประหยัดค่าหมอค่ารักษา
5: เอาที่ซื้อมาไปคืนเลย
4: แนะนำให้นมแม่อย่างเดียว6เดือนไม่ต้องให้น้ำเพิ่ม
8: ได้เวลาของรายการไฮไลท์ประชุมสภาแล้วนะคะพบกันเป็นต้นไปค่ะ
9: เข้มทุกประเด็น
10: กระผมจะทำทุกวิถีทางเพื่อขับเคลื่อนให้ประเทศไทยมั่นคงจากภายในคนไทยตั้งตัวได้เศรษฐกิจแข่งขันได้และโลกมีความเชื่อมั่น
11: พอได้แล้วครับกับระบบพวกพ้องการแสวงหาผลประโยชน์ให้กับกลุ่มพวกตนไม่ไหวแล้วครับกับวิกฤตรอบด้านที่ประชาชนต้องแบกรับเริ่มได้แล้วครับการเมืองของประชาชนของพวกเราทุกคน
12: นี่ประเทศไทยผมให้ความสำคัญกับพี่น้องรากหญ้าในขณะเดียวกันเราต้องไม่สูญเสียเอกราชทางด้านเทคโนโลยีให้กับประเทศใด
9: ครบทุกความเคลื่อนไหว
13: มองว่ารัฐบาลจะไม่สามารถบรรลุตามเป้า
14: คือผมดูจากวิธีบริหารที่ผ่านมาจากท่านทั้งหลายซึ่งกำลังดำรงตำแหน่งต่อเนื่องจนถึงทุกวันนี
15: ้ประเทศไทยและทุกประเทศกัดเราต้องใช้ทรัพยากรนั้นช่วยดูแลคนพาที่สุด
16: เป็นความตั้งใจของรัฐบาลและตัวดิฉันเองที่ตั้งใจที่จะช่วยผลักดันให้สินค้าเกษตรเนี่ยมีความเสถียรภาพมากยิ่งขึ้น
9: เจาะลึกปัญหาในพื้นที่
17: เพราะเราต้องเข้าใจว่าการบำบัดนี้ต้องบำบัดทางฟื้นฟูใช้คำว่าฟื้นฟูนอกจากฟื้นฟูทางร่างกายแล้วต้องฟื้นฟูทางจิตใจ
18: ยิ่งปัญหามีหลากหลายการที่จะมาช่วยกระตุ้นแล้วก็ช่วยแนะนำทางออกในการเดินเพื่อพัฒนาบ้านเมืองต่อไปให้เป็นเมืองที่ทั่วโลกอยากมาอยากอยู่
9: ความทั้งหมดได้ในรายการไฮไลท์ประชุมสภาทุกวันเสาร์เวลา 19:00 นทางสถานีโทรทัศน์รัฐสภาช่อง10
5: อยากรู้เหรอคะถ้าอยากรู้ดูช่อง10ค่ะ
19: ถ้าอยากรู้ต้องดูช่อง10
5: ถ้าอยากรู้ดูช่อง10ค่ะ
19: อยากรู้ดูช่อง10ครับทีวีรัฐสภา
20: ถ้าอยากรู้ดูช่อง10ครับ
5: ถ้าอยากรู้ดูช่อง10ค่ะ

0: ประเทศไทยกำลังเผชิญกับความท้าทายเรื่องของการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางประชากรนะคะโดยเฉพาะในเรื่องของวิกฤตที่มีเด็กเกิดน้อยค่ะและเมื่อเกิดมาก็ยังมีเรื่องของการต้องคำนึงถึงคุณภาพของเด็กและเยาวชนที่จะเติบโตไปเป็นอนาคตของประเทศด้วยซึ่งเรื่องนี้เองค่ะทางประธานรัฐสภาก็เล็งเห็นความสำคัญในระดับชาติขึ้นดึง4กระทรวงรวมถึงภาคเอกชนมาพูดคุยกันเพื่อหาแนวทางรองรับและแก้ไขปัญหานี้ค่ะติดตามจากรายงานพิเศษชิ้นนี้ค่ะ
1: เราไปทำโครงการสมาร์ทมัมร่วมกับท้องถิ่นปรากฏว่าได้ผล
2: วันนี้กำลังกลายเป็นโจทย์ใหญ่ของประเทศไทยเพราะเมื่อจำนวนเด็กเกิดใหม่ลดลงขณะที่สังคมไทยกำลังก้าวเข้าสู่สังคมสูงวัยอย่างรวดเพียงแค่ว่าทำอย่างไรให้คนมีลูกเพิ่มแต่ต้องมองให้ลึกไปว่าทำอย่างไรให้คนอยากมีลูกและมั่นใจชีวิตที่ดีและนี่คือเหตุผลที่สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรจัดเวทีเสวนาระดับชาติวิกฤตเกิดน้อยด้อยคุณภาพโดยมีนายโสพลสารำผู้แทนราษฎรเป็นหัวเรือใหญ่ดึงทั้งฝ่ายนิติบัญญัติฝ่ายบริหารและภาคเอกชนมาร่วมกันมองปัญหาแบบครบทุกมิติโดยประธานรัฐสภากล่าวย้ำชัดเจนให้เพียงพิธีกรรมแต่ต้องนำแต่การบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวกฎหมายและเตรียมเสนอร่างกฎหมายเข้าสู่การพิจารณาของสภา
1: ดังจะสังเกตว่าเราในตอนที่ผมมาเป็นประธานสภาผู้แทนเราทำงานหนึ่งคือเรื่องยาเสพติดเราใช้หัวข้อว่าโครงการรวมพลังและสภาแก้ปัญหายาเสพติดนั้นก็เอากระทรวงที่เกี่ยวข้องทั้งหมดมาที่นี่ขณะนี้นำไปสู่การทำงานแบบมีระบบควบคู่กับฝ่ายบริหารกันก็คือนำไปสู่การแก้กฎหมายอย่างรอบด้านที่จะเสนอเข้าสภาในสมัยประชุมนี้ฉะนั้นวันนี้จึงอยากเห็นว่าเรากลุ่มที่มาเนี่ยหนึ่งก็คือการ
2: สำหรับแนวคิดดังกล่าวไม่เกิดซึ่งประธานรัฐสภาระบุว่ามีที่มาจากการลงพื้นที่ใน6อำเภอของจังหวัดบุรีรัมย์ก่อนปกครองส่วนท้องถิ่นรวมถึงโครงการมหัศจรรย์ 1,000 วันแรกของชีวิตและหน่วยงานด้านการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมการแก้ไขปัญหาประชากรต้องเริ่มตั้งแต่ก่อนเกิดเติบโตไปจนถึงการมีศักยภาพในการเป็นกำลังของประเทศพร้อมทั้งยกตัวอย่างประเทศเวียดนามซึ่งได้ให้ความสำคัญกับการทำให้เด็กอยู่ในระบบการศึกษาและมีความสุขกับการเรียนพร้อมตั้งข้อสังเกตถึงปัญหายาเสพติดของไทยที่ยังเป็นโจทย์ของประชากรและเพื่อให้เวทีครั้งนี้เกิดผลเป็นรูปธรรมทางประธานรัฐสภาได้เตรียมรวบรวมข้อมูลจากการระดมสมองจะทำเป็นรายงานเสนอคณะรัฐมนตรีนอกจากนี้ประธานรัฐสภายังมองว่าการเพิ่มจำนวนคนเพียงอย่างเดียวอาจไม่เพียงพอเพราะโจทย์สำคัญก็คือการสร้างคนคุณภาพซึ่งต้องเริ่มตั้งแต่ระดับครอบครัวเศรษฐกิจการศึกษาสุขภาพไปจนถึงตลาดแรงงาน
1: เราไปทำโครงการสมาร์ทมัมร่วมกับท้องถิ่น

0: ปรากฏว่าได้ผลเรามีโรงเรียนคนตั้งครรภ์เรามีเอาคนตั้งครรภ์เรามีการร่วมกันให้ทั้งท้องถิ่นทั้งสาธารณสุขร่วมกับมหัศจรรย์พันวันเราร่วมกับพม.บวกไปจนถึงเรื่องปัญหายาเสพติดในเยาวชนฉะนั้นทุกอย่างวันนี้ที่จะเด็กที่เกิดน้อยอยู่แล้วเนี่ยเราไม่สามารถที่จะดันให้คนเกิดเพราะมันเป็นเรื่องของบุคคลว่าเขาไม่อยากเกิดหรือเขาไม่อยากมีบุตรแต่ทำไงจะต้องสร้างให้ได้แต่ที่สำคัญที่สุดก็คือเกิดแล้วต้องเอาทุกคนให้มันมีคุณภาพเนี่ยปัญหาอยู่ตรงนี้ที่เราจะร่วมกันคือเกิดแล้วต้องไม่ให้ตกต้องให้มีคุณภาพ
1: ด้านศาสตราจารย์ยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมมองนี้ต้องทำพร้อมกันทั้งระบบภายใต้แนวคิดเกิดได้เพราะหากครอบครัวไม่มีความมั่นคงทางเศรษฐกิจไม่มีรายได้ที่เพียงพอหรือไม่มั่นมีบุตรย่อมเป็นเรื่องที่ยากดังนั้นรัฐบาลจึงต้องสร้างทั้งงานศึกษาที่ดีและมีทักษะที่ตอบโจทย์กับโลกยุคใหม่เพื่อทำให้คนรุ่นใหม่รู้สึกว่าแต่รับความเสี่ยงเพียงลำพัง
2: แก้ทั้งระบบนะครับเพราะฉะนั้นไม่มีกระทรวงใดกระทรวงหนึ่งที่สามารถทำได้นะครับผมก็สรุปคำง่ายๆว่าเกิดได้เกิดดีโตดีแล้วก็เก่งดีนะครับ
3: ครับ
2: ซึ่ง4เรื่องนะครับอย่างเรื่องแรกเนี่ยก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับเกิดได้ตอนนี้ก็ถ้าเกิดในขาของงานวิจัยเราเนี่ยเราก็จะทำ fertility นะครับแล้วก็รีพอร์ตเรื่องนี้ก็มีความจำเป็นที่จะต้องนะคร
3: ับ
2: ว่าทำยังไงเราถึงจะสามารถควบคุมในเรื่องเกี่ยวกับคุณภาพต่างๆเรื่องเกี่ยวกับการเข้าถึงเรื่องเครื่องไม้เครื่องมือต่างๆนะครับ
1: ขณะที่มิติด้านสุขภาพของกระทรวงแนวคิดว่าทุกการเกิดมีความหมายโดยนายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการดูแลเด็กไม่ควรรอให้เกิดปัญหาแต่ต้องเริ่มตั้งแต่ช่วงตั้งครรภ์ต่อเนื่องไปจนถึงช่วง 2,500 วันแรกของชีวิตซึ่งเป็นช่วงสำคัญต่อการวางรากฐานทั้งสมองภูมิคุ้มกันพัฒนาการและสุขภาพในระยะยาวเพราะเด็กหนึ่งคนไม่ได้เป็นเพียงแค่สมาชิกใหม่ของคนในครอบครัวแต่คือการลงทุนเพื่ออนาคตของประเทศโดยเฉพาะการพัฒนาศักยภาพเด็กและการส่งเสริมการเลี้ยงดูที่เหมาะสมซึ่งจะเป็นต้นทุนสมีคุณภาพส่วนกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์มองไปถึงการสร้างระบบสนับสนุนครอบครัวทั้งการยกระดับคุณภาพชีวิตการศึกษาสุขภาพการใช้เทคโนโลยีเพื่อพัฒนาศักยภาพประชาชน
4: ทางกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยเราจะให้ได้มากที่สุดแล้วก็ยังมีแคมเปญ อีกหลายๆแคมเปญแล้วก็มีนโยบายที่เราจะโฟกัสลงไปว่าทำอย่างไรให้เกิดมาแล้วนะครับยิ่งเกิดน้อยยิ่งจะรับการเรียนรู้การศึกษาต่อไปในอนาคต
1: ขณะที่นายวราวุฒิศิลปะอาชากรรมมองปัญหาในอีกมิติโดยเตรียมพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของโครงสร้างประชากรผ่านการสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจการสร้างรายได้การพัฒนาทักษะและการเตรียมเด็กให้พร้อมเป็นกำลังสำคัญของประเทศพร้อมกำกับดูแลผู้สูงอายุให้สามารถมีบทบาทในครอบครัวและสังคมเพื่อช่วยกันแบ่งเบาภาระของคนรุ่นใหม่
5: มันมีอยู่5ยุทธศาสตร์ด้วยกันในการที่จะแก้ไขปัญหาโครงสร้างประชากร
3: ครับ
5: อันแรกเนี่ยเราพูดถึงการเสริมพลังให้กับคนวัยทำงานให้เขามีที่พักอาศัยพร้อมที่จะมีครอบครัว
3: อ
5: ันที่2เนี่ยเราพูดกันถึงเรื่องการพัฒนาเด็กนะครับถ้าจะมีลูกนะครับตรงตามที่ทุกท่านพูดเลยว่าเรื่องการศึกษาการดูแลตั้งมาแล้วนะครับจะดูแลอย่างไรในทั้งใจไม่ใช่โตแต่ตัวแต่สมองหรือว่าเรียกว่า EQ
3: ครับ
5: ไม่ได
3: ้
5: ประเด็นที่3เนี่ยเราพูดกันไป

0: ถึงเรื่องผู้สูงอายุใช่ไหมครับเพราะว่าในสังคมเนี่ยถามว่าผู้สูงอายุมาเกี่ยวอะไรกับเด็กเล็กก็เพราะว่าถ้าหากผู้สูงอายุ
1: ต้องมาดูแล
0: ต้องมาช่วยดูแลเราทำให้ผู้สูงนะครับเป็นภาระกับทางสาธารณสุขน้อยลงนะครับการดึงผู้สูงอายุเข้ามาอยู่ในวงจรการทำงาน
2: ขณะที่ภาคเอกชนอย่างนายสุภชัยจิโรเครือข่ายเจริญโภคภัณฑ์นั้นสะท้อนว่าปัจจัยด้านเศรษฐกิจเป็นหนึ่งในเหตุผลสำคัญที่ทำให้คนรุ่นใหม่ชะลอการสร้างครอบครัวและการมีบุตรดังนั้นการแก้ไขปัญหาประชากรจึงไม่ควรฝากไว้กับครอบครัวเพียงฝ่ายเดียวที่เอื้อต่อการมีครอบครัวทั้งเรื่องรายได้ชั่วโมงการทำงานและเวลาในการดูแลลูกเพราะบางครั้งสิ่งที่ครอบครัวต้องการอาจไม่ใช่เพียงเงินช่วยเหลือแต่คือเวลาแล้วจะสามารถดูแลเขาให้เติบโตได้อย่างมีคุณภาพจากวิกฤตที่เกิดน้อยกำลังขยับไปสู่โจทย์ที่ใหญ่กว่าคือทำอย่างไรให้ประเทศมีประชากรที่เกิดได้เกิดดีโตดีและเก่งดีซึ่งโจทย์นี้ไม่ใช่ภาระของกระทรวงใดกระทรวงหนึ่งและไม่ใช่เรื่องของครอบครัวเพียงลำพังแต่เป็นนโยบายเศรษฐกิจการศึกษาสุขภาพภาคธุรกิจเวทีรัฐสภาครั้งนี้จึงอาจเป็นเพียงจุดเริ่มต้นแต่เป้าหมายสำคัญคือการทำให้ข้อเสนอจากเวทีจากห้องประชุมไปสู่การพิจารณากฎหมายนโยบายและเพราะในวันที่ประเทศไทยไม่ต้องการเพียงคนเพิ่มแต่ต้องการคนคุณภาพเพื่อพาประเทศเดินหน้าต่อไปในอนาคตพรทิพย์เทียนศรีทีมข่าวโทรทัศน์รัฐสภา
3: จากเรื่องวิกฤตเด็กเกิดน้อยนะครับมาต่อกันที่เรื่องของแรงงานนะครับที่ทางด้านของสภาองค์การลูกจ้างแรงงานสัมพันธ์แห่งประเทศไทยมีการเข้ายื่นหนังสือต่อกรรมาธิการการแรงงานของสภาผู้แทนราษฎรนะครับเพื่อขอให้มีการเร่งแก้ปัญหาลูกจ้างในอำเภอแม่สอดในการที่เกี่ยวกับการจัดการเลือกตั้งที่บอกที่ผู้ประกอบการไม่ดำเนินการตามกฎหมายจัดให้มีการเลือกตั้งประกอบการตามพระราชบัญญัติลูกจ้างแรงงานสัมพันธ์ครับนายสหัสวัสดิ์คุ้มคงกรรมธิการและที่ปรึกษาคณะกรรมการการแรงงานสภาผู้แทนราษฎรนะครับมีการรับยื่นหนังสือจากสภาองค์การลูกจ้างแรงงานนายบุญยืนสุขใหม่เพื่อขอให้คณะกรรมการได้มีการพิจารณาแก้ไขปัญหาของลูกจ้างที่อำเภอแม่สอดจังหวัดตากนะครับการยื่นข้อเรียกร้องให้ในสถานประกอบกิจการตามมาตรา13ของพระราชบัญญัติประจากับผู้ประกอบการมีปัญหาและอุปสรรคที่จะเจรจากับลูกจ้างแต่ส่วนนี้สามารถตกลงกันได้ในชั้นพนักงานประนอมข้อพิพาทแรงงานนะครับเมื่อได้มีการทำข้อตกลงแล้วฝ่ายนายจ้างกลับไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงดังนั้นในประเด็นเรื่องของการขอเลือกตั้งคณะกรรมการลูกจ้างจึงยังไม่เกิดขึ้นเนื่องจากนายจ้างยังเพิกเฉยและไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงนะครับด้านนายสหัสวัสดิ์ก็บอกว่าข้อเรียกร้องของฝ่ายลูกจ้างถือว่าเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานตามกฎหมายแรงงานสัมพันธ์ที่มีการกำหนดไว้อย่างชัดเจนว่าลูกจ้างมีสิทธิเรียกร้องให้เกิดการเลือกตั้งคณะกรรมการลูกจ้างในสถานประกอบการส่วนนี้นายจ้างก็มีหน้าที่ที่จะต้องปฏิบัติตามกฎหมายซึ่งไม่ว่าลูกจ้างจะเป็นสัญชาติใดนายจ้างต้องปฏิบัติตามกฎหมายที่เขียนไว้ให้ครอบคลุมอยู่แล้วสิ่งที่คณะกรรมการงานต้องถูกบังคับใช้กับทุกคนอย่างเท่าเทียมโดยคณะกรรมการการแรงงานก็จะรับข้อร้องเรียนดังกรรมธิการต่อไปครับ
4: ผ่านไปแล้วนะมาราธอน2026ค่ะซึ่งทางคณะกรรมการการท่องเที่ยวของวุฒิสภานะคะก็ได้ไปร่วมสนับสนุนกิจกรรมนี้นะคะซึ่งเกิดขึ้นที่จังหวัดตราดค่ะก็เป็นการชูไฮไลท์สปอร์ตทัวริซึมกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่ค่ะการกีฬาแห่งประเทศไทยหรือว่ากกท.นะคะได้ผนึกกำลังกับภาครัฐแล้วก็ท้องถิ่นในการขับเคลื่อนนโยบายสปอร์ตทัวริซึมอย่างต่อเนื่องในการแข่งขันวิ่งมาราธอนระดับคุณภาพเกาะช้างบูฮาฟมาราธอน2026ณท่าเรือเฟอร์รี่เกาะช้างจังหวัดตราดค่ะซึ่งงานนี้ค่ะระดับสูงนะคะนำโดยนายพิสุทธิ์รัตนวงศ์ประธานกรรมการการท่องเที่ยวและการกีฬาของวุฒิสภาพร้อมด้วยนายจำลองอนันตสุขรองประธานและเป็นโฆษกคณะกรรมการนายธัญชยานัทเจียรัตนัทกานนท์

0: รองประธานกรรมธิการรวมถึงคณะกรรมการนะคะที่ไปร่วมให้เกียรติในพิธีเปิดการแข่งขันปล่อยตัวนักวิ่งแล้วก็ร่วมสนับสนุนกิจกรรมการวิ่งในครั้งนี้ค่ะโดยการแข่งขันในรายการนี้ก็สร้างความคึกคักให้กับบรรดานักวิ่งแล้วก็ผู้ติดตามนะคะที่ได้สัมผัสความงดอั้งผ่านระยะวิ่งที่หลากหลายมินิมาราธอนฟันรันการตอกย้ำเรื่องของบทบาทสำคัญของกลไกรัฐสภาในการผลักดันอุตสาหกรรมกีฬาให้เป็นเครื่องมือสำคัญในการกระจายรายได้กระตุ้นการท่องเที่ยวเชิงกีฬาแล้วก็สร้างความเติบโตของพื้นที่จังหวัดตราดอย่างยั่งยืนค่ะ
1: กระทรวงมหาดไทยมีการลงพื้นที่จังหวัดแหล่งน้ำพร้อมกับเดินหน้าติดตามเรื่องของ5ภารกิจด่วนของกระทรวงมหาดไทยครับนายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีเพื่อติดตามโครงการพัฒนาแหล่งน้ำและปรับปรุงภูมิทัศน์ในพื้นที่พร้อมกับประชุมมอบนโยบายและติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบายกระทรวงมหาดไทยโดยภารกิจครั้งนี้นะครับก็ครอบคลุมทั้งอำเภอขวาวสินรินทร์และอำเภอศรีขพูรอุมโดยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ในการลงพื้นที่ติดตามการพัฒนาแหล่งน้ำรับฟังรายงานจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตลอดจนประชุมมอบนโยบายแก่ฝ่ายปกครองและส่วนราชการนะครับเพื่อให้การพัฒนาในแต่ละพื้นที่ตอบโจทย์ความต้องการของประชาชนอย่างเป็นรูปธรรมเขตบอกว่าการทำงานของส่วนราชการต้องลงพื้นที่รับฟังปัญหาจากประชาชนโดยตรงนำข้อมูลและข้อเท็จจริงจากพื้นที่มาปรับเป็นแนวทางแก้ไขที่ตอบโจทย์พร้อมกับยึดหลักความโปร่งใสตรวจสอบได้และคำนึงถึงประโยชน์ของประชาชนเป็นสำคัญนะครับซึ่งก็มีการเน้นย้ำว่าการพัฒนาพื้นที่ไม่หรือการปรับภูมิทัศน์ให้สวยงามเท่านั้นแต่ต้องคิดต่อว่าเมื่อโครงการเสร็จแล้วประชาชนจะได้อะไรจากพื้นที่แห่งนี้และจะสามารถต่อยอดให้เกิดประโยชน์ในรัฐมหาดไทยนะครับนายเจเศรษฐ์ได้มีการเน้นทุกภาคส่วนโดยให้ความสำคัญกับ5ภารกิจเร่งด่วนในชีพส่งเสริมโครงการไทยช่วยไทยการสร้างอาชีพสร้างรายได้และการกระจายรายได้สู่ท้องถิ่นอย่างยั่งยืนการยกระดับความปลอดภัยพร้อมรับมือภัยพิบัติการยกระดับการบริการประชาชนและการป้องกันการแก้ไขปัญหายาเสพติดนะครับทั้งนี้สิ่งสำคัญที่สุดคือส่วนราชการต้องทำงานใกล้ชิดกับประชาชนรับฟังปัญหาขึ้นมาถึงข้างบนเพื่อให้การแก้ไขปัญหาตรงจุดและรวดเร็วขณะเดียวกันทุกโครงการต้องโปร่งใสตรวจสอบได้และตอบสนองความต้องการที่แท้จริงของประชาชนนะครับโดยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพร้อมในการรับมือกับภัยพิบัติว่ารัฐบาลกำลังดำเนินเพื่อเป็นอีกหนึ่งกลไกในการช่วยเหลือประชาชนเมื่อเกิดเหตุประชาชนสามารถรับการเยียวยาและการช่วยเหลือได้อย่างรวดเร็วพร้อมเสนอแนวคิดในการพัฒนาพื้นที่สาธารณะคำนึงถึงเด็กและเยาวชนในชุมชนโดยเฉพาะการจัดให้มีพื้นที่ในพื้นที่ได้มีโอกาสเรียนรู้และเป็นทักษะชีวิตที่สำคัญนะครับและก็เป็นส่วนหนึ่งในการลดความเสี่ยงจากอุบัติเหตุทางน้ำและการจมน้ำในเด็กด้วยครับ
0: ของนายกรัฐมนตรีนะคะที่มีภารกิจในการเดินทางเยือนต่างประเทศ3ประเทศด้วยกันค่ะทั้งประเทศญี่ปุ่นสหรัฐรวมถึงสหราชอาณาจักรค่ะซึ่งวันนี้ทางนายกรัฐมนตรีค่ะได้ประชุมร่วมกับทีมไทยแลนด์นะคะหารือกันที่ประเทศญี่ปุ่นค่ะโดยยืนยันนะคะว่าประเทศญี่ปุ่นเองยังคงสนใจการลงนี้ก็ยังมีการร่วมมือกันกับประเทศญี่ปุ่นนะคะในการเดินหน้าปราบปรามเรื่องของสแกมเมอร์ด้วยค่ะชันวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้นโยบายและแนวทางการขับเคลื่อนด้านการต่างประเทศทิศทางการญี่ปุ่นรวมถึงการบูรณาการการทำงานร่วมกันของทีมประเทศสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นายวิชาวัฒน์อิสระภักดีผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการต่างประเทศนายวิชุเวชชาชีวะเอกอัครราชทูตณกรุงโตเกียวนายรพีพงษ์บรรจงศิลป์กงสุลใหญ่ณ

0: ครโอซาก้าและนายโกศลสถิตธรรมจิตกงสุลใหญ่ทุมนอกจากนี้ก็ยังมีนายอัศเดชคงสิริกรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยรวมถึงผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมด้วยโดยนายกรัฐมนตรีนะคะได้กล่าวในการประชุมนะคะบอกว่าแสดงความยินดีที่ได้มาพบกับทีมไทยแลนด์ก่อนที่จะไปเข้าร่วมประชุมไหมสามัญครั้งที่81ณนครนิวยอร์กสหรัฐค่ะพูดณกรุงโตเกียวได้นำเสนอเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างก็จะเป็นสิ่งที่พร้อมจะนำไปพิจารณาซึ่งไทยและญี่ปุ่นถือเป็นมิตรประเทศระหว่างกันแม้ว่าจะไม่มีการลงทุนมหาศาลเหมือนในอดีตหรือการลงทุนอาจจะชะลอตัวอยู่บ้างแต่ก็อยากให้มองในภาพรวมที่ในสมัยก่อนที่ไทยยังขณะที่ปัจจุบันประเทศไทยเองก็มีการพัฒนาลดการพึ่งพาประเทศญี่ปุ่นเช่นวัตถุดิบหลายๆอย่างที่ก็สามารถผลิตได้ในประเทศไทยพร้อมยกตัวอย่างกรณีอุตสาหกรรมยานยนต์เป็นรถ EV ซึ่งอุตสาหกรรมยานยนต์ EV ก็มีคู่แข่งเพิ่มขึ้นอย่างเช่นจีนแต่อย่างไรก็ตามจากการได้พบปะพูดคุยกับประเทศไทยก่อนหน้านี้ก็ปฏิเสธข่าวเรื่องของการย้ายฐานการผลิตออกจากประเทศไทยทั้งหมดซึ่งนายกรัฐมนตรีกล่าวนะคะว่าเรื่องของการลงทุนของญี่ปุ่นอาจจะไม่ได้เหมือนในสมัยก่อนที่ไทยขาดดุลการค้ากับญี่ปุ่นนับหมื่นล้านบาทค่ะซึ่งในตอนนี้เองอุตสาหกรรมที่เกี่ยวกับพลังงานนี้เช่นเดียวกันซึ่งก็เป็นไปตามที่ได้ประกาศใช้พ.ร.ก.กู้เงินนะคะอีกทั้งประเทศไทยก็ยังมีความมั่นคงทางด้านพลังงานแม้ว่าตอนนี้จะมีเรื่องที่น่ากังวลอยู่นั่นก็คือเรื่องของนี้รัฐบาลเองก็ยังมีความจริงใจดังที่ญี่ปุ่นเองก็ให้ความสำคัญในเรื่องนี้เช่นกันซึ่งจะเห็นได้จากการทำธุรกรรมทางการเงินผิดหากเกิดขึ้นในประเทศไทยตอนนี้ถือว่าเป็นไปได้ยากและก็กรรมที่ผิดปกติก็ถือว่าได้มาตรฐานเป็นที่น่าเชื่อถือดูมิภูมิศาสตร์ของประเทศไทยนะคะนายกรัฐมนตรีก็ยังเชื่อมั่นว่าในความคุ้นเคยกันระหว่างญี่ปุ่นจะยังคงความร่วมมือและก็ลงทุนในประเทศไทยต่อไปด้วยค่ะ
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนะครับมีการเปิดถึง3เครื่องมือพยุงราคาน้ำมันหวังที่จะลดเรื่องของภาษีน้ำมัน B20 แล้วก็ E20 เพื่อที่จะอุ้มเกษตรกรนะครับก็เน้นย้ำว่าการจะดูแลค่าครองชีพประชาชนนั้นต้องควบคู่กับวินัยการคลังด้วยครับนายเอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังครับได้กล่าวถึงข้อเสนอในการนำวงเงินกู้ส่วนที่เหลือจากมาตรการเยียวยามาใช้ดูแลราคาน้ำมันผ่านการลดภาษีสรรพสามิตว่ารัฐบาลราคาพลังงานหลายทางด้วยกันและต้องเลือกใช้ให้เหมาะสมกับสติบอกว่าเครื่องมือหลักมีอยู่3ส่วนได้แก่การใช้กลไกกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงการขอความร่วมมือจากโรงกลั่นให้นำผลประโยชน์ส่วนเกินจากค่าการกลั่นมาช่วยบรรเทาราคาขายปลีกนะครับและการปรับลดภาษีสรรพสามิตน้ำมันซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งทางเลือกหนึ่งหากสถานะอย่างไรก็ตามที่ผ่านมาการลดภาษีสรรพสามิตเนื่องจากว่าทุกครั้งที่ลดภาษีรายได้ของภาครัฐจะหายไปทันทีขณะที่ภาระรายจ่ายไม่ลดลงตามสุดท้ายรัฐบาลอาจจะต้องไปที่หายไปนะครับจึงต้องพิจารณาผลกระทบต่อฐานะการคลังควบนิติบอกว่าหากถึงจุดที่จำเป็นต้องใช้มาตรการภาษีรัฐบาลกำลังพิจารณาแนวทางให้ความช่วยเหลือแบบเจาะจงมากขึ้นโดยอาจเน้นน้ำมันบางประเภทซึ่งก็มีสัดส่วนเอทานอลแล้วก็ไบโอประโยชน์จากมาตรการไม่จบเพียงแค่ต่อไปถึงภาคเกษตรด้วยนะครับเป็นส่วนผสมใน E20 ก็มีวัสดุผลังขณะที่ไบโอดังนั้นหากเลือกใช้มาตรก็จะช่วยให้มาตรการด้านพลังงานเชื่อมโยงไปถึงรายได้ของเกษตรกรโดยนายเอกนิติย้ำว่าการช่วยประชาชนเรื่องค่าครองชีพวินัยการคลังโดยเฉพาะในช่วงปลายปีงบประมาณปัจจุบันซึ่งก็จะสิ้นสุดในเดือนกันยายนนี้แล้วเนื่องจากช่องว่างทางการคลังที่

0: ยังเหลืออยู่มีข้อจำกัดเพียงประมาณ 10,000 กว่าล้านบาทมาตรการลดรายได้ของรัฐโดยอาจจะทำให้ปัญหาด้านพลังงานการคลังและกลายเป็นวิกฤตซ้อนวันถัดไปรัฐบาลก็จะมีการประเมินจะมีการตัดสินใจว่าจะสามน้อยเพียงใดครับ
1: ช่วงนี้พักกันสักครู่ค่ะช่วงประเทศค่ะ

0: นิดอารมณ์ชั่วอุ่นและเขาไปตลอดคิดจะขับรถอย่าลืมพกสติ
1: เมื่อคุณถูกแก๊งมิจฉาชีพโน้มน้าวให้โอนเงินตกเป็นเหยื่อโทร1441เราจะประสานรับแจ้งเหตุและระงับบัญชีหยุดวงจรอุบาทมิจฉาชีพโทร
2: แต่จิ้มซะขนาดนี
3: ้ทำลายกันได้ยังไงเนี่ย
2: เยี่ยมและน้ำตาลสูงมากไอความดันและหัวใจหยุดการโดนทำร้าย
4: จิ้มน้อยๆปลอดภัยกว่าม
2: ื้อไหนๆก็ไม่เกิน1ช้อนโต๊ะ
4: ลดจิ้มลดเค็มลดโรคเป็น
5: ความเคลื่อนไหวในต่างประเทศวันนี้ฝรั่งเศสและผู้นำแคนาดาค่ะต่างก็ให้คำมั่นสัญญาในการระหว่าง2ประเทศนะคะท่ามกลางความตึงเครียดกับผู้นำสหรัฐค่ะได้รายงานจากเมืองมอนทรีออลประเทศแคนาดาว่าทางประธานาธิบดีฝรั่งเศสและนายกรัฐมนตรีมาร์คคานีผู้นำของแคนาดาพ้นทะเลของฝรั่งเศสเพียงไม่กี่สัปดาห์หลังประธานาธิบดีได้โพสต์รูปภาพหมู่เกาะแห่งนี้รวมถึงแคนาดาและประเทศอื่นๆในอเมริกาเหนือซึ่งรัฐบาลออตตาวาพยายามที่จะกระชับความสัมพันธ์กับสหภาพยุโรปหรือว่า EU ให้แน่นแฟ้นมากยิ่งขึ้นทวีความรุนแรงขึ้นกับสหรัฐสังคมของพวกเราถูกสั่นคลอนโดยพายุลูกใหม่เปลี่ยนแปลงสภาพอากาศการเสื่อมถอยของบรรทัดฐานทางประชาธิปไตยต่ออธิปไตยของเราซึ่งมันถึงเวลาแล้วที่จะกระชับความสัมพันธ์ของเราคานี่ได้กล่าวในแถลงการณ์ร่วมกับมาครงขณะที่มาครง

0: เกี่ยวกับความสัมพันธ์ของแคนาดากับ EU หลังจาก
1: ข่าวต่างประเทศรายงานจากนครเจนีวาประเทศสวิตเซอร์แลนด์นะครับว่านางมิชัยดังกล่าวผ่านวิดีโอที่โพสต์ลงใน Instagram นะครับโดยบอกทำงานในระดับนานาชาติต่อไปด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจเช่นเดิมโดยอดีตประธานาธิบดีใหญ่ด้านสิทธิมนุษยชนได้มีการชูประเด็นเรื่องของการปกป้องกฎหมายระหว่างประเทศให้เป็นหัวใจสำคัญของการรณรงค์หาเสียงทั้งสองสิ่งนี้กำลังเผชิญกับแรงกดดันอย่างต่อเนื่องส่งผลให้เหลือผู้สมัครอีก7คนในการแข่งขันเพื่อรับช่วงต่อเรสเลขาธิการสหประชาชาติคนปัจจุบันนะครับซึ่งก็จะครบวาระการดำรงตำแหน่งสมัยที่2ในวันที่31ธันวาคมปี69นี้แล้วขึ้นเพียงแค่1วันหลังจากผลการหยั่งเสียงอย่างไม่เป็นทางการรอบผ่านมานะครับได้แสดงให้เห็นว่าคะแนนสนับสนุนของเธอแทบจะหมดไปแล้วก้ากรีนสเปนจากคอสตาริกาก็มีคะแนนนำคงก็จะมีการเสนอชื่อผู้สมัครเพียงคนเดียวอย่างเป็นทางการต่อสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติ3ประเทศเพื่อทำการลงมติตามธรรมเนียมปฏิบัติหลังคณะมนตรีความมั่นคงก็ได้ข้อสรุป
0: ญี่ปุ่นได้เผยสัดส่วนของประชากรอายุ65ปีขึ้นไปนะคะที่ทำ 200,000 คนก็ตอกย้ำปัญหาสังคมสำนักข่าวต่างประเทศนะคะว่าทางกระทรวงกิจการภายในและการสื่อสารของญี่ปุ่นได้เผยแห่งชาติซึ่งก็ตรงกับวันที่21กันยายนของทุกปี65ปีขึ้นไปมีสัดส่วนสูงเป็นประวัติการณ์อยู่ประชากรทั้งหมดค่ะทางนี้ผู้สูงอายุในญี่ปุ่นมีจำนวน 140,000 คนซึ่งแบ่งเป็นผู้ชาย 15,700,000 10 540,000 คนซึ่งก็เพิ่มขึ้นจากปีก่อนเพียง2ครั้งที่3ที่สัดส่วนดังกล่าวนี้ปี2565และ2567ขณะที่ในบรรดาประเทศซึ่งบนญี่ปุ่นมีสัดส่วนผู้สูงคืออิตาลี 25.6% เยอรมนี 24.2.9% ค่ะซึ่งก็คาดว่าภายในปี 2,500 ญี่ปุ่นน่าจะเพิ่มขึ้นเป็น 39,456.3% ของประชากรทั้งหมดเนื่องจากว่าประชากรรุ่นเบบี้บูมรอบที่2ที่เกิดถึง 2,517 จะทยอยเข้าสู่วัยสูงอายุค่ะ
1: และทั้งหมดนี้คือความเคลื่อนไหวของข่าวสารทั้งในและต่างประเทศในห้องข่าวรัฐของคนพร้อมทีมงานทุกคนลาไปก่อนสำหรับวันนี้สวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ
2: กดช่อง10ออนไลน์ใกล
3: ้ในฐานะที่อยากมาขอขอบคุณทุกท่านให้พวกเราอยู่เสมอ
4: แต่ผมอยากจะบอกว่าอาหารเหล่านี้ไม่ใช่แค่พวกเราที่ได้รับ
5: ล่วงลับแล้วเรายังอยากพระสงฆ์ด้วยมัน
4: และเลี่ยงเค็ม
6: ร่วมทำบุญใหญ่ตักบาตรคิดถึงสุขภาพพระ
7: เปลี่ยนความเห็นที่แตกต่าง
8: ผ่านมุมมองที่สร้างสรรค
7: ์ร่วมคิดวิเคราะห์ไปด้วยกันในเปลี่ยนมุมคิด
8: อันถึงสุขหลังจบข่าวในพระราชสำนักทางช่อง10โทรทัศน์
9: กฎหมายสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนกฎหมายคำนึงถึงผลกับฝ่ายนิติบัญญัติติดตามทุกสาระสำคัญของร่างพระราชบัญญัติที่เสนอโดยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกับรายการ Section 77อ่าช่อง4
10: ถ้าคุณไม่ค่อยได้วิ่ง

0: งตับของคุณก็จะออกวิ่งไปด้วยยืดหยุ่นตับอ่อนทำโรคความดันพบความมหัศจรรย์ของการวิ่งไทยเฮลเดย์รัน
1: รู้หรอคะถ้าอยากรู้ดูช่อง10ค่ะ
2: ถ้าอยากรู้ต้องดูดี
1: ถ้าอยาก
3: รัฐสภา
1: 10ค่ะ
4: พวกเราคือกล้อง CCTV ที่ติดอยู่ตามถนนไม่พวกเราเลือกเกิดไม่ได้แต่พวกคุณขับขี่ไม่ดื่มแอลกอฮอล
5: ์ขับขี่ไม่ดื่มแอลกอฮอล์รักษาอุบัติเหตุโดยคณะกรรมการบูรณะภัยทางถนนวุฒิสภาและ
6: อาชีพอิสระมีเฮแก่ตัวไปมีสิทธิ์ได้บำนาญ
7: แต่จะออมที่ไหนยังไงวันนี้น้องเจ็บใจสามารถสมัครได้หลากหลายช่องทางเลยครับเพียงแค่ใช้บัตรประชาชนทีเริ่มออมวันนี้ก็มีเงินใช้หลังเกษียณออมเงินสมทบสูงสุด 1,000 รัฐช่วยออมคุณได้บำนาญ
8: ธงชาติและเพลงชาติไทยด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ช่อง10
1: ถ้าอยากรู
2: ้ถ้าอยากรู้ดูช่อง10ครับ
3: อยากรู้ดูช่อง10นะครับ
4: ถ้าอยากรู้ดูช่อง
5: การประชุมวุฒิสภาวันอังคารที่22กันยายน2569นาทีสมาชิกปรึกษาพร้อมพิจารณารายงานเรื่องแนวเป็นระบบและยั่งยืนติดตามรับชมทางสถานีโทรทัศน์รัฐสภาช่อง10
6: หินเม็ดนิดเดียวมันเกิดตั้งหลายวงเห็นป่ะ
7: แล้วตกลง

0: สตีไอซ์เบิร์กเป็นการเปรียบเทียบบุคลิกของคนกับ
1: ไม่ชอบความเจ็บและทำตัวเองให้เจ็บทำไม
2: โอ๊ยไม่รู้ไม่รู้ถามมากได้ไหมน่าอุทาน
0: ส่วน
3: ผมมันยิ่งโง
4: ่ไม่ใช่อาวุธเท่านั้นนะที่ฆ่าคนได้วาจาเพียงเดียวเนี่ยก็ฆ่าคนได้
5: ไปกูแค่4ปี
2: อ่ะนะข้างนอกเนี่ยของจริง
0: สิ่งที่อยู่ในสมอง
2: เว้ย
0: จริงใหญ่กว่าครับเพื่อความเข้าใจตนเองและผู้อื่นได้มากขึ้น
6: ชีวิตดีดีเนาะ
7: เราน่าจะเอาสิ่งที่เราพอมีนะไปให้เด็กๆที่เขาจะต้องมีชีวิตอยู่ตั้งยาว
8: พ่อแม่เขา
2: ครูก็พูดได
9: ้ครู
2: ครูก็พูดได้ดิครูไม่เคยมีชีวิตแบบผมนี่
6: ใครเพอร์เฟกต์ใช่ไหมคะครู
8: เขาต้องแข็งมันกว้างใหญ่มากกว่าข้างบนที่มองเห็นสำรวจวันเดียวไม่คร
10: ับขมจนขำทางช่อง10โทรทัศน์รัฐ
11: เข้าพรรษานี้มาเก็บแต้มสุขภาพกัน
12: มาๆๆกิน
11: แกล้งปวดฟันพบน้ำแก๊กหวยไปด
6: ัก
11: แกล้งตดแกล้งดราม่าการงดเหล้าเพื่อตับที่ดีขึ้นเข้าพรรษานี้เก็บแต้ม

0: การนี้ท่านสามารถเลือกรับฟังซีคริปชั่นที่ช่องเสียง AD และคำบรรยายแทนเสียงหรือซับไตเติลระบบรีโมทเปิดปิดการใช้งานผ่านเครื่องรับโทรทัศน์หรือเซวีภาคพื้นดิน
1: รายการนี้มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและเสียงบรรยายภาพเพื่อคนพิการ
2: ปี2544ได้เดินลาดตระเวนรับได้ไปเหยียบกับระเบิดทำให้ขาถ้าเราไม่มีขาไม่สามารถที่จะดำเนินชีวิตได้จะดำเนินการชีวิตยังไงจะอยู่เราใส่ขาเสร็จเราฝึกหัดเล่นกีฬาสักวันหนึ่งถ้าเรามีขาเราจะต้องกลับมาเดินเหมือนคนปกติทั่วไปให้ได้ครับ

0: หนังสือนี้เป็นหนังสือของทางมูลนิธิขาเทียมก็ให้ไว้สำหรับให้ดูชีวิตของคน
1: ขอบของชีวิตที่เกิดขึ้นอย่างไม่คาดฝันและชวนให้สิ้นหวังของใครหลายคนมันคือเส้นทางสู่โอกาสค่ะเมื่อเขาเลือกที่จะพลิกวิกฤตให้กลายเป็นชีวิตบทใหม่ที่พร้อมสร้างคุณค่าที่ยิ่งใหญ่กว่าเดิมและรายการที่จะพาไปพบกับศักยภาพจะพาทุกคนไปทำความรู้จักกับพี่ก้อวัย63ปีที่ไม่ได้เป็นแค่นักกีฬาใจสู้แต่ว่าเขายังใช้ลูกตะกร้อที่เขารักเป็นเครื่องมือสำคัญในการเปลี่ยนแปลงชีวิตของตัวเองแล้วก็ยังส่งต่อโอกาสให้กับกิจการเล่นเซปาตะกร้อตลอด
2: สวัสดีครับผมนายกนกพลเต็มรัตน์ปัจจุบันอายุ63ปีเป็นนักกีฬาเซปาตะกร้อของจังหวัดเชียงใหม่ผลที่เลือกกีฬามันเป็นกีฬาของไทยๆแล้วก็อีกอย่างมันท้าทายดีตะกร้อเนี่ยมาเล่นกลางอากาศคือมันเป็นสิ่งที่อัศจรรย์สำหรับคนไทยมันจะได้เน้นถึงว่าเราเอาจุดด้อยมาทำให้เป็นจุดเด่นจนได
1: ้อยู่นี่พอดีเลยสวัสดีค่ะพี่เสดา
0: สวัสดีครับ
1: นี้ดีใจมากๆเลยได้มาเจอ
0: ครับ
1: ทำไมถึงนัดที่นี่คะ
0: เพราะโรงเรียนนี้เป็นโรงเรียนที่เหมาะแล้วก็เป็นโรงเรียนที่ด้อยโอกาสอยู
1: ่ค่ะ
0: เพราะวันนี้ก็อยากจะมาก็เล่นให้แล้วก็สอนขั้นพื้นฐานแล้วก็มอบอุปกรณ์ตะกร้อให้กับ
1: ที่จะทำร่วมกับเด็กๆเราวางไว้ยังไงบ้างคะ
0: คือเต็มแรกแล้วก็สอนขั้นพื้นฐานกายบริหารแล้วก็เล่นครั้งนะครับนักเรียนจำไว้นะครับกายบริหารนะครับแบตนะครับแหว่งเป็นวงกลมมาเด็กนี้ช่วยกันนับหน่อยช่วยกันนับหน่อยเฮ้ยหนึ่งไหมเวลาดอกตะกร้อขนาดนี้นะครับลักษณะนี้รูเริ่มนิ่งแล้วนะ
2: การเข้าโรงเรียนเราจะได้หนึ่งนะสร้างแรงบันดาลใจเด็กๆว่ามีคุณลุงมีขาเดียวขาเดียวสามารถแข่งขันกับคนตู่ที่ได้ชัยชนะกลับมากีฬาทุกชนิดมันไม่ได้อยู่ที่ร่างกายอยู่ที่จิตใจถ้าเรามีความตั้งใจเรามีความมุ่งมั่นทุกคนที่มีและต้องทำดีว่าตัวจะบอกกับเด็กแบบนี้ตลอดนะ
3: ว่าเห็นความสามารถพิเศษดำและเป็นผู้เชี่ยวชาญก็เลยอยากให้เด็กๆได้เรียนรู้กับผู้ที่มีความสามารถกีฬาของโรงเรียนครับพ่อมองว่ากีฬาเป็นส่วนหนึ่งในของนักเรียนทั้งด้านร่างกายจิตใจแล้วก็สังคมอารมณ์สอนเด็กๆด้วยความตั้งใจที่ดีแล้วก็มีความรู้ต่างๆที่เขาทำมาประสบการณ์จากการเป็นนักกีฬา

0: ถึงแม้จะเป็นระยะสั้นก็การนี้แหละมาใช้ประโยชน์ให้กับเด็กกับเยาวชนแกเป็นคนมีความรู้ความสามารถ2มีให้เด็กและเยาวชนเนี่ยมีความรู้ความสามารถด้านตะกร้อนะครับเป
1: ็นหลายคนนะครับอาจจะเคยรู้จักคุณลุงนะครับปี2500อาสาสมัครฐานพรานนะครับเหยียบกับระเบิดตอนนั้นนะครับทําให้ขาซ้ายได้ขาดหลังจากนั้นนะครับเพื่อนคุณลุงได้พาคุณลุงไปนั่งดูเขาเล่นกีฬาเซบักตะกร้อนะครับซึ่งขึ้นนั่งบนเก้าอี้นะครับบนที่นับคะแนนนะครับนับตั้งแต่5ลุงคิดขึ้นว่าถ้าเราไม่หัดเล่นกีฬาหรือเราไม่เป็นอะไรก็แล้วแต่เราก็ต้องนั่งเป็นกอง
2: เด็กๆ เวลาที่ได้เล่นตะกร้อแล้วอ๋อยรู้สึกอบอุ่นหัวใจขึ้นมาเลยค่ะพี่เสือดำไม่ได้แค่สอนกีฬาแต่กำลังสร้างเส้นทางแห่งโอกาสให้กับเด็กๆอีกหลายคน
3: หลายคนที่เพิ่งจะมารู้จักพี่เสือดำอาจจะงงว่าเอ๊ะไปมาตระเวนสอนเด็กๆได้ยังไง
1: เราต้องการทดแทนมูลนิธิเรามาซึ่งเป็นขาที่ทำด้วยอลูมิเนียมแล้วก็มูลนิธิขาเทียมให้มาโดยไม่คิดมูลค่าเราสามารถรับบริจาคอลูมิเนียมไปรวบรวมอย่างน้อยก็ได้แบ่งเบาภาระทางมูลก็เป็นการทดแทนครับที่เราได้
2: เริ่มต้นใหม่ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยค่ะสำหรับคนที่เผชิญกับกรรมมีเพียงความเชื่อเล็กๆว่าแค่ยังมีแรงก็ยังมีทางให้ไม่เหลืออะไรเลยสู่เส้นทางการเป็นนักกีฬาเซปักตะกร้อแถวหน้าของประเทศวันนี้พี่เสือดำนัดอ่อยมาที่โรงเรียนแห่งหนึ่งมีลูกตะกร้อกลมๆกำลังรู้เลยล่ะค่ะว่าพี่เสือดำมีความสุขกับชีวิตใหม่ผ่านแล้วค่ะอยากจะให้พี่เสือดำได้เล่าย้อนไปถึงตอนนั้นผ่านช่วงวิกฤตนั้นมายังไงคะ
1: ก็ตอนปี2005ทำงานมาตะเวนที่กองไม้แล้วเหยียบกับระเบิดแล้วตั้งแต่ขาเสียมาก็ใช้เวลาปีหนึ่งนะครับแล้วก็พอรอผ่าเทียมซึ่งตอนนั้นไปเปิดทีวีเจอเทียมตั้งแต่ปี45
4: เมื่อวันที่17พฤศจิกายน2535สมเด็จย่าสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีที่ทรงมีพระราชประสงค์ที่อยากขาเทียมให้กับคนพิการขาขาดโดยมีพระราชดำรัสว่าเห็นที่ฉันจึงกลายเป็นวลีทองที่เราการของมูลนิธิที่จะให้บริการจะทำขาเทียมทุกคนไม่ว่าขาใดศาสนาใดที่ใดหากเข้ามาที่มูลนิธิขาเทียมแล้วจะได้รับบริการจะทำขาเทียมโดยไม่คิดมูลค่าจากผู้มารับบริการครับ
1: วันแรกที่ได้ขามาก็รู้สึกซาบซึ้งนะแล้วก็ขอขอบคุณดังมูลนิธิขาเทียมมอบชีวิตใหม่ให
4: ้คุณเสือดำเป็นคนไข้ของมูลนิธิขาเทียมในสมเด็จพระศรีนครินทราบริการทำขาจากมูลนิธิได้ร่วมกิจกรรมประชาสัมพันธ์ให้มูลนิธิเป็นที่รู้จักผ่านการทำงานของมูลนิธิด้วยการประชาสัมพันธ์ของคุณเสือดำ
5: ขอไปจากโรงเรียน

0: ทำขาเทียมก็เป็นค่าใช้จ่ายจากวัสดุก็ดีจากการดำเนินงานก็ศรัทธาที่ได้บริจาคหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นแล้วก็เงินที่ช่วยสนับสนุนในการซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการจัดทำขาเทียมคือสมเด็จย่าได้ทรงเล็งสายนะครับมีความยากลำบากในการใช้ชีวิตก็ทรงมีที่อยากจะช่วยผู้คนเหล่านั้นให้เขาได้มีคุณภาพเขายืนได้เดินได้และใช้ชีวิตเหมือนคนปกติได้เป็นคนพิการขาขาดนั้นหลังจากที่รับการผ่าตัดขาประมาณ 3-4 เดือนถึงจะมาขอรับบริการที่คนไข้มารับบริการพิการแต่กำเนิดแล้วก็จะมีเรื่องของโรคติดเชื้อโรคเบาหวานนะครับที่เป็นกันเยอะตอนนี้แล้วต้องถูกตัดขาก็มาทำขาเทียมกันที่นี่แล้วก็อุบัติเหตุทำให้ต้องตัดขาและที่สำคัญตอนนี้ก็คือเรื่องของรบที่ชายแดนกับระเบิดทำให้คนพิการขาขาดมารับบริการทำขาเทียมซึ่งก็มีคนพิการขาขาดข้ามชายแดนมารับบริการที่เมืองไม่ได้คิดมูลค่าอะไรครับเรื่องการที่ไม่ย่อท้อต่อชีวิตหลังจากที่โดนกับระเบิดก็ใช้เขาเองก็ไม่ได้เป็นภาระต่อตัวเองไม่เป็นภาระต่อครอบครัวหรือสังคมสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้คนให้เห็นเลยว่าคนพิการขาขาดทำอะไรได้อย่างที่คนปกติทำนอกจากตัวเองจะสร้างคุณค่าให้กับตัวเองรู้ว่าตัวเองทำได้แล้วยังสร้างแรงบันดาลคนด้วยให้กับนักเรียนตามหาไม่ว่าจะเดินเตะตะกร้อให้ครบ999แห่งก็เป็นสิ่งที่น่าเทิดทูนยิ่งนะครับสำหรับแนวคิดอย่างนี้เพื่อที่จะถวายกับสมเด็จพระนิธิราชเจ้าองค์นายกกิตติมศักดิ์ของบุญ
1: ใช้เวลานานแค่ไหนกว่าที่เราจะปรับตัวกับขาเทียมกับการเล่นจับตะกร้อขนาดคนทั่วไปยังเล่นยากเลยค่ะแล้วพี่เสือทำเองยังไงถึงเล่นกับขาเทียมได้เก่งขนาดนี
2: ้มันต้องฝึกหนักกว่าคนปกติถึง2เท่านะครับเริ่มซ้อมปี45จนถึงปี50โมงเย็นถึง3ทุ่มซ้อมอะไรเนี่ยแต่ก่อนนี้อาจจะสืบหลังเท้าเพราะอายุมัน40กว่าเดี๋ยวนี้มาก็เกือบ10ปีฮะการฝึกซ้อมจะต้องซ้อมหนักกว่าคนปกติทั่วไป
1: อดทนมากๆที่กว่าจะได้เล่นตะกร้อแล้วก็ได้เป็นตัวแทนไปแข่งขันอยากจะให้เล่าโมเมนต์ให้ฟังกับการไปแข่งขันครั้งแรกนะ
2: ก็การแข่งขันที่ประทับใจที่คนพิการเนี่ยเราก็ได้เหรียญทองทุกปีแต่กีฬาที่ภาคภูมิใจที่สุดก็คือกีฬาที่แข่งปกติทั่วไปงานอาวุโสแห่งชาติครั้งที่1ที่จังหวัดน่านได้เหรียญทองแล้วก็มาสเตอร์เกมครั้งที่1นะครับซึ่งเขาจะรวบรวมอดีตทีมชาติคนปกติทั่วไปผมพิการไทยโดยคู่หน้าเป็นคนตกสามารถแข่งขันแล้วได้เหรียญได้2เหรียญทองประเภท2มาสเตอร์เกมนี้ก็ดึงอดีตทีมชาติมาแข่งฮะเพราะนั้นถือว่ามีความสุขฮะที่ว่าไปได้
1: สิ่งที่ทำให้พี่เสือดำก้าวต่อไปได้อีกครั้งคือโอกาสที่ทางมูลนิธิมอบให้พี่เสือดำทำให้ออยเห็นว่าโอกาสนั้นจะไม่มีวันไปได้ไกลหากขาดพลังใจและไม่ได้รับการสานต่อได้เปิดประตูบานแรกสู่สนาม

0: หรียญรางวัลแต่เป็นเส้นทางดำได้อีกครั้งค่ะ
1: ก็กติกาเบื้องต้นที่ควรจะทราบ
2: ครับก็ใหม่สมัยก่อนคือเป็น21แต้ม
0: ใช่
2: ข้างละ3เดี๋ยวนี้ปัจจุบันนี้เขาก็เหลือ10แต้มลดมา45เดี๋ยวแต้มมันระยะมันสั้น
1: เพราะฉะนั้นเทคนิคการที่เราจะทำคะแนนให้ชนะได้อยู่ที่อะไรคะ
2: อยู่ที่ของเราถ้าเราสืบสามารถกินแต้มมาเราสามารถเปิดได้แล้วก็ได้อีกหนึ่งสำคัญที่สุดคือตัวเดนเจมันต้องเป็นแบ็กสืบก่อนเนา
1: ะ
2: สืบไม่ได้แต้มอะไรเลยครับ
1: อยู่ที่
2: ความสามารถของแบ็ก
1: แล้วพี่เสือดำเองที่จะสอนอ่อยบ้างไหมคะ
2: ก็มีครับมีเดี๋ยวก็
1: เป็นความลับไหม
2: ไม่เป็นความลับอันนี้ดูว่าในทีมฝั่งนู้นตัวไหนที่อ่อนที่สุดคือเราก็ชงเราก็สามารถจอกซ้ายเราต้องหาช่องว่างที่เขาขาซ้ายก็ไม่ดี
1: ค่ะ
2: เราก็ยิงขาซ้ายก็บ่อย
1: ๆพร้อม
2: เป็นลงสนามจบการ
1: เดี๋ยวพอไม่พร้อมเดี๋ยวรู้เดี๋ยวไปดู
0: นี่คือเรื่องราวของการเริ่มต้นใหม่ที่ไม่ได้การเดินไปข้างหน้าสู่ความสำเร็จจากคนที่เคยอยู่ข้างสนามการแข่งขันที่กวาดเหรียญทองมานับไม่ถ้วนอ๋อยก็เริ่มอยากรู้แล้วล่ะค่ะว่าการได้อยู่ในสนามเดียวกับมือโปรมันหนักตัวเป็นลูกศิษย์อีกคนของพี่เสือดำ
1: ต่อ
2: เราต้องสืบขาข้างถนัด
1: ก็ต้องยืนอย่างนี
2: ้
1: นี่ถ้าเราอ๋อ
2: มันอยู่ที่แรงที่ว่าเราฉีกขาถ้าเรายืนแค่นี้เวลาเรายกน้ำหนักมันก็เบาแล้วก็โน้มตัว
1: ลูกมันจะมาประมาณไหนคะประมาณอกเราหรออ
2: ยู่ที่โยน
1: แล้วถ้าสูงมากก็ไม่ถึงอะค่ะขาหนู
2: นั่นก็ส่วนมากถ้ามือใหม่ๆเขาจะแปรพอข้ามก่อนเอาครับสูดเอาอ๋อนี่ครับขาต้องแข็งเกรงแข็งไว้มันจะได้ไปไกลหน่อยเริ่มข้ามแล้วลูกหยอดนี่คือลูกหยอดเยี่ยมถือว่าโอเคระวังช่วยกันเล่นด้วยนะอย่ายืนหลบอย่างเดียวพี่ออนหลบอย่างเดียวเลยเร็วเอาชงเร็วเล่นเอาไปเอาเล่นไปโอเคเกือบถูกแล
1: ้
2: ว
1: มันกล้าไม่ได
2: ้เอาโดมเดินดีโอ้โห
0: เขาว่าคนวัย63ปีคะแต่หัวใจของพี่เสือดำยังการทำในสิ่งที่ตัวเองรักแล้วก็ดูเหมือนว่าสิ่งที่พี่เสือดำเชี่ยวชาญเท่านั้นค่ะแต่คือการเสิร์ฟแรงบันดาลใจผ่านการสู้ให้กับหลายๆคนอ๋อยเชื่อว่าถ้าทุกคนได้รู้จักกับพี่เสือดำจะต้องรับรู้ได้เหมือนกับที่อ๋อยรู้สึกในวันนี้ค่ะต้องบอกว่าอ๋อยไม่น่าเล่นเลย
2: คะแนนเต็ม10ก็ได้อยู่สัก2
1: อ๋อนึกว่าเต็ม10ได้100ไม่ใช่นะ
2: ไม
1: ่
2: ใช่
1: โอ้แต่ก็ถือว่าเป็นกีฬาที่สนุกมาก
2: ก็มีใช่มันจะนี่แหละความคล่องตัวแล้วก็มันอาจจะเป็นรุนแรงนิดหน่อยว่าลูกมันวิ่งเร็ว
1: แต่ต้องบอกว่าวิ่งพี่เสือดำที่เล่นมา20จริงๆแล้วกีฬาสปาร์ตาก็มันเปลี่ยนชีวิตของพี่เสือดำยังไงบ้าง
2: ก็เปลี่ยนข้างซ้ายเป็นขาเตรียมเราสามารถเปลี่ยนชีวิตก็คือทำให้คนได้รู้จักในวงการกีฬาสปาร์ตาก็ทั้งประเทศเขาก็ได้รู้จักเราฮะถึงจุดนี้ครับที่ทำให้

0: ให้กับตัวเองครับ
1: สิ่งสำคัญที่คนเราเริ่มต้นใหม่ได้คือหนึ่งอย่าท้อเราต้องถือว่าอย่าไปยอมแพ้โชคชะตาชีวิตคนที่ลำบากกว่าเรามีเยอะและคนที่ทุกข์กว่าเรามีเยอะเพียงเดียวว่าเราต้องต่อสู้กับมันให้ได้แค่นั้นเองฮะและอีกอย่างก็สามารถเป็นแรงบันดาลมาต่อสู้ชีวิตใหม่ได้อย่าเพิ่งท้อถอยนะเพราะว่าคนเราคนที่ด้อยโอกาสที่สุดคือคนที่ตาบอดก็ไม่มีความสามารถที่จะเห็นอะไรได้เราพิการแขนขาไปได้ทุกวันนี้อายุ60ถือว่าเป็นต้นทุนหลังจาก60ขึ้นไปคือกำไรว่าส่วนที่เราอยู่นี่คือกำไรนะครับ
2: แต่แน่นอนชีวิตเราเนี่ยมันเป็นแรงบันดาลใจให้กับคนอื่นเนาะ
0: ใช่ครับ
2: เป้าหมายในการเล่นเซปักตะก้อแล้วก็มูลนิธิอยากจะตั้งเป้าทั้ง2อย่างยังไงบ้างในอนาคต
0: พอคิดว่าเวลาสัก 4-5 ปีตอนนี้63ก็70ก็คงจะหยุดแล้วครับเพราะว่าคิดว่าเข้าเป้าแล้ว999แล้วก็โรงเรียนก็ทางมูลนิธิก็คงจะเข้าที่เพราะว่า70แล้วคงจะไม่มีเรี่ยวแรงนะครับก็จากต่อไปก็คงจะมีจะเป็นไข้นักกีฬารุ่นหลังๆต่อไปฮะทำตัวเป็นโค้ชครับผม
2: ฟังแล้วก็เอาใจช่วยอยากจะให้เป้าหมายเล็ดทั้ง2เป้าหมายแล้วก็จะรอดูความสำเร็จเป็นกำลังใจให้อย่างยิ่งนะคะ
0: คร
2: ับ
0: ผม
2: สู้ๆนะคะขอบคุณเช่นกันค่ะ
1: ขอขอบคุณทางบริการเทียมนะครับที่ให้ชีวิตใหม่กับผมแล้วก็ผมมีชีวิตดีขึ้นได้ทุกวันนี
0: ้ขอบคุณครับ
3: เรื่องราวต้นจากที่หลายคนมองว่าเป็นจุดว่าไม่มีอะไรที่สายเกินไปใครจะไปรู้ล่ะคะว่าลูตเตอร์ธรรมดาธรรมดาสิ่งที่สำคัญที่สุดแต่การสบที่มีคุณค่าที่สุดของนักกีฬานี้และถ้าวันหนึ่งมีโอกาสเล็กๆเข้ามาอยากให้พอชีวิตบทใหม่เราตัวเองมาสู้ไปด้วยกันนะ
4: พี่เสือดำสุขภาพแข็งแรงครับจะได้ให้มาสอนพวกผมอีกครับ
5: อยากให้ค่ะ
6: เป็นไอดอลเลยครับเคยดูบ่อยๆครับ
7: สำหรับตัวผมเนาะเป็นคนสร้างโอกาสให้เด็กๆปลุกความฝันให้เด็กๆรักชาติ
8: มีอะไรก็บอกได้ถ้าช่วยได้ก็ช่วยเต็มที่ครับพี่โอเคครับขอให้พี่สรามบอกแค่นั้นครับไปไหนก็ไปด้วยกันได
7: ้พี่แกถึง999เนาะ
8: ครับ
7: ให
8: ้สู้ๆครับ
2: การเริ่มต้นใหม่ไม่ใช่เรื่องยากค่ะขอแค่ยังมีลมหายใจแล้วก็กล้าที่จะก้าวต่อไปเพื่อชีวิตใหม่ที่ดีกว่าเดิมเหมือนที่พี่เสือดำวันนี้หมดเวลาแล้วค่ะกลับมาพบกับฟิตเรีย EP ถัดไปที่จะพาไปพบกับอีกไก่สวัสดีค่ะ

0: ในฐานะเลยอยากมาขอขอบคุณทุกท่านให้พวกเราอยู่เสมอ
1: แต่ผมอยากจะบอกว่าไม่ใช่แค่พวกเราที่ได้รับ
2: นอกจากจะคิดถึงผู้ล่วงลับแล้วเรายังอยากจะให้คิดถึงสุขภาพของพระสงฆ์ด้วยปัดมัน
1: และเลี่ยงเค็ม
3: รุ่งสุขภาพพระ

0: ทุกความเดือดร้อนใส่เพราะเราจะเป็นดังในสภา
1: จับกันตะลิง
2: และเป็นการป้องกันหนี้นอกระบบที่กำลังลุกลามขยายวงกว้าง
3: 30บาทของผู้สูงอายุที่ถูกย้ายข้ามเขต
4: ซึ่งได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมขังในไร่นา
5: จึงขอหารือผ่านทางท่านประธานไปยังกระทรวงธรรมชาติสิ่งแวดล้อมรวมไปถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้รับผิดชอบ
6: ภาคประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างไรนะครับมาพูดอะไรมาเสนอแนะ
7: คำที่คุณสงสัยกฎหมายที่คุณอยากรู้
8: นะครับเป็นกฎหมายซึ่งพี่น้องประชาชนต้องการและเป็นกฎหมายที่วุฒิสภาซึ่งก็จากประชาชนอยากให้ออกเป็นกฎหมายเช่นเดียวกัน
9: สิทธิความเป็นมนุษย
10: ์ปัจจุบันนะครับแต่ว่ามันจะดีกับทุกคน
0: เพราะรัฐสภาเกิดขึ้นและมีได้เพราะประชาชนรัฐสภาเพื่อประชาชน
11: การประชุมวุฒิสภาวันอังคารที่22กันยายน2569เวลา 8:00 น.ชิกปรึกษาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนพร้อมพิจารณารายงานเรื่องแนวทางการแก้ไขปัญหาภัยแล้งอย่างเป็นระบบและยั่งยืนติดตามรับชมทาง

0: จบยกแรกไทยกัมพูชาประชุมประนอมข้อพิพาทปมการอ้างสิทธิ์ทางทะเลประเทศที่ยืดเยื้อหลายสิบปีจุดยืนของไทยชัดเจนเพียงใดการแสวงการมีโอกาสเกิดขึ้นในมองรัฐสภากายนนี้ช่อง10โทรทัศน์รัฐสภา
1: เข้าสู่รายการมองรัฐสภานะครับซึ่งเราพบกันเป็นประจำครับทางส

0: รัฐสภาครับ FM 87.5 MHz และ AM 1700ผู้ชมและท่านผู้ฟังสามารถติดตามได้ทาง tpchannel.or ครับสามารถพิมพ์ไปที่คำว่าวิทยุและโทรทัศน์รัฐสภาก็จะได้รับชมและรับฟังการถ่ายทอดไปพร้อมๆกันในขณะนี้นะครับในช่วงเช้านะครับเราจะถ่ายทอดสดนั้นเราจะพาท่านผู้ชมนะครับไปชมการถ่ายทอดสดนะครับกันเองนะครับแต่ในช่วงเย็นนะครับเวลา 18:30 น.รัฐสภาอีกครั้งนึงนะครับท่านผู้ชมครับในเรื่องราวต่างๆนั้นเราจะติดตามจากนี้ไปนะครับท่านผู้ชมที่รับชมรายการแล้วต้องการร่วมจัดรายการหรือข้อเสนอแนะนะครับได้ที่หมายเลข002-3วันนี้พบกันท่านผู้ชมครับผ่านไปไม่นานนี้นะครับที่ประเทศนะครับระหว่างไทยและกัมพูชานะครับในเรื่องของเขตอันว่าอนุสัญญาสหประชาชาติอันคลอสนะครับท่านผู้ชมครับหลังจากที่เราได้ยกเลิก MOU 44กันไปแล้วนะครับก็ได้มีการประชุมครั้งนี้เป็นครั้งแรกการประชุมที่ผมต่อไปในอนาคตจะเป็นอย่างไรไทยจะได้เปรียบเสียเปรียบเราวันนี้เราจะมาลงลึกนะครับแล้วก็มาเจาะในรายละเอียดนะฮะผมพูดคุยกับผมในวันนี้นะครับท่านเป็นประธานคณะกรรมการที่ปรึกษาตอนนี้อยู่ในห้องส่งกับผมแล้วนะครับท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.นพดลอินขอบคุณนะครับที่ได้ให้เกียรติกับทางรายการวันนี้เราจะมาพูดคุยกันนะครับหลังจากที่เราเคยคุยไปแล้วนะเกี่ยวจำได้ว่าอาจจะคุยกันเรื่องที่มีผลต่อการยกเลิกตอนนี้ที่สิงคโปร์เรามาทวนกันอีกอันนี้คืออะไรและมีความสำคัญกับประเทศไทยและกัมพูชามีการเชื่อมโยง
1: นี่นะครับว่าการประชุมเมื่อวันที่15กันยายนที่ผ่านมาเนี่ยครับอาจจะไม่ได้เรียกว่าเป็นการประชุมอันครอสซะทีเดียวเขาเรียกว่าเป็นการประชุมเกี่ยวกับเรื่องของการประนอมภาคบังคับ
0: อ๋อครับผม
1: จริงๆแล้วเนี่ยก็คือฝ่ายไทยเนี่ยเสนอไป2ท่านก
0: ั
1: มพูชาไปหาคนกลางมาอีกท่านหนึ่งก็เป็น5ท่าน
0: อ๋อฮะ
1: ซึ่งก็มีความสำคัญเป็นอย่างมากเลยในการประชุมครั้งแรกเนี่ยนะครับเพราะว่าจะเป็นการเปิดโอกาสให้กับทั้งสองฝ่ายคือไทยและกัมพูชานี
0: ่
1: ได้มาแสดงฝ่ายตนต้องการนะครับดูแล้วเนี่ยนะครับทั้งสองฝ่ายเสนอกรอบและจุดยืนนั้นนะครับฝ่ายไทยเนี่ยทำได้ดีมากนะครับเพราะว่าต้องเรียนว่าแทนที่จะเสนอจุดยืนและกรอบอย่างเดียวเนี่ยนะครับฝ่ายไทยก็ได้เสนอที่มาที่ไปและเหตุแห่งการมาถึงจุดนี้มาธิการทั้ง5ท่านเนี่ยนะครับก็มาพิจารณาเรื่องนี้เนี่ยนะครับมาธิการทั้ง5ท่านเนี่ยนะครับไม่ใช่ศาลไม่ใช่อนุญาตท่านเนี่ยท่านเป็นผู้เชี่ยวชาญทางกฎหมายทางทะเลเป็นนักอยู่ในตะกร้าของ UN สหประชาชาตินะครับไม่ใช่มาธิการชุดนี้ได้ดังนั้นเนี่ยท่านก็จะมาแสวงหาข้อที่ขึ้นระหว่าง2ประเทศนี้ที่เกี่ยวกับทางทะเลนะครับและหลักทางวิชาการในการที่จะเสนอแนะคือในท้ายที่สุดนะครับหลังจาก1ปีประมาณเนี่ยนะครับก็จะมีรายงานขึ้นมาฉบับให้กับทั้ง2ฝ่ายว่านะครับจากการที่
0: ทั้งหมดหลังจากฟังแล้วจากการประชุมวันที่25แล้วไอ้15แล้วอาจจะมีต่อ
1: ใน1ปีเนี่ยจะมีหลายฝ่ายจะต้องเสนอข้อมูลข้อที่จริงไปหลังจาก1ปีแล้วท่านก็จะมารวบรวมข้อมูลและเสนอแนะยกตัวอย่างเช่นว่าเส้นแบ่งอาณาเขตทางทะเลที่ควรจะเป็น
0: ที่ควรจะเป
1: ็นอย่างไรที่เป็นธรรม
0: ครับผม
1: ดังนั้นก็จะต้องให้ทั้งสองฝ่ายนะครับมาเจรจาพูดกัน2ประเทศเท่านั้นนะครับ

0: โดยยึดเอารายงานฉบับนั้นเนี่ยนะครับมาเป็น
1: ที่ผู้เชี่ยวชาญไปดูแล้วไป
0: ที่เสนอมาครับบางอย่างไม่รับข้อเสนอก็ได้
1: ก็ได้
0: ถ้ามีเหตุผลเพียงพอนะครับที่จะไปอธิบายได
2: ้
0: เช่นเดียวกับทางฝ่ายกัมพูชานะครับดังนั้นก็พูดง่ายๆว่ามันก็จะทำให้ทั้งสองฝ่ายที่เคยมีกรณีกันนะครับเรื่องของเนี่ยนะครับซึ่งยืดเยื้อยาวนานเนี่ยมาเนี่ยก็อาจจะมีแนวต่อไปในอนาคตนะครับโดยมีหลักวิชาการและ
2: รองรับอยู
0: ่ทางทะเลรองรับอยู
2: ่ครับผมฮะถ้าผมจะเปรียบเทียบอย่างนี้ได้ไหมครับเพราะคนอาจจะเข้าใจได้ง่ายเหมือนที่ท่านว่า
0: ใช่ครับ
2: ตั้งคณะกรรมการเหมือนเป็นคนกลางที่จะมาเปิดพื้นที่ฟังทั้งสองฝ่าย
0: ถูกต้อง
2: นะฮะแล้วก็ไปหาข้อมูลมานะเพื่อสรุปแล้วให้ทุกคนไงดีไหมถ้ารับได้ก็คือถือว่าไก่เกียรติจบทุกคนแต่นะฮะอันนี้เข้าใจได้นะครับเพราะนั้นถือว่าจริงๆแล้วเนี่ยหมายถึงว่าจากนี้ไปอีกหนึ่งปีใช่ไหมครับ
0: โดยตามหลักเขาแล้วเนี่ยนะครับไปตามมาตรา209ของอันคอสเนี่ย1982เนี่ยหลังจากที่มีการตกลงกันแล้วและตั้งกรรมการพวกนี้แล้วเนี่ยแต่ว่าอาจจะเกินกว่านั้นได้ถ้ามีความสลับซับซ้อนซึ่งคิดว่าไทยก็มีความสลับซับซ้อนเหมือนกันนะครับในเรื่องของปัญหาเรื่องของทางทะเลเนี่ยนะครับได้ทำการศึกษามาร่วมเป็นเวลา9เดือนนะครับก็ได้เห็นความเป็นมาเป็นไปทั้งหมดและได้รับข้อมูลที่เป็นข้อมูลลับมากและที่จะเห็นว่าความสลับซับซ้อนนะครับอาจจะเกิน1ปีครับ
2: อาจจะเกิน1ปีนะครับอันนั้นไม่เป็นไรก็คือยังไม่ใช่ปลายปิดแต่ว่าถ้อยแถลงของ2ประเทศที่ผ่านมาเนี่ยท่านมองว่าจุดยืนของประเทศไทย
0: อย่างที่ผมเรียนนะครับว่าจุดยืนประเทศไทยนี่ดีมากนะครับคือฝ่ายไทยเนี่ยได้พูดชัดเจนนะครับว่าเราต้องการให้ชัดเจนเสียก่อนก่อนที่จะไปดำเนินการเรื่องผลประโยชน์ทับซ้
2: อ
0: นซึ่งอันนี้ก็เป็นตรรกะทั่วไปนะของทั้งสองประเทศเนี่ยไม่ชัดเจนนะครับมันจะไปแบ่งนะครับมันก็จะไม่ทราบแล้วครับว่าพื้นที่ทับซ้อนอยู่ที่ไหนอย่างไรอันหนึ่งที่ดีมากแล้วก็สอดคล้องกับผลการศึกษาของกรรมธิการของวุฒิสภาเนี่ยนะครับทางฝ่ายไทยเนี่ยก็พูดชัดเจนว่าเราจะไม่พูดถึงเรื่องอูดเนี่ยนะครับเป็นของประเทศไทยนี่เนี่ยนะครับเรียนนิดหนึ่งว่าตอนที่เราศึกษาเนี่ยนะครับจุดหนึ่งที่เป็นเหตุผลหนึ่งที่นำไปสู่การยกเลิก MOU ว่าอย่างนี้ครับที่ฝ่ายไทยเสนอไปเนี่ยที่ผมเรียนในปีคศ1907
2: ครับ
0: 100กว่าปีที่แล้วระหว่างสยามกับฝรั่งเศส
2: ครับ
0: ฝรั่งเศสเนี่ยพยายามที่อยากจะให้เราเนี่ยยกพัตตาบองเสมาราชนะคร
2: ับ
0: แล้วก็คืนไปให้ฝรั่งเศสโดยฝรั่งเศสจะคืนจันทบุรีและตราดมาให้เรานะครับอันนี้อยู่ในสนธิสัญญาสยามฝรั่งเศสและในสนธิสัญญาถึงเกาะกูดนะครับให้ตกเป็นของสยามเพราะฉะนั้นเกาะกูดเนี่ยเป็นของประเทศไทยตั้งแต่ร้อยกว่าปีมาแล้ว
2: ยืนยันได
0: ้ยืนยันในอนุสัญญาสยามฝรั่งเศสข้อดีตัดเกาะกูดออกไปเนี่ยนะครับเพราะว่าอะไรครับเพราะใน MOU 2544เนี่ยมันจะมีผังแนบ MOU ในผังแนบเนี่ยก็จะเห็นว่าการขีดเส้นหลายทวีปของที่แรกเฉียดก่อกูดหนึ่งในตอนหลังมาก็วกสักนิด
2: เขียนใหม
0: ่เว้าสักนิด
2: ใหม
0: ่แล้วก็คือเฉียดก่อกูดไปนะครับแล้วต่างกับก่อกูดเป็นของเขานะครับถึงแม้ว่าใน MOU จะกัมพูชาก
2: ัมพูชา
0: ก็ไม่ได้รับเส้นที่ลากของไทยเหล่านี้เป็นต้นกัมพูชามักจะอ้างถึงก่อกูดเป็นของเขาอยู่เสมอที่ดีเพราะว่าตามหลักกฎหมายเสียออกไปอีก12ไมล์ทะเลไปก็จะมีเรื่องของเพราะฉะนั้นเนี่ยเส้นที่ลากโดย44นั้นนะถือว่าไม่เป็นไปตามมาตรฐานสากลพูดง่ายๆกันในคณะกรรมการนี้นะออกเส้นมาจากพื้นที่ของ

0: ากกว่านั้นนะคร
1: ับเข้าใจแล้ว
0: ดังนั้นไทยก็จะได้ประโยชน
1: ์
0: เกี่ยวกับเรื่องนี้ทันทีเลยนะครับอันนี้ก็เป็นอันหนึ่งที่ผมคิดว่าฝ่ายไทยเนี่ยได้เปิดประเด็นก่อกูดเนี่ยซึ่งเรื่องนี้สักทีแล้วเส้นมาแล้วจาก MOUCC ที่ไทยเนี่ยได้เปรียบในเรื่องนี้ทันที
1: เกาะกูดไปอีก12ไมล์ทะเลอย่างที่เห็นอยู่แล้ว
0: ตั้งแต่ร้อยกว่าปีแล้วครับแล้วมันอยู่ในอนุสัญญาสยามฝรั่งเศส
1: ครับซึ่งมีปรากฏอยู่
0: ครับเพราะตอนนั้นเนี่ยนะครับอย่าลืมว่ากัมพูชายังไม่ได้เป็นประเทศเลยนะครับไปตกอยู่ในอาณานิคมก็ต้องสืบทอดในเรื่องของมาถึงกัมพูชา
1: จากฝรั่งเศ
0: สครับพี่สมานว่าอันครอสเนี่ยนะครับเขาโดยเฉพาะกรรมธิการหลักฐานไอ้เรื่องทางด้านวิชาการเท่านั้นนะครับดูหลักฐานทางประวัติศาสตร์อันนี
1: ้ด้วย
0: ประกอบด้วย
1: ซึ่งอันนี้สำคัญเหมือนกันนี่ผมเท่าที่ผมฟังท่านเนี่ยคือตอนนี้มันมีข้อขัดแย้งกันทับซ้อนทางทะเลเนี่ยเห็นว่าเขาจะเอาไปหมดเลยเป็นของเขาทั้ง
0: ใน MOU 44เนี่ยนะครับถ้าดูที่ผังแนบเนี่ยนะครับผังแนบเนี่ยมันจะมีสองพื้นที่ที่เหนือละตินนะครับประมาณ 10,000 นี้จะต้องเป็นพื้นที่ที่เราจะในเรื่องของอาณาเขตทางทะเลนะครับโดยที่ทั้งสองฝ่ายต้องไปเจรจากันแต่พื้นที่ทั้งใต้ละติจูดอีก 16,000 ตารางกิโลเมตรว่าเขาถือว่าเป็นซ้อนกันมากน้อยแค่ไหนเนี่ยก็ต้องไป544ก็บอกว่าการกันไปพร้อมกันแยกอันใดอันหนึ่งด้วยนะครับต้องไปแบบทำไปพอเราก็ไปพบในหลักฐานในอดีตวุฒิสภาศึกษาอยู่เนี่ยนะครับเสนอขอแบบซ้อนซะเลยนะครับไม่พันเนี่ยมันต้องน้อยกว่านั้นแต่กัมพูชาเสนอมาว่าเอาทั้งหมดเลยครับ 26,000 ตารางกิโลเมตรให้ถือว่าเป็นพื้นที่ทับซ้อนแล้วก็แบ่งผลประโยชน์กัน 50-50 คือกัมพูชาไป 50% เองนะครับที่ทางเราคิดว่าน่าจะไม่ถูกต้อง

0: ไทยก็อยากได้อยู่แล้วนะครับตรงนี้นะครับแต่อันที่สองที่ก็ขอให้กรรมธิการทั้ง5ท่านเนี่ยเสนอทางออกมาด้วย
1: ใช่แบ่งเลย
0: หาผลประโยชน์ตรงนี้ซึ่งก็สอดคล้องกับที่ทางกรรมธิการวุฒิสภาได้เห็นมาแล้วจริงๆแล้วเนี่ยนะครับ25ปีที่ผ่านมาเนี่ยMOU 2ครั้งไม่มีความคืบหน้าเลยจะมีข้อเสนอมาอย่างรัฐบาลว่าหาผลประโยชน์เนี่ยนะครับ ใน MOU 2544เนี่ยนะครับว่างมา25ปีนะครับที่ดำเนินการมาเนี่ยไม่มีความคืบหน้าเนี่ยนะครับผ่านมา10รัฐบาลนะคร
1: ับ
0: ของประเทศไทย
1: มันมีข้อสงสัยอยู่นิดนึงหรือมีข้อสังเกตว่าการที่เขาต้องการอยู่ดีๆมายกมึงมาบอกสายนะฮะตรงนี้เพราะว่าถ้าหากว่ามีการประเมินนอกรอบไว้50
0: ม
1: ั้งอาจารย์เลยเพื่อตัดคนละครึ่งไปเลยใช่ไหมมันเปลี่ยนไปได้ไหมอันนี
0: ้ก็เขาคงลบคูณหารมาดีแล้วครับว่าเขาจะได้ผลประโยชน
1: ์
0: ในส่วนนี้มากนะครับก็เดชบุญที่ฝ่ายไทยนะครับที่ผ่านมา10รัฐบาลน
1: ั
0: ้นไม่มีใครเอาด้วยถ้าเอาด้วยป่านนี้ก็คงการอันครอสเนี่ยนะครับจริงๆกรรมธิการวุฒิสภา44แล้วเนี่ยครับให้เข้าไปสู่กติกาสากล
1: ก็คือการประชุมเบื้องต้นคณะกรรมการเท่านั้นเองยังไม่ได้สู่การประชุมอัน
0: คร
1: อสดูแล้วพิจารณาออกมาแล้วในระยะ1ปีที่ท่านว่า1ปีนี้อาจจะกว่าเล็กน้อยมีข้อมูลมาแล้วการหาข้อสรุปมาแล้วเปิดพื้นฐานความต้องการที่แท้จริงเป็นยังไงสรุปแค่จบใช่ไหมแต่ถ้าไม่เห็นด้วยใครมีข้อขัดแย้งก็ว่ากันมาอ
0: ัน
1: นั้นอาจจะนำไปสู่อีกสเต็ปหนึ่ง
0: อีกสเต็ปหนึ่งครับก็คือว่าทั้งสองฝ่ายก็ต้องมาเจรจาก
1: ันดีนะ
0: ครับ
1: เป็นปัญหาต่อเนื่องแล้วเราก็ยังไม่รู้ว่าเรามีการประเมินไหมครับภายในเนี่ยว่าถ้าในพื้นที่ทับซ้อนถ้ามันขีดจริงๆแล้วเราควรจะได้สักกี่เปอร์เซ็นต
0: ์ตอนที่กรรมธิการผู้ที่เกี่ยวข้องและมีความเชี่ยวชาญ
1: ครับ
0: จริงๆไอ้การลากเส้นพวกนี้นะครับในเมืองไทยเนี่ยมีผู้เชี่ยวชาญไม่มากรู้จริงๆนะครับและจับเรื่องนี้จริงๆเนี่ยมีไม่ถึง5คนซะด้วยซ้ำไปแต่หนึ่งในนั้นเนี่ยนะครับหรือ2คนในนั้นเนี่ยก็เข้ามาอยู่ในกรรมธิการของเรานะครับเพราะท่านจับจากไอ้กองทัพเรือเนี่ยนะครับ
1: ครับ
0: เคยไปบ้างท่านก็มาลากเป็น
1: ฉาก
0: ทัดต่างๆเนี่ยนะครับก็ดูแล้วรวมทั้งที่ผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศเขาเคยลากมาด้วยนะครับน่าจะไม่ได้50 50อย่าง
1: นั้นอยู่เหมือนกัน
0: ไทยน่าจะได้
1: ไม่งั้นเพราะอยู่ดีๆอยู่ดีเขาจะมายื่นข้อเสนอที่แบบมันง่ายเกินไปหรือเปล่าม
0: ันไม่อยู่บนพื้นฐานข้อเท็จจริง
1: ห
0: รือหลักฐานทางวิชาการเลยนะครับที่เสนอมานั้นนะ
1: ครับ
0: ดังนั้นเนี่ยการเข้ามาสู่น่าจะเป็นกติกาที่ยอมรับได้
1: ครับผม
0: ของทั้งหลายฝ่ายนะครับไม่ใช่เฉพาะ2ฝ่ายคือไทยกัมพูชาเท่านั้นนะครับ
1: ครับเราก็ได้ที่ประเทศสิงคโปร์กันแล้วนะครับว่าเบื้องต้นเท่านั้นเองนะครับท่านผู้ชมครับเรากลับมาคุยกันในช่วงที่2ของ

0: อยากรู้เหรอคะถ้าอยากรู้ดูช่อง10ค่ะ
1: ถ้าอยากรู้ต้องดูช่อง
2: ถ้าอยากรู้ดูช่อง10ค่ะ
1: อยากรู้ดูช่อง10ครับทีวีรัฐสภา

0: ถ้าอยากรู
1: ้ถ้าอยากรู้ดูช่อง10
2: กฎหมายสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนหมายคำนึงถึงผลกระทบต่อประชาชนกฎหมายกับฝ่ายนิติบัญญัติติดตามทุกสาระสำคัญของร่างพระราชบัญญัติที่เสนอโดยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือประชาชนเซ็กชั่น 77ทุกวันศุกร์ทางโทรทัศน์รัฐสภาช่อง 4

0: รักผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.นพดลอินนาเราพูดคุยกันถึงประเด็นสำคัญไทยทุกคนนะนั่นก็คือในเรื่องของการชานั่นเองท่านครับเราได้พูดกันถึงการประชุมไปแล้วที่สิงคโปร์นะฮะส่วนนี้เนี่ยบังคับ
1: ครับ
0: พอไม่มีสับออกมามันไม่มีผลถ้าหากว่าคู่กรณีเกิดไม่ยอมมันก็ยังเดินต่อไม่ได้แต่มันก็ยังเป็นอย่างนี้พันกันหรอก
1: อย่าง
0: น
1: ี้ครับมันก็ยังดีกว่า MOU 44ที่เราเลิกไปลำคืบหน้าเลยดังนั้นเนี่ยเมื่อมีผู้เชี่ยวชาญระดับโลกซึ่งมาเป็นคนที่ศึกษาอันนี้เนี่ยนะครับก็จะเป็นอันหนึ่งที
0: ่มีน้ำหนัก
1: มากเพราะว่าเขาเนี่ยจะไม่ไปทำอะไรที่ไม่อยู่บนพื้นฐานของกฎหมายทางทะเลจะไปทำอะไรที่ไม่อยู่บนพื้นฐานของเรื่องของหลักวิชาการในพวกนี้นะครับดังนั้นเนี่ยเมื่อเสนอมาทั้งสองฝ่ายเนี่ยต้องมาพิจารณาให้หนักเลยนะครับนั่นนะครับที่เขาบอกว่าเป็นธรรมเนี่ยนะครับแล้วถ้าสมมติกัมพูช
0: า
1: ในบางประเด็นในเ
0: รื่อง
1: นั้นนะครับเขาก็ต้องมีเหตุผลพอสมควรที่จับตาดูเนี่ยนะครับ ก็จะดูเรื่องของเครดิตทำไมกรรมธิการเหล่านี้เสนอมาแล้วเนี่ยนะครับแต่เรื่องพวกนี้นะครับผมกลับมาดูยกตัวอย่างอย่างคือของเราเนี่ยไปเกิดขึ้นเรื่องการประนอมภาพบังคับครั้งแรกเนี่ยเกิดขึ้นจากระหว่างติมอร์เลสเ
0: ต้
1: กับออสเตรเลียซึ่งทั้งสองฝ่ายเนี่ยก็มีประเด็นคล้ายๆกัน
0: ครับ
1: แต่อาจจะไม่เหมือนกันซะทั้งหมดก็มีการเจรจากันปีกว่านะครับ
0: ปีกว่าเหมือนกัน
1: นะครับประเด็นก็คือว่าระหว่างที่กรรมธิการทั้ง5ท่านนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยหลายท่านก็อยู่ในการเจรเดียอยู่ด้วยนะครับก็มีประสบการณ์เพิ่งเร็วๆนี้เองทั้ง2ประเทศก็มาเจรจากันเองระหว่างที่กรรมธิการก็บางประเด็นและจริงๆแล้วหลายประเด็นซะด้วยซ้ำตกลงกันได้โดยใช้กรรมธิการนะ
0: เ
1: ขาก็เสนอประเด็นที่ตกลงกันได
0: ้
1: ไปที่กรรมธิการกรรมธิการก็ร่วมเนี่ยครับปี2ปีที่ดำเนินการกันอยู่นะประเด็นที่ตกลงกันได้เนี่ยเผลอๆอาจจะมาจากทั้ง2ประเทศคุยกันมากกว่าที่กรรมาธิการซะด้วยซ้ำไปนะครับจริงๆประเด็นนี้แหละครับที่ไทยพยายามที่จะบอกไปว่ากัมพูชามักอ้างในการประชุมวันที่15กันยายนเนี่ยว่าสาเหตุที่เขาต้องไปสู่การประนอมภาพบังคับเนี่ยก็เพราะเหตุว่าไทยไปยกเลิก MOU จริงๆแล้วเนี่ยไทยก็พูดชัดเจนว่าเพราะว่า25ปีมันไม่ขับเคลื่อนไปไหน

0: มัน
1: มี
0: ความก้าวหน้าไม่มีนะครับได้แค่ 0% นั่นก็คือไม่คืบหน้าเลย
1: ครับ
0: เคลื่อนมาตั้ง25ปีมีประชุม2ครั้งท่านก็บอกว่าตอนที่ไทยยกเลิกไทยก็พูดไปยังกัมพูชาบอกกัมพูชา
1: ชัดเจน
0: ว่าเรามาคุยกันกรอบการเจรจากันนะครับเพราะว่าอันเนี้ยน่าจะไปข้อตกลงที่ใช้ไม่ได้แล้วคืบหน้าเคลื่อนไหวไปทางไหนเลย
1: เพราะมันนิ่งไปแล้ว
0: มันนิ่งไปเลยนะครับไปชัดเจนนะครับแทนที่จะเดินตามขั้นตอนหลังจากสมมุติว่ามาเจรจากัน5เดือน6เดือนไปสู
1: ่
0: การประนอม
1: อ
0: ันคอสเนี่ยก็มี2แบบนะครับการประนอมโดยสมัครใจ
1: คือ
0: ทั้ง2ฝ่ายมาคุยกันเลยนะครับและขั้นที่3คือการกัมพูชากระโดดข้ามไปตรงนู้นเลยนะครับเพื่อบังคับให้ไทยเนี่ยเข้าไปนะครับสู่กระบวนการนั้นเข
1: ้
0: าใจในเรื่องของกติก 2D เนี่ยนะครับอย่างไรเสียอย่างที่ผมเรียนนะครับว่าถึงมีกรรมาธิการ5ท่านมีที่เขาสรุปแล้วว่ามีข้อเสนอไปเนี่ยนะครับกัมพูชากับไทยอยู่ดีนะครับเพราะหลีกเลี่ยงอะไรไปไม่ได้เลย
1: ครับ
0: ครับก็เรียนว่าตรงเนี้ยของเรื่องของการเจรจาพวกนี้นะครับส่วนหนึ่งแน่นอนก็จะมีเอกสารหลักฐานข้อเสนอแนะจากนักวิชาการทั้ง5ท่านนะครับ
1: ครับผม
0: เป็นพื้นฐานเป็นแนวทางนะคร
1: ับ ผม
0: แต่กล้าคุยกัน
1: ใช่ครับถึงแม้ว่าจะอันครอสด้วยเรื่องกฎหมายต่างทะเลอะไรก็ตามเนี่ย1982ก็ยังไม่มีสภาพบังคับผม
0: ยังไม่มีสภาพบ
1: ัง
0: คับเป็นข้อเสนอแนะ
1: เป็นข้อเสนอ
0: ทางวิชาการ
1: ครับ
0: ที่ควรจะเป็น
1: และจุดนี้เนี่ยก็ควรจะเจรจากันก่อนหน้านี้ขั้นตอนที่2อย่างที่3จะไม่ต้องถึงตรงนี้ก็ได
0: ้ถูกต้อง
1: ใช่ไหม
0: ครับนั่นแหละครับนี่แหละครับที่ผมเรียนว่าถ้าจะผลสำเร็จนะครับของสิ่งนี้ของเรียนเนี่ยนะครับจะสำเร็จขึ้นวันได
1: ้
0: ทวิภาคีคือทั้งสองฝ่ายความไว้เนื้อเชื่อใจและการปฏิบัติตนนะครับที่เคารพซึ่งกันและกันนะครับแล้วก็ของกันและกันนะครับอันเนี้ยจะประสบผลสำเร็จได้ไทยกับเวียดนามใกล้กันเนี่ยครับเราบังเอิญว่ามันไม่มีพื้นที่ทับซ้อนกับเวียดนามชัดเจนตกลงกันได้เซียประเทศเพื่อนบ้านเช่นเดียวกันเขตไหนที่เราตกลงกันได้ส่วนใหญ่ก็90%กว่าแล้วเนี่ยมันมีพื้นที่ทับซ้อนอยู่ส่วนหนึ่งที่ทั้งสองฝ่ายเห็นว่าน่าจะเป็นพื้นที่ทับซ้อนแล้วล่ะก็มาตกลงกัน 50-50% ในพื้นที่ทับซ้อนที่เกิดจากการตกลงกับซึ่งก็อันนี้ก็เป็นไปได้เห็นไหมครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยฝ่ายไทยเนี่ยนะครับถ้าดูในเรื่องของการเจรจาเรื่องทวิภาคีเนี่ยยกตัวอย่าง2ประเทศนั้นแล้วรวมทั้งมินเราก็ไม่ได้มีปัญหาตรงนี้เลยปัญหามันเกิดอยู่ตรงที่ระหว่างไทยกัมพูชานั่นเองคร
1: ับ ที่ไม่ยอมทีนี้อย่างนี้ผมไม่รู้ว่าจริงๆเกาะกูดมันอยู่เส้นละติจูดอะไรยังไงตรงไหน
0: ครับ
1: อ่ะล่ะตอนนี้มันว่าเป็นของไทยถ้าสมมติในกรณีกลับนะเขายอมรับล่ะว่าเป็นของไทยล่า12ไมล์ทะเลและเขามาเริ่มจากตรงนั้น
0: ครับ
1: ผมเข้าใจถ้าอันนี้ถ้า50 50
0: สมมติว่าลากมาแล้ว12ไมล์ทะเลอาจจะบวกพื้นที่เข้ามาในเขตเศรษฐกิจจำเพาะนะ
1: ครับ
0: ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยตอนที่ไทยลากเส้นไหลทวีปปี2516
1: คร
0: ับก็เป็นนะครับชัดเจนก็คือว่าใกล้เคียงกับมาตรฐานสากลจากทางบกลงมาเนี่ยนะครับมันอยู่เกือบกึ่งกลางระหว่างเคารพว่าถ้าเกาะกงเป็นของกัมพูชา
1: ครับผม
0: เขาก็จะมี12

0: บแบ่งกันไปเนี่ยนะครับก็น่าจะอยู่ประมาณเส้นที่เราลากนั่นเอง
1: อ
0: ันนี้ก็เป็นไปตามกติกาสากลเลยนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเวลากรรมธิการดูตามหลักกฎหมายทางทะเลเนี่ยนะครับเส้นก็น่าจะไม่ใหม่นะครับอาจจะมีการคาดเคลื่อนกันไปบ้างนะครับเพราะว่าปัจจุบันในการที่จะไปดูว่าเกาะแก่งต่างๆนี่ครับซึ่งในเพราะว่าความมีอยู่ของเกาะเนี่ยครับลักษณะไหนที่เป็นเกาะพื้นน้ำแค่ก้อนสองก้อนเนี่ยก็จะถือว่าเป็นเกาะหรือไม่เขาก็จะไปพิจารณา
1: ทางวิชาการก็รู
0: ้นะครับขึ้นแต่ทั้งหมดนี้เส้นที่เขาลากผ่านเกาะกูดใน MOU 44แน่นอนครับอันนั้นไม่เป็นไปตามหลักวิชาการและไม่เป็นไปตามกฎหมายทางทะเล
1: ก็คาดหวังว่าการประชุมนักมาช่วยกับเอกสารดั้งเดิมที่มีอยู่คงเป็นองค์ประกอบด้วยสู่การพิจารณาอีกทีจริงๆ MOU โอเคประเด็นหนึ่งมันนานมาละอันนี้คือประเด็นหนึ่งแล้วประเด็นอื่นๆใดที่ยังไงก็ต้องยกเลิกเหอะ
0: ก็แผ่นผังนี่แหละครับ
1: เออ
0: ครับบอกว่าอย่างที่ผมเรียนนะครับว่าในนั้นก็เขียนไว้นี่ว่าไทยไม่ยอมรับเส้นของกัมพูชาที่ลากหรอกแล้วกัมพูชาก็ไม่ยอมรับเส้นของไทยที่ด้วยผังนี้มันเป็นแนบพาเข้าไปที่กัมพูชาเวทีต่างประเทศเนี่ยนะครับก็มักจะ
1: อ้าง
0: ว่าอันเนี้ยคือคนต่างประเทศเนี่ยอเมริกาเหนือที่อยู่ทวีปเราเนี่ยนะครับเขาก็คงไม่ทราบละเอียดว่ามันเป็นยังไงแต่ว่าถ้าโอ้ใช่เลยตรงนี้นะครับอันนี้ก็น่าจะเป็นของกัมพูชาหรือเปล่า
1: ใช่
0: เนี่ยก็จะทำให้คนเข้าใจผิดด้านเส้นที่ไม่ชอบมาตั้งแต่แรกแล้วอำเภอใจมาเนี่ยนะครับมาผ่านเกาะเป็นของเราตั้งร้อยกว่าปีแล้วมาลากอย่างนั้นไม่ได้นะครับเพื่อจะรู้ละ
1: ครับ
0: ร้อยกว่าปีเนี่ยนะคร
1: ับ
0: บ้าน
1: เจ้าใจ
0: เนี่ยนะครับมีอาณาเขตชัดเจนวันดีคืนดีผมบอกว่าอาณาเขตของผม
1: นี่เป็นของผม
0: เป็นของพี่สมานเลย
1: ไม่ได้แล
0: ้วจะไม่ได
1: ้ครับผม
0: อันนี้ก็เป็นประเด็นหนึ่งที่เราคิดว่าMOU 44นั้นน่าจะไม่ตอบคือว่าเราเห็นชัดเจนนะครับว่าใน MOU 44เนี่ยนะครับเขาบอกว่าการแบ่งเขตทางทะเลพื้นที่ทับซ้อนเนี่ยนะครับจะต้องทำไปพร้อมๆกันซึ่งจริงๆเรื่องพวกนี้เพราะอะไรครับเพราะว่ากัมพูชาเขาไม่ได้สนใจในเรื่องของเขตทางทะเลทับซ้อนที่เขาจะมาหาผลประโยชน
1: ์
0: นะครับซึ่งหลักฐานก็พิสูจน์ชัดเจนในชั้นของวุฒิสภาที
1: ่
0: ทำการศึกษาอยู่นะครับและมาชัดเจนอีกทีวันที่15กันยาที่เขาแสดงทำลากเส้นอาณาเขตแบ่งไอ้เนี่ยพื้นที่ทับซ้อนหาพื้นที่จริงๆแล้วนี่ก็เป็นจบหรอกนะดังนั้นเนี่ย MOU 44ถ้ายังคงอยู่นะครับก็ยังอยู่อย่างนั้น
1: ยังทำอะไรไม่ได
0: ้
1: มาในขั้นตอนของกรรมธิการที่จะมาเข้ามาพิจารณาเป็นตัวจริงว่าเป็นอย่างไรจริงๆเนี่ยถ้าหากว่าเราได้คุยกันทั้งสองประเทศก่อนที่จะถึงขั้นตอนนี้ด้วยซ้ำไป
0: ใช่ครับ
1: ใช่ไหมแต่ในเมื่อเขาไม่ชอ
0: บ
1: ก็ไม่รู้จะทำอย่างไรนะเพราะนั้นจริงๆพอพูดถึงผลประโยชน์เนี่ยเป็นตัวตั้งแล้วมีการเจรจากันมันเป็นไปได้ไหม
0: ทุกอย่างเนี่ยครับถ้าเป็นตามหลักวิชาไทยเราก็มีจุดยืนในถ้อยแถลงของฝ่ายไทยวันที่15นะครับซึ่งจริงๆฝ่ายกัมพูชาในถ้อยแถลงอันนี้เราต้องการที่จะแก้ปัญหาโดยสันติวิธีซึ่งสองประเทศพูดเหมือนกัน
1: ครับ
0: ภายใต้กฎหมายทางทะเล
1: ครับ
0: นะครับซึ่งสองประเทศพูดเหมือนกัน
1: นี
0: ้ยืนและถ้อยแถลงอันนี้นะครับคงจะเดินหน้าไปได
1: ้ครับ

0: นะครับก็ต้องเรียนว่าในหลายๆเวทีโลกเนี่ยนะคร
1: ับ
0: ก็มักจะมีข้อมูลที่ไปบิดเบือนที่ใส่อยู่ตลอดเวลาซึ่งฝ่ายไทยก็ต้องไปแก้ไขข้อมูลที่ใส่ร้ายมันใส่ร้ายมาเนี่ยนะครับในหลายๆเรื่องเนี่ยตรงนี้ไม่ได้สร้างบรรยากาศที่ดีในการเจรจากันแบบทวีแล้วข้อสำเร็จกัมพูชาจากกรุณานะครับแล้วก็สร้างบรรยากาศใหม่ฉันมิตรนะครับอย่างเนี้ยก็มีความเป็นไปได้แต่ถ้ายังทำอยู่ตรงนั้นต่อไปเนี่ยนะครับการเจรจาหรือว่าการพูดคุยกันเนี่ยก็น่าจะไม่เกิดประโยชน
1: ์
0: เพราะว่ามีการใส่ร้ายกันอยู่ตลอดเวลาในเวทีโลก
2: มองภาพในอนาคตที่จะเกิดขึ้นนะสมมุติว่าปีนึงหรือปีกว่าผ่านไปมันทั้ง5ท่านนะในเชิงวิชาการในเอกสารประกอบแล้วนะฮะดูว่าโอเคอ่ะอันนี้เราพอใจกัมพูชาพอใจอันนี้เราพอใจอันนี้กัมพูชาไม่พอใจอันนี้เราไม่ทีนึงในคณะกรรมการหรือแยกวงออกมาคุยกันเอง2คนเลย
0: มันก็ถือว่าบทบาทหน้าที่ของกรรมการทั้ง5ก็ยุติลง
2: อ๋อครับ
0: แล้วก็เป็นหน้าที่ของกัมพูชาสมมุติว่าใน100ประเด็น
2: ส
0: มมุตินะครับใน100ประเด็นเนี่ยเห็นร่วมกันได้สมมุตินะครับผมมองในแง่ดีว่าสัก50ประเด็นเนี่ยที่ยังเห็นไม่ตรงก็ข้อดีของมันก็คือว่ามันคงไม่เสียเปล่าเลยนะครับทั้ง5ท่านเนี่ยที่เป็นไปตามหลักสากล
2: 50% ครับผม
0: สู้คุยกันต่อไปนะครับว่าวันของแต่แล้วเนี่ยก็จะลดลาวาสองบนพื้นฐานของทางด้านวิชาการนะครับเขาจะเสนอแนะมานะครับว่าเรื่องนี้ในความเห็นของเขาที่เป็นธรรม
2: ครับผมอีก50ยังไม่ยอมรับเห็นต่างถ้าคุยกันได้จบมันก็คุยกันได้เอาละเราตกลงโอเคอีกสัก20เหลือ3กรรมาธิการคณะใหม่อะไรหรือไงหรือเปล่าที่จะ
0: ไม่มีแล้วครับการคุยกันแบบทวิภาคีระหว่าง2ประเทศเนี่ยสำคัญที่สุด
2: ครับ
0: เพราะหัวใจก็ขึ้นอยู่กับ2ประเทศนี้เท่านั้นหน้าที่แค่เสนอแนะในตาม
2: ระเบีย
0: บถ้าทั้งคู่นะครับซึ่งจริงๆแล้วฝ่ายไทยก็ปฏิบัติมาโดยตลอดที่จะเป็นสุภาพบุรุษเลยว
2: ่
0: างี้ก็แล้วกันนะครับก็ปฏิบัติตามกฎกติกาสากลมาโดยเ
2: ร
0: ็วนั้นไม่ได้ขึ้นอยู่กับฝ่ายไทยอย่างเดียวจะต้องขึ้นอยู่กับฝ่ายกัมพูชาในแนวทางนี้นะครับ
2: อย่าง
0: ที่เรียนการใส่ร้ายไปครับเพราะฉะนั้นไม่งั้นแล้วเนี่ยจะคุยกันยากเลย
2: ถ้าอย่างนั้นมันก็ยังติดปมขยักอยู่สิฮะถ้าสมมติว่าโอเคหลังจากที่กรรมาธิการสรุปมาแล้วอยากจะเป็นสักปีกว่าที่ว่าสรุปมาแล้วเรายอมรับนะทั้ง600ข้อเช่นที่ทำกันอีก50มาคุยกันแล้วยอมรับร่วมกัน20อีก30มันก็ยังเป็นปัญหาต่อเนื่องเป็นปมอย่างนี้สิครับท่าน
0: มันรวมถึงทางบกด้วยนะครับมันก็เวลาที่ใช้เนี่ยก็ความจริงก็คือหาผลประโยชน์ของประเทศของตัวเองอันนี้ไม่ผิดหรอกครับแต่ว่าหาผลประโยชน์ที่เขาเรียกว่าฝรั่งเรียก all win แล้วก็ยอมรับตรงนี้นะครับโดยที่ไม่มีเรื่องอื่นแอบแฝงนะครับเป็นไปได้เพราะว่ากับมาเลเซียเราก็ทำสำเร็จมาแล้ว
2: ครับตรงนี้เองเนี่ยก็ถือว่ากัมพูชายอมรับเงื่อนไขข้อชะมะตกลงเจรจากันแล้วที่30ข้อเนี่ยเราสามารถที่จะสู่อันถูกไหมนี
0: ้ครับ
2: เพราะมันยังไม่ถึงจุดนั้น
0: ใช่ครับ
2: แล้วอยู่
0: แค่กระโดดข้ามไปก่อน
2: ใช่ครับดูจริงๆพอมันข้ามจุดนี้ไปมันไปไฟนอลสุดท้ายแล้วต้องย้อนกลับมาคุย

0: จริงๆเราคุยกันซะก่อน
1: ถูกต้องอ
0: ย่างที่ท่านพูดนะ
1: ที่ฝ่ายใครเสนอตั้งแต่แรกนะครับที่
0: เพราะจริงๆมันจะเสียโอกาสแล้วก็ที่ความไม่เข้าใจกันตรงนี
1: ้ครับ
0: นะฮะคิดว่าน่าจะมีโอกาสอะไรในความสัมพันธ์ระหว่างประเทศกันได้ในฐานะที่เป็นประเทศเพื่อนบ้าน
1: ผมก็ต้องเรียนอย่างนี้นะครับว่าไทยกับกัมพูชาเนี่ยมีอาณาเขตติดกันนะครับ
0: ตรงนี้ครับผม
1: มีจังหวัดของไทยที่ไปเชื่อมถึง7จังหวัดนะครับประเทศเราหนีกัมพูชาได
0: ้
1: ยังไงเสียเราก็ต้องอยู่ด้วยกันนะครับก็ต้องเรียนว่าการใส่ร้ายป้ายสีหรือการพูดในแง่ล
0: บ
1: กับประเทศอื่นๆเนี่ยนะครับเราก็ควรที่จะหลีกเลี่ยงให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้นะครับแล้วก็มาคุยกันเอาหลักวิชาการเอาหลักสากลมาคุยกันแล้วก็ผมเนี่ยนะครับไทยและกัมพูชาก็น่าจะต้องมาคุยกันอย่างดีนะคร
0: ับ ผม
1: อย่างเพื่อที่จะเพราะยังไงท่านก็ต้องอยู
0: ่ตรงเนี้ยหนีไปไหนไม่ได้
1: มันหนีไปไหนไม่ได้
0: ครับผมเชื่อว่าการพูดคุยในวันนี้นะฮะก็คงจะรับทราบนะครับแนวทางเพราะอย่างไรนะครับทั้งสองประเทศก็คือเพื่อนบ้านนี้แล้วนะฮะเรามาดูความต่อเนื่องในอนาคตนั่นเองวันนี้ทางรายการต้องขอขอบคุณนพดลอินทราเป็นอย่างสูงนะครับขอบคุณมากครับท่านผู้ชมครับเราหมดลงเพียงเท่านี้นะครับผมสมานงามขนงผู้ดำเนินรายการเตอร์นพดลอินนาและทีมงานของเราทุก
2: ดูโทรทัศน์รัฐสภากดช่อง10ออนไลน์ใกล
3: ้ท่านข่าวสารการเงินการลงทุนทิศทางเศรษฐกิจไทยและเศรษฐกิจโลกสร้างโอกาสใหม่ของผลตอบแทนโดยนักวิเคราะห์มากประสบการณ์ดร.ณัฐวุฒิรุ่งวงศ์การลงทุนต้นทานคอร์ปอเรชั่นจำกัดหัวหน้าสายงานวิจัยบลพร้อมติดตามการทำงานของคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องทางด้านท่องโลกลงทุนพบกันทุกเช้าวันเสาร์เวลา10 นรัฐสภาช่อง10และแอปพลิเคชัน TP Channel

0: ม
1: ตอนที่7เขาแจ้งมาว่ามีไฟไหม้ขนส่งเลยเราก็ต้องไป
2: ไปช่วยดับไฟ
3: ถ้าเราไม่รีบดับมันก็จะลาม
4: คน
3: ทางนี้น่าจะต้องดับไฟจริงๆ
5: จะลุกลามก่อนเพราะเกิดที่จะลุกลามก่อน

0: จากครอบครัวเป็นกู้ภัยเลยไปช่วยกู้ภัยทุกวันเสาร์อาทิตย์ก็ขับรถกู้ภัยไปช่วยไปช่วยเปิดไฟและเปิดเสียงไฟเลนเพื่อให้คนพอไปถึงที่เกิดเหตุก็คือรถชนกันเห็นเลือดไฟพังก็ช่วยทำแผลเบื้องต้นทำแผลก็ต้องใช้น้ำเกลือถุงมือผ้าก๊อซน้ำเกลือใช้ล้างแผลติดพัตเตอร์ยาแล้วส่งโรงพยาบาลต่อไปก็จะเป็นหน้าที่หมอทำทั้งคืน
1: ชอบ
0: ไม่เหนื่อยตอนที่เราเป็นกู้ดับเพลิงเคยไปดับไฟไหม้บ้านแล้วเห็นพ่อกับตาดับไฟตอนนั้นมีคนกรีดอยู่ในบ้านแล้วก็เสียงคนกรีดร้องอยู่ในบ้านคนที่กรีดร้องไฟมันใหญ่มากแล้วก็มีคนมามุงดูเยอะถ้าเราไม่รีบดับมันก็จะยิ่งลามไหม้ทั้งบ้านแล้วรถดับเพลิงเลยก็ต้องรีบไปดับไฟพี่ดับเพลิงเขาก็มาดับไฟกันเยอะมากเขาดีเลยน้ำก็ต่อน้ำจากที่เต็มน้ำรถของ10ล้อแล้วก็ไปใส่รถดับเพลิงอีกคันหนึ่งเห็นพี่ดับเพลิงเขาเข้าไฟเข้าไปฉีดน้ำไม่กลัวร้อนเพราะเขาใส่น้ำใส่หนูจนที่มันได้เปียกถ้าเรายิ่งปรับบานมันก็ยิ่งไล่เลื่อนน้ำยิ่งฉีดน้ำใส่มันก็ยิ่งดะคนภายในบ้านถ้าเราเข้าฉีดร้องเพราะว่าเราไปเขาทันได้ก็เลยอยากเป็นนักดับเพลิงพ่อกับตาเลยก็สอนแบบจริงจังเลยฝึกกับพี่ๆแต่อยู่อนุบาล
2: ไปเร่ง
3: เปิดน้ำเปิดน้ำ
4: เปิดน้ำ
2: อันนี้คือหัวไรปึ๊บ
0: เดี๋ยวเชื่อก่อนดีกว่าถ้าจริงๆอ่ะเสื้อเขาต้องใส่บนรถน้ำด้วยแล้วก็ชุดชั้นกันความร้อนต่อไปติดสะท้อนแสงแบบนี้มันมีสายเอี้ยมเพื่อให้กางเกงความร้อนที่คอนี่เขาก็ใส่แบบนี้มันจะมีหลายสีมันจะมีสีขาวสีดำสีน้ำตาลอ่อนๆ
5: น
0: ้
5: ำดับเพลิงมันจะมีแบบอินซีก็บวกโซอเมกามันมีคิ้วก็คือเอาไว้ปิดตา
0: ที่กันไฟข้างหลังเป็นผ้าเพราะดับเพลิงอเมริกาเขาใช้กันแบบนี้อันนี้มันก็จะเป็นแต่ใบหมวกดับเพลิงแบบจะไม่มีที่บังยิ่งสะดวกใส่อันนี
2: ้เรารัดทาง
0: มันคิ้วหนีกันหนึ่งมีหลายแบบต้องใส่ข้างนี้

0: บแรกคือไฟไหม้ติดมือปิดหน้าตัวเองแล้วก็กิ้งแล้วก็ถ้าไฟไหม้คนอื่นเราก็ใช้ไม้ปลั๊กไฟแล้วก็สายไฟต้องใช้ถังดำกันอย่างถ้าเป็นถังสีเขียวมันจะเป็นน้ำแต่ถ้าเป็นถังจะเป็น CO2 เขาจะทวนแบบนี้เลยดึงปลดกดสายดึงก็คือดึงปลายสายออกมาแล้วก็กดสลักออกมาก็ฉีดแล้วก็สายถ้าไฟไหม้ใหญ่ๆมันต้องใช้รถดับเพลิงมันต้องใช้น้ำเขาก็จะฝึกใช้สายดับเพลิงจะดับไฟไหม้ใหญ่ๆแล้วก็ต้องประกอบหัวฉีดเราก็เปิดน้ำในหัวฉีดมันจะมีที่ปรับลำตรงปรับไปถ้าเป็นลำตรงมันจะเอาไว้ฉีดไฟใกล้ๆแล้วก็จะต้องจะเข้าไฟเขาต้องมีบัดดี้แต่ละคนก็คือคนที่หนึ่งเขาต้องถือหัวฉีดอีก2คนเขาก็จะเป็นบัดดี้เขาจานหลังมา2คนแล้วก็จะมีทีมบัดดี้รออยู่ข้างนอกอีก2คนเพื่อเราถังอาการหมดเลยแล้ว
1: บ้าน
0: ตอนนี้ยังไม่จบ
2: น่าเบื่อตรงที
0: ่มันได้บนรถแต่มันไม่ได้เปียกและจะใส่ถ้าดับไฟครั้งแรกคิดว่าน่าจะตื่นเต้นถ้าเบื่อได้เล่นน้ำที่เทศบาลเขาก็แจ้งมาว่ามันมีไฟไหม้2จุดแล้วมันอยู่บ่อไอ้ช่วงตอนที่ไปไฟไหม้มันไม่มีคนอยู่อีกจุดหนึ่งแล้วมันก็จะทำให้
3: บอกเวลาด้วยครับ
0: แจ้งเห็นแล้วหนูก็ต้องรีบเลยพอไปถึงช่วยแล้วก็มีกลุ่มควันเยอะต้องปรับหัวฉีดให้มันบาน
4: ไหวไหม
0: ควันมันเข้ามาใต้ที่นักเหรอไม่ไหวขอพักแป๊บหนึ่งแล้วก็ออกมาก็ต้องรีบออกมาแล้วก็เอาน้ำราดหน้าไม่เหนื่อยก็ฉีดปรับหัวแล้วก็ปรับลำตรงแล้วก็จี้เข้าไปในที่มันมีถ้าควันไปหมดแล้วแสดงว่าไฟดับหมดแล้วดับไฟเสร็จแล้วคิดว่าชาวบ้าน

0: าดีใจ
1: แถวนี้เขาจะได้สบายใจ
0: เพราะว่าไฟมันดับแล้วมันจะได้ไม่ลามเข้าบ้านคนอื่น
1: ใหญ่ได้แล้วแต่มันจะขึ้นเรื่อยๆและให้มันไปสน
2: มาใช้ตา
3: การเอาตัวรอดถ้าเกิดไฟไหม้เราจะให้น้องๆได้ทำกับพี่เบต้าพี่เบต้าทำให้ดู
0: ให้เขาระวังป้องกันไฟไหม้เขาก็จะต้องรู้ว่าถ้าไฟไหม้เขาจะต้องทำยังไงเขาจะได้รอดจากเหตุ
3: การณ์นะครับลูกอันนี้มึงต้องมาลูกมาลูกถ้าสมมติว่าขึ้นมาบนรถให้เรียนนะครับ
4: ตั้งสติพยายามไม่ตกใจและรีบดึงเสื้อผ้ามาปิดปากและจมูกก้มตัวให้ต่ำและรีบเฉินที่มักจะอยู่หลังรถโอ้ my god ถ้าทางออกฉุกเฉินใช้งานไม่ได้ล่ะอย่าลืมว่ามีค้อนทุบกระจกที่แขวนติดไว้ใกล้ๆให้ผู้ใหญ่เป็นคนทุบและ
0: ทางระดับเพลิงกับกู้ภัยไม่ได้เงินแต่ได้บุญเพราะได้บุญเพราะว่าถ้าเราไปช่วยเขาก็เหมือนเราจะได้ปลอดภัยทำให้เราคนแล้วมันได้สอนเด็กๆเขาไฟดูเขาก็จะได้เป็นนักดับเพลิงถ้าอยากได้ตังก็ต้องไปช่วยจัดรถโบกรถได้ตังวัดผมชอบเป็นนักดับเพลิงฉีดน้ำให้ฉีดน้ำออกไปแล้วก็ได้เขาดับไฟเขาก็จะได้สบายหน่อยก็ต้องเรียนจบป.6 ก่อนแล้วก็มาสมัครที่นี่แล้วเขาก็จะส่งเราไปอีกไม่นานผมก็จะเป็นนักดับเพลิงของจีนแล้วเราก็เท่

พระพัชรกิติยาภาณเรศวรราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาพุทธศักราช2521ส่งเป็นพระราชธิดาในพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทธนิสัยร่าเริงสดใสตั้งแต่ทรงพระเยาว์จึงทรงเป็นที่รักและราษฎรทุกหมู่เหล่าทรงดำเนินรอยตามเบื้องพระยุคลบาทของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระบรมเสด็จไปทรงงานทั้งในประเทศและต่างเรียนรู้การปฏิบัติพระกรณียกิจจากการทรงลงพื้นที่จริงแล้วทรงนำมาปรับใช้ในการทรงงานเพื่อทรงแบ่งเบาพระราชประสงค์ปฏิบัติพระกรณียกิจมาตั้งแต่ยังทรงพระเยาว์ด้วยทรงมีพระปรีชาสามารถในงานด้านนิติศาสตร์และการต่างประเทศวรกายปฏิบัติพระกรณ์ผ่านการทรงงานอย่างมิทรงย่อท้อทรงสั่งสมพระเกียรติคุณจึงเป็นที่ประจักษ์แจ้งและทรงได้รับการยกย่อง

0: ในประชาคมโลกพระกรณียกิจสำคัญที่ทรงเอาพระทัยทรงงานเพื่อช่วยเหลือผู้ต้องราชทัณฑ์พระดำริให้จัดตั้งโครงการกันว่ายังมีผู้ที่เต็มใจพวกเขาสามารถเอาชนะปัญหาและอุปสรรคต่างๆได้โดยจัดโครงการฝึกอบรมวิชาชีพภายในเรือนจำและทัณฑสถานที่สามารถนำไปประกอบอาชีพได้ในอนาคตเราจะต้องรู้จักเคารพสิทธิของผู้อื่นซึ่งจะช่วยลดการกับช่วยให้สังคมส่วนรวมกลับมาอยู่ร่วมกันได้อย่างสงบสุขมีพระดำริให้จัดตั้งสโมสรกีฬา BBG ขึ้นด้วยทรงกีฬามาใช้ในการพัฒนาเด็กและเยาวชนและทรงสนองพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการช่วยเหลือผู้ต้องขังป่วยให้เข้าถึงการรำหลักมนุษยธรรมผ่านโครงการราชทานปันสุขทำโดยทรงดำรงตำแหน่งองค์ประธานกรรมการโครงการเป็นการดูแลและพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ต้องขังเพื่อให้สามารถดำเนินชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีค่าซึ่งเป็นข้อกำหนดมาตรฐานขั้นต่ำขององค์การสหประชาต้องขังและข้อกำหนดกรุงเทพซึ่งเป็นข้อกำหนดสหต่อผู้ต้องขังหญิงและมาตรการที่ไม่ใช่การคุมขังสำหรับผู้ใดสำคัญคือการไม่เลือกปฏิเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภากรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงผลักดันให้เกิดในยามที่ราษฎรเดือดร้อนจากภัยพิบัติได้เสด็จไปส่งเยี่ยมราษฎรอย่างทันท่วงทิ้งพายามยากสภากาชาดไทย
1: เจ้าอยู่หัวพระราชินีท่านก็เป็นห่วงนะคะท่านก็ส่งขอพระราชทานมาส่งจิตอาสามาแล้วก็ได้มีส่วนมาช่วยด้วยในตอนนั้นก็เป็นห่วงคนไทยทุกคนก็เป็นห่วงแต่ที่มาเยี่ยมวันนี้ว่าทุกคนในจังหวัดคงวุ่นวายความช่วยเหลือจะมารับเสด็จของแล้วก็มาให้ค่าใช้จ่ายเรื่องเกี่ยวกับการพัฒนาอาชีพที่เสียหายไปนะคะก็เป็นกำลังใจให้ทุกๆคนด้วยความรักและเป็น
0: ทรงสืบสานพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการอนุรักษ์และดูแลช้างก่อเกิดเป็นโครงการพัชรสุธาคชานุรักษ์เพื่อดูแลสร้างความสมดุลที่ป่ารอยต่อ5จังหวัดภาคตะวันออกได้แก่ระยองจันทร์เชิงเทราและสระแก้วโดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวราชูปถัมภ์มีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวินีสิริพัฒน์มหาวชิรอังคณกรรมการสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรราชสารินีสิริพัฒน์มหาทรงมุ่งมั่นปฏิบัติพระกรณียกิจโดยทรงนำความรู้และอันในด้านต่างๆทั้งในระดับประเทศและเวทีโลกมาปรับใช้เพื่อพัฒนาประเทศชาติและประชาชนอันเป็นการสืบสานรักษาและต่อยอดพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในอาณาราษฎรสมดักประชาอย่างแท้จริง
2: การประชุมวุฒิสภาวันอังคารที่22กันยายน2566

0: รึกษาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนพร้อมพิจารณารายงานแล้งอย่างเป็นระบบและยั่งยืนติดตามรับชมทางช่อง10
1: ความเห็นที่แตกต่าง
2: ผ่านมุมมองที่สร้างสรรค
3: ์กันในเปลี่ยนมุมคิด
2: พบกันทุกวันจันทร์ถึงศุกร์หลังจบข่าวในพัฒน์รัฐสภา
4: ได้เวลาของรายการไฮไลท์ประชุมสภา19นาฬิกาเป็นต้นไปค่ะ
5: เข้มทุกประเด็น
6: ทุกวิถีทางเพื่อขับเคลื่อนให้ประเทศไทยมั่นคงตั้งตัวได้เศรษฐกิจแข่งขันได้และโลกมีความเชื่อมั่นในประเทศไทย
7: พอได้แล้วครับกับระบบพวกพ้องการแสวงตนไม่ไหวแล้วครับกับวิกฤตรอบด้านที่ประชาชนต้องแบกรับเริ่มได้แล้วครับการเมืองของประชาชนของพวกเราทุกคน
8: เรามีแนวทางที่ว่าวันนี้ประเทศไทยผมให้ความสำคัญกับเราต้องไม่สูญเสียเอกราชทางด้านเทคโนโลยีให้กับประเทศ
5: เคลื่อนไหว
9: มองว่ารัฐบาลจะไม่สามารถนโยบายได้คือผมดูมาจากท่านทั้งหลายซึ่งจนถึงทุกวันนี
10: ้มีทรัพยากรที่จำกัดเราต้องใช้ทรัพยากรนั้นชุบสุดและให้คุ้มค่าที่สุด
11: และตัวดิฉันเองที่ตั้งใจที่จะช่วยผลักดันให้สินค้าเกษตรเนี่ยมีความเสถียรภาพมากยิ่งขึ้น
5: เจาะลึกปัญหาในพื้นที
12: ่เพราะทางฟื้นฟูใช้คำว่าฟื้นฟูนอกจากฟื้นฟูแต
13: ่ดิ่งปัญหาที่การที่จะมาช่วยกระตุ้นและเดินเพื่อพัฒนาบ้านเมืองต่อไปให้เป็นเมืองที่ทั่วโลกครับ
5: ติดตามทั้งหมดได้ในรายการไฮไลท์ประชุม9นาฬิกาทางสถานีโทรทัศน์รัฐสภาช่อง10
14: แต่หายหน้าผู้สูงที่ใต้ผมมันก็เปิดเผยออกมา
15: คนงานนี่มันอาศัยกันตายเลยนะ
16: เอาก็เอาไปซื้อรถก่อน
17: ต้องรวมตัวกันจริงๆครับแล้วร้องเสียงหนึ่งไปฆ่าเด็กอีกคนหนึ่งก็ต้องไปอยู่ในคุกของเด็กเพื่อปรับ
2: ร้อนในสังคมร่วมกันในหาทางออก Find the Exit รายการนี้มีคำบรรยายแทนเสียงเลือกรับฟังได้จากเครื่องรับโทรทัศน์

0: แต่ไม่ยากจนเกินไปที่จะทำความเข้าใจเพราะกฎหมายมีความ
1: ด้วยชมรายการผู้หญิงกับกฎหมายอัปเดตทัดมาแล้วมากมายกับประเด็นทิปนักวิชาการมืออาชีพ
0: อัปเดตประเด็นกฎหมายแบบย่อยง่ายไปด้วยกันทางโทรทัศน์รัฐสภาช่อง10
1: ติดตามได้ทุกวันศุกร์เวลา 10:30 น.ช่อง10รายการนี้มีบริการคำบรรยายแทนเสียงท่านสามารถเลือกรับฟังได้จากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิทัล

0: ย40เนี่ยน่ากลัวจะดูดความหนุ่มสาวไปจะดูดระบบเผาผลาญจะดูดมวลกล้ามเนื้อจะดูดมวลเฮ้ยทำไมดูดไม่ได้ก็พูดแลตัวเองตั้งแต่ก่อน40
1: จะงดเหล้าได้กี่แต้ม
2: เฮ้ยกินเหล้าอันนี้ว่า
1: เปิดนัดแรกแต่หน้าประตูเลยครับโอ้โหโยกหลบเพื่อนวันนี้เก็บแต้มแรกไปอย่างสวยงามเจอศึกหนักที่ร้านลาบ
3: กินด้วยกันก่อนดิเพื่อน
1: โอ้โหพลิกตัวหลบทุกกลางสไลด์เจอซ้อนสองผ่านไปได้หมดเลยครับโอ้ยแต้มมาตบจะเก็บแต้มไปได้อีกหรือเปล่าเอาไงสุดยอดมากครับวินัยแล้ววันนี้ก็ปิดเกมเก็บไปได้อีกแต้มด้วยการงดเหล้าเพื่อตับเก็บแต้มสุขภาพดีได้ทุกวัน
4: โขนวัลคัมตอนระมหากาพย์สุดยิ่งใหญ่ของอินเดียเดิมเชื่อกันว่าเป็นนิทานเล่าต่อกันมาอย่างยาวนานโดยผู้รวบรวมแต่งให้เป็นระเบียบคือฤาษีวานมีกิจะได้แพร่หลายไปยังภูมิภาคของเอเชียยังในประเทศลาวเรียกว่าพลักพลามหรือในประเทศไทยก็นำมาปรับเรื่องราวของรามายณะในแต่ละภูมิแต่เนื้อเรื่องหลักยังคงเป็นเรื่องราวการฝ่ายพระรามและฝ่ายของทศกาลสีดาไปจากพระรามโดยกองทัพฝ่ายพระรามมีหนุมานเป็นทหารเอกจนท้ายที่สุดฝ่ายทศกัณฐ์ก็กลายเป็นฝ่าย
5: เจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤตไปที่อยู่ในภาวะฉุกเฉินวิกฤตทุกคนสามารถเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลสุดเพื่อเพิ่มโอกาสการรอด 1. หัวใจหยุดเต้นไม่หายใจไม่รู้สึกตัวสมองมีการรับรู้เปลี่ยนไปเช่นบอกที่คุ้นเคยผิดอย่างเฉียบพลัน 3. หายใจเร็วหายใจติดขัดมีเสียงดังสำลักมีอาการเขียวคล้ำ 4. ตัวเย็นและซีดเหงื่อแตกหมดสติชั่ววูบหรือวูบ 5. อวัยวะฉีกขาดอาการอื่นๆที่มีภาวะเสี่ยงเช่นเจ็บหน้าอกรุนแรงใดชักเกร็งเป็นโตสิทธิ์เจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤตรักษาฟรีที่โรงพยาบาลสุดเจ็บป่วยฉุกเฉินอย่าลืมโทร1669ตลอด20
6: อาชีพอิสระมีเฮแกออมเท่าไหร่รัฐเพิ่มให้สูงสุด 1,800 บาทต่อปี
7: โมคนหาเช้ากินค่ำอย่างเรา

0: สิทธิ์เราสนับสนุนความเท่าเทียมจะพิการหรือทุพพลต่างเลยครับ
1: พ่ออ
0: ุ้ย
2: ยัง
1: แบบนี้จะเสียสิทธิ์มั้ยเนี่ย
0: สิทธิ์ความเป็นสมาชิกและบัญชียังคงอยู่นะครับกลับมาออมใหม่ได้เสมอผมพร้อม
1: ป้า
3: ไอ้หนุ่มไอ้หนุ่ม
4: แล้วรัฐช่วยอะไรอ่ะ
0: ก็ช่วยออม
4: อายุ15ถึง30ปีอ่ะ
0: รัฐช่วย 50% ครับ
4: 30ถึง50
0: ครับ
4: 50ถึง60ปีอ่ะ
0: รัฐช่วย 100% เลยครับคุณป้าออมต่อปีเลยนะครับคุณป้า
4: แล้วใครสมัครได้บ้างอ่ะกำนัน
5: ครับผมล่ะ
0: ได้ครับแล้วยังไปลดหย่อนภาษีได้ด้วยนะครับ
4: เวิร์
0: คก็สมัครได้ครับ
4: แล้วป้าสมัครได้ไหมอ่ะ
0: อายุเกิน60ปีหมดสิทธิ์นะครับเกียร์เฟรมเต้ยเสร็จเข้ามาเร็ว
6: คัด1เทค1
0: ทางเลือกการออมเพื่อการเกษียณที่คุ้มค่าสุดๆสำหรับผู้ประกอบอาชีพอิสระหรือ LINE @nsf.th คุณออมรัฐช่วยออมคุณได้บำนาญ
7: บริการ ESS Help Me ปักหมุดหยุดเหตุเป็นบริการแจ้งเหตุฉุกเฉินทางสังคมหรือขอความช่วยเหลือในใช้งานได้บนแอปพลิเคชัน LINE เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการแจ้งพิกัดจุดเกิดเหตุเพื่อให้เจ้าหน้าที่รัฐเข้าให้ความช่วยเหลือได้อย่างแม่นมาเริ่มต้นการใช้บริการ ESS Help Me โดยค้นหาบริการในช่องค้นหาเพื่อนด้วยคำว่า Snap S Help Me หรือสแกนที่ QR Code นี้ได้เลยครับหลังจากนั้นพบกับปุ่มในช่องแชทว่ากดแจ้งเหตุด่วนเหตุฉุกเฉินหรือขอความช่วยเหลือครับด้วยมีเพียง3ขั้นตอนเท่านั้นครับ 1. เมื่อท่านกดปุ่มกดแจ้งเหตุด่วนแล้วระบบจะขึ้นตัวเลือกปัญหาฉุกเฉินทางสังคมที่หาจาก5ปัญหาได้แก่ 1. ข่มขู่ว่าจะทำร้ายหรือทำร้าย 2. กักขังนวงเหนียว 3. เสี่ยงถูกล่วง 4. ผู้คุ้มครั่งก่อ 5. มั่วสุมก่อให้เกิดเหตุร้ายเมื่อท่านเลือกปัญหาที่ท่านพบแล้วระบบจะขึ้นปุ่มให้ท่านกดและเลือกตำแหน่งที่เกิดเหตุเพื่อให้เจ้าหน้าที่ย้ำ 3. กรอกเบอร์ติดต่อกลับเมื่อท่านทำตามขั้นตอนนั้นจะส่งข้อมูลการแจ้งเหตุไปยังสถานีตำรวจที่ใกล้จุดเกิดเหตุที่สุดพร้อมกับแจ้งข้อความตอบกลับมายังท่านผู้แจ้งเหตุและเมื่อมีเจ้าหน้าที่ตำรวจรับทราบแล้วระบบจะแจ้งเตือนสถานะการรับทราบเหตุมายังท่านเพียงเท่านี้การแจ้งเหตุฉุกเฉินผ่านบริการ ESS Help Me ก็เป็นอันเสร็จสิ้นเราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าบริการของเราจะช่วยให้การช่วยเหลือของเจ้าหน้าที่ตำรวจและเจ้าหน้าที่ทีมสหวิชาชีพที่เกี่ยวข้องเป็นไปอย่างแม่นยำท่านสามารถแอดไลน์เพื่อเพิ่มบริการติดตัวท่านไว้ได้โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งเหตุในทันทีและอย่าลืมปักหมุดในไลน์ไว้บนสุดเพื่อการค้นหาที่รวดเร็วเมื่อประสบเหตุครับอย่ารอให้ถึงวันที่สาย ESS Help Me ปักหมุดหยุดเหตุโดยสำนักงานตำรวจแห่งชาติความมั่นคงของมนุษย์กระทรวงและกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา
8: ดื่ม
9: ไปก่อนเว
8: ้
9: ย
8: แล้วหอจะทำให้สมองกะระยะผิดพลาด
9: เฮ้ยคนกลางถนนจะชนแล้วHey!

0: หรือไม่แอลกอฮอล์จะทำให้สมองตอบ
1: ดื่มอีกเหรอ
0: และแอลกอฮอล์จะส่งผลต่อ
2: เช้าอ่ะขับรถอะไรวะเนี่ยขับรถวัดปะล่ะ
3: วัดเด้วัดเลย
0: ทำงานผิดพลาดซ้ำ

สวัสดีครับช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักนะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีประจำประเทศไทยเฝ้าทูลองธุลีพระบาทถวายอักษรสารตราตั้งวันนี้เวลา 17:10 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ราชินีเสด็จออกณพระที่โอกาสให้นางกุงบาดิยอปกัลลัมเปอร์มาเลเซียเฝ้าทูลตราตั้งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐกินีประจำประเทศตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐกินีประจำประเทศไทยนางเป็นเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐกินีประจำมาเลเซียด้วยเวลา 17:14 น.มหานครเฝ้าทูลองธุลีพระบาทเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญรัฐอินเดียประจำประเทศไทยอาจเต็มแห่งสาธารณรัฐอินเดียประจำประเทศไทยนายปูนิตอัครวานเคยดำรงตำแหน่งเป็นอธิบดีอาวุโสกรมภูมิภาคมหาสมุทรอินเดียเวลาให้นายรองดีอุมบูบาซึ่งมีถิ่นพำนักอยู่ที่กรุงโซลทูลองธุลีพระบาทถวายอักษรสารตราตั้งเป็นเอกอัครราชแห่งสาธารณรัฐกาบองประจำประดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสาธารณรัฐกาบองประจำประเทศไทยนายรองดีอุมบูบาจะทูตสาธารณรัฐกาบองประจำสาธารณรัฐเกาหลีด้วย

24นาทีพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นายยิซึ่งมีถิ่นพำนักอยู่ที่กรุงกัวลาลัมเปอร์มาเลเซียเฝ้าทูตสารตราตั้งเป็นเอกอัครราชทูตรัฐปาเลสไตน์ประจำประเทศไทยเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งรัฐปาเลสไตน์ประอาดฟูอาดมาบรูคอัลเกดรอทูตรัฐปาเลสไตน์ประจำมาเลเซียด้วยนาทีพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นางเรรีนซึ่งมีถิ่นพำนักอยู่ที่กรุงเทพมหานครเฝ้าทูลละอองธุลีตั้งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งนิวซีนางเรรีนซิอารีทาการอรูฟารานีเคยดำรงตำแหน่งเป็นหัวหน้าสำนักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานเมเนียในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐอาร์เมเนียซึ่งตรงกับวันที่21กันยายนความว่าพนักท่านนายวาฮานคาซาทรุยนรัฐอาร์เมเนียกรุงเยเรวานในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐอาร์เมเนียข้าพเจ้าขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีของท่านประธานาธิบดีทั้งเพื่อสันติภาพความผาสุกร่มเย็นและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวอาร์ดีที่ได้เห็นว่าตลอดหลายปีที่ผ่านมาประเทศของเราทั้งสองมีความสัมพันธ์อันดีต่อกันซึ่งตั้งอยู่บนพื้นฐานของความยกย่องซึ่งกันและกันใกล้ชิดเพื่อแสวงหาโอกาสแบ่งประโยชน์ร่วมกันไม่เพียงแต่การท่องเที่ยวเท่านั้นหากศักยภาพเช่นการแลกเปลี่ยนทางวิชาการและวัฒนธรรมอันนำมาซึ่งผลประโยชน์ของประเทศและประชาชนทั้งสองฝ่ายในภายภาคหน้าพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐมอลตาในโอกาสวันเอกซึ่งตรงกับวันที่21กันยายน2569ความว่าพนักท่านดร.มิเรียมสปิเตรีเดโบโนรัฐรัฐมอลตากรุงวาเลตตาสาธารณรัฐมอลตาข้าพเจ้าปรารถนาดีเพื่อท่านประธานแห่งและประสบความสุขสวัสดีและประชาชนชาวมอลตาความสัมพันธ์ฉันมิตรระหว่างประเทศไทยกับสาธารณรัฐมอลตาได้พัฒนาก้าวหน้าและเจริญเติบโตมาเป็นลำดับข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่าด้วยความปรารถนาดีและความมุ่งมั่นที่มีร่วมกันประเทศของเราทั้งสองจะเพื่อกระชับสัมพันธไมตรีและความให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นต่อไปในภายภาคมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าสยามบรมราชกุมารีครบรอบ100ปีเวลา 8:58 นาทีเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเสด็จพระราชดำเนินไปกรมประมงเกษตรกลางเขตจตุจักรทรงเป็นประธานเปิดงานใต้ค่าสู่ความมั่นคงทางอาหารมงประจำปี2560โอกาสนี้พระราชทานของที่ระลึกและทอดพระเนตรการแสดงนาฏศิลป์

ฉาและการแสดงนาฏศิลป์สร้างสรรค์ชุดมัจฉาวารีวิเทียนประชาราษฎร์บำเพ็ญในโครงการเสริมสร้างศักยภาพของเด็กและเยาวชนเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีในพื้นที่กรุงเทพมหานครตามพระราชดำริสมเด็จประเทพรัตนราชสุดาสยามกรมประมงทรงตัดแถบแพรเปิดงานและทรงปล่อยเนื่องในวันประมงแห่งชาติจำนวนประกอบด้วยปลากาดำปลาโพงปลาตะโกกปลาแก้มช้ำปลาตะเพียนทองปลาตะเพียนขาวไทยและกุ้งกล้ามกรามลงเขื่อนศรีนครินทร์จังหวัดกาญจนบุรีเขื่อนสิริกิติ์จังหวัดอุตรดิตถ์นบุรีเขื่อนสิรินธรจังหวัดอุบลราชธานีเขื่อนจุฬาภรณ์จังหวัดชัยภูมิและเขื่อนอุบลรัตน์จังหวัดขอนแก่นดอนในพื้นที่จากนั้นทอดพระเนตรนิทรรศการเผยแพร่พระมหากรุณาธิคุณครั้งสำคัญของกรมประมงอาทินิทรรศการร้อยเรื่องราวร้อยปีกรมประมงแสดงประวัติและเรื่องราวสำคัญตลอด100ปีแห่งพระมหากรุณาธิคุณสู่กรมวงศานุวงศ์พร้อมพัฒนาการงานประมงไทยจากอดีตการสืบสานพระราชดำริสร้างอาชีพยืนนำเสนอฟาร์มทะเลตัวยุด้านการเพาะเลี้ยงพร้อมผลิตภัณฑ์จากสาหร่ายทะเลทางอาหารแสดงพันปลาน้ำจืดไทยกว่า100ชนิดทั้งปลาพืชสัตว์เศรษฐกิจและสัตว์น้ำสวยงามนิทรรศการสายน้ำท้องถิ่นสู่ความยั่งยืนแสดงโมเดลการทำประมงและพลรวมถึงโรงเรือนแปรรูปนิทรรศการ DOF รู้ภาคการประมงไทยผ่านเทคโนโลยีฝูงวานบรูด้าขนาดภาคปลาเสมือนจริงและพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้จากหน่วยงานต่างๆของฐานสินค้าประมงเพื่อการส่งออกด้วยเครื่องมืออย่างง่ายนวัตกรรมเป็นหานสัตว์น้ำแบบซีโร่เวสต์ฟีดและตลาดประมงจำหน่ายสิ่งประกอบการทั่วประเทศจนถึงวันสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระราชละอองพระบาทดังนี้เวลา 17:00 นโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกแทนพระองค์ณวังสาประกาศให้ศาสตราจารย์พิเศษอาจารย์กรรมการแผนกธรรมศาสตร์และศาสตราจารย์พิเศษจิรนิษฐ์หวันแผนกธรรมศาสตร์นำนายปานัททวีศรีผู้ได้รับพระราชดำริแผนกธรรมศาสตร์ประจำปี2569เฝ้าทูลลาไปศึกษาต่อระดับปริญญาโทสาขารัฐศาสตร์ด้านการจักรสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีพระราชนครินทร์ประจำปีการศึกษา2568เป็นวันแรกโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยราชนารีเสด็จแทนพระองค์ไปศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ60ปีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตหาดใหญ่พระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยสงขลา

0: ลานครินทร์ประจำปีการศึกษา2568เป็นวันแรกพระราชทานปริญญาผู้ทรงคุณวุฒิพระราชทานโลกเกียรติยศแก่อาจารย์ตัวอย่างดีเด่นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกปริญญาโทและปริญญาตรีรวม 2,612 คนมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์พัฒนาการศึกษาสร้างบัณฑิตสู่การเป็นพลเมืองโลกพร้อมส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตจัดการเรียนรู้ควบคู่การกรรมนักวิจัยของมหาวิทยาลัยจัดอยู่ในกลุ่ม Worldซึ่งเป็นการจัดอันดับนักวิทยาศาสตร์ที่มีผลงานวิจัยและการอ้างอิงระดับสูงของโลกและค้นพบสารชีวโมเลกุลเฮลป์จากเซรั่มน้ำยางพาราซึ่งมีฤทธิ์ต้านเซลล์มะเร็งนับเป็นการค้นพบครั้งแรกของโลกนี้พระราชทานพระโอวาทความว่ามหาวิทยาลัยนั้นเป็นสถานที่ความรู้ในสาขาวิชาต่างๆและมีทักษะในการประยุกต์ชีวิตได้ด้วยเหตุนี้บัณฑิตจึงสามารถประกอบอาชีพการงานให้ก้าวหน้ารุ่งเรืองได้ให้สำเร็จการศึกษามาโดยตรงใช้ให้ผลสำเร็จโดยเหตุเปลี่ยนแปลงพัฒนาอย่างรวดเร็วตลอดเวลาบัณฑิตจึงจำเป็นต้องให้เป็นผู้มีความรู้ความคิดและทักษะความเชี่ยวชาญที่ทันการมาปฏิบัติแก้ไขปัญหาต่างๆและประกอบกิจการงานสร้างสรรค์ประโยชน์นั้นมี2ประการควบคู่กันอยู่คือประโยชน์หากแต่ละคนคำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมเป็นอันดับแรกทุกคนทั้งในระยะสั้นและระยะยาวก่อให้เกิดผลดีแก่พระราชปณิธานของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเพื่อทรงเตรียมความพร้อมในการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมส์ครั้งที่26
1: 9นาทีวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นของประเทศไทย2ชั่วโมงสมเด็จพระราชกัญญาเสด็จไปยัง JRA Equestrian Park ผู้จัดการสนามแข่งขันขี่ม้าเอเชียนเกม2026พลตรีสมพงษ์สุขประดิษฐ์อุปนายกสมาคมกีฬาขี่ม้าแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์นายนาราเกตสิงห์เลขาธิการสมาคมไปเฝ้ารับเสด็จจากนั้นทรงฝึกสันแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026โดยเป็นม้าส่วนพระองค์ชื่อบูลวาดซึ่งจะทรงลงแข่งขันเดรสซาร์ร่วมกับนักกีฬาขี่ม้าอีก3คนประกอบด้วยนายเฉลิมฉานยศวิริยะพาณิชย์นางสาวฉันชนกคาร่าฤกแขกนี้โดยวันนี้นายมาทริสอเล็กซานเดอร์ราสได้ถวายการฝึกสอนเพื่อให้ม้าคลายกล้ามเนื้อซึ่งการเดินหรือวอล์กเป็นทักษะการฝึกจังหวะเนื่องจากถ้าผู้ขี่ฝึกจนเข้าขากับไม้ขั้นต่อๆไปง่ายขึ้นการเดินจะมีการเคลื่อนที่ด้วยการก้าวสั้นลงหรือเดินเหยียดทำท่าต่างๆได้สวยงามมากขึ้นการเคลื่อนไหวแบบวิ่งยืดเหยียดก้าวเร็วขึ้นลักษณะก้าวขา2จังหวะการเคลื่อนไหวจะขึ้นอยู่กับจังหวะท่าทางของม้าแต่ละตัวแตกต่างกันไปรู้การวางตำแหน่งส่วนต่างๆของร่างกายและจังหวะการยกนอกจากนี้ทรงกีฬาขี่ม้านานาชาติหรือแข่งขันโดยมีท่าบังคับต่างๆบังคับม้าเป็นการขี่

0: บนจุดที่กำหนดด้วยตัวอักษรเมตรยาว60เมตรหรือวอล์กการวิ่งเรียบหรือทรอทและการวิ่งขยโยกหรือกันไปตั้งแต่ Collected, Working, Medium และ Extendedรวมทั้งมีท่าทางต่างๆโดยผู้ฝึกสอนได้เน้นในท่วงท่าที่ละเอียดมากคือการวิ่งก้าวไปทางด้านข้างซึ่งจะมีลักษณะม้าวิ่งไขว้ขาออกรวมถึงการทำท่าฝ่ายจังหวะวิ่งขยโยกทุกๆ3และ4ก้าวตามแบบทดสอบกีฬาแห่งประเทศไทยรายงาน
1: มีเชิญหิรัญบัตรสัญญบัตรพัดยศผ้าไตรและเครื่องยศสมณศักดิ์ไปถวายแด่พระสงฆ์ที่ได้รับการสถาปนาสมณศักดิ์ขึ้นเป็นพระราชาคณะเจ้าคณะรองและได้รับพระราชาคณะวันนี้เวลา 9:30 นณพระอุโบสถวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามเขตพระนครพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกประยุทธ์เชิญหิรัญบัตรพัดยศผ้าไตรถวายแด่พระพรหมวชิรมุนีอาพระธรรมวชิรดิลกขึ้นเป็นพัดมีราชทินนามตามที่จารึกในหิรัญบัตรว่าพระพรหมวทานศาสนภารธุรดิลกสาธกธรรมวิจิตตรีปิฎกบัณฑิตมหาคณิตสอนบวรสังฆารามคามวาสีพระราชคณะชั้นพรหมตารามกรุงเทพมหานคร2569และเชิญสัญญบัตรพัดยศซึ่งพระราชทานสัญญบัตรตั้งพระราชคณะชั้นราชรวม63รูปโดยประกาศ2569จำนวน24รูปณวันที่2และณวันที่11กันยายน2000รูปกมลตรีเป็นผู้แทนพระองค์ออกรับคณะในพิธีมอบเครื่องหมายเชิดชูเกียรติประกาศนียบัตรและเงินช่วยเหลือแก่ครูอาวุโสประจำปี2568วันนี้เวลา 13:50 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้หม่อมหลวงปนัดดาดิษกุลองคมนตรีเป็นผู้แทนกระทรวงศึกษาธิการพร้อมการมาตรฐานวิชาชีพและคณะกรรมการมูลนิธิช่วยครูอาวุโสณศาลาดุสิตาลัยสวนจิตรลดาในพิธีมอบเครื่องบัตรและเงินช่วยเหลือแก่ครูอาวุโสประจำปี2500ในปี2568คณะกรรมการมูลนิธิช่วยครูถมได้พิจารณาคัดเลือกบุระเบียบของมูลนิธิช่วยครูอาวุโสเครื่องหมายเชิดชูเกียรติประกาศนียบัตรและเงินช่วยเหลือทางเครื่องหมายเชิดชูเกียรติประกาศนียบัตรและเงินช่วยเหลือจำนวนอาวุโสได้รับพระราชทานเครื่องหมายเชิดชูเกียรติและประกาศนียบัตรจำนวน 2,461 คนมูลนิธิช่วยครูอาวุโสตั้งขึ้นเมื่อปี2510เพื่อช่วยเหลือครูอาวุโสทั้งนี้ที่ผ่านมาหมายเชิดชูเกียรติประกาศนียบัตรและเงินช่วยเหลือไปแล้วมากกว่าหน่วยงานต่างๆและคณะบุคคลได้รับพระเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนางดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังวาวาดวัดเทพพิรันจังหวัดชัยนาทได้รับพระราชทานพระบรมราชินกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรม

กรณีพันปีหลวงในการถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ที่สวดพระพุทธมนต์จากวัดไตรมิตรวิทยารามกรุงเทพมหานครวัดจากจังหวัดสุพรรณวัดสองพี่น้องวัดเถนพรามวัดหนองตาสามวัดเสาธงทองและวัดเริกบุญมีเวลา 14:30 นาทีอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติองค์ทองคณะสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัย FU จำกัดเป็นเจ้าภาพพระสงฆ์10รูปสวดมาติกาสดับจิมทัศวัดเทพสิริหนองกุงวัดทองนพคุณจันทร์จังหวัดมหาสารคามวัดนวลจันทร์กรุงเทพมหานครเวลา 17:00 นบริษัท AK Connection จำกัดสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสตรีมหาพฤทธาราถวายพระบรมศพพระสงฆ์10รูปสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาจากวัดรางจะเข้วัดวังวัดธรรมจริยาวัดจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและวัดคลอง2จังหวัดปทุมธานีคณะศิษย์เก่านักเรียนโรงเรียนจิรดาคุณดอนงามธุระและคณะกัดมหาชนเป็นเจ้าภาพในกฎพระพิธรรมพระบรมศพเป็นตามกรุงเทพมหานคร4รูปศรีธรรมราช4รูปคนและประชาชนจากทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมพันปีหลวงด้วยสำนึกในปลอดพระชนชีพทรงอุทิศพระองค์พัฒนาคุณภาพชีวิตและสร้างความยั่งยืนให้แก่ราษฎรทั่วประเทศราชสกุลและหน่วยงานต่างๆได้รับพระเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลเท่าฟ้าพัชรกิติยาภาหาวัชรราชธิดานี้เวลา 10:00 ที่พระที่นั่งกระพันและราชสกุลเทวกุลได้รับพระราชทานพระบรมราชาสนถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาพระสงฆ์10รูปวัดนิมมานนรดีวัชนะสงครามวัดเทพธิดารามวัดกุณฑีรุทธารามกรุงเทพมหานครวัดตะโกวัดเสนาสนารามจังหวัดไร่ขิงจังหวัดนครปฐมเอาและวัดทุ่งเศรษฐีพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดและอนุโมทนา20:30 กระทรวงรูปจากวัดต่างๆในกรุงเทพมหานครทุมวนารามวัดพระเชตุพนเกษมวัดมหันนภารามวัดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนากระทรวงยุติธรรมและกองทุนกำลังเจ้าพัชรกิติยาภาอาจให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลรูปจากวัดดาวดึงสารามและวัดลุ่มเจริญศรัทธาวัดโสมนัสวิหารวัดเสวตฉัตรและวัดกุณฑีรุทธารามกรุงเทพมหานครสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาคณะรัฐมนตรีและคู่สมรสเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภากรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์

มหาวชิรราชธิดาจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์กรุงเทพมหานคร4 รูปและวันนี้มีคณะบุคคลและประชาชนพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพภริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอาทิองค์การบริหารแห่งจังหวัดชลบุรีและขายดีการเกษตรขายดีพันปาล์มจังหวัดสุราษฎร์ธานีสุภาพบุรุษงดสวมกางเกงยีนส์เครื่องแบบตามระเบียบมูลนิธิชัยพัฒนาแถลงข่าวเทศกาลน้ำมันเมล็ดคาเมเลียพัดเอาวันนี้ที่ศูนย์การค้าเอ็มสเฟียร์นายสุเมธตันติเวชกุลกรรมการและที่ปรึกษาพิเศษอาวุโสมูลนิธิชัยพัฒนาพัดมหัศจรรย์น้ำมันแห่งในวันที่2ถึง18ตุลาคมเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ถึงประโยชน์ของน้ำมันเมล็ดคาเมเลียพัดแอนตี้อินฟลามาทอรี่ดิชจานอร่อยต้านการอักเสบคุณและการสาธิตปรุงอาหารที่ใช้น้ำมันเมล็ดคาเมเลียพัดจากร้านชื่อดังทำเมนูที่อร่อยทั้งนี้ในวันพุธที่7ตุลาสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าสยามบรมราชกุมารีนายกกิตติมศักดิ์และประธานกรรมการจะเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดงานเทศกาลน้ำมันเมล็ดคาเมเลียพัดมหัศจรรย์น้ำมันแห่งสุขภาพและจะทรงสาธิตการปรุงอาหารเมนูขนมค้างเดียพัดเป็นส่วนประกอบรูปรีจากร้านระดับมิชลินที่ผ้าไหมย้อมสีจากเปลือกผลชัยน้ำมันเมล็ดคาเมเลียเป็นน้ำมันที่ดีที่หัวใจแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์กำกับด้วยจำวันนี้นะครับผมธีรวัฒน์พึ่งทอง

0: สวัสดีค่ะ
1: เปลี่ยนมุมคิดครับพบกันเช่นเคย
0: ใหม่อัญชลีวงสัมปันนะคะวันนี้เราทั้งสองคนมาเปลี่ยนความเห็นที่แตกต่างด้วยกัน
1: ในรายการเปลี่ยนมุมคิดนะครับทักทายคุณผู้ชมเหมือนเดิมครับทางหน้าจอรัฐสภาทักทายคุณผู้ฟังครับผ่านทางวิทยุรัฐสภาและกรุงเทพปริมณฑลพร้อมรับ AM 1071กิโล
0: ตามอยู่ผ่านทางแฟนเพจ Facebook ค่ะใครรับชมอยู่ก็อย่าลืมเข้ามาคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะคะกดไลค์กดแชร์ที่ YouTube TP Channel และอีกหนึ่งแฟนเพจค่ะ TP ออนไลน์สื่อรัฐสภาเพื่อประชาชน
1: ครับรู้สึกว่าเรื่องการศึกษา
0: ค่ะ
1: ขยับไหมน้องไม้ตอนนี
0: ้โอ้เพราะว่าอย่างล่าสุดนะพี่ต้นเรารอกันมานาน
1: คำว่าการศึกษาแห่งชาติด้วยนะ
0: ล่าสุดมีการ
1: ครับ
0: ในร่างพรบ

0: เป็นส่วนเสีย
1: ถูกต้องค่ะ
2: ครับ
1: เป็นเชิงบวกและเป็นเสียงเดียวกันเลยว่า 90% ที่จะเข้าครม.
0: อ๋ออันนี้คือฝ่ายรัฐบาลเขาทำอยู่ใช่ไหม
1: ประชาพิจารณ์เนี่ยคือทุกฝ่ายเห็นด้วยว่าต้องเดินหน้านะคะเพราะว่าเขารับฟังไปตั้งแต่ช่วงประมาณวันที่27กรกฎาคมถึง25สิงหาคมเขามีการประชาพิจารณ์ทั้งในภาคส่วนมีบุคลากรทางการศึกษา
2: คร
1: องแล้วก็ประชาชนทั่วประเทศ
0: มีครบรังองค์ประกอบการศึกษาเอาทุกมิติเลยใช่ไหม
1: ถูกต้องค่ะผู้แสดงความคิดเห็นเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยเห็นด้วยกับร่างพรบการศึกษาฉบับ
0: เปอร์เซ็นต์นี่อาจจะต้องมาดูกันว่าเอ๊ยยังติด
1: คืออะไร
0: ไหนนะครับ
1: แล้วก็โดยเร็วเพื่อให้ทันต่อสถานการณ์โลกนะคะรวมถึงปัจจุบันมันมีโจทย์ท้าทายเยอะไปหมดพี่ต้น
0: มีทั้ง
1: มีเรื่องของความเหลื่อมล้ำมีเรื่องของการยกระดับการศึกษาแล้วตอนนี้เนี่ยเราก็ยิ่งพูดกันอยู่ถึงเรื่องของเด็กที่หลุดออก
0: จำนวนไม่น้อยนะครับแบบใหม่เขามีบอร์ดกรรมการนโยบายไหมต
1: ้
0: องมีใช่ไหมครับเห็นบอกว่าม
1: ีการจะตั้ง
0: ท่านนายกรัฐมนตรีจากภายนอกร่วมกันกำหนดทิศทางนโยบายคือปกติเวลาเราดูกระบวนการทางการศึกษาหลายคนก็จะบอกว่าพิการไห
1: ม
0: โตขึ้นมาหน่อยอวนะครับแต่สุดท้ายรัฐบาลเท่าที่เราติดตามข้อมูลเขาทำงานกันข้ามกระทรวงน้องใหม่ทุกวันนี้มันยากแล้ว
1: เพราะว่าไม่ได้รวมแค่ประถมมัธยม
0: คือถ้าจะดูทั้งท่อนเลยเนี่ยนะฮะก็ตั้งแต่เด็ก
1: ใช่
0: เดี๋ยวนี้มีเนสเซอร์เราจะจัดการศึกษาอย่างไรหรืออะไรนะคร
1: ับ
0: แม้กระทั่งไปสนาการที่สมวัยโตมาหน่อยช่วงอายุเท่านั้นเท่านี้ขยับขึ้นมากว่าจะมาหาวิทยาลัยกว่าจะจบกว่าจะทำงาน
1: ค่ะ
0: คือต้องทำงานที่พร้อมกันจริงๆจะมาแบ่งส่วนอะมายรับส่วนนั้นพี่รับส่วนนี้ถ้าบางอย่างมันไม่แมทชิ่งไม่ตรงกันเดินต่อยากนะครับคุณผู้ชมเขาทำงานกันเพื่อมาตรฐานสูงต้องรอดูกันนะ
1: ครับภาพรวมเนี่ยจะมีทั้งหมดจะแบ่งกันไปนะคะไม่ว่าจะท้าหน้าที่สิทธิ์ในการจัดการศึกษาแล้วก็สถานศึกษาก็คือเจาะลึกมากขึ้นแล้วก็ที่น่าสนใจออกแบบการเรียนรู้เองได้
0: พี่ต้นโรงเรียนออกแบบกัน
1: แต่ละบริบทแต่ละภาคเนี่ยที่มันจะมีเรื่องของวัฒนธรรมหรือฉะนั้นเองเนี่ยการให้โรงเรียนเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญเพราะสร้างความเป็นอิสระแก่สถานศึกษา
0: แสดงว่าอาจจะมีมาตรฐานเป็นแกนกลางแต่ก็อาจจะมีบางส่วนที
1: ่
0: เพราะไม่งั้นถ้าบอกว่าออกแบบเองได้คุณผู้ฟังน้องใหม่อาจจะบอกแล้วมาเทียบกับภาคตะวันออกวัฒนธรรมความเจริญอุตสาหกรรมเทคโนโลยีแหละแล้วก็ค่อยๆขยับไปในมิติของแต่ละพื้นที่ได้อีกไหม
1: เลิกท่องจำ
0: เลิกท่อง
1: เป็นพัฒนาสมรรถนะ
0: สองถึงสองสองสองสี่ยังมีไหม
1: สูตร
0: เคมี
1: สูตรคูณนี่ก็คิดว่าน่าจะยังต้องมีแต่
0: ม
1: ัน
0: ก็เป็นพื้นฐานไหมล่ะ
1: ในรูปแบบอื่นผู้เรียนเนี่ยเข้าใจมากกว่าการจำเพราะว่าปัจจุบันนั้นเพิ่มในเรื่องของทักษะการคิดวิเคราะห์เน
0: าะกว้างคูณยาวคูณสูงคูณฐาน
1: อันนี้ตอนที่เรา
0: จะเรียนกันแบบเข้าใจมากกว่านี้
1: ไม่ไหวทีนี้ผู้เรียนไม่พอ
0: คร
1: ูก็สำคัญ
0: คร
1: ูระบบประเมินเลิกยึด

0: โอ้ถ้าพูดถึงครูนี่อาจจะยาวครูเราจะเห็นนะว่าเสียงโอดครวญของครูจากจะต้องรับผิดชอบดูแลเป็นผู้เรียนแล้วเอกสารนี่
1: จริงเพราะว่าวิชาเนี่ยก็จะมีภาระพ่วงผูกหรืออาจจะเป็นสมมติสอนภาษาทางฝ่ายปกครองด้วยก็ได
0: ้
1: หรือคอยแต่อาจจะต้องทำการเงินไปด้วยโรงเรียนบางแห่งเนี่ยครูหลายๆท่านยัง
0: เพราะฉะนั้นว่าแต่ละบริบทภายในโรงเรียนก
1: ็
0: มันมีแต่ถ้าใช้พรบการศึกษาแห่งการปรับเปลี่ยนนะครับไปบ้างอะไรบ้างแต่แกนกลางคือลักษณะแบบนี
1: ้ซึ่งไมค์จะบอกว่าก่อนหน้านี้นะไมค์ก็นั่งฟังประชุมวุฒิสภาม
0: ี
1: กฎหมายข้าราชการครูและบุคพรบการศึกษาเพื่อล้อกันไปก
0: ็
1: รอเป็นจิ๊กซอต่อกันยังเป็นเรื่องของการตั้งการมาเป็นการเลือกตั้งก็จะเป็นบอร์ดของครูไปเลยแต่ว่าถ้ามันจะสมบูรณ์แบบมากขึ้นเนี่ยพี่ต้นคือวันนั้นก็ได้มีโอกาสคุยกับทางท่านประธานของคณะกรรมการการศึกษาท่านก็บอกว่าเนี่ยเรารอร่างพรบการศึกษา cover ทุกอย่างจนครอบคุมและเสร็จ
0: แล้วก็มีอันนั้นในส่วนท้องถิ่นหน่
1: อ
0: ยหน้าที่และสิทธิในการจัดการศึกษาอย่างครับมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสถานศึกษาผู้ปกครองและผู้เกี่ยวข้องนะครับต้องทำยังไงก็ได้ให้ทั่วถึงแล้วก็เท่าเทียมส่งเสริมการมีส่วนร่วมบุคคลคำว่าบุคคลนี่อาจจะไม่ได้มองเฉพาะผู้เรียนเท่านั้นทุนและทุกภาคส่วนมาช่วยกันทายสิบูรณาการนะทุกคนต้องมาช่วยกันนะครับนี่ก็เป็นหน้าที่ของรัฐคือมี7หมวดหมู่ทุกมิติจริงๆนะครับจะมีบทบาทหน้าที่วิชาชีพครูว่าจะทำยังไงให้กระบวนการศึกษาไทยเนี่ยคือแต่ก่อนเราจะมีปัญหาเรื่องคอขวดนะหรือว่าความแตกต่างความเหลื่อมล้ำมันก็ตามมาเพราะฉะนั้นทั้งหมดทั้งมวลไหนๆน้องไม้พูดถึงก็เอาเรื่องร่างเนี่ยลองไปถามท่านสวดูไหมเดี๋ยวเราคุยในความคิดความเห็นของสมาชิกกระบวนการการศึกษาพอบริหารออกมาแบบนี้เดี๋ยวรอคณะรัฐมนตรีอาจจะสรุปหรือคิดความเห็นบอกว่าเห็นด้วย 90% แต่อีก 10% อาจจะต้องอุดอันในเปลี่ยนมุมคิดนะครับช่วงนี้พักสักครู่เดียวครับ
1: ค่ะ
2: คุณสงสัย
3: ผมกับข้างบ้านนะครับมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องกิ่งไม้ที่เขายื่นขึ้นมาก
2: ฎหมายที่คุณอยากรู
4: ้มีรถอยู่คันนี้ค่ะ
2: การสายด่วนรัฐสภาทุกวันจันทร์ถึง 15:00 น. 02และ022066103 LINE ID @10hot

0: ัญหาทุกคุณจะไม่เงียบหายไปต่างที่จะทำให้เสียงของคุณ
1: หาสร้างเขื่อนป้องกันตะลิ่ง
2: และเป็นการป้องกันลุกลามขยายวงกว้างอยู่ขนาดนี้
3: ปัญหาสิทธิ์บัตรทอง30บาทของผู้สูงอายุที่ถูกย้ายข้ามเขต
4: ซึ่งเป็นตัวแทนกระทบจากน้ำท่วมขังในไร่นา
5: จึงขอรื้อผ่านทางธรรมกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมรวมไปถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้รับผิดชอบ
6: ภาคประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างไรนะครับมาพูดอะไรมาเสนอแนะมาให้คอมเมนต
7: ์สงสัยกฎหมายที่คุณอยากรู
8: ้นะครับเป็นกฎหมายซึ่งพี่น้องประชาชนต้องการและเป็นกฎหมายที่วุฒิสภาซึ่งก็แต่ประชาชนอยากให้ออกไป
9: สิทธิในฐานะสิทธิความเป็นมนุษย
10: ์กฎหมายพวกนี้มันไม่ได้ดีกับทุกคน
0: เพราะรัฐสภาเกิดขึ้นและมีได้โทรทัศน์รัฐสภาสื่อรัฐสภา

0: พูดคุยกันต่อ
1: ซึ่งผมบอกไปตั้งแต่ตอนต้นรายการฝ่ายบริหารมีร่างพระราชก็มีการซาวเสียงไปแล้วก่อนหน้านี้เรื่องการศึกษาเราก็สาเอ่ยอะไรเอ่ยมา
2: เยอะแยะ
1: ร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติขยับอะไรอย่างไรได้บ้างประกาศวุฒิสภาท่านสว.สุทินแก้วพนาตอนนี้พร้อมอยู่ในสายแล้วนะครับสวัสดีครับท่านครับ
2: สวัสดีค่ะ
3: ครับสวัสดีครับคุณต้นคุณไม้และผู้ชมรายการเต็มมูลมนาสมาชิกวุฒิสภาครับผม
1: ขอบพระคุณครับท่านครับก่อนหน้านี้เราก็มีการจัดการเสวนาแล้วก็มีรายงานการศึกษา4สา5ฉบับนะครับก็ผ่าทางตันไปครั้งหนึ่งมีอยู่ประจวบเหมาะพอดีสาวเสียงมาเป็นร่างท่านมองว่าช่วงแกปช่องว่างตรงนี้กับทิศทางที่เกิดขึ้นมันเป็นยังไงบ้างครับสำหรับอนาคตการศึกษาไทยครับท่านครับ
2: ค่ะ
3: ครับผมในส่วนของร่างพรบการศึกษาแห่งชาตินะพรบปฏิรูปการศึกษามาโดยตลอดนะครับซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยเรามีการออกพระราชบัญญัติเนี่ยในปี2542ซึ่งถือเป็นการปฏิรูปการศึกษานะครับเป็นต่างๆที่เกี่ยวข้องที่สำคัญกฎหมายฉบับที่แล้วเนี่ยนะครับที่สำคัญก็คือ1นะครับเป็นกฎหมายที่กำหนดทิศทางหลักการและโครงสร้างการจัดการศึกษาส่วนที่2เนี่ยเป็นศึกษาก็คือให้คนไทยได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานก็ต่อเนื่องตลอดชีวิตนะครับคือเป็นกฎหมายที่เน้นให้ผู้เรียนเป็นสำคัญก็คือมีการส่งเสริมให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาให้เต็มตามศักยภาพชีวิตและความสามารถในการส่งเสริมการจัดการศึกษาและประเด็นที่

0: เป็นการกระจายอำนาจการศึกษาและหน่วยงานในพื้นที่ให้มีบทบาทในการบริหารเพื่อตอบโจทย์ความต้องการของท้องถิ่นในขณะเดียวกันนะครับในกฎหมายฉบับนี้ยังกำหนดในเรื่องของระบบประกันคุณภาพพัฒนามาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาและที่สนับสนุนการเรียนรู้ตลอดชีวิตการศึกษาไม่จำกัดเฉพาะในโรงเรียนในระบบการศึกษานอกระบบการศึกษารวมถึงการศึกษาตามครับแต่เนื่องจากว่าออกมาแล้วค่อนข้างนานครับมันยังถ้าพูดถึงสภาพปัจจุบัน
1: มันไม่
0: สอดคล้องกับระบบสังคมอย่างเพียงพอนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งโลกและทักษะที่จำเป็นมันเปลี่ยนไปครับ
1: ครับครับ
0: ผู้เรียนต้องการทักษะใหม่ๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งทักษะดิจิตอลชีวิตมากกว่าที่จะเน้นเนื้อหาในขณะเดียวกันแก้ปัญหาคุณภาพและความเหลื่อมล้ำเราจะเห็นฐานะครอบครัวยังเข้าถึงทรัพยากรและโอกาสทางการศึกษาที่ไม่เท่าเทียมกันการปรับการเรียนรู้ที่ยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลางจริงๆให้ผู้เรียนเลือกเส้นทางการเรียนรู้ได้อย่างยืดหยุ่นตามความถนัดความสนใจอาชีพที่ชัดเจนมากขึ้นนะครับศูนย์ของระบบที่มาที่ผ่านอำนาจการศึกษาที่ยังไม่เต็มมากกว่า เพราะว่าถ้ามีการกระจายอำนาจแล้วเนี่ยมันจะต้องมีการสนับสนุนทั้งเรื่องคน เรื่องงบประมาณรวมถึง ความรับผิดชอบได้นะครับ ในส่วนนี้ก็จะเป็นการเพิ่มอำนาจให้สถานศึกษาครูชุมการและออกแบบการเรียนรู้ที่และที่สำคัญครับ เป็นการลดภาระงานที่ไม่ใช่งานสอนของครูให้ครูมีเวลาในการเตรียมการสอนดูแลพัฒนาผู้เรียนมากขึ้นนะครับและที่สำคัญอีกประเด็นกฎหมายฉบับใหม่จำเป็นที่ฉบับใหม่ด้วยครับและแผนปฏิรูปมุ่งปรับกฎหมายแม่บทให้รองรับการบริหารและการจัดการศึกษาในสถานการณ์ปัจจุบันที่เป็นรอยขยื้นของกฎหมายทั้ง2ฉบับครับ
2: นี้เนี่ยคือตั้งแต่ปี42ณปัจจุบันถ้าเกิดว่าคือมันคงเปลี่ยนไปมากแล้วเพราะฉะนั้นแล้วกฎหมายตัวนี้เนี่ยท่านสวมองว่ายังไงบ้างคะว่าจะมาปฏิรูปการศึกษาการเปลี่ยนแปลงครั้งใหม่ในการศึกษาของประเทศไทยค่ะ
0: ใหม่เนี่ยเท่าที่ผมได้มีการศึกษาและก็รับเนื่องจากว่าในขณะนี้เนี่ยมันอยู่ในขั้นตอนของการรับฟังความเห็นจากส่วนต่างรมนะครับคาดว่าพาได้นะครับอย่างเร็วสุดก็น่าจะประมาณสักปลายเดือนธันวาซึ่งในตัวร่างฉบับนี้เนี่ยนะครับมันยังต้องมีการปรับปรุงแก้

0: ก็คือต้องการที่จะให้มีการออกกฎหมายระดับรองนโยบายรวมถึงร่างแผนการศึกษาชาติร่างอีกรอบนึงนะครับแต่อย่างไรก็แล้วแต่เนี่ยในส่วนของตัวร่างฉบับนี้เนี่ยก็ยังกำหนดนะครับในรายละเอียดที่สำคัญโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเปลี่ยนแปลงที่เป็นรูปธรรมจริงๆนะครับโดยเฉพาะในส่วนของผู้เรียนครูและก็สถานศึกษาผู้เรียนเนี่ยที่ปรินเน้นผลลัพธ์การเรียนรู้ผู้เรียนเป็นศูนย์กลางจริงๆนะครับมีระบบการเทียบโอนผลกันนะครับได้ในโรงเรียนหรือนอกโรงเรียน5หรือมาตรา19ในทักษะจัดการเรียนรู้หรือโค้ดนะครับที่ช่วยเอื้ออำนวยชีวิตอาชีพตามมาตรา67เนี่ยนะครับนอกจากนั้นในส่วนของสถาบันจะมีความเป็นอิสระและคล่องตัวมากของการบริหารไม่ว่าจะเป็นด้านการบันทางวิชาการการบริหารงบประมาณการเงินหรือแม้แต่ในส่วนของการบริหารงานบุคคลอันนี้ที่เห็นภาพชัดเจนครับผม
1: ครับท่านสุธินทีนี้หลายคนก็ได้ทราบแล้วว่าคือทางกรรมธิการการศึกษาวุฒิสภากำลังระหว่างที่ทางฝ่ายบริหารเขาก็ของฝั่งเมื่อร่างถ้าเข้าครม.แล้วเดี๋ยวครม.ก็จะต้องส่งมาที่สภาก็จะได้คือเร็วเรามีข้อมูลที่จะกรองหรือว่าสกรีนจะได้ช่วยกันอภิปรายเวลามาสู่ห้องประชุมว่าถ้ามองแบบกว้างๆศึกษาไทยแน่นอนหลายคนบอกมันจะต้องเปลี่ยนหลายส่วนโดยเฉพาะผู้เรียนบุคลากรทางการศึกษาหรือว่าคุณครูครอบครัวสังคมชุมชนเท่าเห็นเนี่ยนะฮะคือทุกคนมีส่วนร่วมหมดณวันนี้ถ้าเป็นที่อภิปรายกันในสภาแล้วเปลี่ยนไปมากน้อยขนาดไหนในสายตาของท่านสุทินมองยังไงบ้างครับตรงนี้ครับ
2: ค่ะ
0: อย่างน้อยนี่ผมมองว่าดูจากวัตถุประสงค์และของตัวร่างนะ
1: ครับ
0: ที่สำคัญก็คือว่ามันจะเป็นการออกแบบกฎหมายที่จะรับประกันจากป.1 ถึงม.3 รวมถึงแก่ก่อนวัยเรียน3ปีไปจนถึงม.ปลายเนี่ยที่เป็นการศึกษาที่รัดแบบให้ป
1: รับนี่คือจะฟรีจริงๆเลย
0: หลายมาตราโดยเฉพาะมาตรา23วงเล็บ2นะครับ
1: ครับ
0: ในส่วนหนึ่งผมคิดว่าการดูแลกลุ่มเปราะบางกลุ่มเฉพาะที่มีความต้องการหรือจำเป็นพิเศษหรือกลุ่มพิการเนี่ย
1: ครับ
0: หรือแม้แต่กลุ่มชาติพันธุ์ที่จะมีสิทธิ์ได้รับการดูแลสนับสนุนเป็นพิเศษโดยเฉพาะอย่างยิ่งบริการในการคัดกรองการสนับสนุนสื่อการสอนเสริมหรือสิ่งอำนวยความสะดวกตามมาตรา30สำคัญก็คือการอุดหนุนและส่งเสริมภาคเอกชนรวมถึงการจัดสรรงบประมาณที่จะร่วมสมทบแก่เอกชนเพื่อให้ผู้เรียนเข้าถึงการศึกษาอย่างทั่วถึงนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งช่วยอำนวยความสะดวกในเรื่องคุณภาพ
1: ครับครับ
0: นะครับอย่าง
1: พอฟังแบบนี้ทำให้เราเข้าใจว่าคือก่อนนี้คือหลุดออกไปจากระบบเยอะแต่พอฟังที่ท่านสุทินบอกเมื่อสักครู่เหมือนกับว่าคือจะอยู่ในระบบนอกระบบทุกวันนี้ยืดหยุ่นได้หมดแล้วและถือว่าจะทำให้การศึกษาเนี่ยขยับไปข้างหน้าได้มากกว่าเดิมใช่ไหมครับท่านครับถ้าเราฟังจาก3ประเด็นที่ท่านบอก
0: ถ้าดูจากร่างพรบ.ฉบับนี้นะครับ

0: ียนไว้โดยเฉพาะอย่างยิ่งมาตรา35และ58เนี่ยเห็นภาพชัดว่ากฎหมายมีสภาพบังคับรับประกันการศึกษาฟรีขั้นพื้นฐานก็หรือกลุ่มเปราะบางหรือกลุ่มได้โอกาสก็ดีนะครับรวมถึงการอุดหนุนส่งเสริมภาคเอกชนหรือท้องถิ่นเนี่ยหรือแม้แต่ในเรื่องของการจัดสรรงบประมาณให้กับสถานศึกษาอย่างเพียงพอและเหมาะสมเนี่ยนะครับผมคิดว่าในไม่เกิดการจัดการศึกษาที่เป็นลักษณะให้กับพี่น้องประชาชนได้อย่างมีคุณภาพและเสมอภาค
1: เพราะว่าคนจะไม่หลุดออก
2: เราคุยกันเนี่ยเราจะเห็นว่าเอ้ยมันก็ดูครอบคลุมก็ดูทุกมิติ
1: ดูครบแล
2: ้
1: ว
2: แต่ถามว่าศึกษาจริงๆแล้วเนี่ยมันมีคะในตัวกฎหมายตัวนี้ที่เราอาจจะเห็นแล้วอยากจะเสนอแนะจะพิจารณาในขั้นต่อไปอย่างเงี้ยค่ะ
0: จริงๆแล้วเท่าที่ดูเนี่ยไอ้ตัวร่างพรบฉบับนี้เนี่ยมันยังทั้งครูทั้งนักเรียนรวมถึงภาคประชาสังคมแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยผมคิดว่าก่อนที่จะมีการนำเสนอร่างเข้าสู่สภาเนี่ยหรือพี่น้องประชาชนร่างพรบการศึกษาแห่งชาติเข้าประกบเนี่ย
1: อ๋อประกบเข้ามา
0: ได้อีกทางหนึ่งไม่ว่าจะเป็นตัวแทนของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่รวมตัวกันไม่น้อยกว่า20คนหรือกว่า 10,000 คนเนี่ยก็จะเข้าไปเสนอต่อสภาผู้แทนราษฎรซึ่งผมคิดว่าตรงนี้ก็เป็นอีกช่องทางหนึ่งในแง่ของการนำเสนอแต่ขณะเดียวกันเนี่ยผมคิดว่าเนื่องจากพรบฉบับยังต้องเขียนไม่ได้เขียนไว้ยาวมากนะครับเหมือนกับพรบฉบับแล้วมันเป็นการยกเลิกพรบการสายแห่งชาติฉบับปี42ด้วย
1: อ๋อยกเลิกไปเลยโอ้โห
0: ยกเลิกไปด้วยไปแล้วด้วยครับนอนว่ามันจะมีประเด็นที่จะต้องพูดคุยกันต่ออีกหลายประเด็นด้วยกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องโครงสร้างของกระทรวงทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคจะเอายังไงต่ออ
1: ืมคือต้องหารเขาบอกว่าเขาทำงานกันข้ามกระทรวงที่กระทรวงศึกษาธิการพอเป็นระดับอุดมศึกษาแล้วก็อุดมศึกษาอวแล้วก็ถ้าท้องถิ่นไปก็มีอย่างอปทมหาดไทยอะไรต่างๆตรงนี้นะฮะแต่เค้าโครงที่ทางฝ่ายบริหารเขาตั้งโครงเอาไว้สำหรับร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติครั้งเนี่ยทุกกระทรวงนี่จะต้องมาร่วมกันมาแชร์กันมาจอยกันแล้วขยับไปพร้อมกันเนี่ยเหมือนกันเพราะว่าถือว่าใหม่มากเลยสำหรับประเทศไทยด้วยครับท่านครับ
0: คือถ้าเราไปดูในหมวดที่2นะ
1: ครับ
0: ในส่วนของคณะกรรมการนโยบายเราจะเห็นว่าในส่วนของคณะกรรมการนโยบายเนี่ยของผู้แทนของส่วนราชการเนี่ยมันจะมีตัวแทนของท่านปลัดกระทรวงหลายๆกระทรวงที่รวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาหรือกระทรวงอื่นๆที่มีส่วนในการจัดการศึกษาหรือมีส่วนเกี่ยวข้องเนี่ยเข้ามาเป็นคณะกรรมการนโยบายของพรบการศึกษาแห่งชาติอยู่และในบทบัญญัติของที่ผมเห็นเนี่ยนะครับเขากำหนดว่ามติของกรรมการนโยบายเนี่ยจะมีผลผูกพันกับส่วนราชการที่มีหัวหน้าส่วนราชการเป็นการที่เกี่ยวกับการศึกษาเท่าที่ไม่ขัดแย้งกับกฎหมายฉบับนั้นนั่นก็หมายความว่าพรบทุกส่วนราชการนะ

0: าด้วยครับผม
1: ครับท่านสุทินทางกรรมธิการการศึกษาการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยคือเราจัดการเสวนาไปเพื่อที่จะโชว์ให้เห็นว่าเรามีรายงานการศึกษาไทยเนี่ยตรงนี้ก็ทราบว่ามีการที่จะเสนอแล้วก็ส่งไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับผ่านกระทรวงผ่านจวบเหมาะพอดีกับร่างขยับเหมือนกัน
2: ค่ะ
0: คือเนื่องจากว่าต้องเข้าใจว่าวุฒิสภาเราไม่มีอำนาจหน้าที่ในการเสนอร่าง
1: ครับ
0: แต่เรามีอำนาจหน้าที่ในการที่ตรวจสอบร่างกฎหมายหลังจากที่เข้าครับก็คือต้องผ่านการพิจารณาของสภาผู้แทนแต่ในขณะเดียวกันเราเองก็สานะกฎหมายที่มีอยู่ในปัจจุบันรวมถึงกฎหมายที่จะเข้าสู่สภาด้วยเนี่ยโดยเฉพาะอย่างยิ่งรวมประเด็นการบังคับใช้กฎหมายต่างๆหรือแม้แต่ประเด็นที่เป็นอุปสรรคต่อการที่จะพัฒนาคุณภาพการศึกษาอุดมศึกษาไปพร้อมกันด้วยเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าเราเองเนี่ยเราพยายามที่จะเข้ามาศึกษาในเรื่องเราเห็นว่าเรามีพรบการศึกษาแห่งชาติปีถึงแม้จะมีการปรับแก้ไขมาถึง2ครั้งนะครับแต่เราก็ยังเห็นว่ามันก็ยังมีปัญหาอย่างต่อเนื่องแล้วก
2: ็
0: ถึงแม้จะมีการแก้ไขรัฐธรรมนูญนะครับมีการกำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญว่าจะต้องมีการปฏิรูปการศึกษาให้เสร็จภายในไม่กี่ปีนะครับ6ปี8ปีเนี่ยแต่ปรากฏว่าก็ไม่สามารถที่จะออกการศึกษาแห่งชาติได้ตามหลายรัฐบาลที่ผ่านมาปีเนี่ยเราขาดโอกาสที่จะรองรับการพัฒนาสัมพันธ์ไปพร้อมกันเพราะนั้นในส่วนให้กฎหมายฉบับนี้เนี่ยเพื่อให้ทันกับการที่จะโดยเฉพาะอย่างยิ่งทั้งภายในและภายนอกของประเทศเนี่ยแน่นอนว่านะครับเราก็คงจะมีการประสานงานรวมถึงเครือข่ายทางด้านการศึกษานะครับเห็นนะครับกับฝ่ายต่างๆที่เกี่ยวข้องในขณะเดียวกันข้อมูลให้กับวุฒิสภาในการในผลการศึกษาด้วยนะครับรวมถึงการที่จะประสานข้อมูลกับกระทรวงสาธารณสุขนะครับในการที่จะปรับปรุงแก้ไขร่างกฎหมายในทุกขั้นตอนซึ่งผมคิดจะทำให้การขับเคลื่อนหรือการแข่งชาติเนี่ยให้สามารถที่จะได้รับการปรับปรุงแก้ไขนะครับแล้วก็ได้รับการผลักดันให้ผ่านการพิจารณาของสภาได้อย่างราบรื่นเป็นไปตามในรัฐบาลนี้หรือแม้แต่ในการประชุมสภาผมคิดว่าถ้ารัฐบาลมีความจริงใจพาผู้แทนแล้วก็วุฒิสภาเนี่ยร่วมกันผลักดันจริงๆเนี่ยก็เราก็หวังว่าพรบการศึกษาชาติฉบับใหม่เนี่ยน่าความต้องการในการที่จะ
1: ดูนะครับว่าตอนนี้อยู่ในกระบวนการรัฐมนตรีมาถึงสภาผู้แทนราษฎรแล้วก็มาถึงวุฒิสภาก
2: ็
1: เก็บประเด็นกันไประหว่างทาง
2: แต่อย่างที่บอกค่ะว่าเวลาไม่คอยใครเน
1: า
2: ะเพราะโลกเปลี่ยนไปเร็วจริง
1: ๆ
2: ก่อนหน้านี้เราเคยถูกตั้งคำถามจากชาวโลกถึงการศึกษาที่กิ้งเน
1: ี่
2: ยมันอาจจะลงไปอย่างเงี้ยการ

0: ษาเราบนไต่อันดับขึ้นมาได้ไหมหรือจะช่วย
1: ผมคิดว่าในมานะครับโดยเฉพาะสพวทร่วมกับสพทเนี่ยรวมถึงสำนักงานทดสอบแห่งชาติเนี่ยเขาก็ร่วมกันผลักพัฒนาคุณภาพผู้เรียนโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้เรียนที่มีอายุการสอบพิซซ่า
0: แต่อันนี้เราขึ้น
2: ล่าสุดอันดับเรา
1: ซ
2: ึ่
1: งเป็นผลที่น้อยเนี่ยมันหยุดตกสักทีนึงนั่นเข้าใจนะครับว่า
2: อ๋อ20กว่าปีเน
1: า
2: ะ
1: พรบการ12ออกมาเนี่ยผมมองว่าตัวเลขหลังปี2005เนี่ย
2: ครับ
1: สอบพิซซ่าที่อยู่ในเราจะบางวิชาเราจะ2550หรือ40กว่าเนี่ย
2: คร
1: ับครับปรากฏว่าทุกครั้งที่มีการสอบเนี่ยผลการสอบของเราจะลดลงอย่างต่อเนื่องเลย
2: มันจะลดขั้นลงลำดับไปเรื่อยๆ
1: ลดลงมาเรื่อยๆเรามีผลการสอบที่ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยของ OECD เนี่ยเป็น100คะแนนระดับ
2: จากที่เราเคยเท่าเขา
1: ใช่ใช่ใช่
2: ครับ
1: ทางนั้นเป็น100คะแนนทั้ง3วิชา
2: เป็นทิศทางที่ดีที่ขึ้นมาแล้ว
1: แล้วก็ภาษาแต่ว่าเป็นเขาเรียกอะไรเป็นจุดปลายความหวังขึ้นมานิดนึงว่ามันหยุดตกแล้ว
2: จากโลก
1: มันเงยขึ้นนะค่าสถิติมันเงยขึ้น
2: ครับท่านสุ
1: ชินก็ถือว่าเป็นมุมที่ดีขึ้นนะครับว่าในส่วนของฝากฝ่ายบริหารเนี่ยนะครับการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนมากขึ้นนะครับ
2: ครับ
1: โดยเฉพาะอย่างยิ่งผลลัพธ์การเรียนรู้เนี่ยนะครับอย่างน้อยนะครับผลการสอบของถึงแม้ว่าในภาพรวมการประเมินเด็กทุกคนแต่เป็นสังกัดเนี่ยในภาพรวมเราถือว่าเราได้รับเมินที่ดีขึ้นนะครับและอันดับของเราก็ขยับขึ้นมา 4-5 อันดับด้วยนะครับ
2: ครับเราก็อยากจะเห็นนะครับว่ากระบวนการของฝ่ายนิติบัญญัติเราก็มีกระบวนการวันนี้ขอบพระคุณนะครับท่านสว.สุทินครับที่มาคุยกันในเปลี่ยนมุมคิดครับขอบพระคุณมาก
1: มากครับผมสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับขอบคุณครับนี่ท่านรองประธานคณะกรรมการการศึกษาการอุดมศึกษาวิทยสภาก็ให้เห็นทิศทางนะครับพอเราอยู่กันทั้งฝ่ายบริหารฝ่ายนิติบัญญัตินะ
0: ค่ะ
2: ก็ต้องมาดูกันเมื่อมีนิดนึงน้องไม
0: ค์ค่ะ
2: พิซซ่า
0: พิซซ่าเนาะโอ้โหผลประเมินก็อย่างที่บอกว่าก็เราก็3ก
2: ็
0: เ
2: ป็
0: น
2: ที่58
0: สนใจกัน
2: ขึ้นรอมาหลายปี20
0: ข้อนักเรียนไทยเราเนี่ยนะคะมีคะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้นครบ3ด้านไปเลยจากเดิมที่อยู่58ในช่วงปี2022ส่วนก็หวังว่า
2: ความหวัง
0: อ
2: าจจะขึ้นจาก53ไปเป็นเลย50มั้ยไปอยู่แบบ50 49ได้ไหม
0: ค่อยๆขยับเราก็ถือว่าดีใจมากๆแล้ว
2: ครับที่แน่ๆเดี๋ยวให้ร่างกฎหมายฉบับนี้นะครับทั้งสสสวปลายเพราะว่านี่คืออนาคตนี่คือประเด็นที่เรามาแลกเปลี่ยนกับคุณผู้ชมและคุณผู้ฟังนะครับหมดเวลาของเปลี่ยนพร้อมทีมงานทุกคนลาไปก่อนขอบคุณที่ติดตามครับ EP นี้สวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ

0: ายการนี้ท่านสามารถเลือกรับฟังดีและคำบรรยายแทนเสียงหรือซับไตเติลระบบรีโมทเปิดปิดการใช้งานผ่านเครื่องรับโทรทัศน์หรือเซ็ตท็อปบ็อกซ์ระบบดิจิทัลทีวีภาคพื้นดิน
1: รายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายในระบบดิจิทัล

แม่น้ำเจ้าพระยาถือเป็นแม่น้ำสายสำคัญของไทยเปรียบเสมือนเส้นเลือดใหญ่ที่หล่อเลี้ยงชีวิตของเฉลิมจากการรวมตัวกันของแม่น้ำรวมตัวกันที่ตำบลปากน้ำโพนครสวรรค์มายังจังหวัดชัยนาทอุทัยธานีสิงห์บุรีอ่างปฐุมธานีนนทบุรีกรุงเทพมหานครแล้วไหลลงสู่อ่าวไทยที่จังหวัดสมุทรปราการแม่น้ำถือเป็นปัจจัยสำคัญของการดำรงชีวิตให้ผู้คนได้อาศัยดื่มอัดที่มีแม่น้ำเจ้าพระยาเป็นแม่น้ำสัพพยามีแม่น้ำเจ้าพระยาไหลคมนาคมในอดีตที่อาศัยเส้นทางอยู่หนาแน่นบริเวณริมแม่น้ำเจ้าพระยาเป็นเขื่อนที่สำคัญในการบริหารจัดการน้ำเขื่อนเจ้าพระยาขวางลำน้ำเจ้าพระยาบริเวณหวงอำเภอสัพพยาโครงการชลประทานพัฒนาลุ่มน้ำเจ้าพระยาเพื่อการเพาะปลูกสำหรับพื้นที่ราบภาคกลาง2ฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาด้วยเหตุนี้ชุมแม่น้ำที่มีการทำเกษตรกรรมหลักมาตั้งแต่บรรพบุรุษเพราะบริเวณไปด้วยปลานานาพันธุ์เป็นอีกหนึ่งแหล่งที่สร้างอาชีพสร้างรายได้ระดับน้ำจะมีปริมาณมากเพราะอยู่บริเวณต้นน้ำเป็นพื้นขจีมีบ้านเรือนเรียงรายอยู่ตลอดริม2ฝากฝั่งแม่น้ำยกเว้นในช่วงที่เขื่อนเจ้าพระยาระบายน้ำซึ่งระดับน้ำจะสูงมากมีปลาอยู่ชุกชุมโดยเฉพาะในช่วงฤดูน้ำหลากและช่วงที่เขื่อนมีการระบายน้ำเพราะธรรมชาติของเวรท้ายเขื่อนทำให้มีปลามากกว่าปกติซึ่งชาวบ้านที่นี่จะทำอาชีพประมงพื้นบ้านเป็นเวรนี้ก็มีตั้งแต่ปลาตัวเล็กตัวปลาสวายปลาเทโพปลาลึงปลาสังกวาดในการทำประมง

พื้นบ้านมาตั้งแต่ครั้งเครื่องมือหาปลาแทบทุกบ้านและจะออกหาปลาเป็นประจำทุกวันสามเลี้ยงครอบครัวได้เป็นอย่างดีการหาปลาแบบดั้งเดิมนั้นก็มีตั้งแต่วิธีการตกเบ็ดหว่านแหลงคายและลากอวนด้วยวิถีชีวิตของชาวเรือผีหลอกที่หาปลาด้วยวิธีนี้มามากกว่า40ปียังคงใช้เรือผีหลอกหาปลาและมีวิชาต่อเรือผีหลอกที่สืบทอดมาจากผู้เป็นพ่อเรือผีหลอกก็มาจะมีแผ่นไม้กระดานที่ทาสีขาวห้อยติดข้างกาบเรือซึ่งทำหน้าที่หลอกปลาให้ตกใจไปตามชายตะลิ่งยามดึกหรือใกล้รุ่งเมื่อปลาที่นอนอยู่ริมตะลิ่งเห็นแผ่นกระดานสีขาวผีหลอกจึงเป็นเครื่องมือหาปลาที่เป็นภูมิปัญญาพื้นบ้านที่เอาไว้หลอกปลาโดยอาศัยความเข้าใจเพื่อที่ชอบอาศัยอยู่ตามพงหญ้าริมตะลิ่ง

ปัจจุบันเรือผีหลอกแต่เดิมตัวเรือทำจากไม้เรือและตะข่ายที่กันปลากระโดดออกในอดีตเรือผีหลอกจะแจวไปตามลำน้ำแต่ปัจจุบันที่ชุมชนสัพยาเรือผีลำแรกคือเรือผีหลอกที่มีแผ่นกระดานสีขาวอยู่ด้านข้างและมีตะข่ายกันปลาส่วนลำที่2คือเรือกระเตงเป็นเรือที่ติดกับแม่น้ำ

0: มันก็มีควานกงปุบขึ้นรูปมันต้องได้ให้ได้สัตว์เรือวิ่งระแบงอีกต้องยกให้เท่ากันถ้ายกไม่เท่ากันเรือลั่นมันจะเลื้อยมันจะวิ่งเลื้อยมันจะวิ่งไม่ตรงมาเรือพี่หลอกอะที่ผมพูดว่าลำเดียวคือแล้วก็ควานกงควานกงมันคู่มาทางนี้ตวงไปทางนู้นตวงเขานี่ทำกระดานเนี่ยกระดานเนี่ยเวลาแผ่นที่7น่ะเรามาวาดต้องมาวาดกับเรือนะถ้าไม่วาดกับเรือจบยังไงก็ไม่เข้ามีบันเล็กกับเขานะ
1: อัน
0: นั้นมันจะโอนตามเอาแขวนข้างเนี่ยเอาขึ้นแขวนอย่างเงี้ยข้างนึงข้างนู้นพอเรายกข้างโน้นขึ้นรับรองตึงพอดีเป๊ะ
1: อันนี้ก็คือต่อเสร็จเรียบร้อยก็จะได้

0: ตามแบบนี้เลยแล้วใช้งานก็คือต้องเอามาผูกกับเรือคู่ขนานกันไปเรื่อยๆอย่างนี้เลย
1: อย่างนี้เลยไปถึงไหนโอ้โหดีใจสิที่ดีใจนี่ไม่ใช่อะไรยังไงก็ไม่โอดใช่ไหมเล่าย
0: ังไงก็เองเนี่ยที่บอกว่าก็อาจจะมีคนที่เริ่มใช้บ้างไม่ใช้บ้างแบบนี้เองลุงมีแนวคิดในการที่จะเรื่องเรือผีหลอกนี่ยังไงบ้างคร
1: ับทางจริงขอให้มาด้วยความเต็มใจ
0: ถิ่นที่มันอยู่คู่กับท้องน้ำแม่น้ำเรือผีหลอกเนี่ยมันอยู่คู่กับชุมชนไปอีก
1: ให้สืบทอดไปเถอะเพราะอันนี้มันเป็นรายได้หลักได้เลยนะ

ตอนเวลากลางคืนที่เดือนมืดมิดหลอกมาใช้หาปลาในกลางวันด้วยปลาส่วนใหญ่ที่ได้ก็จะเป็นปลาขนาดเล็กซึ่งมีอยู่มากในแม่น้ำยาอันชันฉลาดในการจับปลาของคนโบราณซึ่งชาวสัพยาได้สืบทอดกันมาจากรุ่นสู่รุ่นและบรรยาท้องถิ่นเอาไว้เพื่ออนุรักษ์และวิถีชีวิตของชาวประมงผีหลอกและแสงไฟในยามค่ำคืนมืดมิดที่ส่องกระทบกับแผ่นไม้เจ้าพระยายังคงเป็นภาพวิถีไม่เลือนหายไปตามกาลเวลา

ด้วยปลาที่มีอยู่อย่างอุดมสมบูรณ์บริเวณเขื่อนเจ้าพระยาทำให้ชาวประมงพื้นมากปลาสดที่หามาได้นั้นนอกจากชาวบ้านจะนำไปขายบัวเรือนแล้วชาวสัพพยาก็ได้หรือปลาย่างมาแปรรูปปลาสดไว้ขายได้ตลอดทั้งปีคนท้ายเขื่อนเจ้าพระยานั้นนิยมใช้ปลาสร้อยสดๆนำมาทำความสะอาดแล้วแผ่นตะแกรงและย่างรมควันให้เนื้อเหลืองแห้งกรอบหอมกลิ่นควันไฟโดยจะใช้กาบมะพร้าวนำมาก่อเชื้อไฟเพื่อให้ความหอมและใช้ไฟอ่อนในการย่างซึ่งวิธีย่างปลาแบบดั้งเดิมจะเป็นเตาดินเพื่อให้ควันอบอยู่ภายในแต่ปัจจุบันมีการดัดแปลงเตาย่างปลาโดยก่อด้วยปูนหรือสังกะสีโดยจะใช้เวลาย่างอย่างน้อย 3-4 ชั่วโมงหรืออาจใช้เวลาย่างนานเป็นวันในส่วนของปลาที่มีขนาดใหญ่ปลาย่างสามารถเก็บไว้รับประทานได้นานสร้างรายได้ที่ยั่งยืนให้กับชาวสับในพื้นที่จังหวัดชัยนาทและส่งไปนอกจากการนำปลาสดมาแปรรูปเป็นอำเภอสัพพยายังมีผลิตภัณฑ์จากซึ่งชาวชุมชนสัพพยาแต่บรรพบุรุษด้วยปลาที่มีอย่างอุดมนั้นการทำปลาร้าจึงเป็นภูมิปัญญาการถนอม

0: ชาวชุมชนสัพยาเขื่อนมาขายกันแบบสดๆแล้วชาวบ้านที่นี่นะครับจึงได้นำมาแปรรูปเป็นปลาร้าเพื่อสร้างรายได้ที่เพิ่มขึ้นปลาร้าแห่งใหญ่ที่สุดอีกแห่งหนึ่งของไทย
1: เด่นคือการใช้เนื้อปลาคุณภาพดีจากแม่น้ำและเขื่อนเจ้าพระยาทำกันแบบสดใหม่ของชาวสัพยาซึ่งจะมีความเป็นพระสุขอดีตข้าราชการบำนาญว่าการทำโรงงานปลาร้ามาจากผู้เป็นแม่ด้วยความตั้งใจว่าไม่อยากให้สูตรการทำปลาร้าของแม่นั้นสูญหายไปตามกาลเวลาที่นี่ด้วยพื้นที่ที่มีแม่น้ำเจ้าพระยาหลายคนซึ่งอยู่ท้ายเขื่อนเจ้าพระยาทำให้มีปลาน้อยใหญ่มากมายชาวบ้านก็จะนำปลาสดซึ่งให้กับลุงสุภชัยโดยปลาร้านิยมนำไปต่อยอดทำอาหารได้หลากหลาย
2: เมื่อสมัยก่อนเนี่ยเยอะมาก
0: และอย่างนี้ปลาส่วนมากคือเรารับมาจากไหนเป็น
2: เขื่อนเจ้าพระยาเนี่ยนะฮะพวกก็หาปลาพายเรือไถมั่งทอดแหยกยอนิยมใช้ปลากระดี่ปลานิลปลาช่อนเป็นปลาทอดแล้วก็มีปลาเอาไปทำหลนเอาไปปิ้งอะไรเงี้ย
0: ขั้น
2: อีอวนมาได้นี่ต้องตัดหัวเองแต่เดี๋ยวนี้นี่เขาทำมาให้เสร็จเขาทำมาหัวปั่นเกล็ดมาแล้วแล้วก็หมักเกลือก็อย่างน้อยก็ไม่ต่ำกว่า 3-4 เดือนนะกว่าจะเป็นก็จะเหม็นข้าว

0: ปลาร้าเป็นการสดมาตัดหัวขอดเกล็ดล้างทำความสะอาดแล้วนำไปคลุกเคล้ากับเกลือเม็ดหมักทิ้งไว้ประมาณ1สัปดาห์แล้วนำมาคลุกเคล้ากับข้าวคั่วจากนั้นนำมาหมักต่อในโอ่งโดยนำผ้าหรือพลาสติกปิดโอ่งให้แน่นเพื่อป้องกันการทำปลาร้าเป็นภูมิปัญญาชาวบ้านที่เป็นอาชีพแห่งความภาคภูมิใจของชาวสัพยาซึ่งสร้างรายได้เลี้ยงชีพ
1: ก็รักทั้งดูลูกหลานทั้งได้เรียนจบหลานก็เรียนจบมาเพาะปลาร้าพวกผมพวกลูกหลานนี่ก็อาจจะไม่ได้เรียนจบสูงได้ขนาดนี
0: ้ปลาร้าเป็นอาหารที่ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายสามารถนำไปอย่างน้ำปลาร้าที่มีจำหน่ายทั้งในประเทศและส่งออกต่างประเทศนอกจากนี้ยังต่อยอดทำอาหารและเป็นส่วนผสมในเมนูต่างๆได้มากมายในปัจจุบันนำมาปรุงได้หลากหลายเมนูตามประเภทของดิบรวมไปถึงปลาร้าทรงเครื่องที่มีน้ำปลาร้าต้มสุกและสมุนไพรอย่างข่าตะไคร้ใส่หางกะทิและปลาดุกปรุกใส่มะเขือพริกหยวกหน่อไม้ถั่วฝักยาวเมนูปลาร้าทรงเครื่องแสนอร่อยสำหรับปลานิลส่วนใหญ่นำไปทอดทั้งตัวโรยด้วยหอมแดงตะไคร้พริกแห้งทอดคู่กับข้าวสวยร้อนๆเป็นเมนูและที่ชุมชนสัพยาที่สืบทอดสูตรการทำมาตั้งแต่รุ่นปักของชุมชนสัพยาที่ผู้มาเยือนต้องมาลิ้มลองก็คือลาบปลาร้าลาบปลาร้าจะมีวัตถุดิบคือปลาร้าอายหอมแดงซอยมะหอมผักชีพริกชี้ฟ้าใบมะกรูดซอยขั้นตอนการทาคั่วให้สุกจากนั้นนำตะไคร้กระชายหอมแดงซอยและพริกชี้ฟ้ามาคั่วให้หอมโดยจะคั่ว

0: ั่วแยกกันเนื่องจากวัตถุดิบต่างๆจะใช้เวลาสุกตะคั่วและสุดท้ายคือนำปรุงรสด้วยน้ำตาลปี๊บและน้ำมันดุดิบทั้งหมดที่คั่วสุกแล้วมาคลุกหอมผักชีใบโหระพาเสร็จเรียบร้อย
1: ลาบปลาเนี่ยมันเป็นชื่อแบบว่าเป็นอาหารของบ้านเราคือแต่เมื่อก่อนเนี่ยเขาไม่ได้ชื่อว่าลาบเขาก็จะเอามาทำผัดให้มันสุกทำกินกันในหมู่บ้านอะไรเงี้ยเหมือนเครื่องลาบเพราะว่ามันมีมะพร้าวคั่วมีอะไรเงี้ยครับเขาก็เลยตั้งชื่อว่าทีเดียวเครื่องก็คั่วทุกอย่างจ้ะสูตรเนี้ยป้าก็จะได้มาจากน้าเขาก็ทำให้กินในหมู่บ้านก็อยากให้เมนูลาบปลาเนี่ยอยู่คู่กับชุมชนสัพยาเราไปตลอดไปค่ะเขาก็มีมาถามสูตรถามอะไรเงี้ยก็บอก
0: การทำภูมิปัญญาที่สืบทอดกันมาอย่างยาวนานและมีการพัฒนาต่อยอดจากปลาสู่เมนูอาหารพื้นถิ่นที่เป็นกระจายรายได้สู่ชุมชนในทุกภาคส่วนเป็นผลิตภัณฑ์ที่ขึ้นชื่อของจังของชาวชุมชนสัพยามาจนถึงคนรุ่นหลังต่อไปไม่มีที่สิ้นสุดไม่เพียงทำให้ธรรมชาติเกิดความชุ่มชื้นแต่ยังก่อให้เกิดวิถีชีวิตของผู้คนและเกิดภูมิปัญญาชาวบ้านที่อย่างยั่งยืนให้กับคนในชุมชนและเป็นมรดกทางภูมิปัญญาที่ส่งต่อสืบทอดกันมาจนถึงปัจจุบันตัวอย่างของการอยู่ร่วมกันระหว่างชุมชนอาศัยแม่น้ำเจ้าพระยาในการประกอบอาชีพและทำมาหากินโดยชุมชนมีความร่วมมือร่วมใจกันในการอนุรักษ์แม่น้ำเจ้าพระยาให้ยังคงความอุดมสมบูรณ์ทั้งอาชีพสร้างรายได้ให้กับชาวสั่วหลาน

รายการนิยายภาพหรือ Audio Description และคำบรรยายแทนเสียงหรือ Subtitle ระบบโค้ดปุ่ม Subtitle ผ่านเครื่องรับโทรทัศน์หรือ Set Top Box ระบบดิจิทัลทีวี

0: ปัญหาของที่บ้านแพ้วเนี่ยหรือจังหวัดใกล้เคียงไม่ว่าจะเป็นแม่กลองราชบุรีสมุทรสงครามเลยก็แล้วแต่ที่ปลูกมะพร้าวน้ําหอม3-4จังหวัดเนี้ยมีปัญหาเนื่องจากว่าราคามะพร้าวน้ําหอมตกต่ําอย่างที่ไม่เคยปรากฏมาก่อนซึ่งปกติเนี่ยตามวัฏจักรของมะพร้าวน้ำหอมลูกละ2 บาทหรือ3 บาท4 บาทก็แล้วแต่เนี่ยจะไม่เกิน6 เดือนเนาะไม่เกิน
1: ส
0: ส
1: อ
0: อง งเดือนซึ่งถือว่านานเกิน
1: ผิดปกติ
0: ผิดปกติที่เขาเคยก็ไม่มีแนวโน้มว่า

0: ทุนผมอ่ะไม่มีค่าแรงนะไม่มีค่าลูกน้องไม่มีค่าอะไรเนี่ยต้นทุนเรื่องปุ๋ยเรื่องยาเรื่องอะไรแสดงว่าผมขาย2.50ผมต่อ1ลูกท่านตามข่าวท่านจะรู้เลยว่าเกษตรกรจะพูดขออย่าให้ต่ำกว่า5 บาทก็จะเป็นเกษตรกรทางบ้านแพ้วที่จะพูดตรงกัน2.50ถูกที่สุดและ10 ปีที่ผ่านมามันถูก5 บาทก็จริงนะครับแต่มันถูกประมาณเดือนครึ่งเขาเรียกว่าสั่งจะขึ้นราคาตามกลไกตลาด2 บาทกว่า3 บาท 4 บาท 5 บาทแล้วก็ลงมาอีก
1: และการราคามะพร้าวในช่วงปี2568ที่ผ่านมาราคาตกต่ำที่สุดในรอบ3 บาทเท่านั้นส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อเกษตรกรผู้ปลูกมะพร้าวและผู้อยู่ในระบบห่วงโซ่ครัวเรือนเริ่มขาดสภาพคล่องบางขณะที่สวนมะพร้าวบางแห่งจำเป็นต้องลดต้นทุนจนกระทบกับคุณภาพของผลนะครับอาจจะนำไปสู่การล้มสุด
2: อย่างที่ผมบอกว่าราชบุรีนะครับไม่ว่าจะเป็นราชบุรีสมุทรสงครามสมุทรสาครนครปฐมและจังหวัดข้างเคียงที่ปลูกแบบพาราตรงนี้มานานมากแล้วนะครับมีชาวสวนอยู่กลุ่มนึงที่เขาต้องเช่าสวนวิกฤตราคามะพร้าวครั้งนี้นะครับสิ่งนึงที่ว่าพวกเราอยากจะฝากนะครับคือแน่นอนครับการออกข้อกฎหมายที่รัดกุมมากกว่านี้การทุนเทาทุนจีนนะครับพวกนอมินีต่างๆดำเนินสะดวกเอาเฉพาะได้ดำเนินนะครับในราชบุรีซึ่งหน่วยงานรัฐเนี่ยเขาก็รู้นะครับเพราะว่าจากการเกษตรจังหวัดพาณิชย์จังได้ลงมาร่วมประชุมกับเราเนี่ยเขาก็รู้ปัญหานี้นะครับว่ามันเกิดจากการกดราคาการไม่ใช่เขาเรียกยังไงดีอ่ะมันไม่ใช่การค้าแบบยุติธรรมนะครับและเป็นของคนจีนเหมือนกับคนจีนตอนนี้ทำธุรกิจตรงนี้ด้วยการกินรวบทั้งหมดลดราคาทั้งหมดทำให้ชาวสวนตอนนี้ครับ
1: ปัญหาที่เกษตรกรกำลังประสบขณะนี้ไม่ใช่เพียงแค่ราคามะพร้าวน้ำหอมมันเป็นปัญหาพื้นที่มีนายทุนต่างชาติเก็บวันลงซึ่งเป็นตัวแปรอีกทั้งยังมีข้อมูลสำคัญว่าไปสวมสิทธิ์ว่าเป็นมะพร้าวจากประเทศจีนส่งขายต่อไปยังประเทศแถบยุโรปรวมถึงมีการปลอมผลมะพร้าวที่ไม่ได้คุณภาพเพื่อส่งขายนอกจากนี้ยังพบการผลิตน้ำมะพร้าวปลอมโดยผสมสารปรุงแต่งและสอบได้ยากอีกทั้งยังพบว่ามีการนำต้นอ่อนมะพร้าวข้ามซึ่งต้นมะพร้าวนั้นถือเป็นพืชควบคุมทั้งหมดนี้ส่งผลกระทบต่อวงการเกษตรกรผู้ปลูก
3: กรรมาธิการแล้วได้มีการพูดคุยสะท้อนปัญหาอะไรบ้างของชาวสวน
2: ราคาครับมันหล่นมาตรงเนี้ยเป็นระยะเวลาประมาณ 7-8 เดือนแล้วชาวสวนแบกรับภาระนะครับจากอาชีพสู่ภาระที่พูดถึงค่าใช้ชีวิตประจำวันของเขาค่าเช่าที่ต่างๆอันนี้ครับคือทั้งปีนะครับ
3: ซึ่งเคยตกต่ำแบบนี้มาก่อนหรือเปล่าครับ
2: ไม่เคยเลยครับตลอด10เป็นหลัก10ปีขึ้นก็ไม่เคยเจอเหตุการณ์นะครับที่เป็นเจ้าของสวนเจ้าของสวนที่เขาปลูกมาระดับ15-16 ปีเขาบอกกันต่ำสุดนะครับที่ว่า

0: แต่มันก็จะโดนกัน2มิตร3มิตร
1: และในการแก้ไขนะครับทางเกษตรกรเองหรือว่าแม้แต่พ่อค้าคนกลางในพื้นที่ที่เป็นคนไทยเนี่ย
0: ครับ
1: อยากจะเสนออะไรบ้างในการหาทางออกนี้ครับ
0: จริงๆแล้วเกษตรกรส่วนใหญ่เขาจะพูดถึงการปลาซึ่งถามว่าประกันราคาโอเคกับมองว่ามันเป็นการแก้ไขที่ปลายเหตุแล้วอย่างที่เรารู้ไม่น่าจะพอในการประกันราคาผลไม้ทุกชนิดที่ราคาตกต่ำเราอาจจะต้องมีการหารือในการหาตลาดเพิ่มในการส่งสินค้าไปหาหันนะครับจากจีนเนี่ยเป็นคู่ค้าของเรานะครับผมอยากทำการให้เราเป็นคู่แข่งในการค้านะครับเพื่อจะได้เป็นการแข่งขันวัดราคากันนะครับเพื่อผลไม้เรา
1: แค่ประกันราคาเป็นครั้งๆไปโดยทั้งผู้ค้าและเกษตรกรมองเห็นตรงกับพร้าวน้ำหอมตกต่ำสุดในรอบหลายสิบปีและการกดราคาจากพ่อค้าจีนที่เข้ามาใช้คนไทยเปิดโรงให้ผู้ประกอบการรายย่อยแข่งขันได้ยากแม้การรวมกลุ่มกันเป็นสหกรณ์หรือเกษตรแปลงใหญ่จะช่วยลดต้นทุนการผลิตได้แต่ในมิติการค้ากลับถูกทุนจีนกินรวบผ่านกระบวนการหลงที่มีอำนาจเหนือตลาดในการตัดสินเพียงฝ่ายเดียวหากไม่ขายให้ราคานี้ผลผลิตก็ไม่มีที่จีนด้านประธานผู้จัดการสหกรณ์การเกษตรประสานเกษตรกิจจำกัดอำเภอบ้านแพว่าสถานการณ์ราคามะพร้าวตกแม้จะรวมกลุ่มแปลงใหญ่ก็ไม่สามารถรอดพ้นจากวิกฤตได้ดังนั้นจึงอยากให้ภาครัฐเร่งเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรจากการขาดประกันกำไรคล้ายกับพืชเศรษฐกิจ
2: มาถึงเรื่องของราคาที่มะพร้าวตกเองก็ได้รับผลกระทบสิ่งที่สหกรณ์กำลังทำอยู่ตอนนี้ก็คือถ้าจะให้ทางกระทรวงเกษตรช่วยเนี่ยซึ่งผมคิดว่าเขาควรจะช่วยในเรื่องของมาตรฐานในเรื่องของมาตรฐานสินค้าที่ทางถ้าเราส่งออกเนี่ยทางต่างประเทศที่จะรับส่งออกก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรฐาน GAGAP หรืออะไรก็แล้วแต่เขาสามารถปรับตัวได้นะครับแต่ทุกวันนี้ก็คือ2บาทเหมือนกันเขาก็ไม่เกินแต่ของกลุ่มแปลงใหญ่ของเราเนี่ยส่วนมากก็โดยเกษตรจังหวัดเข้ามาทำให้นะครับแต่พอทำเสร็จมันก็ยังมีปัญหาเรื่องราคาก็ยังสูงผมมองว่ามันน่าจะต้องเกี่ยวข้องกับกระทรวงพาณิชย์ตลาดใช่ไหมครับก็จะวอนให้ทางหน่วยงานราชการช่วยหาตลาดใหม่ๆไม่ใช่เราจะจมปักอยู่ที่จีนว่าถ้าเป็นสินค้าที่มันส่งออกปกติเราก็ต้องได้เปรียบเพราะว่าในเมื่อเรารวมกว่าที่ไปขายเดียวๆอยู่แล้วแต่สามารถระบายได้เนี่ยรวมกันมาเราก็ตายเหมือนกันเพราะถ้าเราจะไปส่งที่เขาสากลเองไม่สามารถไปติดต่อได้เพราะฉะนั้นเราต้องพึ่งพากลไกของภาครัฐที่จะต้องไปติดต่อตลาดนั้นๆโดยประเทศเขาต้องทำงานนะครับแต่จะให้เกษตรกรซึ่งมีความถนัดในการเกษตรในการปลูกมะพร้าวไปด้านการตลาดซึ่งมันก็ไม่ใช่

0: และยังทำให้สวนมะพร้าวของเขาแทบไม่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตราคามะพร้าว
1: ครับ
0: แล้วมองว่าการแปรรูปเนี่ยจะเป็นมะพร้าวหรือว่าผลผลิตอื่นๆเนี่ยโดยเฉพาะผลไม้เนี่ยในการแก้ปัญหาอย่างไรได้บ้างครับ
1: ก็เพิ่มมูลค่าของสินค้าเนาะไปแปรรูปแล้วก็ทำให้มีคุณภาพเนี่ยมันก็จะสามารถเพิ่มราคาได้ดีกว่าเป็นแบบว่าผลประโยชน์จากสวน
0: หรือว่าพวกเราเนี่ยช่วยขึ้นเหลือหาตลาดใหม่ๆเนี่ยจะช่วย
1: ถ้าเกิดช่วยหาตลาดได้มากขึ้นการเนี่ยได้มีแบบว่าพวกบัตรพวก GMP หรือว่าอะไรต่างๆได้สามารถได้ส่งออกได้ง่ายเนี่ยมันก็จะขยายตลาดได้ดีขึ้นทำให้ส่งออกได้มากขึ้น
0: ครับ
1: มันก็เป็นการเปิดโอกาสให้แบบผู้ประกอบการ SME
0: กลุ่มทุนหรือว่าบริษัทต่างชาติที่เข้ามาเปิดในการรับซื้อมันกำหนดราคามะพร้าวในไทยอย่างไรบ้าง
1: เพราะว่าส่วนใหญ่จะเป็นเลิศในไทยมาลงทุนแบบว่าเขาสามารถแบบว่ากำหนดราคาเราได้ทีนี้พอเขาเจ้าขบใหญ่เขาก็กำหนดเนี่ยครับทางออกก็คิดว่าน่าจะเป็นถ้าส่งเสริมก็อาจจะช่วยได้ถ้ารัฐมาช่วยแบบว่าทำให้ส่งออกได้เองโดยไม่ต้องผ่านพวกมันน่าจะดีกว่า
0: ทบจากวิกฤตราคามะพร้าวดิ่งลงเหลือลูกละ2บาททำให้เกษตรกรผู้มีสมุทรสงครามและใกล้เคียงได้นำประเด็นปัญหาดังกล่าวเข้าหารือกับคณะกรรมการการพาณิชย์และการอุตสาหกรรมวุฒิสภาม
2: ันไม่ใช่แค่มะพร้าวหอกอย่างเดียวนะครับท่านแค่นี้ด้วยเพราะผมก็ทำมะพร้าวแกงมะพร้าวอาทิตย์เนี่ยก็เป็นอันนี้คือมะพร้าวแกงนะมะพร้าวหอมวันนี้ผมขายสิผมมีลายของผู้เมื่อปีที่แล้ว2500เมื่อปีแต่ณวันนี้วันนี้เลยที่ตัดอยู่เนี่ยผมขายอยู่2.50 บาทนั่นราคาของมะพร้าวไตรมาสต่อไตรมาสนะฮะมันละไม่ใช่แค่ครึ่งเดียวนะฮะ 1,200% ที่จะรู้เลยว่าก่อนตุรกีจีนที่จีน6ปีหลักการเนี่ยมันจะต้องผลิตเพื่อจะไปขายตุรกีที่นู้น6บาทไม่เคยต่ำกว่า16บาทจะมี20บาท20กว่าบาทเป็นอย่างนี้มาอย่างน้อยเกือบ10ปีแล้วที่ในสภาพการแบบนี้โดยเมสเซนต์มาผลเอาเพราะผู้ประกอบการก็ดีชาวสวนก็ดีมีเป็นหมื่นกับพันมีเป็นหมื่นหมื่นจ้าที่กระทบ
3: ด้วยและตอนนี้ทางดำเนินนะครับทั้งโรงงานเทาอะไรต่างๆมันเยอะมากจนแหละพอจะทราบว่าหลายๆท่านเนี่ยก็จะไม่สู้ด้วยแล้วเพราะว่าอาจจะเกินไปและโรงงานส่วนใหญ่ทางดำเนินเป็นเจ้ากัดกินรวบต้นทางกลางทางปลายทาง
0: โดยภายหลังการประชุมคณะกรรมการการพาณิชย์และการอุตสาหกรรมวุฒิส

0: งานเฉพาะกิจเร่งแก้ไขปัญหาราคาส่งออกและโครงสร้างตลาดทั้งมาตรการระยะสั้นในการพยุงราคาและระยะยาวเพื่อเพิ่มช่องทางการจัดจำหน่ายขนาดกิจและเศรษฐกิจดิจิทัลวุฒิสภาราคามะพร้าวที่ตกต่ำธรรมดาโครงห่วงโซ่อุปทานสินค้าเกษตรของประเทศไทยพร้อมแนะว่าราคา
1: ผมพูดในฐานะสมาชิกวุฒิสภาแก้กฎหมายนะครับแล้วก็สร้างกฎหมายผลักดันกฎเป็นในเชิง3ระดับนะครับระยะกลางแล้วก็ระยะยาวนะครับถ้าเรามีหน่วยงานหนึ่งเรียกว่าคณะกรรมการแข่งขันทางการค้าว่าในคณะกรรมการแข่งขันทางการค้าก็จะมีการระบุไว้ว่ามีอำนาจเหนือตลาดเนี่ยก็ไม่สามารถกระทำการได้ในหลายกรณีอย่างเช่นการใช้ผลพังหรือเอาเปรียบนะครับไม่ว่าจะเป็นผู้บริโภคหรือผู้ขายครับแต่คราวนี้เนี่ยปัญหาหนึ่งในนิยามของพรบแข่งขันทางการค้านิยามก็คือผู้ที่มียอดขายตั้งแต่พันล้านขึ้นไปและเซ็นของตลาดแต่คราวนี้พอมาไปใช้กับสินค้าเกษตรมันมีปัญหาครับเนี่ยไม่ได้มีการบันทึกอย่างชัดเจนบางตัวก็ไม่มีให้ไม่มีใครเก็บตัวเลขและระบุได้ว่าใครคือผู้มีอำนาจเหนือตลาดเพราะถ้าเขายอดขายเล็กก็ไม่ถึงจึงต้องไปใช้ในระยะสั้นนะครับใช้มาตรา57ของพรบแข่งขันทางการค้านะครับใช้อำนาจคณะกรรมการแข่งขันทางการค้าประกาศเฉพาะซึ่งเรื่องนี้เป็นอธิการพาณิชย์เราจะต้องนำเรื่องนี้การค้าให้ลงมาดูเพราะว่าราคามะพร้าวตกต่ำธรรมดานะครับมันคือพอมีบริษัททุนต่างชาติที่มีขนาดใหญ่แล้วทำอย่างนี้ก็ละทีละผลไม้ทีละผลไม้ทีละผลไม้ระยะกลางเนี่ยผมก็มองว่าเคยเห็นในบางประเทศเนี่ยเขามีตั้งสหกรณ์อาจจะมีกฎหมายกำกับหรือไม่มั่นใจแต่ว่าสินค้าเกษตรประเภทอย่างเงี้ยจะต้องเขาก็ควบคุมราคาแล้วก็ระยะยาวเนี่ยผมว่าต้องให้ระเบียบชัดเจนว่าในกลไกการทุ่มไหนยังไงเราคงไม่สามารถกันสินค้าเกษตรในทางเศรษฐศาสตร์ของคนในประเทศรวมกันเนี่ยเราก็ไม่สามารถอุ้มสินค้าอุ้มราคาเกษตรมันอุ้มไม่ได้เพราะว่าทรัพยากรจำกัด
0: สำหรับการแก้ไขปัญหาเพื่อเป็นการรักษาเสถียรภาพราคาและเร่งระบายผลผลิตในกระทรวงพาณิชย์เตรียมเร่งขยายตลาดภายในประเทศภายในที่ด้านเบื้องต้นคือช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประกอบการสหกรณ์การเกษตรบ้านแพ้วจำกัดหอมโดยเป็นตัวกลางรับซื้อผลผลิตจากสมาชิกในราคาลูกละ5ก่อนผู้รับซื้อปลายทางลูกละ6-7บาทโดยให้สหกรณ์การเกษตรร้อยเอ็ดสหกรณ์การเกษตรบ่อระบือจำกัดจังหวัดมหาสารคามและสหกรณ์การเกษตรกุฎชุมจำกัดผู้รับซื้อเพื่อนำผลผลิตมะพร้าวน้ำหอมกระจายไปยังเครือข่ายสหกรณ์โดยตั้งเป้าในการรับซื้อมะพร้าวน้ำหอมลูก

0: ลสดก่อนนะครับกระจายถ้าจะสามารถบรรลุเป้าได้อย่างทุกวันนี้เวลาพื้นที่หน้าสวนเนี่ย5 บาทสกอร์เพื่อสามารถที่จะไปทำตลาดปลายทางได้เพิ่มขึ้นเรื่อยๆอย่างของทางเกษตรที่สั่งเพิ่มอีกนะครับแล้วก็ในประสานไปทางโคราชด้วยประสานเดี๋ยวก่อนนะครับทางบริษัทเอกชนอย่างนะครับซื้อผลิตภัณฑ์เนี้ยก็ได้รับข่าวว่าสั่งซื้อวันนี้นะครับแล้วก็ตกก็ส่งเจ้าหน้าที่มาคอนแทคเพราะว่าทางบูธเปิดร้านเปิดให้ไปจำหน่ายฟรีเลยจำกัดระยะเวลาว่าเท่าไหร่ครับเพื่อเป็นการช่วยเหลือเกษตรกรในเบื้องต้นก่อนครับเราจะพยายามยกระดับราคาให้ได้มากที่สุดนะครับในพื้นที่ให้ได้กว้างขึ้นอย่างเมื่อกี้บอกว่าทั้งราชบุรีคลามด้วย3 จังหวัดใหญ่นะครับซึ่งตรงนี้เราก็จะพยายามก่อนในการที่จะนำผลผลิตออกนอกพื้นที่ให้ได้มากที่สุด
1: อย่างไรก็ตามก่อนเข้ามารับซื้อผลผลิตนั้นเป็นเพียงการช่วยเหลือเกษตรกรเท่านั้นดังนั้นเพื่อเกิดเกษตรกรผู้ปลูกมะพร้าวจึงและขอให้ดำเนินการทันทีคือโดยขอให้มีการประกันราคาสินค้าค่าปุ๋ยในช่วงที่ผลผลิตรับมาตรฐานโรงงานและในทุนต่างชาติโดยการเข้มงวดหักการบรรจุต้องใช้มาตรฐานเดียวกันเพื่อป้องกันการกดราคาของในทุนจีนอย่างเข้มงวด 3. สนับสนุนผู้ประกอบการไทยและเปิดตลาดส่งออกโดยการสนับสนุนและหาช่องทางให้โรงงานไทยขายมะพร้าวต้องเตรียมขยายตลาดส่งออกเพื่อถ่วงดุลอำนาจการต่อรองราคาจากส่วนวัตถุดิบในการแปรรูปโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรกำหนดมาตรฐานและอาจกำหนดให้ผู้ผลิตต้องแสดงการรับรองมาตรฐานให้ชาวสวนเพื่อเพิ่มอำนาจต่อรองราคาให้กับชาวสวนทั้งนี้ข้อเรียกร้องของเกษตรกรนั้นด้านใดด้านหนึ่งเพียงเดียวเท่านั้นนะครับแต่จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องดังว่าอยากให้ช่วยหาตลาดอื่นเพื่อที่จะระบายสินค้าซึ่งจะเป็นการแก้ปัญหาอย่างยั่งยืนท่านกับรายการท็อคทีฟด้านวิทยุและโทรทัศน์รัฐสภาครับและสามารถติดตามชมรายการรัฐสภาช่อง10และไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวด้านนิติบัญญัติด้วยไว้บนสมาร์ทโฟนของคุณได้ทั้งในระบบ iOS และ Android

0: ันนั้นหนึ่งสวัสดีครับมาติดตามเรื่องราวประเด็นต่างๆที่น่าสนใจกันเช่นเคยครับวันนี้เรื่องราวเป็นอะไรเดี๋ยวเราติดตามแล้วก็ดูเรื่องราวนะครับวิเคราะห์แล้วก็ประเด็นนำเสนอนะครับในเรื่องของกฎหมายนะฮะหลายเรื่องนะฮะที่ตามหน้าข่าวเอาวันนี้นะครับพิธีกรร่วมรายการผมครับครับรองศาสตราจารย์ดร.พัฒนะเรือนจิต
1: กลินครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับ
0: ตามเรื่องราวต่างๆที่น่าสนใจก็มีหลายเรื่องหลายประเด็นครับในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมามีอะไรน่าสนใจไหมครับอาจารย
1: ์ต้องตกหนักไปเรื่อยๆนะว่าหมดพายุแล้วสิ้นเดือนนี้ไม่หมดครับเดี๋ยวตุลาก็มาอีกก็ ต้องรักษาสุขภาพเป็นหวัดอะไรก็ต้องรักษาสุขภาพอันนี้เขาเรียกรักษาสุขภาพแต่ป้องกันก็ได้ป้องกันก็คือการอยากจะป้องกันหรืออยากจะเนี่ยไม่ใช่ทำใจนะครับก็ต้องทำร่างกายให้มันแข็งแรงอันนี้ประการที่1 นะที่คุณจักรลินชวนคุยประการที่2ผมสังเกตแต่ไม่รู้คุณจักรลินสังเกตหรือเปล่าเวลาพนักท่านนายกรัฐมนตรีไม่อยู่รอบนี้ไปญี่ปุ่นไปอเมริกาไปอังกฤษหรือก่อนหน้านี้อุณหภูมิทางการเมืองมันจะขึ้นสูงมากเวลาพนักท่านไม่อยู่เนี่ยคราวนี้นานด้วยนะคุณจักรินคราวนี้ไปตั้งรู้ว่าเวลาท่านไม่อยู่เนี่ยสูงปันเบาเบาลงไม่รู้เหมือนกันนะอันนี้มันก็เริ่มเขาเรียกมีหลายเรื่องเข้ามาเยอะนะมันก็เป็นธรรมดานะทีมตอบอะไรของท่านอยู่แล้วโฆษกใหม่โฆษกรัฐบาลใหม่ก็คงจะได้ตอบกันอยู่แล้ว
0: นั่นก็แน่นอนครับก็เป็นเรื่องราวของสีสันทางการเมืองครับเดี๋ยวเราไปดูหนังสือพิมพ์มีอะไรบ้างไปดูนครับวันนี้ไปดูที่หนังสือเดี๋ยวไทยรัฐมีอะไรไปดูนครับไปดูครึ่งบนของหนังสือพิมพ์ก่อนเลยนะครับไปดูครึ่งบนของหนังสือพิมพ์ก่อนเลยนะครับครึ่งบนของหนังสือพิมพ์ภาพนะครับด้านซ้ายนะครับก็เป็นภาพของพระกรณียกิจของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้ากัญญาซึ่งพระองค์นะครับทรงดำรงตำแหน่งเป็นตัวแทนประเทศไทยนะครับก็คือเป็นนักกีฬานะฮะทีมขี่ม้าครับก็พระองค์ชื่อบุรวาที่สนาม JRA พากรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นเพื่อส่งเตรียมความพร้อมแข่งขันกีฬาขี่ม้าเดรสซาร์ในการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมที่จัดขึ้นที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับก็เดี๋ยวเราไปดูเรื่องของพาดหัวใหญ่ดีกว่าครับพาดหัวใหญ่วันนี้ครับเรื่องการเมืองครับก็มีเรื่องประเด็นเกี่ยวข้องกับกรรมธิการนะฮะคณะกรรมการนะซึ่งก็มีการศึกษานะในประเด็นเรื่องของกระบวนการการพัฒนาการเมืองผ่านกระบวนการเลือก

0: ตั้งแล้วก็มองเห็นประเด็นต่างๆที่เป็นปัญหานะแล้วก็เสนอเป็นรูปแบบของรายงานเข้าที่ประชุมของวุฒิสภาครับสภาเสนอยกเครื่องกกต.หันอำนาจเจ็ดเสือกกต.ให้สภามีสิทธิ์ถอดถอนได้นะหนูบิน UN ลุยโต้เขมรไม่หวั่นถูกขยายปมหัวสว.อ่ะเรื่องของข้อเสนอของทางคณะกรรมการต่อที่ประชุมของวุฒิสภาครับซึ่งเรื่อง
1: ก็แสดงความเห็นได้เลยนะไม่ต้องดูรายละเอียดอ่ะเพราะว่าในรายละเอียดเนี่ยเราก็พอทราบอยู่แล้วว่าคณะกรรมการการเลือกตั้งเนี่ยมันก็เป็นเรื่องของการควบคุมการเลือกตั้งสมัยก่อนเนี้ยมหาไทยถัดมาก็เป็นกกต.ปี40เสร็จแล้ว50ผสม60ก็ก่อนประกาศหลังจากที่มีการรับรองแล้วก็ศาลฎีกาแผนกคดีท่านผู้ชมเพราะฉะนั้นพัฒนาการเนี่ยต่อมีอำนาจเบ็ดเสร็จเด็ดขาดในปี40แล้ว50กับ60เนี่ยศาลฎีกาคดีเลือกตั้งทีนี้ไอการที่จะไปหั่นอำนาจควันหลงนะว่าโดนกันไปซะ26บวก51เป็น77แล้วก็คิดจะไปหั่นความจริงแล้วเรื่องพวกนี้ทั้งในมหาวิทยาลัยทั้งในสถาบันพระปกเกล้าทั้งในงานวิจัยเยอะแยะไปหมดครับที่เขาทำเกี่ยวกับการปฏิรูปเกี่ยวกับกฎหมายรัฐธรรมนูญเนี่ยอว.รวมทั้งเรื่องศาลเลือกตั้งที่เขาให้ความสำคัญนะครับกับการควบคุมการเลือกตั้งเนี่ยให้เป็นไปโดยสุจริตเที่ยงธรรมนะตามมาตรา62ตามมาตราเนี่ยเขาต้องให้ศาลครับในอังกฤษในเยอรมันปีใต้ศาลเลือกตั้งครับ3คนนะแต่ปลายทางก็ซูเปรียมโค้ทคือศาลสูงเป็นคนจัดว่าเอายังไงไม่มีประเทศไหนให้7คนเป็นคนชี้ขาดก่อนรับรองผล ทีนี้ของเราเนี่ยพอให้7คนเป็นคนชี้ขาดคุณจักรินทร์ก็รู้จักไอ้ใบเทาอะไรต่างๆเนี่ยทีนี้มันก็ให้คุณให้โทษได้ครับมาเนี่ยก็เห็นได้ชัดว่าทำไมไม่ส่ง138สว.ทำไมส่งแค่26แล้วใครจะทำอะไรกับกกต.ได้มันก็ต้องไปฟ้องกันที่ศาลอาญาทุจริตที่มาว่ากรรมาธิการของวุฒิสภาจึงจะต้องรีไวซ์ยกเครื่องแต่กล่าวสำหรับไอจะยกเครื่องหรือจะซื้อมาเพราะว่าประชามติเนี่ยไปถึงไหนแล้วอ่ะก็ไป69บอกผ่านประชามติสสลหรือยังมีกรรมการยกร่างหรือยังมันไปถึงไหนกรรมการที่เรียกว่าสสลงานของกรรมาธิการของวุฒิก็ไปเป็นเจ้าภาพเดินต่อครับเพราะฉะนั้นไอตรงนี้ครับคุณจักรินทร์ผมศึกษามามหาวิทยาลัยศึกษามาพระปกเกล้าศึกษามาก็รวมกันไว้เมื่อถึงคราวจะพูดถึงคณะกรรมการควบคุมการเลือกตั้งเนี่ยจะได้เอาให้มันชัดเจนว่าต่อไปนี้กกต.แค่ทำบัตรนะแต่อย่าไปทำบาร์โค้ด QR โค้ดอีกนะแค่ทำบัตรเท่านั้นพอส่วนคนจัดจ์เมนต์ลงไปว่ากันที่ศาลนะแต่ว่าไม่ใช่30ปีที่แล้วอันนั้นมันก็กวดถั่วจะสุกงาก็ไม่เพราะว่ามันยุบสภาก่อนมันก็เป็นอย่างนั้น
0: จริงๆข้อเสนอมีหลายที่เป็นประเด็นภาพกว้างแล้วก็เป็นภาพกว้างก็เป็นความเห็นเรื่องของอย่างที่ไปกระทบสิทธิ์แล้วไปทำนะครับสถาบันทางการเมืองแล้วก็มีเรื่องของประเด็นที่มาของรัฐธรรมนูญนะครับแต่ประเด็นเรื่องข้อเสนอเนี่ยนะครับมีข้อเสนอหลายด้านนะครับข้อเสนอเนี่ยเป็น3แนวทางก็ข้อเสนอแรกเกี่ยวกับเรื่องของระดับหลักการคือปฏิรูปโครงสร้างนะฮะสถาบันในการจัดการเลือกตั้งของกกต.ซึ่งแบ่งบทบาทการตรวจสอบการให้ความเห็นชอบร่วมกันของสภาคือสสแล้วก็สวปรับโครงสร้างคณะกรรมการสรรหานะครับคณะกรรมการสรรหาเป็นแบบดุลยภาพไตรภาคีที่มีฝ่ายการเมืองเป็นฝ่ายวิชาการและภาคประชาชนลดผูกขาดขณะที่คุณสมบัติกกต.ให้ลดเกณฑ์อายุขั้นต่ำเหลือ35ปีแล้วให้กกต.นะครับมาจาก4สายงาน

0: คมและด้านเทคโนโลยีสารสนเทศอันนี้ข้อเสนอแรกก็คือปฏิรูปโครงสร้างในการได้มาของตัวกรรมการนะอาจารย
1: ์คือมันต้องมองเข้าไปโครงสร้างที่คุณจักรินพูดมาเนี่ยถูกแล้วคือมันมีที่มาวาระจำนวนคุณสมบัติฟังทันไหมครับท่านผู้ชมที่มาวาระจำนวนคุณสมบัติไอ้ที่ผมพูดจบลงไปเมื่อกี้เขาเรียกว่าอำนาจหน้าที่แต่กล่าวสำหรับที่คุณจักรินพูดมาเป็นข้อเสนอของกรรมธิการของวุฒิเนี่ย
0: ที่มาคุณสมบัติ
1: เขาพูดเรื่องถึงที่203 217ของกฎหมายรัฐธรรมนูญเนี่ยที่กำหนดว่า5บวก4ของเดิมเนี่ยที่กรรมธิการวุฒิอยากได้เนี่ยคือมีนักวิชาการมีพรรคการเมืองผสมกันเป็นคณะกรรมการสรรหาแต่ที่เขียนเสร็จออกมา217กับ203 4คนเนี่ยเป็นโดยตำแหน่งของสารผู้นำฝ่ายค้านองค์กรอิสระผัดกันเลือกกันไปเลือกกันคะแนนกี่ครั้งกี่หนไอ้4มันก็แพ้5 นะเพราะฉะนั้นไอ้ตรงนี้แหละครับเขาถึงบอกว่ามันต้องปรับไอ้คณะกรรมการสรรหาแต่ต้องให้มันตลอดสายพานนะครับพนักท่านสภาวุฒิก็คือมันก็ต้องดูที่มาของวุฒิด้วยถูกไหมครับเพราะว่าไปปรุงกันมายังไงท้ายสุดต้องให้วุฒิสภาเป็นคนเลือกเพราะนั้นสายมันต้องแต่เปิดประตูเข้าไปว่าใครสรรหาเลือกมาแบบสรรหามาแบบแต่งตั้งหรือมาแบบเลือกตั้งนะแม้ของกกต.อ้าวถูกไหมครับต้องจบปริญญาโทได้ยินคำว่ากฎหมายมหาชนเดี๋ยวได้ยินคำว่านักกฎหมายมหาชนเดี๋ยวจะหนาวกันใหญ่นะมันต้องขนาดไหนล่ะครับเพราะว่าเราไปพูดแล้วคนเป็นกรรมการคอลิฟายหรือเปล่าว่ากันอีกยาวคุณจักริน
0: ครับใช่อีกยาวอ๋อตั้งต้องออกจากต้องแยกออกจากการตรวจสอบการเลือกตั้งออกการทำงานของตัวเองนะครับพร้อมกับให้อำนาจของรัฐสภาถอดเช่น2 ใน 3หรือ3 ใน 5ก็คือพูดถึงเรื่องของ2เรื่องนะก็คือแยกกระบวนการการจัดการเลือกตั้งการตรวจสอบออกจากกันด้านหนึ่งก็คือเรื่องของอำนาจในการถอดถอนเนี่ยนะครับให้เป็นหน้าที่ของรัฐสภาเลย
1: ส่งอนุเลยส่งอนุเลยเราไม่ได้ทำเองเราให้อนุทำแล้วเอาอนุไหนอ่ะอนุ26หรืออนุ36มันมีเรื่องแย่กันเรื่อย
0: มีก็คือไม่คือมัน 3แบ่งเป็น3พาร์ทแต่ว่ามันหลายเรื่องการอธิประกาศผลการเลือกตั้งอย่างเป็นทางการภายใน7วันคืนสิทธิผู้พลาดการเลือกตั้งล่วงหน้าส่งเสริมการสังเกตการโดยประชาชนยกเว้นค่าใช้จ่ายผู้สังเกตการของพรรคการเมืองรายงานผลคะแนนรายหน่วยในรูปแบบดิจิทัลในระบบหมายเลขกันทั่วประเทศสุดระยะยาวคือแก้รัฐนูน
1: คือสรุปแล้วต้องยืมคำพูดเสียงข้างน้อยคุณสิทธิโชคอินทระวิเศษมาพูดว่าเวลาพูดถึงอำนาจของกกต.เนี่ยมันต้องดูช้างทั้งตัวนะอย่าไปดูงวงดูหางดูขาต้องดูทั้งตัวครับนะแล้วมันก็จะเข้าใจว่าไอ้ความบกพร่องของสายพานเนี้ยมันบกพร่อง
0: แต่ก็ต้องเรียนท่านผู้ชมนี้ครับทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยเป็นแค่รายงานที่ประชุมของวุฒิสภาส่วนจะเห็นชอบรายงานมากน้อยแค่ไหนเนี่ยเป็นเรื่องของที่ประชุมนะครับแล้วรายงานเนี่ยนะครับก็จะส่งต่อไปยังนะครับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับนะครับส่วนจะมีการดำเนินการหรือไม่นั้นเป็นอีกเรื่องนึงและที่อาจารย์พูดคืออีกยาวอีกยาวเห็นว่าคือกรรมวุฒิสภาเนี่ยฮะทำหน้าที่ในทางวิชาการอันนี้ถือว่าเป็นบทบาทของภารกิจท่านนายกหน่อยเมื่อกี้เห็นด้านบนหน่อยนะคือท่านเดินทางไปที่การประชุมของการประชุมสมัชชาใหญ่ของสหประชาชาติที่นิวยอร์กครับสหรัฐอเมริกาก็จะมีประเด็นที่น่าสนใจหลายเรื่องนะครับนอกจากไปลุยเรื่องโต้เขมรเนี่ยนะครับกัมพูชาเกี่ยวกับเรื่องของประเด็นที่จริงๆมันมีประเด็นที่มันเพิ่มเติมคืออันคลอสนะฮะตอนนี้คือเรื่องของอนุสัญญาว่าด้วยกฎหมายทะเลเนี่ยนะครับก็ใช้เรื่องของอันคลอสเกี่ยวกับเรื่องผืนดินเนี่ยเรียบร้อยแล้วแต่ว่าประเด็นที่ผมอยากพูดเพิ่มเติมก็คือเรื่องของประเด็นการไปเจรจาเรื่องของภาษีอันนี้สำคัญครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยมันเขาเรียกว่าเราอยู่ในจุดสุ่มเสี่ยงอยู่ด้านหนึ่งแต่ท่านนายกบอกไม่ต้องกังวล

0: บอกจากฟังจากปากรองคือตอนนี้นะครับจากที่ทางรัฐบาลทรัมป์เนี่ยนะครับได้บอกนะครับในอัตราภาษีนำเข้าสหรัฐอเมริกาอยู่ที่ 19% ต้องไปยืนยันอีกครั้งต้องไปยืนยันอีกครั้งแต่มันมีความท้าทายอื่นเข้ามาให้อาจารย์ความท้าทายเกี่ยวกับเรื่องของรายงานผลสรุปของทางของเรื่องของนักการเมืองไทยระดับถามว่าไอ้ตรงเนี้ยนะครับที่มันเป็นจุดตรงเนี้ยมันจะเป็นจุดอ่อนสำคัญในเรื่องของการประกอบการเจรจาตรงนี้หรือเปล่ามันเป็นข้อต่อรองไง
1: แล้วพนักท่านได้เตรียมไว้ไหมล่ะนะว่าอดีตรัฐมนตรีช่วยคุณจักรินพูดว่ามันไปอยู่ในรายงานของคองเกรสว่ามันติดเบียมชี้แจงว่ามันคนละส่วนกันหรือเป็นเขาก็ออกไปแล้วหรืออะไรก็ต้องอธิบายเพราะว่ามันเป็นผลประโยชน์ของชาตินะตัวอดีตรัฐมนตรีนะมันจบลงไปแล้วแต่ขณะนี้มันกำลังเดิมพันจาก 12% เท่ากับเวียดนามแล้วผมคิดว่าการพูดเนี่ยไม่ได้พูดเรื่องล้ำเลิกนะคุณจักรินไอ้อดีตทำอะไรนะโดยเฉพาะไอ้ทัวร์พัทยาที่เพิ่งผ่านมาเนี่ยยกพลขึ้นบกให้ที่จอดเรือจอดเครื่องบินอะไรที่ผ่านมาเนี่ยเราก็เป็นม้าอารีพอสมควรแม้กระทั่งต้องเดินการทูตระหว่างประเทศก็สุดแท้แต่ละครับเพียงต้องอยู่ในเรคคอร์ดที่พนักท่านก็จะต้องอธิบายนะคราวนี้คงยังไม่ได้เจอโดนัลด์ทรัมป์มั้งครับนะคงจะเป็นพวกที่ปรึกษาบวกไปกับเหมือนกับนายกเศรษฐาแต่ว่าท่านก็เอาเอาท์พุตมาดูหน่อยนะเหมือนที่ผมตามหาเอาท์พุตของนายกเศรษฐา ก็มันได้น้ำได้เนื้อมันไปถึงไหนแล้วเสร็จอเมริกาก็ไปอังกฤษต่อก่อน
0: ใช่ใช่ครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดูเรื่องอื่นที่น่าสนใจบ้างหนังสือพิมพ์หน่อยครับอ่ะไปดูนะครับเรื่องหนังสือพิมพ์ภาพที่เห็นก็ท่านนายกนะฮะคืออันนี้ท่านก็เดินทางนะครับถึงโตเกียวตอนนี้ท่านเดินทางไปญี่ปุ่นต่อแล้วเออเขาไปนิวยอร์กต่อแล้วนะครับส่วนภาพซ้ายเนี่ยนะครับอ่ะ
1: นี่ไม่ใช่นักการเมือง
0: ไม่ใช่ครับ
1: แต่ว่านี่คือเซียนพระ
0: เซียนพระ
1: เขาชื่อเซียนป๋อง
0: เซียนป๋องสอบป๋องที่ร่วมสร้างกองปราบนัดอังคารนี้คนแห่ถ่ายรูปกุฏิของสมิ
1: ไอ้ร่วมสร้างยังไม่สำคัญเท่ากับเป็นกรรมการมูลนิธิอ่ะ
0: ใช่
1: หวันโชติอ
0: ่
1: ะ
0: ไม
1: ่เขาบอกอยู่ใน1ใน6เลย
0: ใครคุณปอง
1: เหรอเอออยู่ใน1ใน6ไอ้ตรงนี้แหละมันร่วมจัดสร้างเป็นแน่นอนแต่เป็นได้แต่ไอ้ที่สำคัญคือเป็นกรรมการมูลนิธิอยู่1ใน6ที่หลวงพ่อเป็นประธาน1ใน6อ่ะอันนี้ท่านต้องชี้แจงให้ดีเพราะเห็นเขาบอกว่าวัดพุทธไทยสวรรค์เนี่ยมันผ่านหวันโชติเนี่ยเยอะมากครับ
0: คือมูลนิธิเนี่ยไม่ได้เป็นมูลนิธิเพื่อวัดนะเป็นมูลนิธิของตัวเอง
1: เอออ
0: ันนี้สำคัญ
1: เอาแล้วแล้วหลวงพ่อเป็นประธานเอาอดีตพระเนี่ยเป็นประธาน
0: คือไม่ใช่มูลนิธิไม่ใช่มูลนิธิของวัด
1: เ
0: ป็นมูลนิธิของตนเอง
1: กรรมการมีอยู่6
0: ทีนี้งานเงินจัดซื้อจัดจ้างเนี่ยเข้ามูลเขาเรียกว่าเป็นรายได้ของวัด
1: นั่นแหละนั่นแหละมันก็จะวุ่นกันใหญ่พระรามหยัดฟอกเงิน42มาตรา3วงเล็บไข่ยักยอกมันก็จะปนกันไปใหญ่เพราะฉะนั้นเวลานี้เส้นทางการเงินน่ะมันก็จะต้องตรวจกันน่ะนะตรวจไอ้ตัวนั้นน่ะโดนตรวจอยู่แล้วไอ้สมิอะไรแม้กระทั่งรายรับประชาชนครับผมอยากให้ขยายนะบิ๊กอะไรบิ๊กเต่าให้ขยายไปวัดอื่นๆวัตถุมงคลไม่ใช่มีทุกจังหวัดนะครับมีทุกหมู่บ้านมีทุกอำเภอไอ้อันนี้แหละครับต้องช่วยเต่าเนี่ยแกก็พูดแล้วว่าไว้ใจคนไม่ได้เจ้าอาวาสอะไรท่านก็ไม่ได้ศึกษาอะไรสมควรอย่างยิ่งนะเดี๋ยวจะบอกเด็กให้ไปทำวิทยานิพนธ์เรื่องนี้ว่ามันจะสร้างระบบยังไงอะนะช่วยสำนักพุทธอะว่ามันจะต้องแยกนี่ก็ต้องชี้แจงไอ้เงินที่ทำบุญก็ต้องชี้แจงไหนมีตู้ไหนมั่งต้องสร้างระบบแล้วก็ระบบนี้ต้องกระทบบัญชีกับสัมภาระเหมือนที่ท่านทำออกมาเรื่องอนุโมทนาบัตรมันต้องเป็นระบบอิเล็กทรอนิกส์อ่ะมันต้องแบบนั้นคุณ
0: คือเนชั่นเนี่ยนะครับตอนนี้ก็คือว่าตอนนี้ทางด้านรองนิมคือเรื่องนี้พยายามกำชับแล้วนะ

0: ือวัดเนี่ยนะครับในประเทศไทยเนี่ยผมให้ตัวเลขเนี่ยจำไม่ได้ว่าตัวเลขเท่าไหร่แต่ว่าเข้าระบบอินโดนีเซียเนี่ยแค่ 10% เองนะ 10% เองนะเวลาจะไปบริจาคเนี่ยห้ามรับเงินสดให้รับเป็นเขาเรียกว่าเข้าระบบของอินโดนีเซียก็คือบริจาคผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส
1: ์
0: ห้ามรับแต่ว่าทีเนี้ยที่จะต้องแก้ไปมากกว่านั้นคือเรื่องของกฎหมายครับกฎหมายเกี่ยวกับจัดการทรัพย์สินวัดที่แต่เดิมเนี่ยให้อำนาจเจ้าอาวาสเป็นผู้แต่งตั้งไวยาวัจกรโดยตรงเนี่ยทีนี้มันก็เกิดว่าพอให้เจ้าอาวาสเนี่ยคนที่ตั้งมาก็เป็นกรรมการโดยตำแหน่งกรรมการโดยตำแหน่งก็หมายถึงว่าต้องอยู่ในพื้นที่อ่ะจนภูมิกับการสถานีตำรวจในอำเภอนะครับสตงอันนี้ก็ต้องเข้ามานะภาคประชาชนก็ต้องเข้ามีส่วนแล้วก็ในส่วนของวัดที่อะไรฮะในส่วนของเจ้าว่าจะตั้งอะไร ก็มีเข้ามาแต่ให้มีความโปร่งใสในเรื่องของกรรมการ
1: และระบบ AI เทคโนโลยีสารเตอร์ที่บ้านคุณด้วย
0: ครับ
1: นี่แหละกำกับกี่สตงกี่เชื่อถือเท่ากับรายงานทั้งหมดเนี่ยมันเชื่อมไปยังบ้านคุณจักรินให้คุณจักรินเปิดดูรายรับอะไรอย่างคุณอย่างผมเนี่ยเป็นแนวร่วมเป็นหูเป็นตามีต่างประเทศป่ะ
0: มีเดี๋ยวยังไม่หมดฮะเดี๋ยวต่างประเทศขึ้นไปฮะผลการเลือกตั้งอะนนท์ฮะอบจ.นนท์ที
1: ่แสนแปดกับแสนห้า
0: ใช่ครับก็นายนฤพลเย็นประเสริฐชูมือประกาศชัยชนะการเลือกตั้งนายกอบจ.นนทบุรีนะครับหลังคะแนนนำโด่งทิ้งห่างคู่แข่งจากพรรคประชาชนพร้อมชัยเย็นประเสริฐอาผู้ล่วงลับก็ใช้กลุ่มผึ้งหลวงนะเขาไม่ใช้ไม่คือแต่เดิมเนี่ยพลเอกนะฮะธงชัยเนี่ยใช้โลโก้ของพรรคอะไรพรรคก้าวไกลนะแต่ไม่ใช้โลโก้ก้าวไกลแล้วไปใช
1: ้ก็ก้าวไกลพรรคประชาชนเขาส่งอาจารย์เดชรัตน์อะไรไม่ใช่
0: ใช่ใช่พรรคประชาชน
1: มันก็แข่งกันจะด้วยเหตุผลอะไรก็ไม่วิเคราะห์มันก็คงจะได้นิวนนท์ละคราวนี้แต่ว่ามันไม่ใช่นิวนนท์ของไอ้ทางฝ่ายพรรคประชาชนนะเขาบอกเขาจะสานงานต่อที่อาหลานอาทำอะไรไว้ก็จะทำต่อประชาชน
0: ใช่ครับ
1: ก็ได้ดูกันต่อไปครับแต่วาระก็ตามที่เหลือ
0: ที่เหลืออยู่นะครับไม่นับวาระเริ่มใหม่อ้าวเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของข่าวต่างประเทศหน่อยนะครับสำรวจหน่อยนะครับมีอะไรบ้างข่าวต่างประเทศครับเป็นบางกอกครึ่งบนเนี่ยนะครับก็มีเรื่องของประเด็นเหตุเพลิงไหม้ครับเมื่อวานนี้กำลังหาสาเหตุอยู่นะฮะไฟล์คอร์สเซอร์วิสนะฮะดีเลยครับอยู่บริเวณเขาเรียกบางซื่อนะครับขึ้นมานะครับก็เป็นสายไหม้นะก็เป็นเหตุทำให้การให้บริการในล่าช้า
1: วิ่งได
0: ้แต่ช่วงเวลาเพลิงไหม้เนี่ยมันทำให้คือตลอดสายของสายสีน้ำเงินเนี่ยเรื่องของ US Tariff Deal นะครับ Talking Shape นะครับเนี่ยนอกจากที่เราจะคุยกันที่ผมได้นำเสนอไปแล้วว่าไม่ใช่คุยเฉพาะเรื่องของความมั่นคงนะสำคัญเลยกับสหรัฐอเมริกานะครับแต่ก็อย่างที่ทราบกันดีครับก็ต้องรอกัน
1: ว่าหนักใจที่คุณพูดนะ ไอ้ที่คุณบอกว่าไอ้อดีตรัฐมนตรีช่วยคลังมีแบ็คลิสต์ที่คองเกรสเขาทำเป็นรีพอร์ตอ่ะผมหนักใจจริงนะเพราะว่าแต่เวลาไอ้ทางฝ่ายโน้นเป็นลายละอักษรไอ้ตรงนี้แหละนะมันไม่รู้คุณเอกนิติไปได้ป่ะถ้าไม่ไปด้วยก็ต้องเกาหัวตัวเองอ่ะว่ามันจะไปกันยังไงต่อ
0: เอาเดี๋ยวเราไปดูฮะฮะ Missing Thai Founded in Swiss in Swiss case นะครับ Media Say นะครับก็เป็นเรื่องของกรณีคนไทยหายตัวไปนะครับพบว่าเป็นเราไปดูครึ่งล่างสื่อพิมพ์หน่อยครับขอดูครึ่งล่างสื่อพิมพ์หน่อยนะฮะเรื่องของกรณี Repair in Progress ที่ใต้ถนนพระราม3ถนนเชื้อเพลิงรั่วไหล
1: ก็ตอนบางจาก
0: ใช่ตอนนี้ก็คืออยู่ระหว่างการเรียกซ่อมบำรุง
1: ก็ภาวนาขอให้เป็นท่อเดียวเจอแล้วก็จบครับเพราะว่ามันยาวตั้ง32 กิโลนะไปทั้งสุวรรณภูมิทั้งดอนเมือง

0: ืองไปทั้งที่บางปะอินนะเพราะฉะนั้นก็ขอให้ท่อเดียวจบก็แล้วกันแล้วก็หาวิธีว่าทำยังไงอ่ะมันคงไม่ต้องขุดทั้งหมดมั้งคุณจักรินก็ยังใช้วิธีเหมือนอะไรจี้ศพอ่ะ เขายังรู้เลยว่าตรงไหนแตกได้นะเพราะฉะนั้นก็ภาวนาครับขอให้เป็นท่อเดียว
1: อ่ะครับก็เรามาดูเรื่องของไอพิชโรเลอร์ฮะเครื่องบดยาคุณอะไรฮะเนี่ยชื่ออะไรเนี่ย
0: อังกฤษนะเขาบอกเป็นทีมชาติเก่า
1: โชทาวเซนเนี่ยนะเป็นทีมชาติกอล์ฟอังกฤษเก่าคือโดนเขาเรียกอะไรโดนเครื่อง
0: ไม่เป็นอะไรมากแต่ว่าโอ้โหเห็นภาพ
1: ที่สนามตีลสุรานนท์ใช่ไหม
0: มันเสียวใช่คือไม่รู้อ่ะในทางเทคนิคว่าเล่นกันทีต้องบดดินบดหญ้าแต่ไม่ได้ตัดนะครับบดทีนี้แล้วใครปล่อยให้นักกีฬาไปเล่นหรือนักกีฬาไปเล่นเองแล้วเครื่องมันมาโดนคือสองอย่างเนี่ยมันไปพร้อมกันไม่ได
1: ้คือมันต้องกันโซนอ่ะ
0: มันต้องกันโซนอ่ะมันไม่รู้มันไปพร้อมกันไม่ได้เพราะว่าเขาเล่นตรงโน้นผมตรงนี้ทีนี้มันเซมามันเตะครับเตะปุ๊บก็โหคุณดูในคลิปแม
1: ่
0: แล้วก็โดนสะโพกไล่ไปที่ขาลงไปที่ปลายเท้าโอ้โห
1: หน้าหวาดเสียวมากเลยนะครับก็ต้องบอกว่าคืออันนี้ก็ต้องบริหารจัดการดีๆนะครับแต่ว่าเรื่องนี้ก็ของสถานที่ต้องรับผิดชอบ
0: อันดับแรกเลยไอ้ตัวเนี้ยโดนแน่ไอ้ตัวที่ว่ากำลังขับเข้าไปไอ้ตัวควบคุมไม่ได้สตาร์ทเอาไปโดยภารการมันคงมีคนสั่งว่าหลังฝนตกหรืออะไรมันมีความจำเป็นต้องบดหญ้าที่ฟูหรืออะไรผมก็ไม่ทราบเพียงแต่ว่ามันคงไม่ใช่ทุกครั้งมั้งครับ
1: ใช่อ่ะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะครับเดี๋ยวช่วงต่อไปเรามาติดตามประเด็นที่น่าสนใจในช่วงที่2รายการเรื่องอะไรเดี๋ยว

0: ค่ะ
1: ถ้าอยากรู้ต้องดูช่อง10
0: ใช่ค่ะ
2: รัฐสภา
3: ถ้าอยากรู้ดูช่อง10ครับ
0: ถ้าอยากรู้ดูช่อง10ค่ะ
4: กฎหมายสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนกฎหมายคำนึงถึงผลกระทบต่อประชาชนกฎหมายกับฝ่ายนิติบัญญัติติดตามทุกสาระสำคัญอาชีพสภาผู้แทนราษฎรหรือประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งกับรายการเซ็กชั่น77ทุกวันศุกร์ทางโทรทัศน์รัฐสภาช่อง4

0: นะครับในเรื่องของการปราบปรามแรงงานต่างด้าวที่เข้ามากระทำความผิดกฎหมายครับแล้วก็มีต่างด้าวบางส่วนนะครับที่ไม่ได้เข้ามาทำแรงงานครับเป็นเรื่องของนักท่องเที่ยวแล้วก็มีการเข้ามาสวมสิทธิ์นะครับการทำงานต่างๆโดยไม่รับอนุญาตรวมถึงการแย่งงานคนไทยนอกจากนั้นจะเป็นฐานในการก่ออาชญากรรม
1: ทำให้ทางรัฐบาลเดินหน้าปราบปรามและขบวนการสู่ประชาชนอย่างต่อเนื่องข้อมูลระหว่างหน่วยงานเชื่อมโยงธุรกรรมการเงินบุคคลนิติบุคคลทุนหุ้นและการถือครองที่ดินเครือข่ายและทรัพย์สินนะครับก็ตั้งเป้าอายัดไปถึง 20,000 ล้านบาทแล้วก็ในยกขีดเส้นตายว่าจะต้องดำเนินการให้เห็นผลภายในสิ้นเดือนกันยายนนี้ครับเดี๋ยวรายละเอียดเป็นอย่างไรเราไปติดตามจากสกู๊ปข่าวเรื่องนี้แล้วก็มาคุยประเด็นข้อกฎหมายกันครับ
2: นายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผย

0: นอมินีทุนเทาและกระบวนการสวมบัตรประชาชนอย่างต่อเนื่องตามข้อสั่งการของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีข้อมูลระหว่างหน่วยงานเชื่อมโยงธุรกรรมการเงินบุคคลนิติบุคคลผู้ถือหุ้นและผู้ถือครองที่เกี่ยวข้องไปถึงเครือข่ายและทรัพย์สินนายกรัฐมนตรีชาติและแก้ไขปัญหานอมินีดำเนินการอย่างตรงไปตรงมารวดเร็วและใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดโดยเฉพาะการใช้นอมินีถือครองที่ดินการประกอบธุรกิจที่ไทยเป็นฐานก่ออาชญากรรมต่างชาติที่เข้ามาลงทุนและประกอบธุรกิจโดยสุจริตและถูกต้องตามการการถือหุ้นพบประมาณ 2,100 บริษัทเข้าขายเป็นนอมินีที่มีข้อสงสัยต้องตรวจสอบเพิ่มเติมโดยส่งข้อมูลให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามกฎหมายด้านการถือครองที่ดินกระทรวงมหาดไทยตรวจพบบริษัทที่ดินมูลค่ารวมกว่า 80,000 ล้านบาทขณะเดียวกันการขยายเครือข่ายในหลายพื้นที่ล่าสุดปฏิบัติการปิดฉากสารออกหมายจับ33คนจากเครือข่ายที่เกี่ยวข้องและการจัดทำบัตรประจำตัวเปลี่ยนโดยมิชอบนายเอกภพกล่าวว่าผลการดำเนินงานทั้งการกระบวนการสมบัติประชาชนและการยึดอายัดทรัพย์สินเป็นหลักฐานว่ารัฐบาล นั้นเอาจริงเอาจังกับการจัดการปัญหาที่หมักหมมซุกซ่อนอยู่มานานให้เห็นรัฐบาลจะเดินหน้าบูรณาการข้อมูลและขยายผลตั้งแต่ต้นทางถึงปลายทางโครงสร้างผู้ถือหุ้นบุคคลที่เกี่ยวข้องและทรัพย์สินเพื่อตามกฎหมาย
1: เอาละครับครั้งนี้ฟังแล้วก็ให้หน่วยงานอย่างกระทรวงมหาดไทยร่วมกับหลายหน่วยงานครับเพราะว่าถ้าเราดูนะครับจากเรื่องของการกระทำความผิดเนี่ยนะครับในฐานการกระทำผิดต่างชาติที่เข้ามาเนี่ยมันจะมีหลายรูปแบบตั้งแต่ระดับล่างเลยก็คือระดับล่างก็คือมาแย่งงานคนไทยอันนี้คือระดับเป็นแรงงานธรรมดาเลยมาแย่งงานคนไทยที่เราเวลาเราไปในพื้นที่ท่องเที่ยวไปในพื้นที่ต่างๆเนี่ยก็จะเห็นว่าเอ้ากิจการไม่ใช่คนไทยเลยตั้งแต่เล็กๆนะเจ้าเล็กๆเดินเร่บางครั้งเนี่ยเป็นเจ้าของร้านเล็กๆเลยนะครับเป็นคนต่างด้าวเลยอีกประเภทที่2นะครับก็คือประเภทนะเริ่มทำเป็นกิจการเนี่ยนะครับก็จะมาใน2รูปแบบการกิจการเองโดยมีการสวมบัตรประชาชนต้องสวมบัตรประชาชนนะครับมีชื่อเป็นคนไทยเข้ามาดำเนินการในการประกอบธุรกิจหลายประเภทนะครับไม่ว่าจะเป็นธุรกิจทุกอย่างเลยอสังหาริมทรัพย์ก่อสร้างโอ้เยอะแยะมากมายครับอีกประเภทหนึ่งกันเขาเรียกว่าให้เข้ามาลงทุนโดยใช้คนไทยเป็นนอมินีส่วนแบ่งกำไรเอามาเป็นของชาวต่างชาติทั้งหมดการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวอ่ะนะฮะก็คือถือหุ้นไม่เกิน 50% แต่ว่าก็เข้ามานะแต่พอเข้าไปดูกิจการทั้งหมดเลยเข้าไปดำเนินการทั้งหมด 100% ก็คือเข้ามาถือครองที่ดินโดยปกติเนี่ยถือครองไม่ได้แล้วก็เห็นว่าข้อมูลบอกว่าเข้าลักษณะถือครองที่ดินมูลค่ารวมกว่าเป็นนอมินีถือครองที่ดินกว่าประมาณมูลกว่า 80,000 ล้านบาท
2: แล้วก็มันก็นำไปสู่การจะต้องสวมบัตรประชาชนแล้วก็ลูกจีนจะต้องเป็นลูกพูดเนี่ยมันโบกี้แรกนะครับเรื่องนอมินีโบกี้ซี่ที่3ก็ไอ้เด็กจีนมาสวมสัญชาติไทยเข้าไปอีกนั่นแหละครับ3อย่างเนี้ยที่เล็งกันอยู่เนี่ยที่ท่านว่าที่ผบ.ตร.เนี่ยนี่แหละครับว่า3อย่างเนี่ยต้องกวาดล้างครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งไอ้ที่มันกระทบต่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจที่คุณจักรินพูดเนี่ยมันทั้งหมดนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อมูลที่โฆษกรัฐบาลพูดว่าเป็นหมื่นมันหลายหมื่นนะครับผมดูในรายงานตั้งเกือบ 40,000 บริษัทว่ากิจที่คุณจักรินพูดก็ทั้งที่ดินทั้งอสังหาอะไรทั้งท่องเที่ยวทั้งโลจิสติกเคยพูดกันหลายรอบแล้วว่ามันมีบัญชี1มันมีบัญชี2บัญชี3อะไรที่ทำได้อะไรทำไม่ได้เลยอะไรขอก็ไม่ได้และบางทีบางอย่างขอได้

0: เสียเวลามันง่ายดีเพราะง่ายดีก็ไปเอาไอ้คนโน้นคนนี้มาแล้วก็ให้สตุ้งสตังกันก็กฎหมายเนี่ยว่าด้วยพระราชบัญญัติเกี่ยวกับไอ้คนต่างด้าว42เนี่ยนะครับแล้วก็เข้าถือครองแทนซึ่งโทษหนักมากคุณจักรินโทษจำคุก5ปี10ปีนะครับแล้วก็มีโทษปรับหลายแสนมันจะต้องบูรณาการนะใช้คำนี้ว่าแล้วกรมพัฒนาธุรกิจอ่ะมันมีข้อมูลไหมไม่ใช่หลับหูหลับตาจดมันอย่างเดียวเพื่อพัฒนาธุรกิจมันจะได้ส่งออกมันจะได้นำเข้าตัวเลขมันจะได้มากเพราะเราชื่อพัฒนาธุรกิจบัตรนี้ข้อมูลของท่านตรงกับ DSI ไหมโยงกับสัมภาระไหมมันออนไลน์ร้องกันหมดว่าต้องเสียภาษีอะครับเพราะฉะนั้นถ้าตรงนี้การเสริมการทำงานของสอบสวนกลางมันจะเสริมการทำงานของตำรวจเขาได้เลยครับไม่ใช่ตำรวจเหนื่อยอยู่คนเดียวบุกจับบุกทลายบุกจับบุกทลายไอ้พวกนี้ก็ปลูกขึ้นมาเป็นเห็ดดอกใหม่แต่ว่าติดเนี่ยแล้วมันโยงกับสัมภาระโยงกับหน่วยงานทั้งหลายได้เนี่ยแม้กระทั่งคำสั่งของแบงก์ชาติเรื่องการขอความร่วมมือกับธนาคารพาณิชย์ถ้าแบบนี้นะเราทำตรงนี้ให้มันดีตำรวจก็จะไม่หนาหลุดแล้วนะเพราะอภัยโทษนั่นแหละครับแบบเดียวกันน่ะเพราะฉะนั้นเมืองเข้มแข็งแล้วไอ้ตรงตำรวจเนี่ยแต่ไอ้ตรงการจัดการเกี่ยวกับไอ้ระบบของเราเนี่ยว่าจะทำยังไงไม่ให้มันขึ้นมาเป็น 40,000 เป็น 50,000 บริษัทเพราะคุณจักรินทร์ก็ตีกรอบไว้ชัดแล้วมีทั้งโลจิสติกมีทั้งที่ดินมีทั้งอสังหาริมทรัพย์มีทั้งท่องเที่ยวไอ้พัทยาไปดูไอ้ภูเก็ตไปดูไอ้เชียงใหม่ไอ้ที่ไม่ไม่ใช่จีนเทานะครับรัสเซียเทานะยิวเทาอินเดียเทาเพียบนั่นแหละเพราะก็ทำแล้วรัฐบาลกำลังทำอยู่แต่ขอให้ทำอย่างต่อเนื่องนะคำว่าอย่างต่อเนื่องก็คือมหาดไทยและนายกรัฐมนตรีท่านก็เรียกหาเขาเรียกอะไรนะดูที่ว่าไหนขอดูนี่เดือนนี้ได้ไปถึงไหนแล้วไอ้เดือนนี้ได้ไปถึงไหนอ่ะมันมีความคืบหน้าไหมโอ้เดียวนะตัวเลขหมุนติ้ว
1: เดียวนะครับวิธีการเนี่ยคือดังนั้นเนี่ยครับในส่วนของกระทรวงพาณิชย์เนี่ยแหละฮะกระทรวงพาณิชย์ต้องรองสุปจีเนี่ยท่านต้องขันน็อตลงไปปฏิบัติการพิเศษของกระทรวงพาณิชย์ลงไปใช้คำสั่งแต่งตั้งพิเศษก็ได้ครับให้ลงไปในการจัดการในการตรวจสอบในเรื่องของฐานข้อมูลถ้าไปขันตัวนั้นตัวเดียวเนี่ยนะครับระบบมันจะช็อตทั้งระบบเลยว่าไอ้ตรงไหนที่เป็นเขาเรียกว่าอย่างที่เราข้อมูลเขาบอกว่ามันมีอยู่หมื่นเนี่ยมันมีอยู่หมื่นบริษัทที่มีข้อสงสัยเป็นเครือข่ายโนมินีแน่ๆเนี่ย 2,001 ไอ้หมื่นบริษัทเนี่ยจะเข้าไปยังไงฮะจะเข้าไปยังไงก็ต้องตั้งชุดปฏิบัติการพิเศษแล้วก็ให้ทางด้าน
0: สุดซอย
1: อันนี้มันจะเข้าไป
0: แล้วก็เอาผลมาดูกันแล้วก็เกี่ยวข้องกับ2ขั้น การแต่งตั้งการขึ้นอธิบดี ขึ้นรองอธิบดีหรือการจะโดนย้ายอย่างนี้จะได้ผลเลยครับเอาให้หนาวเลยหนาวไม่งั้นสั่งเปล่า
1: ใช่เดี๋ยวเราพักสักครู่นะฮะช่วงต่อไปละครนะครับ
2: แต่ฉันเปิดในบ้าน
3: การเปิดเพลงในบ้านของตัวเองเนี่ยก็ไม่ได้ผิดหรอกนะครับแต่ถ้าเปิดแล้วเสียงมันดังจนไปรบกวนเพื่อนข้างบ้านหรือบ้านอื่นๆเนี่ยมันเข้าข่ายสร้างความเดือดร้อนรำคาญ

0: ีดื่มแล้วขับอาจถึงตายนะ
1: ไรหรอกกินมานิดเดียวเอง
2: เสียงไง
0: ครับคุณยังมีลูกเมียที่กำลังท้องนอนพ่อแม่และอีกหลายๆคนที่คุณจะเอาอนาคตของพวกไปกับคุณด้วยดื่มแล้วขับไม่ได้ดับแค่คุณคนเดียว
3: เมืองไทยมีของดีแต่ใครล่ะจะรู้จริงเท่าเจ้าของพื้นที่แรนจะพาคุณบุกถึงถิ่นเปิดวาร์ปสถานที่ท่องระดับท็อปประจำจังหวัดปักหมุดพร้อมกันในเช็คอินถิ่นผู้แทนทางทีวีรัฐสภาช่อง10
4: เรื่องมารยาททางสังคมเนี่ยครับเป็นมาตรฐานที่สูงกว่ากฎหมายนะเพราะว่ากฎหมายเนี่ยมันเป็นปลายทางครับซึ่งจริงบางเรื่องเนี่ยไม่ต้องให้กฎหมายบอกครับก็ไม่ต้องควรทำอยู่แล้วน้ำคานอาจารย
5: ์
4: อาจารย์พอนึกพอพูดอย่างนี้อาจารย์นึกถึงอะไรบ้าง
5: ก็คุณพูดก็ถูกอ่ะผมในฐานะผู้บรรยายกฎหมายก็ใช่กฎหมายมันเป็นมาตรฐานขั้นต่ำไงพลาป่วยลาคลอดค่าแรงขั้นต่ำถ้าบริษัทไหนดีกว่าที่กฎหมายคุ้มครองแรงงานได้มันผิดกฎหมายไหมล่ะครับมันก็ยอดเลยเพราะฉะนั้นที่คุณจักรินพูดถึงสัตว์ผู้ดีอันนี้แหละสำคัญ
4: คือเรื่องนี้ละครก็จะนำเสนอเคสหนึ่งก็คือเรื่องของการเขาเรียกว่าใช้เสรีภาพของตัวเองเนี่ยเกินส่วนไปเกินขอบเขตก
5: ็คือเพลงดังเหรอ
4: เปิดเพลงดังทำอะไรก็ได้อยากจะทำอะไรไม่ขัดจะเปิดไม่ได้เปิดให้มันดังไปเลย
5: เพลงก็ไม่ค่อยมีรสนิยมเท่าไหร่นะ คือถ้ามันไปทางเดียวก็ยังพอว่า
4: เดี๋ยวไปดูฮะว่าอันนี้คือเรื่องของการเปิดเพลงเสียงดังรบกวนข้างบ้านยังไงก็ได้ทำอะไรก็ได
5: ้
4: มันผิดยังไงเดี๋ยวเราไปดูเรื่องราวเรื่องนี้จากละครก่อนแล้วก็เดี๋ยวมาคุยประเด็นกันครับ

0: โหลครับหัวหน้าฮัลโหลครับหัวหน้าได้ยินไหมครับหัวหน้าได้ยินไหมครับหัวหน้าโอ้โหเอาเพลงเลยนะครับครับดังขนาดนี้เนี่ย
1: แบบนี้สิเพลงจริงๆเลย

0: บ้านคุณป้าครับก็เลยเข้ามาดูครับ
1: แต่ฉันเปิด
2: ผมไม่ได้ห้ามป้าฟังเพลงนะครับเพียงแต่ว่าให้ป้าเนี่ยเบาเสียงหน่อย
1: เออไม่ชอบเพลงที่ฉันเปิดก็เลยมาขัดขวางความสุนทรีของฉันเนี่ย
2: โอ้ไม่ใช่ผมไม่ชอบเพลงนะครับตอนทำงานเนี่ยผมก็เปิดเพลงฟังแต่ผมเนี่ยไม่ได้เปิดเพลงดังไป3บ้าน8บ้านแบบป้านะครับ
0: ครับเพื่อสร้างความเข้าใจกันเลยนะครับการอยู่ร่วมหรือว่าในชุมชนเนี่ยเราต้องไม่ทำตัวหรือสร้างความเดือดร้อนให้กับบ้านอื่นๆนะครับเราจะทำอะไรในบ้านของเราก็ได้แต่ก็ต้องเคารพสิทธิของ
1: ค่ะต่อไปป้าจะเปิดให้เบา
0: ที่สำคัญเลยนะครับคุณป้าสิทธิของเราครับต้องไม่สร้างดีที่สุดครับ
1: ได้ค่ะ
0: ครับเพิ่มอีกนิดน
2: โอ้พอแล้วครับ
3: จริงๆหน้าคุณป้ากับเพลงเนี่ยไม่ได้ค่อยไปด้วยกันเท่าไหร่น่าจะฟังเพลงลูกกรุงนะคือถ้าฟังเพลงลูกกรุงเนี่ยผมว่าอารมณ์มันจะไม่รุนแรงขนาดนั้นอาจจะเป็นดนตรีดนตรีเอาแต่ประเด็นเนี่ยนะครับคือมันเป็นเรื่องของเสียงความรู้ฟังเพลงประเภทอะไรหรอครับแต่มันเรื่องของเสียงจริงๆเสียงเนี่ยนะครับมันก็เป็นมลพิษอย่างหนึ่งแล้วก่อให้เกิดเรื่องของความเดือดร้อนรำคาญด้วยอาจารย
4: ์ก็ถ้าเฉิดให้มันไปที่โวลูมให้มันดังๆให้มันหูแตกไปเลยถ้าชอบก็ใจนะเขาบอกอะไรนะก้านบัวบอกลึกตื้นชนละดันชาติเชื้อนะนั่นแหละครับที่ผมพูดว่าสมบัติผู้ดีเนี่ยแหละมันก็ต้องรู้จักเกรงอกเกรงใจเขาก็จิตเขาก็ใจถึงแม้จะเป็นละหุโทษนะจำคุกไม่เกิน1เดือนปรับไม่เกิน 1,000 บาทแต่ถ้าไปเข้าไอ้พระรามหยัดหรือทั้งเทศบาลก็ดีโทษพันหลายหมื่นบาทนะครับมันขาวไหมล่ะเพลงละ 25,000 คือถ้านานๆทีแล้วไม่มีปัญหาหรอกครับนะถ้านานๆทีได้งานพร้อมรับสภาพนี่บอดตกเย็นมาก็เช้าหาเย็นเฮกลางคืนเซดึกสางสว่างซ้ำมันก็ทุกคืนน่ะมีอีเวนต์คุณจักรินจัดอีเวนต์กันทุกคืนแล้วก็ฮึมๆๆเด็กมันจะไปเรียนหนังสืออะไรจัดสรรนะครับมีนิติถ้าอยู่กันยังไงอ่ะท้ายที่สุดย้ายหนีเราเนี่ยจะต้องย้ายหนีไปกันเองรับสภาพเพราะบอกไปแล้วเขตก็ไม่มาตำรวจก็ไม่มาอะไรแบบนี้เพราะนั้นของพวกนี้ผมว่ามันอยู่ที่จิตสำนึกที่รถยนต์น่ะมันเหมือนเทคคลาจรนะครับไปฮึ่มฮึ่มเปิดเพลงเป็นเทคเคลื่อนที่ผิดทั้งนั้นตามที่คุณจักรินว่ามาแต่สำคัญก็คือว่ามันจะต้องมีสามัญสำนึกมีจิตที่รู้สึกว่าเนี่ยมันอยู่ร่วมกันอย่างนั้นจะไปได้
3: คือก็ต้องใช้นะครับในใช้ของคือการอยู่อาศัยลักษณะนี้มันจะมีเขาเรียกว่าชุมชนคือมันจะต้องใช้เครือข่ายเนี่ย
4: เอาลงโซเชียลประจานเลยอย่างนี้จะเร็วกว่า
3: โซเชียลก็เร็ว
4: อย่างนี้แหละว่าไอ้บ้านนี้มันเป็นอย่างนี้อัดพฤติกรรมเลยนะผมว่าอันนี้มันน่าจะได้ผลเพราะว่าบางทีบ้านเมืองก็มีหลายคดีอะนะเมื่อกี้เพิ่งไปจับงูมา
3: คือมันมีหลายเคสนะที่ว่าเขาเรียกว่าคนที่อยู่แปลกประหลาดกว่าชาวบ้านแล้วอยู่ในชุมชนเขาก็บอกว่าทั้งชุมชนทั้งอะไรใช้เต็มที
4: ่โดยมากจะอย่างเงี้ยมีอยู่หลังนี้หลังเด
3: ีย
4: ว
3: มันจะมีอยู่หลังเดียวหลังนี้หลังเดียวบอกอะไรเตือนอะไรก็ไม่ฟังคือแจ้งอะไรไม่ได้มันก็ต้องใช้โซเชียลนะบอกว่าตอนนี้ดำเนินการมาหมดแล้วบางครั้งนิติมาทะเลาะกันนิติอีกไอ้คนที่เป็นคนก่อความเดือดร้อนเนี่ยไปทะเลาะกันของนิติอีกก็บอกคุณก็ไปตัดน้ำตัดไฟคุณกล้าทำไหม
4: ข้าไม่กลัวใคร
3: ไม่กลัวใคร
4: แล้วก้อนหิน
3: นั่นแหละครับก็เลยต้องฝากบอกกันไว้ว่าเรื่องนี้นะครับคือถ้าคุณอยู่ถ้าคุณคิดว่าคุณไม่แคร์ใครเขาก็จะไม่แคร์คุณเขาก็จะหาทางบีบเอาคุณออกจากพื้นที่ให้ได้เขาก็ไม่เอากฎหมายเขาว่าแล้วก็สร้างความเดือดร้อนรำคาญเป็นอะไรผมไม่ใช่เท่าเหนือเป็น10 เท่า
4: เดี๋ยวจ้ะ

0: แล้วครับวันนี้ก็เวลาหมดลงแล้วครับขอบคุณอาจารย์กลับมาพบกันใหม่ครับกฎหมายหน้าหนึ่งลากันไปก่อนพบกันครั้งหน้าสวัสดีครับ
1: ดูออนไลน์ใกล้ชิดโหลด TP Channel
2: ทุกปัญหาทุกความเดือดร้อนเสียงของคุณจะไม่เงียบหายไปสื่อกลางที่จะทำให้เสียงของคุณดังในสภา
3: จับตะลิ่ง
4: และเป็นการป้องกันหนี้นอกระบบที่กำลังลุกลามขยายวงกว้างอยู่ขณะนี
5: ้ปัญหาสิทธิ์บัตรทอง30บาทของผู้สูงอายุที่ถูกย้ายข้ามเขต
6: ซึ่งไปได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมขังในไร่นา
7: จึงขอหารือผ่านทางท่านประธานไปยังกระทรวงอุตสาหกรรมกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมรวมไปถึงหน่วยงาน
8: คนแล้วผู้มีส่วนได้ส่วนเสียให้คอมเมนต์เรารับฟังหมด
9: คำถามที่คุณสงสัยกฎหมายที่คุณอยากรู
10: ้นะครับเป็นกฎหมายซึ่งสภาซึ่งก็จากประชาชนอยากให้ออกเป็นกฎหมายเช่นเดียวกัน
11: สิทธิความเป็นมนุษย
12: ์ไม่ได้ดีสำหรับเฉพาะคนพิการในปัจจุบันนะครับแต่ว่ามันจะดีกับทุกคน
2: เพราะรัฐสภาเกิดขึ้นและมีโทรทัศน์รัฐสภาสื่อรัฐสภาเพื่อประชาชน
13: ทรงเป็นแสงสว่างแห่งแผ่นดินทรงเป็นประทีปแห่งแผ่นดินคือที่ไหนที่มันมีความมืดมีความลำบากมีความยากจนก็จะพระทานแสงสว่างให้ชีพแสงสว่างในด้านการมีความรู้ที่ดีอย่างในฐานะที่ทรงเป็นองค์สภานายิกาช่วยเหลือประชาชนโดยไม่เลือกชั้นวรรณะไม่เลือกว่าเป็นคนต่างด้าวเท้าต่างแดนนี้มาพึ่งพาพระบารมีก็จะทรงพระทานความช่วยเหลืออุปการะเกื้อกันนี้ที่ประชาชนมีความยากลำบากในเรื่องอื่นจะเกิดเหตุไฟไหม้เกิดเหตุน้ำท่วมก็จะพระทานความช่วยเหลือไปถึง

ัชระเพียงเพชรเกตแก้วผู้แดนสวงมาผวาสวงร่วงทุกดวงใจสถิตด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์พุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่กระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์รัฐสภาสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

0: สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่รายการสายด่วนรัฐสภานะครับอยู่กับผมอานันต์จันทร์ศรีดำเนินรายการคุยกันเรื่องกฎแล้วนะครับมีปัญหาก็อย่าลืมติดต่อที่รายการของเราได้นะครับนอกจากปรึกษาแล้วชมแล้วได้ความรู้แล้วนะครับศึกษากฎหมายได้ด้วยตนเองด้วยการไปอ่านไปศึกษากันได้นะครับในหลักของกฎหมายแล้วก็จะมีเรื่องของอ่านเพิ่มเติมด้วยนะครับก็ฝากเอาไว้สำหรับรายการสายด่วนรัฐสภาก็จันทร์ถึงศุกร์นะครับบ่ายโมงถึงบ่ายสามนะครับติดตามกันได้ก็จะมีช่วงแรกเชิญหน่วยงานต่างๆมาร่วมรายการตอบคำถามกันสดๆนะครับช่วงที่2ก็เป็นเรื่องของกฎหมายก็ปรึกษากันได้เลือกเอานะครับถ้าตรงกับหน่วยงานก็โทรเข้ามาได้นะครับจันทร์ถึงศุกร์บ่ายโมงถึงบ่ายสามติดตามทางช่อง10เท่านั้นนะครับส่วนวิทยุรัฐสภาถ้าเป็นรายการสดเขาก็จะรับสัญญาณไปด้วยนะรับฟังทาง FM 14เครือข่ายทั่วทั้งประเทศ AM 1071กิโลเฮิรตซ์นะครับส่วนการรับชมเพิ่มเติมช่องทางออนไลน์เราเปิดให้หลายรูปแบบท่านเลือกเอาไซต์ที่ www.tpchannel.orgแอปพลิเคชันโหลดแอปก่อน TPCH เล่น Facebook เข้าไปชมเพจนะครับค้นหาวิทยุและโทรทัศน์เจอแล้วกดถูกใจเพจแล้วก็ใจข้างล่างแชร์ข้างล่างให้หน่อยนะครับที่ Channel ก็เหมือนกันครับเจอการถ่ายทอดถูกใจแชร์ให้นิดหนึ่งนะครับฝากไว้ในการช่วยประชาสัมพันธ์ถ้าติดตามกันแล้วนะครับไม่เก็บไว้ไม่นั่งนิ่งเวลาที่เรามีปัญหาด้านกฎหมายถ้าปล่อยไปนานๆพยานหลักฐานหรือว่าการแก้ไขปัญหามันจะยากนะครับติดต่อเข้ามาได้เลย661023 02ครับ2066102-3ติดต่อได้เฉพาะช่วงบ่ายของวันราชการเท่านั้นถ้าชมเทปนี้อาจจะเป็นดึกหรือว่าปลายฝากข้อความไว้ครับ ID ตัว @10 Hotline ครับขึ้น QR Code จะเป็นตัวสีดำ @10 QR Code หน้าจอครับขึ้นที่หน้าจอให้ท่านนะครับถ้าท่านสแกนได้ท่านก็สแกนแล้วก็อ่านได้เลยแต่ถ้าท่านสแกนไม่ได้ไม่อยากสแกนท่านต้องพิมพ์ข้อความมาทิ้งไว้ผ่านระบบไลน์นะครับเป็นเอกสารของกฎหมายสัปดาห์นี้157 157คำนี้เราจะคุ้นเคยดีนะครับและเราถ้าทำสัญญากันเราจะพูดกันมัดจำเนี่ยนะครับตัวนี้สำคัญเราพูดกันเนี่ยนะฮะว่ามันคืออะไรนะครับจริงๆแล้วมัดจำไม่ใช่เงินอย่างเดียวนะถ้าเป็นทรัพย์หรืออะไรที่มันได้เพราะฉะนั้นการมัดจำมันมีผลอย่างไรอันอยากให้ท่านเอาไปอ่านเอาไปศึกษาดูแล้วมัดจำมันต้องวางตอนไหนนะครับแล้วถ้ามันไม่มีมัดจำแต่เราเรียกมัดจำมันจะมัดได้ไหมแล้วมัดจำเนี่ยนะครับมันมีสิทธิ์คืนนะอันนี้คือท่านต้องอ่านนะครับหลักของมัดจำเลยนะครับมัดจำวางตัววางเมื่อไรนะครับได้คืนไหมอะไรคือมัดจำนะครับยกตัวอย่างเลยนะครับเวลาเราจะไปจองบ้านเราจะไปซื้อบ้านนะครับเราเห็นหลังนี้มันสวยเราเห็นล็อกเงินจองไม่เรียกมัดจำนะเงินจองแล้วเงินจองคือเงินมัดจำไหมอ่านในเอกสารนะครับผมขออนุญาตไม่เฉลยเลยนะครับพิมพ์เข้ามา157ครับ157นะพิมพ์เข้ามาเป็นข้อความก็ได้ผ่านระบบไลน์แต่ถ้าสแกนได้ที่หน้าจอก็สแกนตัวสีน้ำเงิน QR อยู่กับวิทยากรนะครับท่านสุชาติชมกุลครับวิทยากรประจำรายการทนายความของเรา
1: คุณอนันต์ครับ
0: ครับผม
1: ครับสวัสดีครับเพื่อน
0: ครับใครมีปัญหาก็ติดต่อที่รายการได้นะครับไม่ว่าจะเป็นในกระบวนการชั้นโรงชั้นศาลชั้นตำรวจนะฮะติดต่อเข้ามาที่รายการของเราได้เลยนะครับมีคำถามผ่านระบบไลน์ก่อนนะฮะการที่ฝากเอาไว้นะครับผ่านระบบไลน์นะฮะ เป็นคำถามของคุณจตุรัตที่นะฮะสอบถามเข้ามาครับพี่สุชาติครับคุณจตุรัตทีเค

0: สอบถามประเด็นเกี่ยวกับเรื่องของกฎหมายนะฮะเกี่ยวกับเดี๋ยวผมดูคำถามแป๊บหนึ่งนะฮะคุณจตุรัสนะครับที่ฝากเอาไว้นะฮะมีคำถามเรื่องของการทะเลาะกันฮะขอสอบถามครับผมมีปัญหาจอดรถวันนึงเนี่ยมีปากเสียงกันแล้วอีกฝ่ายก็จนปากแตกแล้วก็มีแผลที่ใบหน้าผมไปโรงพยาบาลก็มีใบรับรองแพทย์ว่าต้องรักษาเนี่ยอยู่หลายวันนะครับหลังเกิดเหตุผมก็ไปแจ้งความไว้แล้วผมเนี่ยเป็นคนไปด่าเขาก่อนนะฮะแล้วเขาก็นี่นะผมก็ยอมรับว่ากอดแรงใส่กันจริงนะตามภาษาคนทะเลาะกันนะแต่ผมก็ไม่ได้เข้าไปทำร้ายเขาก่อนผมเลยอยากทราบผิดเรื่องทำร้ายร่างกายผมไหมแล้วก็การที่ผมไปด่าเขาเนี่ยนะหรือพูดแรงเนี่ยจะทำให้ผมหมดสิทธิ์ไปแจ้งความหรือว่าเรียกร้องค่าเสียหายหรือเปล่าครับอ่ะเชิญพี่สุชาติฮะเร
1: ื่
0: องทะเลาะเบาแวงกัน
1: ทะเลาะเบาแวงไอ้ทะเลาะวิวาท
0: อ่ะเดี๋ยวค่อยต่อเนาะ
1: ครับ
0: ไปคุณละมุนก่อนคุณละมุนฮะเชิญฮะคุณละมุนอยู่กับทนายแล้วนะเป็นยังไงปัญหาลองเล่าให้ฟังหน่อย
2: อ๋อปัญหาตอนนี้มันเกิดขึ้นกับพี่สาวค่ะคุณทนาย
0: อืม
2: ค่ะเหตุการณ์ก็คือมาซื้อบ้านแถวลาดกระบังแล้วเสร็จปุ๊บเนี่ยซื้อได้ประมาณน่าจะประมาณ 5-6 ปีค่ะแล้วเรามาทราบว่าคนที่เรากู้ร่วมมาค่ะค่ะซึ่งเราเลยเหมือนกับว่าเขาก็ออกนอกประเทศไปแล้วพอมีหลักฐานว่าคนที่สวมสิทธิ์เนี่ยก็คือเป็นเพื่อนของพี่สาวอะค่ะยังมีชีวิตอยู
0: ่
2: แต่คนที่ไปสวมสิทธิ์อะค่ะคือเขาเสีย
0: มาใส่สัญญากู้เหรอ
2: ใช่ค่ะเราก็ไม่แน่ใจว่าทางนี้หรือเปล่าหรือยังไง
0: มันเป็นกู้ร่วมเหรอฮะ
2: ใช่ค่ะสาวเป็นคนที่หนึ่งค่ะแล้วก็ เพื่อนคนนี้เป็นคนที่สองก็เป็นเพื่อนที่อยู่ด้วยกันอย่างเงี้ยค่ะเพื่อนรู้ใจอย่างเงี้ยค่ะอาจารย์
0: เพื่อนรู้ใจแต่ว่าชื่อของเพื่อนเป็นชื่อของคนตาย
2: ใช่ค่ะพี่สาวก็ไม่รู้มาก่อนเลยจนโป๊ะแตกอะค่ะว่ามันมีอยู่ช่วงหนึ่งที่เขามีตรวจคนสวมสิทธิ์อะค่ะเลยมารู้ทีหลังแล้วคือหลังจากที่เขาหนีไปอะค่ะอาจารย์เขาก็ไม่ส่งบ้านอีกเลยพี่สาวหนูก็เป็นคนส่งมาตลอดอะค่ะอาจารย
0: ์ชื่อเขานี่ถ้าฟังดู
2: ใช่ค่ะใช่ตอนนี้ชื่อเป็นคนตายที่อยู่น่าจะเพชรบุรี
0: คือผมอันนี้กู้กับธนาคารใช่ไหม
2: ธนาคารค่ะอาจารย
0: ์คืองี้พอพี่สาวคุณเนอะไปเซ็นเอกสารนะพี่สาวคุณจะไม่เห็นเลยเหรอว่าเซ็นเอกสารคู่กับชื่อที่ไม่ใช่
1: ครับ
0: เจอพี่สุชาติฮะ
1: ครับผมพอนะครับจะเข้าใจนะฮะคือระบบเนี่ยฮะในอดีตมีก็คือ เวลาคนตายเนี่ยญาติพี่น้องเขาจะไม่แจ้งความไอ้เขาจะไม่แจ้งตายจะไม่กันไม่แจ้งการตายอ
2: ัน
1: นี้พอมีคนต่างด้าวเช่นสมมติคนต่างด้าวบางประเทศที่เข้ามาหรือคนที่ไม่มีสัญชาติเนี่ยเขามีการลักษณะเขาเรียกว่าซื้อสวมเข้าไปเลยสวมเป็นอันนี้ในอดีตมันเคยมีแบบนี้นะฮะถ้าตรวจนะโดยเฉพาะแนวตะเข็บชายแดนต่างๆนะฮะไม่แจ้งตายแล้วก็มีการขายเพราะฉะนั้นคนที่ไร้สัญชาติหรือคนไม่มีสัญชาติหรือคนที่สัญชาติอื่นที่อยากได้สัญชาติก็เข้ามาสวมและสวมเสร็จแล้วก็เปลี่ยนชื่อนี่ฮะประเด็นมันจะเป็นแบบนี้เยอะนะฮะใช้การเปลี่ยนชื่อโดยจะพูดถึงเจ้าหน้าที่ของรัฐบางส่วนนะส่วนน้อยนะฮะก็เคยทำกันวิธีการนี้นะครับนะฮะอันนี้พอภายหลังมีการตรวจจริงจังเข้า

0: ก็เลยพบว่าบุคคลสมสัญชาติไทยเนี่ยนะฮะก็ถูกถอนสัญชาติหรือบางทีก็ถูกหนีไปอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็ประเด็นของเราประเด็นของเราคือเรื่องของการจำนองถูกต้องไหมฮะ
1: ใช่ค่ะ
0: จำนองเนี่ยฮะคือหนี้ที่ต้องผูกพันกับเจ้าหนี้เจ้าหนี
1: ้ค่ะ
0: นะครับก็คือหนี้ที่ผูกพันก็คือหนี้จำนอง
1: ค่ะ
0: อันนี้ชำระอยู่ส่วนที่ก็ทายาทคนตายจะมาเรียกร้องสิทธิ์ตรงนี้ใช่ไหมฮะ
1: อันนี้แหละค่ะอาจารย์
0: คือทายาทคนตายจะเข้ามาโฉนดแปลงเนี้ยเป็นชื่อของญาติเขาเป็นทายาทเขาควรจะได้รับมรดกอันนี้ในสิ่งที่คุณกลัวถูกต้องไหมฮะ
1: ถูกต้องค่ะอาจารย์
0: ถ้าประเด็นแบบนี้นะฮะถ้ามีการลักษณะเนี้ยหนึ่งตรงเนี้ยเป็นเจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่เขาได้ดำเนินการอยู่แล้วผมไม่ทราบจริงๆหรือว่าเป็นโดยสุจริตเลยนะฮะเขียนซึ่งว่าหรือว่าอาจจะชอบพอกันแต่ว่าเราไม่ทราบมาก่อนเขาสวมสิทธ
1: ิ์
0: นะฮะอันนี้ก็จะมาถือว่าเรามีเจตนาไม่สุจริตอันนี้ก็ไม่ได้นะฮะเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่ทราบมาก่อนนะฮะซึ่งตรงนี้เราก็สามารถที่จะดำเนินการในเรื่องของข้อกฎหมายได้เช่นทายาทเขามาก็ต้องรู้นะฮะทายาทเขาเสียชีวิตมาตั้งแต่เมื่อไหร่อ
1: าจารย์คะขออนุญาตแทรกนิดนึงเขาตายก่อนที่จะหนูจะซื้อบ้านอีกนะคะอาจารย
0: ์ใช่อันนี้แน่นอนครับเพราะว่าการสวมสิทธิ์เนี่ยมันต้องเกิดก่อนที่จะมีการซื้อถูกต้องไหม
1: ค่ะอาจารย์
0: เพราะนั้นแล้วก็คือซื้อคู่ที่ชื่อมีชื่อของเนี่ยมันก็เป็นการที่การทำการโดยไม่ชอบอยู่แล้วเพราะนั้นทายาทเขาไม่มีสิทธิ์อยู่แล้วที่จะมาเรียกร้องว่าอันนี้คือเป็นชื่อของปู่ย่าตายายของพ่อของมาเรียกร้องอยู่แล้วเพราะว่ามันเกิดจากการที่ไม่สุจริตตั้งแต่ต้นนะครับมันเกิดจากการไม่สุจริตตั้งแต่ต้นธนาคารอยู่แล้วถ้ากรณีถ้าเราอะไรต่างๆเนี่ยอันนี้เราควรจะไปแจ้งตอนนี้ธนาคารคงจะทราบแหละถูกต้องไหมฮะทราบแล้ว
1: คือณตอนเนี้ยขายไม่ได้เพราะมัน
0: ขายไม่ได้
1: ยังไงคะอาจารย
0: ์มันต้องติดอายัดไว้
1: เกิดปัญหาอะไรนะคะ
0: คือทางตอนนี้ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเขาอายัดไว้หรือไม่ฮะในส่วนเฉพาะส่วนของคนที่สวมสิทธิ์เนี่ยฮะ
1: ยังไม่ได้ดำเนินการอะไรเลยค่ะอาจารย์เพราะเราก็ไม่รู้ว่าจะเดินไปยังไงคะอาจารย
2: ์คือตอนนี้ชำระครบหรือยังฮะ
1: ยังค่ะมันสองล้าน
2: เหลือ700,000พี่สาวก็ยังอยู่เนาะ
1: อยู่ค่ะอยู่ค่ะยังส่งตลอดค่ะอาจารย์ผ่านบัญช
2: ีแล้วพี่สาวรู้จักเพื่อนคนนี้ได้ไงฮะ
1: ค่ะอาจารย์ด้วยการที่ทำงานด้วยกันอย่างเงี้ยค่ะอาจารย์ทำงานด้วยกันทุกวันอย่างเงี้ยค่ะก็เลยชอบคอกัน
2: มีที่มาละ
1: LGBT อะค่ะอาจารย์
2: โอเคไม่ต้องอธิบายอะโอเค
1: แล้วเสร็จปุ๊บพออยู่ด้วยกันเชื่อใจกันอะไรนู่นนี่นั่นก็เลยร่วมกันพอมารู้ทีหลังนะคะอาจารย์เราพี่สาวก็บอกว่าแล้วเขาก็หนีไปโดยที่มาฝากกุญแจหนูก็ยังไม่รู้เลยนะคะอาจารย์ตอนแรกเขามาฝากกุญแจฝากไว้ที่บ้านหนูซึ่งมันอยู่ใกล้กัน
2: แล้วตอนนี้ธนาคารให้คณีสำหรับชื่อของคน
1: คือตอนนี้ยังไม่ได้พี่สาวเองก็ไปทำงานที่ต่างประเทศก็จะส่งเงินตรงนี้ตลอด
2: เพราะว่าเบื้องต้นนะฮะคนที่จะให้คำแนะนำในเงื่อนไขของสัญญาได้ดีที่สุดน่าจะเป็น
0: ธนาคาร
2: เชิญพี่สุชาติต่อ
0: ธนาคารต้องคุยกับธนาคารเลยนะครับเพราะว่าจริงๆอ่ะถ้ากรณีมีปัญหาอย่างเงี้ยสิทธิตามกฎหมายเรามีอยู่ครึ่งหนึ่ง
2: ครับ
0: ครึ่งหนึ่งเรามีอยู่แล้วนะฮะอีกครึ่งหนึ่งเนี่ยฮะเราจะมีสิทธิ์หรือไม่อันนี้ตอบไม่ได้แต่ต้องคุยกับธนาคาร

0: านแล้วเพราะว่าบ้านหลังดังกล่าวเนี่ยถูกต้องไหม
1: ค
0: ่
1: ะ
0: อันนี้คือประเด็นละเพราะเราผ่อนอยู่ตอนนี้ให้ปรึกษาธนาคารเลยเข้าไปปรึกษาธนาคารว่าให้จัดดำเนินการแก้ไขยังไง
2: เพราะว่าถ้าดูแล้วเนี่ยไม่ได
1: ้
0: ครับ
2: สัญญาตอนที่ไปเซ็นในการสวมสิทธิ์ของคนตายเข้าไปหรือเปล่านั่นเนี่ยครึ่งนึงอะนะ
0: ครับ
2: พี่สุชาติเนาะ
0: ใช่ครับ
2: เออชื่อของคนตายมาเซ็นสัญญาในการกู้ร่วมซื้อบ้านตามหลักมันคนตายมันก็เซ็นไม่ได้อยู่แล้วไปหาธนาคารสีส้มใช่ไหมเนี่ย
1: ธนาคารสีม่วงค่ะ
2: สีม่วงด้วย
1: ค่ะ
2: ไปรับคำแนะนำจากเขานะฮะว่ามันเกิดเหตุเนี่ยจะต้องแก้ยังไงยังฮะว่าเขาอยู่ที่ไหนยังไง
1: คนตายน่าจะอยู่เพชรบูรณ์นะคะอาจารย
2: ์โอ
1: ้ใช่แล้วอายุเยอะแล้วปีแล้วก็ตายก่อนที่หนูซื้อบ้านพี่สาวหนูซื้อบ้าน
2: อืมตายก่อนนะฮะที่เพื่อนพี่สาวคุณเนี่ยเซ็นเนี่ยมีผลทางกฎหมายหรือเปล่าอันนี้ต้องไปติดต่อที่ธนาคารเลย
0: ใช่ครับ
2: เออว่าทางนู้นเขาจะตีความกรณีคนกู้รูปต่อเจ้าหนี้เพราะตอนนี้คุณจะขายธนาคารเขาบอกยังไงฮะเหมือนเมื่อกี้บอก
1: วางแผนไว้จะขายค่ะอาจารย์แต่ไม่รู้ว่าเราด้วยความที่ว่าเราก็ความรู้เรื่องพวกนี้ยังไม่ค่อยเยอะรายการของอาจารย์นะคะซึ่งหนูดูแล้วหนูมีได้ความรู้ติดตามมาตลอดนะคะอาจารย
2: ์
1: มันไม่ใช่แค่เรื่องพวกนี้ค่ะมันก็เอาความรู้ที่หนูได้เนี่ยค่ะอาจารย์มาแก้ปัญหาให้กับชาวบ้านเพราะหนูบ้านเนี้ยค่ะอาจารย
2: ์หนูต้องแก้เรื่องของหนูก่อนแต่ทางออกที่ดีที่สุดก็คือหนูต้องเข้าไปหาธนาคารก่อนครับจริงแต่อีกฝ่ายนึงเนี่ยมันไม่มีสถานะเป็นคนแต่มันมีตัวคนเป็นซึ่งเป็นคนอื่นเนี่ยเข้าไปสวมทางว่ายังไงในส่วนของนิติกรรมส่วนตรงนี
1: ้
2: น
1: ะฮ
2: ะลองไปดูว่าเขาจะตีความตรงนี้ยังไงบ้าง
1: นะ
2: เพราะโดยหลักแล้วเนี่ยได้อยู่แล้วนะ
1: ค่ะใช่ค่ะอาจารย์
2: ครับผมคนตายยังไงก
1: ็กรมที่ดินบอกว่าเขาจะเอาออกได้ก็ต่อเมื่อศาลสั่ง
2: เขาก็ตอบอย่างเงี้ยนะฮะเขาไปเอาออกโดยธรรมดาง่ายๆมันทางทะเบียนเนี่ยการจะไปจำหน่ายชื่อบุคคลออกเนี่ยมันต้องมีคำสั่งจากศาลอยู่ดีๆเขารู้อะว่ามีการสวมสิทธิ์เขาก็ไม่เอาออกง่ายๆเหมือนธนาคารดูซิว่าเขาจะตีความเงื่อนไขในสัญญาเนี่ย
1: ถ้าสมมติมุนได้ข้อมูลมามุนขออนุญาตติดต่ออาจารย์อีกรอบนึงได้ไหมคะ
2: ได้ได้ค่ะจะได้รู
1: ้ค่ะอาจารย
2: ์
1: นั่นนะคะ
2: ครับครับรีบติดต่อนะจะได้แก้ไขปัญหาอย่าปล่อยไว้นะ
1: ได้ขอบพระคุณมากค่ะอาจารย
2: ์ครับผมครับสวัสดีครับ
1: ดีค่ะ
0: ครับสวัสดีครับ
2: พอสืบไปสืบมาคนตายเนี่ยเข้ามาเซ็นเอกสารได้ยังไงก็ปรากฏพี่สาวเนี่ยนะครับไปชอบกับคนนี้นะฮะซึ่งเป็นเพศเดียวกันเนี่ยนะครับแล้วคนนี้ก็น่าจะสวมบัตรของคนตาย
0: ใช่ครับ
2: สวมสัญชาติได้เลยนะ
0: ใช่สัญชาติ
2: สวมสัญชาติเป็นสัญชาติไทยหรือจะเป็นคนต่างด้าวเข้ามา
0: ใช่ครับ
2: แล้วเสียชีวิตไปแล้ว
0: ครับ
2: ก็เลยมาเซ็นเอกสารในนามของคนตาย

0: ผู้ร่วมเกิดขึ้นกับพี่สาว
1: ครับ
0: นี่คือที่มาการนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวเรื่องนี้ต่อที่ทางเจ้าหนี้ดูว่าทางกันบ้างนะครับท่านผู้ชมติดตามรับชมรายการอย่าลืมนะติดต่อเข้ามาที่รายการถ้ามีปัญหาอย่าปล่อยไว้อย่าคาไว้อย่ารอก่อนอย่าเดี๋ยวนะฮะเพราะว่าทุกอย่างมันมีขั้นตอนของมันมันจะเสียเวลามากเอกสารตอนที่157ก็อย่าลืมนะครับตัวเนี้ยเราอาจจะพูดได้ว่ามันคือเงินจริงๆแล้วในทางกฎหมายไม่จำเป็นต้องมีไม่จำเป็นต้องเป็นเงินนะเป็นของมีค่าและยาและต้องมีด้วยในวันทำสัญญาบอกว่าเดี๋ยวก่อนนะครับอ่ะลองอ่านดูนะมัดจำคืออะไรนะครับเอกสาร157พิมพ์157เข้ามาก็ได้ครับไปคุณจิรัตต่อครับเชิญครับคุณจิรัตครับ
2: สวัสดีครับผมมีประเด็นนิดเดียวหน่อยนะฮะคือพี่สาวเนี่ยเป็นอัลไซเมอร์แล้วจะขายไม่ทราบว่าจะต้องปฏิบัติอย่างไรครับ
0: จะขายให้ใคร
2: ครับ
0: อัลไซเมอร์เนี่ยแกเป็นบางครั้งบางคราวหรือยังไงฮะ
2: อันที่จริงก็ใบรับรองแพทย์ว่าเป็นอัลไซเมอร์นะฮะครับ
0: ใบรับรองนี้แกจำคุณได้ไหมพี่สาวคุณ
2: ได้ครับได้ครับยังคือครับ
0: 50 50
2: ครับ
0: ไม่เป็นบ้างจำได้จำไม่ได้บ้าง
2: ใช่ครับ
0: แกจะขายนะ
2: ครับจะขายที่ของเขาเองอ่ะนะครับ
0: เยอะไหม
2: 5 ไร่อ่ะนะครับ
0: ที่ดินอยู่จังหวัดอะไร
2: อยู่จังหวัดปราจีนบุรีครับ
0: อยู่จังหวัดปราแล้วตัวแกอยู่ปราจีนไหมอ
2: ยู่ตัวก็อยู่ตัวอยู่นครนายกครับ
0: ตัวอยู่นครนายกแล้วแกไม่มีครอบครัวเหรอฮะ
2: หลานนะครับกับน้องชายคือผมครับ
0: แกมีลูกกี่คนนะ
2: มีลูกคนแกเสียไปแล้วครับ
0: เสียไปแล้วหลานอายุเท่าไหร่ฮะ
2: หลานก็อายุสัก40 กว่า 50ครับ
0: 40 กว่า 50 กว่าแล้วแกไม่ให้หลาน
2: หายไงฮะก็เลยไม่ทราบว่าจะต้องทำอย่างไรครับ
0: ไม่แกไม่ประสงค์จะให้หลานแกเหรออ
2: ๋อไม่ฮะไม่ครับ
0: อ่ะสมควรหรือเอาทำตามกฎหมายต้องทำยังไงเพราะผู้ถามนี่เป็นน้องที่ผมถามเพราะแกมีหลานหลาน40 กว่าแล้ว
1: คืออย่างเงี้ยกรณีเนี้ยเป็นถือว่าเป็นบุคคลก็เรียกเสมือนความไร้สามารถนะฮะที่เราดูว่าเป็นสมควรบุคคลเสมือนไร้ความสามารถแต่ศาลยังไม่ได้สั่งให้เป็นผู้ไร้ความสามารถเพราะฉะนั้นเนี่ยฮะกองระวังเป็นพิเศษนักเขาหรือคนที่ดูแลเขาเนี่ยครับต้องไปยื่นคำร้องนะฮะยื่นคำร้องให้เป็นคนไร้ความสามารถ
2: ครับ
1: พอยื่นคำร้องนะฮะแล้วก็จะมีคาเรียผู้แทนศาลจะสั่งอันนี้ขายเนี่ยต้องขายนี่ไม่ใช่ว่าขายแล้วไปทำอะไรได้โดยพระการฮะคือขายแล้วเนี่ยเงินเนี่ยจะต้องเป็นชื่อบัญชีของคนเวลาจะใช้อะไรก็ต้องใช้เพื่อคนไร้ความสามารถเท่านั้น
0: คือเจ้าตัว
1: ครับ
0: แต่ที่ฟังเงินมาทำอะไรฮะ
2: ครับ
0: อะไรที่ประสงค์จะขาย
2: คือตอนนี้คือผมก็ดูแลอยู่ตลอด
0: คุณดูแลแก
2: ครับครับ
0: แล้วหลานเขาอ่ะ
2: หลานไม่จะแอคชั่นเท่าไหร่ไม่คือไม่ค่อยรับผิดชอบอะไรแ
0: กอืมคือปัญหาเนี่ยผู้ดูแลต้องการขาย
1: ครับ
2: ครับ
0: เพื่อเอาเงินมาใช้ในการดูแล
2: ครับครับ
0: แต่ถ้าผ่านกระบวนการขายเนี่ยมันต้องเพื่อเจ้าตัวเขา
1: ใช่ครับ
0: แล้วมันไม่ได้

0: เอาเงิน
1: มาใช้แล้วไม่มีในทางปฏิบัติมันยุ่งยากไหมพี่สุชาติ
0: คืออย่างนี้ต้องไปยื่นคำร้องต่อศาลให้เจ้าของผู้ไร้ความสามารถนะครับพอเสร็จแล้วเนี่ยศาลก็จะสั่งตั้งผู้จะเป็นผู้พิทักษ์ในการดูแลนะฮะสั่งเป็นผู้พิทักษ์ในการดูแลอันนี้ผู้พิทักษ์ก็ต้องดำเนินการจะต้องแจ้งจะต้องมีของเจ้าพนักงานในการที่เขาจะดูแลเรื่องนี้นะฮะในการว่าขายราคาเท่าไรต่ำกว่าราคาตลาดหรือไม่ขายแล้วเงินเนี่ยของคนที่ศาลสั่งให้เป็นผู้เสมอและความสามารถและเวลาจะเบิกใช้แต่ละครั้งเนี่ยจะต้องรายงานผู้เสมือนไร้ความสามารถมาใช้เป็นเรื่องของส่วนตัวเราไม่ได้เลย
1: คือมาเก็บนู่นจ่ายนี่แบบใช้แบบอิสระอย่างนี้ไม่ได้
0: ไม่ได้ครับต้องรายงานในการใช้จ่ายทุกครั้งนะครับนะ
2: คร
0: ับเพราะงั้นสิ่งที่ถูกต้องนะฮะไปหลักฐานเนี่ยหลักฐานที่แพทย์เนี่ยที่แพทย์เขาระบุเหตุผลไว้เนี่ยนะครับเอาใบหลักฐานเนี่ยไปปรึกษาทนายความนะฮะจังหวัดปาจีนก็ได้นะฮะไปปรึกษาทนายความอาสาว่าจะนะฮะยื่นคำร้องต่อศาลเพื่อที่จะขายที่ดินนะครับเอาหลักฐานนี้ไปปรึกษาทนายความอาสาที่ศาลนะครับดูว่าเหตุผลที่แพทย์เขาเขียนไว้เนี่ยเพียงพอ
2: ครับ
0: นะฮะ
2: ครับได
0: ้
2: คร
0: ับ ครับ
1: เพราะว่า
2: ครับเชิญ
1: คืออย่างนี้เป็นน้อง
2: ครับ
1: กลัวหลานคุณน่ะซึ่งเป็นสัตว์เขาจะมีปัญหากับทำให้ชอบตามกระบวนการผมเข้าใจเหรอว่าการถามว่าจะให้ขายยังไงถ้าสมมติมีคนไปแนะนำคุณนะเอ้ยก็ช่วงเวลาที่แกรู้เรื่องก็พาแกไปเซ็นเนี่ยอันเนี้ยที่ทนายท่านแนะป้องกันตัวเพราะขึ้นผ่านกระบวนการศาลมันต้องไปทำเรื่องของการเป็น เรื่องของถ้ายังพอรู้เรื่องอยู่เลยก็เป็นไร้ความสามารถไปนะครับอย่างเนี้ยถ้าผ่านศาลก็จะไต่แล้วก็ไปตรงนี้ส่วนเรื่องทรัพย์เรื่องสินก็
0: จะมีเจ้าพนักงานที่เข้าสถานสถานพินิจแล้วเขาจะดูแลในเรื่องของการหนึ่งเรื่องการกำหนดราคาขายขายให้ใครราคาเท่าไหร่ราคาตามความเป็นจริงหรือไม
1: ่
0: สองเงินได้มาแล้วเข้าบัญชีแล้วเวลาจะจ่ายแต่ละครั้งต้องมีเหตุผลในการนะฮะเพราะฉะนั้นต้องเป็นขั้นตอนไปทำด้วยว่าไปทำโดยพนักงานแล้วกันนะฮะเดี๋ยวมันจะโดนคดีอาญาไปด้วย
1: ไอ้ประเภทแบบ
0: นะ
1: เผื่อมีคนแนะนำนะไม่ซึ่งทางรายการไม่แนะนำเลยเนี่ยแกรู้เรื่องอยู่ให้เซ็นมอบอำนาจเลยนะฮะให้คนถามคุณจิรัตรับมอบอำนาจไปขายทรัพย์อย่างเงี้ยอย่าทำนะแบบนี้นะหลานที่คุณกำลังกล่าวอ้างว่าเขาไม่ตาสีตาสาแต่พอเขาจะตาสีตาสาขึ้นมาทรัพย์ของย่าหรือยายเขาอะหายไปแล้วอย่างเงี้ยคุณอาจจะโดนไอ้พาแกแล้วไปที่สำนักงานที่ดินเนี่ยอันนี้ก็
0: คือสำนักงานคนอายุมากขนาดเนี้ย
1: เท่าไหร่แล้วอายุ
2: 90 97นะฮะ
1: โ
0: อ้เนี่ยฮะโดยเฉพาะคนอายุมากขนาดเนี้ยเจ้าหน้าที่ที่ดินเขาไม่ทำที่ดีกรรมให้ที่ดีกรรมให้
1: มันข้างเสี่ยงเพราะอายุมาก97ปี
0: ใช่ครับ
1: น่าจะหลงลืมจำได้บ้างไม่ได้บ้างสุขภาพการเดินการเหินก็ไม่
0: นะฮะแล้วก็ยื่นคำร้องต่อศาลเนี่ยเวลาที่จะเป็นผู้แทนโดยชอบธรรมในการดูแลของของไร้ความสามารถหรือไร้ความสามารถเนี่ยจะต้องเกี่ยวข้องอย่างไร

0: นะฮะไม่ใช่ว่าง่ายนะครับเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นร่
1: าง
0: ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการขายการขายเงินเข้าบัญชีฮะ
2: ครับ
0: ต้องเป็นเรื่องของผู้ไร้ความสามารถหรือผู้จะไปใช้อย่างอื่นไม่ได
1: ้ครับ
0: ตอนนี้อายุ97เกิดท่านเสียชีวิตเขามีสิทธิ์ได้รับเลย
1: ยิ่ง97แล้วจะสติก็น่าจะมาไปการเดินการเหินการเคลื่อนตัวก็จะลำบาก
0: ครับ
1: เพราะว่าอ่ะ97แล้วเนาะเพราะว่าอย่าคิดที่จะไปดำเนินการตรงนี้เลยดีกว่า
0: ครับ
1: เพราะมันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายว่าพักหรือเป็นผู้อนุบาลก็แล้วแต่นะตามข้อที่จริงนะหรือเอาทรัพย์มาใช้จ่ายอย่างง่ายๆมันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเลย
0: ไม่ง่ายคร
1: ับ ว่าบอกว่าต้องคิดครบทบทวนแล้วก็ตระหนักให้เยอะๆว่าเราจะเดินต่อไปกระบวนการเนี้ยในทางกฎหมายเนี่ยมันโอเคไหมกับบุคคลเนี้ยอายุถึง97ปีแล้ว
0: ใช่ครับ
1: เนาะเออผมว่าอย่าไปดำเนินการแล้วมันเหนื่อยที่เรา
2: ใช่
1: นะเออนะอันนี้เป็นคำแนะนำเพิ่มเติมนะเพราะว่าซัดถึงข้อเท็จจริงแล้วนึกว่า650ต้นๆอย่างเงี้ยอันนี้แก97แล้ว
2: คร
1: ับ ผมว่าดูแลแกไปงั้นเถอะนะดูแลตามสิ่งที่เรามีแล้วก็ให้แกมีความสุขแกจะจากไปยังไงก็ทรัพย์ที่มีมันก็ไปตามเนาะ
2: ครับ
1: เออนะเอาทำบุญดีกว่าผมว่าอย่าไปฝึกเสี่ยงเราที่ต้องเหนื่อยแล้วก็เปลืองต้องจ่ายเอาดูแลแกดีๆดีกว่าเน
2: า
1: ะ
2: ขอบคุณมาก
1: ครับผม
2: คร
1: ับครับขอบคุณมากเลย
0: ครับ
1: ผมเป็นอุทาหรณ์ได้เหมือนกันเนาะสำหรับเรื่องนี้นะครับท่านผู้ชมครับเรานึกว่าผู้ที่สติเนี่ยไม่ดีเนี่ยจะอายุน้อยๆนี่97แล้วถ้าดูจากสภาพก็น่าจะหลงลืมแล้วก็สภาพอาจจะไม่ค่อยจะไหวแล้วนะครับเพราะฉะนั้นก็ดูแลอย่าไปใช้กระบวนการตรงนั้นเลยนะฮะเพราะเดี๋ยวจะมีปัญหาเกิดขึ้นฟ้องร้องคดีกันอาจจะไม่แล้วช่วงหน้ากลับมาคุยกันต่อครับจะมีเรื่องอะไรที่น่าสนใจก็จะนำไปใช้ด้วยนะครับพักกันสักครู่ครับ
3: มีของดีแต่ใครล่ะจะรู้จริงรายการเช็คอินถิ่นผู้แทนจะพาคุณบุกถึงถิ่นเปิดวาร์ปสถานที่ท่องเที่ยวเด็ดและของอร่อยระดับท็อปประในเช็คอินถิ่นรัฐสภาช่อง10
4: ปัญหาที่ถูกกับความเดือดร้อนที่ยังไม่ได้รับการเหลียวแลพาคุณไปเจาะลึกถึงต้นตอพื้นที่ขยี้ทุกประเด็นในคลายปมพื้นที่รัฐสภาช่อง10
5: พิสุทธิ์สาคร
6: แข็งแรงยุคนี้เด็กๆเป็นภูมิแพ้กันแต่ลูกไม่เป็นไรเลยค่ะเรื่อง IQ และ EQ ก็ปังค่ะเคล็ดลับอยู่ที่ดิฉันให้นมแม่อย่างเดียว6เดือนเต๊กถ้าให้น้ำด้วยจะกินนมได้น้อยจะขาดสารอาหาร
5: อย่างเดียว6เดือนไม่มีน้ำจากสสส

0: จะเอาขยะจากที่อื่นเนี่ยครับ
1: ฟังเสียงประชาชนให้ถึง
2: คณะของท่านเป็นท่าน
1: แล้วแก้ปัญหาให้ตรงจุด
3: มีอะไรขอให้บอกทางกรรมาธิการเรายินดีที่จะประสานงานทุกหน่วยงาน
1: เพราะกรรมาธิการไม่ได้อยู่แค่ในสภาแต่พร้อมลงพื้นที่แก้ไขทุกเสียงมีความหมายติดตามรายการบทบาทกรรมาธิการได้ทุกวันศุกร์เวลาโทรทัศน์รัฐสภา
4: ก็มาติดตามกันต่อนะครับช่วงสุดท้ายของรายการติดตามรับชมจะเป็นรายการสดหรือว่าเทปรายการในช่วงดึกหรือว่าเสาร์อาทิตย์ก็แล้วแต่นะครับถ้าท่านมีปัญหาท่านก็อยากเก็บไว้นะครับรีบติดต่อเข้ามาที่รายการ2066102-3ได้เลยนะครับแล้วก็พิมพ์ข้อความมาส่งทิ้งไว้ในช่วงเวลาไหนก็ได้เดี๋ยวเราติดต่อกลับไปหาท่านนะครับอย่าลืมเอกสารเอาไปอ่านนะมัดจำครับมัดจำไอ้คำเนี้ยเราจะพูดกันบ่อยเวลาเราไปทำสัญญาเราไปซื้อบ้านเราไปซื้อที่ดินเราไปซื้ออะไรจะวางมัดจำกันนะครับมัดจำจริงๆเนี่ยมันมีแค่เงินไหมนะอันนี้อยากให้ท่านรู้แล้วมัดจำเนี่ยมันต้องวางตอนไหนแล้วมัดจำเนี่ยถ้ามัดไปแล้วจะถูกลิฟต์ไปมันขึ้นกับเงื่อนไขอะไรอันเนี้ยเดี๋ยวสัปดาห์หน้าจะฝั่งไหนได้ฝั่งไหนไม่ได้นะครับแต่ความหมายของคำว่ามัดจำเนี่ยเป็นยังไงให้ท่านอ่านตรงนี้ให้เข้าใจเสียก่อนนะครับท่านจะได้รู้ว่ามัดจำมันคืออะไรแล้วก็ยกตัวอย่างเอาไว้ก็คือเงินจองเวลาเราไปดูบ้านดูอะไรก็แล้วแต่นะฮะแล้วเราบอกว่าชอบทางเจ้าหน้าที่คนขายเขาบอกค่ะเงินจองเนี่ยคือเงินมัดจำไหมเงินจองเนี่ยคือเงินมัดจำไหมแล้วถ้าสมมติเราไม่เอาบ้านหลังนี้เราได้ลิฟต์ไหมอันนี้คือสิ่งที่อยากจะบอกเงินจองคือเงินมัดจำไหมอ่านเอกสารจะเข้าใจนะอ่ะฝากไว้ด้วยเราอยู่กับทนายความสุชาติชมไทยเนาะคุณสุรชัยครับเชิญครับ
5: ครับผมสวัสดีครับ
4: ยังไงครับ
5: อยากปรึกษาเกี่ยวกับพินัยกรรมนะครับผมสวัสดีทำไว้ให
4: ้
5: ครับผมอยู่อีกจังหวัดหนึ่งแล้วก็ป้าอยู่อีกหนึ่งนะครับว่า
4: ป้าอยู่จังหวัดไหนอ่ะ
5: อยู่อุบลครับผม
4: แล้วเราอ่ะ
5: ขอนแก่นครับ
4: บ้านอยู่อุบลหนูขอ
5: ไปทำไอ้เกี่ยวกับที่ดินนะครับสามารถทำที่ขอนแก่นได้ไหม
4: แกทำพินัยกรรมแบบไหนมันมีหลายแบบเลย
5: นะครับผม
4: แกเขียนเองหรือแกไปทำที่อำเภอหรือแกทำ
5: ที่อำเภอครับ
4: ไม่เนี่ย
5: ครับผมเปิดแล้วครับ
4: เปิดแล้ว
5: ครับไม่มีครับป้าไม่มีครอบครัวผม
4: สุรชัยนี่เป็นอะไรกับแก
5: เป็นหลานครับเป็นลูกของน้องชาย
4: เป็นลูกของน้องชายให้คนเดียวเลยไหมเนี่ย
5: ครับผมให้คนเดียว
4: โอ้กี่ล้าน
5: มันเป็นไอที่โอนแล้วก็มีไอตัวนี้ยังโอนไม่ได
4: ้เป็นที่นาที่โอนไม่ได้แล้วแกก็เลยทำพินัยกรรมให้
5: ใช่ครับ
4: ถามก่อนเลยว่าเพราะอะไรมันถึงโอนไม่ได้
5: มันเป็นไอที่ส่วนเกินจากไอใบโฉนด ถ้าไปทำไอโฉนดได้ให้ใครก็ได้นี่ครับ
4: สรุปว่าไอ้ที่ให้เนี่ยมันเป็นที่มีหลักฐานหรือไม่มีหลักฐาน
5: มีหลักฐานครับมีหมดครับผม
4: แต่โฉนดนั้นติดสลักหลังถูกต้องไหมตอนนี้เนี่ยมันกี่ปีละ
5: กว่าปีแล้วครับมันเลยแล้ว
4: 10กว่าปีแล้ว
5: ครับผม
4: แล้วไปดูที่บ้างไหมเนี่ย
5: ไปครับผม
4: มีคนไปอยู่ไหม
5: ไม่มีคนอยู่ครับเป็นที่นาติดไอ้ที่แปลงที่โอนแล้วครับ

0: โอเคนะฮะอ่ะเชิญพี่สุชาตินะฮะก็จะถามว่าจะทำที่ขอนแก่นอย่างเงี้ยเหรอ
1: ครับผม
2: พินัยกรรมฝ่ายเมืองพินัยกรรมฝ่ายเมืองที่ดิน
1: ผม
2: ที่ดินอยู่บนแต่ปัจจุบันคุณอยู่ขอนแก่นใช่ไหมฮะ
1: คร
2: ับ
1: ผม
2: การโอนที่ดินถ้ากรณีอย่างเงี้ยโดยพินัยกรรมเรื่องต่างเนี่ยนะให้ไปทำที่สถานที่ที่ดินเนี่ยตั้งอยู่สถาน
0: ครับ
2: เสียเวลานักนิดนึงไปที่อยู่บนนะฮะเอาพินัยกรรมไปนะครับไปแสดงต่อพระเจ้านะครับที่ที่ดินนั้นตั้งอยู่นะฮะแล้วก็เว้นกรณีรับพนักงานเนี่ยเขามีเหตุขัดข้องดูแล้วเขาอาจจะไปยื่นคำร้องตั้งผู้จัดการมรดกก่อนถ้าเป็นพิธีกรรมฝ่ายเมืองไม่ค่อยมีปัญหาเพราะฉะนั้นไปที่สำนักงานที่ดินจังหวัดอุบลได้เลยนะฮะเดี๋ยวนี้มันจะต่างกับเรื่องการซื้อขายที่ดินในระบบเขาเรียกระบบออนไลน์นะฮะมันจะต่างเสียเวลาไปนิดนึงนะที่สำนักงานที่ดินจังหวัดอุบลเคยไปที่ขอนแก่นแล้วใช่ไหมฮะ
1: ยังไม่ได้ไปที่ไหนเลยครับผม
2: ไม่ได้ไปที่สำนักงานที่ดินสาขาที่สำนักงานที่ดินนั้นตั้งอยู่นะฮะ
1: ครับผม
2: นะครับเอาพินัยกรรมไปด้วย
1: กรรมที่ระบุมาให้มี
2: ครับไปรับมาจากเขาทำที่ว่าการอำเภอใช่ไหมฮะ
1: ครับผม
2: ที่คุณไปรับมานั่นแหละคุณก็ไปแสดงสำนักงานที่ดินนะพิธีกรรมฉบับนั้นแหละตึ๊ดนะฮะเอาไปที่สำนักงานที่ดินไปติดต่อก่อนนะฮะไปติดต่อสำนักงานที่ดินเนี่ยผมจะมารับโอนที่ดินที่ผมได้รับพิธีกรรมมาแล้วก็ให้เจ้าหน้าที่ที่ว่าเขาจะจะให้รับโอนโดยมีการประกาศหน้าสำนะฮะไปที่สำนักงานที่ดินนะฮะนะครับ
1: เขาถามอีกหนึ่งครับเพราะป้าได้ตั้งผู้จัดการมรดกไว้คนหนึ่งคือเป็นพ่อนะครับ
0: พ่อยังอยู่ไหม
1: พ่อไม่ค่อยแข็งแรงเท่าไหร
0: ่สรุปแกเขียนไว้รอบข
2: ้อแสดงว่ามีผู้จัดการมรดก
0: ก็คือตั้งพ่อเป็นผู้จัดการมรดก
1: 70กว่าแล้วคร
0: ับ
2: ศาลสั่งให้พ่อเป็นผู้จัดการมรดกเมื่อไหร่ครับ
1: อำเภอจัดการให้หมดครับ
0: คือตอนเนี้ยคุณยังไม่เป็นดำเนินการที่ศาลแต่พินัยกรรมระบุให้พ่อเป็นผู้จัดการมรดกนะ
1: ครับผมใช่ครับ
2: ครับคืออย่างนั้นถ้ากรณีนี้ฮะคุณนะครับไปยื่นคำร้องต่อศาลนะฮะคุณเป็นผู้จัดการมรดกแล้วให้พ่อคุณมาดำเนินการนะแต่ก่อนอื่น ค
1: ุ
2: ณต้องไปสำนักงานที่ดินก่อนไปติดต่อสำนักงานที่ดินก่อน ถ้าสำนักงานที่ดินเขาบอกว่ามีเหตุขัดเข้าไปสำนักงานที่ดินก็พาพ่อไปด้วยพาพ่อไปที่สำนักงานที่ดินด้วยนะฮะไปด้วยครับก็ไปสำนักงานที่ดินไปติดต่อสำนักงานที่ดินก่อนเพราะการที่จะตั้งผู้จัดการมรดกได้เนี่ยจะต้องเจ้าหน้าที่เนี่ยเขามีเหตุขัดข้องเงินธนาคารไม่ได้ธนาคารบอกให้ไปร้องจัดการมรดกเน
0: ี่
2: ยเขาได้มีเหตุขัดข้องไอ้นี่บอกว่าอาจจะมีพิรุธหรือสงสัยให้คุณไปยื่นคำร้องขัดข้อง
0: คร
2: ับประเด็นเนี้ยไปที่สำนักงานที่ดินก่อน
1: ครับผม
2: นะเอาพ่อไปด้วยนะไปสำนักงานที่ดินไปแสดงก่อน
0: ไปถาม
2: เขาไปยื่นถ้าเขามีเหตุขัดข้องไม่สามารถโอนได้ก็ไปยื่น
0: ครับ
2: ร้องเป็นผู้จัดการมรดกแล้วก็โอนนะครับ
0: ที่ดินอยู่จังหวัดอุบลอำเภออะไรอ่ะเราเสือโคก
1: เสือโคกครับเสือโคก
0: นะฮะจริงๆอ่ะคุณโทรไปถามสำนักงานที่ดินก่อนได้เลยเข้าไปสอบถามฝ่ายประชาสัมพันธ์ของสำนักงานที่ดินเนี่ยเพื่อจะได้ไม่ต้องว่ามันมีเหตุการณ์แบบนี้แบบนี้นะฮะแล้วก็ทีนี้ก็ไปดำเนินการ
1: ครับ
0: เพราะว่าเรื่องนี้

0: พินัยกรรมเขียนเรื่องของผู้จัดการมรดกเอาไว้ด้วยนะฮะพ่อคุณเนี่ยจะต้องเป็นผู้ดำเนินการในเรื่องทรัพย์นั้นเนี่ยให้กับคุณเนาะ
1: ครับผม
0: ลองติดต่อไปนะลองเซิร์ชข้อมูลผ่านระบบอินเทอร์เน็ตดูเบอร์โทรสาขาน่าจะมีอยู่ที่อำเภอเน
1: า
0: ะ
1: สำนักงานที่ดินไม่แน่ใจครับ
0: หรือไม่แน่ใจเอกนะฮะ
1: ครับ
0: อยู่ขอนแก่นอยู่จังหวัดอะไรเอ้ยอำเภออะไรฮะ
1: ชนบท
0: ที่ดินชนบทนะได้ไปถามเขาว่าการทำนิติกรรมตอนนี้ในระบบมันมีอะไรบ้างที่สามารถดำเนินการได้ใกล้ที่สุดเนี่ยนะ
1: ครับผม
0: ถามเสร็จเรียบร้อยเขาก็จะให้คำได้ก็จะได้วิ่งไปดำเนินการเนาะ
1: ครับผม
0: อย่าปล่อยปะนะที่ดินที่อุบลเนาะเพราะตัวเราอยู่ขอนแก่นครอบครองแล้วมันจะซวยเอานะ
1: มีน้องสาวอยู่นะ
0: ใจอยู
1: ่ครับน้องสาวอยู
0: ่ครับผมอ่ะขอบคุณนะคุณ
1: ผม
0: ครับผมครับครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: ครับผมนะฮะอาจารย์นะคำถามของ
2: ค
0: ุณจตุรัสนะฮะที่บอกว่าไปทะเลาะกันนะครับกับทางด้านข้างเคียงเนี่ยนะครับก็คือมีปัญหากับเพื่อนบ้านนะเรื่องที่จอดรถนะครับแล้วก็ทีนี้นะฮะคือก็มีปากเสียงกันแล้วเขาก็มาต่อยผมเนี่ยสองครั้งจนปากแตกแล้วก็พยาบาลก็มีใบรับรองแพทย์มาว่าอ่ะหมอให้พักอยู่หลายวันนะครับเกิดเหตุก็ไปแจ้งความไว้แล้วคู่กรณีบอกว่าทางผู้ทำเริ่มด่าเขาก่อนเขาแค่ทำเนี่ยที่ชกเนี่ยคือก็ยอมรับว่ากันจริงๆนะฮะที่โยนมาว่าผมไปด่าเขาก่อนแล้วผมจะมีสิทธิ์เอาผิดเขาไหมไหนที่จะเรียกร้องอ่ะเชิญพี่สุชาติฮะ
2: ครับคือเรื่องการจงใจทะเลาะวิวาท
0: ครับ
2: ก็คือจงใจก็มีการทะเลาะแต่เรื่องการที่ว่ามีปากเสียงกันแล้วอีกฝ่ายนึงบอกชกป้องกันตัวอันนี้ไม่ใช่เหตุในการป้องกันตัวเขตป้องกันตัวมันทำร้ายเราภัยจะถึงตัวแล้วเราถึงต่อป้องกันตัวเขาบอกว่าแค่ทะเลาะกันนี่ไม่เป็นการป้องกันตัวแต่ที่พนักงานจะอ้างว่าป้องกันตัวไม่ได
0: ้คือเขาอาจจะด่าแรงด่านู่นด่านี่ชกปั้งเลยไม่ได้
2: คือไม่ได้นะแต่ถ้าถึงขนาดนี้เรื่องป้องกันตัวนี้ไม่ได
0: ้ครับ
2: นะฮะไม่ถือเป็นการป้องกันตัวแต่ถ้าเรื่องเป็นแม่ถึงขนาดที่เรียกว่าเขาเรียกว่าเรื่องของการที่เรา
0: เป็นการ
2: คุมสติไม่อยู
0: ่คมเหงจิตใจอย่างร้ายแรงอย
2: ่
0: าง
2: เงี้ยเป็นอีกเรื่องนึงนะอาจจะฟังฝ่ายเดียวอันนี้เราก็ยังไม่รู้เพราะฉะนั้นทำร้ายร่างกายเนี่ยก็ถ้าเป็นคดีอาญาก็แจ้งพนักงานสอบสวน
0: นะไอ้ค่าเรียกร้องก็น่าจะรู้รอติดต่อเจ้าตัวเขามาคุยในรายละเอียดเพิ่มเติมนะว่าเป็นแค่ไหนอย่างไรกันนะครับในเรื่องของการทะเลาะเนี่ยอย่าลืมเอกสารนะตอนที่157พิมพ์เป็นข้อความมา15ว่าคุณทนายความสุชาติชมกุลนะครับมาร่วมรายการขอบพระคุณพี่สุชาติครับไปแล้วนะครับพบกันในวันใหม่อย่าลืมติดต่อที่รายการนะครับทนายความสุชาติชมกุลผมอานันต์จันทร์ศรีทีมงานทุกคนลาท่านผู
3: ้ดูโทรทัศน์รัฐสภาชิดโหลด TP Channel
4: อยากรู้เหรอคะถ้าอยากรู้ดูช่อง10ค่ะ

0: น้ำมันคืออะไรสตาร์ทรถ
1: กินข้าวยังครับ
2: กำลังจะกินมื้อเย็นอีก2ขา
1: น่ารักขนาดนี้แฟนใครน่าย
2: ังครับ
1: ตอนเย็นเขาว่าจะกินนี่ 1.7 ขากินนี่1ขานี่อีก2ขากินนี่อีก2ขา
2: แล้วพ
1: ่อเอ้ยเกินอ่ะอดเลย
2: อย่ากินเกินขาบนะครับ
0: เทรนด์ใหม่มาแรงนับขาบคือการนับคาร์โบไฮเดรตอยากรู้ว่า
2: เฮ้ยนับขาบดีๆช่วยคุมน้ำหนักได้ดีเลยนะครับ
0: ลดโรค NCD ได้จากสสส.
3: ทุกเรื่องราวความเป็นไทยในความทรงจำบ้านสู่ความไพเราะของบทเพลงที่คิดถึง
4: มีเพลงแต่ถ้าผลงานของท่านอ่ะมากกว่า 2,000 เพลง
3: ความงามของงานศิลปะช่างศิลป์ไทยกิจกรรมเก่าร่วมร้อยปี
5: เดิมทีนะครับกระแปงไปวัดไปวาเพื่อจะถวายเป็นพุทธบูชา
6: พิเศษตอนปัจจุบันเนี้ยเป็นคอนกรีตเสริมเหล็ก
3: เพราะทุกเรื่องราวในความทรงจำมีเรื่องเล่าให้เราคิดถึงติดตามชมรายการคิดถึงเสน่ห์ไทยทางช่องสิรายการนี้มีคำบรรยายแทนเสียงท่านสามารถเลือกเปิดและระบบดิจิทัล
7: พลังใจไม่เคยมีขีดจำกัดพบกับเรื่องจริงของนักกีฬาคนพิการที่ท้าทายทุกแห่งแรงบันดาลใจเข้มข้นด้วยพลังชีวิตฟิตเต็มร้อยเปรี้ยเต็มพลังพบกันกับฟิตเปรี้ยติดตามได้ทางโทรทัศน์รัฐสภาที่ไม่มีสิ่งใดมาจำกัดพวกเขาร
8: ายการนี้มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและเสียงบรรยายภาพเพื่อคนพิการ

0: ย่ำรุ่งวันที่20/2475วันแห่งการอภิวัตสยามได้กระทำการยึดอำนาจล้มล้างการปกครองสมบูรณาญาสิทธิราชมาเป็นระบอบประชาธิปไตยณนายได้มารวมตัวกันที่ด้านหน้าพระที่นั่งอนันตสมาคมซ้อมรบขณะที่บริเวณลานพระบรมรูปทรงม้าพลพยุหเสนาหัวหน้าคณะราษฎรได้อ่านประกาศคณะราษฎรบ่งบอกว่าการยึดอำนาจการแปลวท่ามกลางความวุ่นวายนั้นพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวได้เสด็จพระวังไกลกังวลและทรงในช่วงเช้าวันเดียวกันในวันนั้นคณะราษฎรคมทูลให้ทรงทราบเรื่องที่ได้ยึดอำนาจและขอพระเชิญให้พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินภายใต้รัฐธรรมนูญโดยนาวาตรีหลวงสุพัชลาไสยได้นำเรือรบหลวงสุโขทัยมารับเสด็จกลับพระนครด้วยพระราชประสงค์ที่ไม่จนเสียเลือดเนื้อเกิดการจลาจลสร้างความเสียหายเพื่อให้นานาประเทศยอมรับรามรัฐธรรมนูญพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวกษัตริย์ภายใต้รัฐธรรมนูญแม้ว่าการปกครองของประเทศจะทำให้พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวไม่ทรงสบายพระราชหฤทัยแต่พระบ้านเมืองมากกว่าสิ่งอื่นใด
1: พัชระเพียงเพชรเกตแก้วพระเสด็จคันไหลแล้วสู่แดนตาฟ้าหลังมาผวาสวงดวงทุกดวงใจสถิตกลางใจปวงประชาอาทิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจัดรัฐสภาสำนักงานเลขาธิการสภาผู้

ฟังเสียงบรรยายภาพหรือ Audio AD และคำบรรยายแทนเสียงหรือ Subtitle ระบบรีโมทเปิดปิดการใช้งานที่ปุ่ม Subtitle ผ่านเครื่องรับโทรทัศน์หรือ Set Top Box ระบบดิจิทัลทีวีภาคพื้นดิน

0: สวัสดีครับ
1: เข้าสู่รายการเอสโซนโซนสุขภาพดีพื้นที่ปลอดภัยแชร์ความรู้ระ
0: ทางโทรทัศน์รัฐสภาช่อง10ครับ
1: หรือสามารถติดตามในเว็บไซต์ tpchannel.org Facebook วิทยุและโทรทัศน์รัฐสภาหรือคุณผู้ชมมาที่ TP Channel ค่ะวันนี้รายการเราจะมีสาระดีค่ะเอสโซนโซนสุขภาพดีในช่วงโซนสุขภาพกายชวนคุณแม่ผู้สูงอายุในบ้านจากผักในผู้สูงอายุ
0: นำเสนออาหารเพื่อทุกคนในครอบครัวอย่างแซนด์วิชยำปลากระป๋องแอมอิ่มอร่อยและได้ประโยชน์ด้วยครับ
1: ช่วงโซนสุขภาพใจมาพูดคุยกันในหัวข้อดีๆอย่างชีวิตหาความสัมพันธ์ให้มั่นคงทั้งหมดนี้ติดตามได้ในรายการวันนี้ค่ะ

0: พี่ปีโรคใหม่ๆเกิดขึ้นเยอะมากเราต้องดูแลสุขภาพกันให้ดีนะคะ
1: สุดนะครับคณะกรรมการควบคุมโรคจากสิ่งแวดล้อมมีมติเห็นชอบนะครับให้กำหนดชื่อหรือเพิ่มเติมโรครังสีแตกตัวเป็นโรคใหม่นะครับ
0: จริงค่ะเพราะก็เกิดสถานการณ์เรื่องของสารกัมมันตรังสีซีเซียม137ขึ้นนะคะ
1: ใช่ครับถูกต้องเลยครับซึ่งจากการตรวจสอบนะครับกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขนะครับยืนยันแล้วว่าประกาศนี้จริงแน่นอน
0: สายอยู่ก็ถือว่าเชื่อถือข้อมูลนี้ได้เลยนะคะพอเมื่อก็จะทำให้มีแนวทางจัดการสารกัมมันตรังสีแล้วก็การตอบโต้โดยจากการประกาศโรคจากรังสีแตกตัวเป็นโรคใหม่หากคุณผู้ชมมีอาการเช่นมีตุ่มน้ำมีผื่นก็ให้เฝ้าระวังนะคะแต่อย่างไรก็อาการตุ่มน้ำมีผื่นนี้เป็นโรคนี้ค่ะโดยหากเกิดอาการขึ้นมาคนเดียวเนี่ยคุณผู้ชมอาจเกิดขึ้นพร้อมกันหลายๆคนในช่วงเวลาเดียวกันมีปัจจัยเสี่ยงเดียวกันก็จำเป็นต้องไปหาสาเหตุจนพบต้นตอ
1: โรคเราทุกวันนี้นะครับก็เกิดโรคร้ายแรงขึ้นมาเรื่อยๆนะครับคุณผู้รอบข้างด้วยนะครับ

0: ตราจารย์พันตำรวจตีนายแพทย์ธงชัยสุนทราภาภาควิชาออร์โธปิดิกคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยวันนี้ค่ะตอนนี้เราอยู่กับคุณหมอแล้วนะคะสวัสดีค่ะ
1: ครับคุณป๊อปคุณประสาวนะครับ
0: คุณหมอคะหลายๆคนอาจจะไม่เข้าใจเรื่องของโรบอตันก็เอ๊ะเสื่อมกับคุณเนี่ยมันเหมือนกันไหมคุณหมออธิบายเรื่องของโรคนี้หน่อยค่ะ
1: ดีเลยครับเพราะว่าก่อนที่เราจะคุยเรื่องกระดูกพรุนเนี่ยผมอยากจะให้เข้าใจตรงกันนะครับในเรื่องของเนี่ยจะไปเน้นในเรื่องของข้อต่อส่วนต่างๆของร่างกายเช่นข้อเข่าต่อชนิดนึงแต่ว่าจะเป็นการเสื่อมของผิวข้อแต่กระดูกพรุนเนี่ยจะเป็นเรื่องของความหนาหรือบางของเนื้อเทียบง่ายๆเช่นถ้าเราดูบ้านทรงไทยหลังหนึ่งตัวเสาไม้เนี่ยครับถ้าเป็นสีของเราแต่ถ้าเสาไม้นั้นถูกปลวกมาทานไปมาแทะออกไปได้เลยนะครับนักงานก็จะเป็นคล้ายๆแบบนั้น
0: ที่เป็นโรคกระดูกคุณเนี่ยคือถ้าเกิดต้นทุนมาแล้วบอกว่าแคลเซียมคุณแม่ทานน้อยอะไรอย่างเงี้ยก็มีสิทธิ์ที่จะเป็นกระดูกหมอสาเหตุมัน
1: ที่จริงเนี่ยต้นทางของมันก็คือตัวถ้าเรานึกง่ายๆว่ากระดูกของเราเนี่ยจะคล้ายๆกับธนาคารพิเศษคอยรับเงินแทนที่จะเป็นเงินก็จะเป็นแคลเซียมสะสมเข้าไปแ

0: สะสมได้จนถึงอายุประมาณสัก35ปีแล้วหลังจากนั้นเนี่ยมันจะรับแคลเซียมน้อยลงละแต่หลังจาก35ปีไปขึ้นเพราะฉะนั้นถ้าสำหรับเรามีเงินใช้จ่ายเยอะใช้ได้นานโอกาสที่จะเป็นกระดูกพรุนก็จะสะสมน้อยตั้งแต่เด็กก็มีผลแต่ว่ามันไม่ใช่สาเหตุเดียวของกระดูกพรุนเป็นส่วนหนึ่งยังมีสาเหตุอื่นๆอีกนะครับเช่นการขาดฮอร์โมนหมดประจำเดือนตัวนี้สำคัญมากเป็นกลุ่มกระดูกพรุนที่เราพบได้บ่อยมากในประเทศไทยนะครับก็เป็นกลุ่มใหญ่ที่สุดพอหมดประจำเดือนอายุยัง30กว่า35แต่ว่าต้องได้รับการผ่าตัดเกี่ยวกับทำให้ฮอร์โมนมันตกลงถ้ายังที่หมดประจำเดือนนั้นพอการสลายตัวของกระดูกจะเพิ่มมากขึ้นค่อนข้างรวดเร็วถ้าเทียบครับเขาบอกว่าคนไข้ที่สตรีที่หมดประจำเดือนหลังจากที่หมดประจำเดือนไปประมาณ 7-10 ปีเนี่ยจะสลายตัวประมาณ 2-5% ต่อปีในวัยเดียวกันเนี่ยจะสลายตัวประมาณแค่1-2% เองแต่ว่าพอหลังจากหมดประจำเดือนไป10ปีปุ๊บอาจถึง 2% เช่นเดียวกัน
1: พี่ป๊อปโชคดีกว่าตาลใช่ไหมคะกระดูกพรุนได้เยอะกว่า
2: ใช่ครับย้อนหน่อยว่าในเมื่อเราเป็นธนาคารนะครับแล้วเราจะหาแคลเซียมใส่เองครับในร่างกายของเรา
0: ผมส่วนใหญ่นะครับทานแคลเซียมน้อยกว่าที่ร่างกายต้องการทุกวันวิจัยของกระทรวงสาธารณสุขไทยเราเนี่ยต้องทานแคลเซียมต่อวันนะ
1: คร
0: ับแต่ว่าในแคลเซียมเฉลี่ยต่อวันนะครับของกระทรวงสาธารณสุขไทยทำไว้เนี่ย
2: น้อยมาก
0: แปลว่าทุกท่านทานแคลเซียมน้อยกว่าที่ต้องการ600
2: โอ้โห
0: แล้วอย่างนั้นจะ
2: ไปหาที่ไหนดีครับ
0: ใช่ไหมฮะคือเราอยู่ได้ยังไงในเมื่อร่างกายอันนั้นก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นกับร่างกายร่างกายก็สลายออกแคลเซียมออกจากกระดูกบางลงดังนั้นถามว่าอ้าวแล้วถ้าอย่างนั้นเนี่ยเราจะสะสมแคลเซียมไปได้เยอะยังไงหนึ่งก็คือต้องทานตั้งแต่เด็กนะครับปกติเราจะเน้นให้เป็นเรื่องของธรรมชาติเป็นหลักเป็นสูงส่วนใหญ่ก็คือนมเสิร์ตนะครับนมเปรี้ยวได้
1: ปลาตัวเล็กๆอะไรแบบนี้ไหมคะ
0: ปลาเล็กปลาน้อยก็ยิ่งดีนะครับเนื่องจากเช่นนมเนี่ยเขาบอกว่าคนนมค่อนข้างเยอะค่อนข้างบ่อยแต่ถ้าทานแล้วมีท้องอืดไปเป็นผลิตภัณฑ์อื่นนะครับอย่างที่คุณบุตรันบอกว่าปลาเล็กปลาน้อยที่ได้ปริมาณแคลเซียมค่อนข้างเยอะมากจากอาหาร400ต้องการอีก600สองช้อนโต๊ะแค่นั้นเองเนี่ยจะได้ประมาณ3ช้อนก็จะพอดีแล้ว
2: พอดีแล้ว
1: สบายเลย
2: แล้วอย่างบางคนแพ้นมเพราะส่วนมากจะมีแต่นมวัวกันนะครับ
0: แพ้นมเนี่ยก็จะมีตั้งแต่เด็กถ้าเรารู้กันนะครับก็คืออาจจะค่อยๆแก้ทานไปแต่ถ้าไม่ได้จริงจริงเจือจางแล้วก็จะมีอาการอยู่ตรงแท้ที่เป็นนมวัวก็ต้องเป็นนมชนิดอื่นๆนมอัลมอนด์ต่างๆที่สูงขึ้นมาเพราะนั้นก็เปลี่ยนจากผลิตภัณฑ์นมไปเป็นอย่างอื่นแม้แต่ผักใบเขียวอื่นๆคณะทั้งหลายพวกนี้ก็เป็นได้
1: ใช่ค่ะ
0: บางท่านบอกว่าโอ้โหทานอะไรก็ไม่ได้เลยหรือว่ามันหาทานยากมาก
1: ค่ะ
0: เราถึงจะไปแนะนำเรื่องนะครับซึ่งก็จะได้ง่ายอะไร
2: แ
0: ล้
2: ว
0: กัน
2: นี่แสดงว่าเราสามารถทานแคลเซียมที่เป็นได้ใช่ไหมคร
0: ับได้ครับแต่ว่าเราไม่แน่นแต่อาหารก่อนเสมออ
2: ยากจะทราบเรื่องที่เป็นโรคกระดูกพรุนนะครับมันมีอาการยังไงครับ
0: นิยามหรือคำจำกัดความขององค์การอนามัยโลกเนี่ยเขาประมาณ30กว่าปีแล้วบอกว่ากระดูกพรุนเนี่ยก็คือโรคที่ทำ

0: มันไม่ใช่น้อยลงอย่างเดียวแต่ต้องน้อยลงจนกระทั่งมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของโครงสร้างทางโมเลกุลของมันทำให
1: ้
0: มีความเปราะบางของกระดูกมากขึ้นแล้วมีความเสี่ยงว่าเป็นกระดูกพรุนเพราะฉะนั้นเนี่ยจะเห็นได้เลยนะครับเป็นภาพเอ็กซเรย์ซ้ายกับขวาในกระดูกซากปีกเรามองด้วยตาอย่างเดียวเราก็30ปีกระดูกมันจะหนากว่าแต่อายุ65ปีกระดูกก็จะบางลงในผู้หญิงอายุ30ปีกับผู้หญิงอายุ65ปีด้วยสายตาบอกกันว่าเราไม่สามารถวินิจฉัยว่าเป็นภาวะกระดูกพรุนจากเอ็กซ์มันบางมากกว่าปกติที่เราเคยเห็นนะครับและคำสุขภาพของมันเป็นยังไงด้านซ้ายมือคือความหนาแน่นของกระดูก30ตัดออกมาใช้กล้องจุลทรรศน์ภาพของกระดูกพรุนถ่ายได้กำลังขยายเท่ากันนะครับไม่ใช่ไอ้ด้านล่างที่มันบางลงโครงมากขึ้นนะครับกำลังขยายเท่าเศษนะครับ
2: แล้วเดี๋ยวนี้ผมจะเรียนถามคุณหมอคืออ่านยังไงครับ
0: ตัวโรคกระดูกพรุนเนี่ยมักจะไม่ค่อยมีอาการจนกว่ามันจะมีกระดูกหักแต่เราได้เรื่องของปวดเมื่อยตัวปวดเมื่อยกล้ามเนื
1: ้
0: อซึ่งอันนั้นเนี่ยเสี่ยมในเลือดในร่างกายเนี่ยในกระดูกมันถูกละลายออกไปเราก็จะมีปวดเมื่อยกล้ามเนื้อปวดกระดูกได้นะครับหรือคนไข้อาจจะมาด้วยเรื่องสังเกตว่าโอ้ตอนวัยละอ่อนเนี่ยสูงเท่านี้ตอนนี้อายุ 50-60 ไปถ่ายอีกทีเฮ้ยมาตรฐานมันไม่ดีหรือเปล่าไม่ใช่เราเตี้ยลงนะมาตรฐานของเครื่องวัดมันไม่ดีหรือเปล่าไม่ใช่เขาบอกว่าถ้าเมื่อไหร่ความสูงของเราเนี่ยลดต้องสงสัยเลยนะครับต้องมาท่าอายุเขาได
2: ้อย่างที่เขาบอกว่าเวลาผู้สูงอายุอย่างที่ว่าเราจะเห็นคนทำสมัยหนุ่มๆเนี่ยโอ้โหร่างกายกำยำแต่พอแก่ลงตัวเล็กลง
0: อาจจะเป็นกระดูกพรุนส่วนนึงแต่ว่ากระดูกพรุนไม่ได้ทำให้ตัวเล็กลงกระดูกพรุนตัวเล็กลงอาจจะเป็นเรื่องของกิจกรรมต่างๆนะครับหรือว่ามีเรื่องของอาหารเข้ามาร่วมด้วยแล้วอาการอีกงานหนึ่งที่มีผลมากเลยทั้งเลยก็คือปวดหลังเรื้อรังที่หลังหมดประจำเดือนหรือสูงอายุเขาปวดหลังเรื้อรังพวกเราต้องสงสัย
2: จริงเหรอครับที่บอกว่าหมดประจำเดือนและเพศชายเหรอครับ
0: ไม่จำเป็นกลุ่มแรกเนี่ยก็คือกลุ่มปฐมภู
1: ม
0: ิเป็นกลุ่มที่มีสาเหตุจากตัวร่างกายของเราเองซึ่งในกลุ่มนี้เราก็แยกเป็นสองกลุ่มก็คือหมดประจำเดือนในเพศหญิงนะครับอีกกลุ่มหนึ่งก็คือจากเพื่อนอย่างที่ผมเรียนให้ทราบว่าร่างกายก็สลายแคลเซียมมาใช้ไปเรื่อยๆหมดแล้วก็เริ่มมีแต่กลุ่มที่สองที่เป็นกลุ่มคือทุติยภูมิทุติยภูมิเนี่ยเป็นสาเหตุของกระดูกพรุนที่เกิดจากคนไข้ทานสเตียรอยด์อันนี้คืออันที่พบบ่อยในประเทศไทยไม่ว่าจะทานโดยตั้งใจหรือไม่ตั้งใจตั้งใจก็คือคนไข้เป็นโรคบางโรคเช่นภูมิแพ้รุนแรง
1: ใช่ค่ะ
0: ยาที่ใช้รักษามะเร็งบางชนิดเช
1: ่
0: นมะเร็งเต้านมหรือมะเร็งต่อมลูกหมากพวกนี้ก็มีผลได้เหมือนกันนะครับ
2: แล้วพวกเครื่องดื่มครับพวกแอลกอฮอล์
0: ครับอันนั้นก็เป็นปัจจัยเสี่ยงนะครับในเพศชายก็จะพบบ่อยกว่าการสูบออกสม่ำเสมอตัวนี้ก็จะมีผลทำให้เกิดกระดูกพรุนได้ง่ายขึ้น
2: เราต้องเร่งเลยนะครับ
1: ค่ะแล้วกระดูกพรุนที่คุณหมอจะพูดเมื่อกี้ในเรื่องของระดับ
0: เนี่ยครับผมผู้หญิงไทยนะครับอายุ65ปีกระดูกภาพซ้ายต่างกันที่1ปีก็คือครั้งแรกที่มาหาเนี่ยก็คือตุลาคนไข้มาในเรื่องปวดหลังเรื้อรังอยู่แล้วพอเราดูจากภาพเอ็กซเรย์ถ้าดูตามลูกศรสีเขียวนะครับจะเห็นว่ามีกระดูกหลังปล้องที่4ระดับเอวนะครับปล้องที่4ที่มันตัวลูกศรสีแดงจะเป็นกระดูกหลังปกติอยู
1: ่
0: ภาพซ้ายมือนะครับสีแคบนะครับกระดูกที่ทรุดตัวไปถ้าเรายังไม่สงสัยเรื่องกระดูกหลังติดแคบไปถัดมาอีก1ปีดูภาพทางขวามือนะครับตุลาคม2016ต
1: ่
0: างกัน1ปีคนไข้บอกว่าปวดหลังมากขึ้นมา3ครั้งแล้วนะคนไข้ที่ไม่มีอาการอะไรแล้ว

0: ให้ยาแปลงให้ดีขึ้นเราก็จะนับประมาณถ้าคนไข้บอกว่าก่อนมานัดครั้งนี้3เดือนแล้วแค่ปวดมากขึ้นปวดอะไรนะครับพอได้ประวัติตรงนี้แล้วไม่มีอุบัติเหตุแล้วคนไข้กลุ่มอายุได้เอ็กซเรย์ดูจะพบว่าตรงลูกศรอยู่สันหลังปล้องที่4มีการยุบตัวเพิ่มมากขึ้นแล้วลูกหนึ่งถ้าเทียบกับซ้ายมือจะเห็นเลยนะครับว่ามันยุบลงไปมากกว่า5ของกระดูกพุ่นที่เราพบส่วนใหญ่มาได้อาการปวดหลังเรื้อรังเป็นเพราะคนไข้ไม่มีอุบัติเหตุอะไรนะครับ
1: และอายุแค่65ปีเอง
2: ใช่ค่ะก็ถือว่าเพิ่งจะหมดประจำเดือนใช่ไหมคะถ้าอยู่ในเคส
0: กลุ่มนี้เนี่ยเป็นความเสี่ยงอันนึงอยู่แล้วนะครับกระดูกพุ่นเนี่ยมีกระดูกหักจุดใดว่ากระดูกสะโพกหักกระดูกข้อมือหักมันมีโอกาสที่กระดูกส่วนอื่นจะหักเพิ่มขึ้นอย่างเช่นสมมติในรายนี้เนี่ยกระดูกสันหลังหัก1ภายใน2ปีถ้าคนโอกาสกระดูกป้องอื่นสุดตัวเมื่อเทียบกับคนที่ไม่มีกระดูกสุดตัว
1: คร
0: ับค่ะได้อย่างเยอะ
1: ครับคุณหมอครับมีผู้ป่วยแบบไม่ทราบสาเหตุคุณหมอว่าแล้วเราต้องเฝ้าระวัง
0: คือถ้าคนไข้มีประวัติลักษณะนี้เช่นปวดเมื่อยตัวบ่อยๆอายุเข้าเกณฑ์นะครับเป็นคนที่หมดประจำเดือนในผู้หญิงแล้วอายุมากขึ้นก็คือ60ขึ้นไปนะครับหรือว่าคนไข้มีอาการปวดหลังเรื้อรังปวดตรงไหนเราก็ต้องอาจจะต้องถ่ายภาพรังสีนะครับในส่วนนั้นแล้วตัวที่จะบอกได้ชัดเจนก็คือเรื่องของการวัดมวลกระดูกซ
2: ึ่
0: งมาไปบอกจะต้องไปวัดมวลกระดูกแค่จากกังวลแล้วมันก็คือเตียงนอนอันนึ
1: ง
0: กล
1: ัวเหมือนกัน
2: ค่ะ
0: เราไปนอนสบายๆนะครับดีนักวิทยาศาสตร์เครื่องมันก็เดินของมันเองเราก็จะถ่าย2จุดก็คือกระดูกหลังกับกระดูกแต่ถ้าถ่ายไม่ได้เช่นคนไข้เคยผ่าตัดใส่เหล็กใส่โลหะมาอีกข้างนึงไม่ได้จริงๆก็ต้องถ่ายภาพที่
1: โดยทั่วไปเนี่ยอยากจะไปตรวจเราสามารถเดินเข้าไปตรวจได้เลยใช่ไหมครับ
0: ที่เขาเถียงกันเยอะมากกับคนไข้คือถามว่าตรวจได้ไหมตรวจได้ครับเพียงแต่ว่าผลของมันเนี่ยก็จะแปรผลได้ไม่ดีนะเช่นมันเหมือนกับเราอายุ20ไปตรวจน้ำตาลค่าตับค่าไตค่าอะไรต่างๆตรวจได้ไหม
2: ได้
0: เปลืองสองก็คือได้ข้อมูลแต่แล้วโดยส่วนใหญ
1: ่
0: อาจจะมีส่วนน้อยน้อยน้อยน้อยซึ่งถ้าคนไข้บอกว่าเฮ้ยฉันยินดีจ้ะส่วนยินดีเลยครับมาเลยนะครับเวลข้ามหมดแต่ว่าถ้าถามว่าถ้าเป็นตามเกณฑ์เขาก็จะมีเกณฑ์ของมันเช่นถ้าเป็นผู้หญิงเนี่ยอายุ65ขึ้นผู้ชาย70ขึ้นหรือมีข้อบ่งชี้อื่นเช่นมีคุณพ่อคุณแม่ที่มีกระดูกข้อสะโพกหรือว่ามีส่วนสูงเตี้ยลงหรือเอ็กซเรย์เมื่อสักครู่เนี่ยที่ปกติถ้างั้นก็เป็นข้อบ่งชี้หนึ่งที่เราจะไปตรวจได
2: ้ถ้าสมมติว่าเกิดเราเป็นโรคกระดูกพรุนหรือว่าในผู้สูงอายุอย่างเงี้ยเรามีวิธ
0: ีที่เรียนไปบางส่วนนะคร
2: ับ
0: ไม่ใช่เฉพาะกระดูกพรุนผมอยากให้ท่านผู้ชมเนี่ยเน้นเลยนะครับ ไม่ใช่ไปรอให้มันเป็นแล้วค่อยมารักษาป้องกันดีสุดการรักษาเช่นเดียวกันการป้องกันที่ดีก็คือสะสมแคลเซียมไวตามินเด็กมาแล
1: ้
0: วแม้ว่าตอนโตคำถามที่พบบ่อยก็คืออ้าวก็ธนาคารเราไม่รักแคลเซียมแล้วนี
1: ่
0: ไม่ใช่นะครับอย่างที่เราคุยกันไว้ว่าเราขาดประมาณนะครับตัวเลขคร่าวๆแค่นั้นเองก็คือ600ทุกวัน
1: อี
0: กครับมันยังไงก็ต้องออกมาอยู่เลยแล้วเราก็ไม่มีตัวฝากเข้าไปอาหารและจานอาหารเสริมก็แล้วแต
2: ่
0: ทานเข้าไปปุ๊บร่างกายก็บอกพอจากกระดูกก็จะช่วยให้กระดูกมันแข็งแรงขึ้นได้เพราะฉะนั้นแคลเซียมไวตามินการออกกำลังกายที่มีน้ำหนักกระแทกไม่ใช่หมายความว่าเอาดัมเบลมากระแทกตัวอย่างเงี้ยนั้นยืนเดินจ็อกกิ้งนะครับขี่จักรยานลำตัวของเรากับที่ขาก็จะช่วยทำให้กระดูกมันแข็งแรงขึ้น

0: ว่ายน้ำนี่ไม่ช่วยเพราะว่าว่ายน้ำน้ำมันพยุงน้ำหนักตัวเราทำให้น้ำหนักตัวเราเบาลง
1: ค่ะ
0: ก็จะไม่ช่วย
1: ช่วยเลย
2: แปลว่าเราต้องไปแบบตอนเช้า
0: แต่ไม่ใช่ว่ายน้ำไม่ดีนะว่ายน้ำเป็น
1: แบบนี้
0: เป็นความดีของมันไปช่วยเรื่องอื่นถ้าเราพูดถึงเรื่องกระดูกพรุนก็จะเป็นคนละแบบกัน
2: เรื่องการนี่คือการป้องกันถ้าเกิดรักษาเนี่ยแล้วเราจะรักษาแบบไหนครับมันมีเรื่องของการผ่าตัดหรือเปลี่ยนกระดูกไหม
0: ถ้าเราเป็นแล้วไปตรวจแล้วผมว่าเป็นกระดูกพรุนแล้วเนี่ยที่ต้องรักษาการออกกำลังกายอย่างที่บอกไว้นะครับนอกจากแท็กแล้วเนี่ยออกกำลังเพื่อให้ป้องกันการพลัดตกล้มแล้วก็ดูแลบริเวณบ้านต่างๆแล้วก็ดูแลป้องกันเรื่องการพลัดตกล้มให้ได้นะครับอันนั้นก็จะเป็นวิธี
1: สุดท้ายแล้วให้คุณหมอฝากอะไรแล้วก็อ่ะฉันไม่อยากเป็นแล้วโรคกระดูกพรุนอยากจะทิ้งท้ายอะไร
2: ป้องกันยังไง
0: ฝากทุกเรื่องเลย
1: ค
0: ่
1: ะ
0: เอาไป
2: เลยครับ
0: หนึ่งก็คือให้ผู้ชมทุกท่านเนี่ยระแวดระวังถึงโรคนี้ว่ามันมีอยู่จริงน
1: ะ
0: และถ้าเราป้องกันมันได้มันก็มีวิธีการดูแลรักษาอยู่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าไม่ให้กลุ่มเสี่ยงไม่ได้อยู่ในช่วงวัยนี
1: ้
0: ก็อยากจะให้ผู้ใหญ่ญาติมิตรพี่น้องต่าง
1: ๆ
0: นะครับให้ระวังเรื่องพวกนี้การนะครับหรืออยู่ในช่วงวัยหรือมีความเสี่ยงปรึกษาคุณหมอได้เลยควรจะได้รับการตรวจวินิจฉัยถ้าวินิจฉัยแล้วว่าเป็นบอกชัดเจนว่าเป็นกระดูกพรุนการรักษาให้สม่ำเสมอเพราะว่าสำคัญมากคนไข้บางคนให้แคลเซียมวิตามินดีร่วมกับยาที่ใช้ในการรักษาคนไข้จะเข้าใจว่ายาที่ใช้ในการรักษากระดูกพรุนเป็นต้องมีแคลเซียม
1: ค
0: นไข้ปุ๊บก็จะเกิดปัญหาเพราะว่าอะไรเพราะว่ายาส่วนใหญ่แคลเซียมละลายออกจากกระดูกแต่ร่างกายต้องการแคลเซีย
1: ม
0: มันก็จะเกิดอาการขาดแคลเซียมร่างกายของเราก็บางคนเป็นมากมากปวดมากมากคนไข้จะเข้าใจว่าแพ้ยาจะทำให้การรักษากระดูกพรุนเนี่ยไม่สำเร็จอย่างที่เราต้องการ
2: ไม่ได้ผล
0: ไอ้ตัวเนี้ยถ้าเกิดปัญหาหรือรู้สึกว่าเอ๊ะมันมีข้อข้องใจในเรื่องอะไรต่างปรึกษาคุณหมอที่รักษาโดยอันนั้นเป็นข้อที่ผมอยากฝากผู้ชมทุกท่านไว้
1: ค่ะว่าวิธีป้องกันไม่ให้เราเป็นโรคกระดูกพรุนก็เพียงแค่ทานแคลเซียมทุกวันวันละ 1,000 เอ๊ะอาหารประเภทไหนที่ถูกกับเรานะคะก็ลองทานดูจะเป็นแต่ถ้าสมมติว่าคุณผู้ชมเกิดว่าวิฉันเป็นโรคกระดูกพรุนแล้วค่ะวันนี้ก็ขอบคุณคุณหมอธงชัยมากเลยนะคะขอบคุณค่ะ
3: ปัจจุบันโรคกระดูกพรุนในผู้สูงอายุกลายเป็นปัญหาระดับชาติที่นับวันจะเพิ่มมากสูงอายุที่เพิ่มมากขึ้นนับเป็นภัยเงียบอย่างแท้จริงตัวเองมีภาวะกระดูกพรุนเพราะไม่พบว่ามีอาการใดแล้วมีกระดูกหักจึงรู้ว่าเป็นโรคกระดูกพรุนสาเหตุเกิดจากการสูญเสียมวลกระดูกทำให้กระดูกเสียคุณสมบัติหักง่ายบางคนอาจจะตัวเตี้ยลงกระดูกสันหลังโปร่งบางหรือบางคนมีอาการปวดหลังหนักแต่ที่น่าเป็นห่วงคือผู้สูงอายุที่ป่วยเป็นโรคกระดูกหักได้ง่ายกว่าคนทั่วไปเพียงแค่มีแรงกระแทกกับทันหันการไอจามหรือลื่นล้มทำให้กระดูกสะโพกหรือกระดูกสันหลังหักได้ง่ายก่อให้เกิดความพิการหรือทุพพลภาพที่ด้อยลงการป้องกันโรคกระดูกพรุนในผู้สูงอายุควรลดความเครียดรับประทานอาหารที่มีแคลเซียมสูงถั่วแดงผักคะน้าเป็นต้นซึ่งเป็นสารหลักในการสร้างเนื้อกระดูกทั้งนี้ผู้หญิงที่หมดประจำเดือนการเสริมแคลเซียมไม่ได้ช่วยให้ยั้งการเสื่อมการสลายของกระดูกเท่านั้น

0: เสมออาทิตย์ละ 2-3 ครั้งครั้งละ1ชั่วโมงจะกระดูกได้ด้วยนอกจากหรือดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์และพยายามป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ
1: พี่ป๊อปทำอะไรคะ
2: วันนี้นะครับจะเป็นแซนด์วิชยำปลากระป๋องครับ
1: แซ่บมากที่เราหยิบเมนูนี้ขึ้นมาเพราะว่าเราได้พูดคุยกับคุณหมอในช่วงว่าถ้าเกิดว่าเราขาดแคลเซียม
2: ใช่ครับ
1: เราก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยงั้นเรามาทำเมนูที่ง่ายมากๆกันดีกว่าเพราะว่า
2: ใช่ครับแล้วเราถามคุณหมอแล้วคุณหมอบอกว่าหาอะไรไม่ได้คร
1: ับ
2: เพราะปลาตัวเล็กตัวน้อยเราคนก็จะอาจลำบากหน่อย
1: ค
2: ุณหมอก็เลยบอกว่าเป็นปลากระป๋องได้นะเทียมคือมีก้างนะครับที่มัน
1: ใช่เราสามารถทานไปได้ทั้งชิ้นเลย
2: ใช่ครับ
1: ค่ะเราก็เลยได้คนก็บอกว่าเราทานนมก็ไม่ได้เหมือนกันแล้วทีนี้เนี่ยคุณหมอบอกโอ้โหวัน 1,000 มิลลิกรัมเลยไม่ออก
2: ใช่
1: พี่ป๊อปเลยนำเสนอ
2: ปลากระป๋องเลยครับแทนที่เราจะทานแซนด์วิชที่แบบบรรจุเรามาเป็นแบบไทยๆมั้งดีกว่าเป็นยำกระป๋องแล้วทำเป็นแซนด์วิชนิดๆเปรี้ยวหน่อยๆนะครับโอ้โห
1: แต่อยากทานแล้วค่ะพี่ป๊อปค่ะมีวัตถุดิบอะไรบ้างคะ
2: โอ้วัตถุดิบนะครับง่ายๆเลยคือเอายี่ห้ออะไรก็ได้นะครับแต่ขอดูที่มันมีคุณภาพสะอาดนะครับนี่ก็ได้เป็นปลากระป๋องมาละ อย่างเครื่องยำของเครื่องยำเรามีหอมแดงแทนที่จะใช้หอมใหญ่แบบฝรั่งเราใช้หอมแดงครับ
1: พี่หนู
2: ครับพี่เพิ่มผักซอยนะครับแล้วก็มะเขือเทศอ
1: ี
2: กอย่างนึงคือพืชด้วยแล้วก็มีงาขาวเคี้ยวเนี่ยมันจะได้กรุบกรอบกรุบกรอบ
1: คาร์โบไฮเดรตเป็นหนึ่งมื้อเช้าเพราะว่าตอนเช้าทุกคนก็จะเร่งรีบได้เลย
2: ได้เลยใช่ครับบางคนอาจจะผ่านความร้อนก็ได
1: ้
2: นะครับที่สำคัญเรามีผักด้วยเด
1: ี๋
2: ยวลองผักนิดนึงนะครับโอ้โหรับรองแล้วแถมได้สุขภาพที่ดีด้วย
1: ใช่แคลเซียมเต็มเลยสำหรับเมนูพี่ป๊อป
2: ได้ครับงั้นเดี๋ยวพี่ขออนุญาตใส่ถุงมือก่อนนะครับ
1: นี่
2: เรียบร้อยครับ
1: ค
2: ่
1: ะ
2: อันดับแรกเราเอาปลากระป๋อง
1: เพื่อที่จะทำยำนะคะ
2: ยำนะครับง่ายๆเลยนะครับใส่ลงไปก่อนเลยเดี๋ยวเราจะมาซอยพริกกับหอมกันนะครับทานหอมไหมครับ
1: ชอบค่ะเพราะว่ามีปัญหาเรื่องของไซนัสอักเสบอากาศฝุ่นอะไรเยอะก็จะคัดจมูกฟุดฟัดในตอนเช้า
2: ใช่ไหมคะมันช่วยป้องกันไข้หวัดได้ด้วย
1: ค่ะต้องการไว้ก่อน
2: ต้องการไว้ก่อนพี่ใส่ลงไปเลยนะครับชอบทานเผ็ดไหมครับ
1: เผ็ดได้แล้ว
2: เบาๆนะครับโอเคเอาแค่นี้ก่อนเอ่ย
1: ได้เลยค่ะ
2: นะครับก็คือแตงกวานิดนึงให้มันมีผัก

0: กับนะครับ
1: เกลือเทศ
0: ครับ
1: โอ้โหแบบนี้นะอยากทำอาหารเช้าแต
0: ่
1: ก็ไม่อยากก็ไม่รู้ว่าเขาทำมายังไงเนาะเราทำเองก็คือสเรื่องของสารอาหารครบ5หมู
0: ่ไม่มีสารปนเปื้อนอะไรด้วยนะครับ
1: ค่ะ
0: เรามาปรุงรสกันเพราะว่าแล้วนะครับมีความหวานของเขาอยู่แล้วแล้วมันอยู่ในซอสมะเข
1: ือ
0: เราเติมน้ำมะนาวนิดนึง
1: น้ำมะนาวค่ะเป็นมะนาว
0: ครับนิดนึงนะครับ
1: นิดเดียวพอตอนเช้าๆก็ไม่ต้องกินรสจัดมาก
0: ใช่ครับ
1: มื้อนี้ตัดอิ่มสบายแล้วค่ะ
0: อ้าวแล้วเรามายำกันนะครับ
1: ง่ายดิน
0: ะครับเช้าๆอย่างนี้แบบเห็นอย่างนี้แล้วนะ
1: แบบว่าปลากระป๋องแล้วก็ใช้น้ำยำน้ำมะนาวแทน
0: แล้วมันจะกลมกล่อมของมันโดยในตัวของมันเลยนะครับเพราะว่ามีในตัวของปลากระป๋องอยู่แล้วนะครับ
1: แล้วพี่ป๊อปก็แตงกวาเข้าไปนะคะมีหอมแล้วก็เพิ่มมะนาวแค่นี
0: ้กลิ่นยวนมากเลย
1: ง่ายแบบโอ้โหเด็กยังทำได้นะพี่ปอม
0: ใช่ครับน้องมุตตันทำได้ใช่ไหมคร
1: ับ ทำได้ค่ะ ประหารหอมไว้ให้ตันนะคะ
0: พร้อมแล้วครับเสร็จแล้ว
1: โอ
0: ้ง่ายมากมาก
1: ค่ะ
0: เดี๋ยวเราจะเติมคือเติมธัญพืชลงไปด้วยก็คืองาขาวและงาเอาให้หมดเลยเน
1: า
0: ะ
1: ค่ะให้หมดเลยกลิ่นมะนาวกลิ่นปักโชยมาแล้วค่ะพี่ป๊อป
0: เรียบร้อยแล้วครับ
1: ค่ะ
0: ยำปลากระป๋องแบบนี้โอเคเน
1: ี่
0: ยเดี๋ยวเรามาประกอบเป็นแซนด์วิชกันนะครับเราได้ขนมปังมาแล้วนะครับอันนี้นะครับปลากระป๋องนะครับที่เรายำไว้บนขนมปังขนมปังเนี่ยเราอาจจะทาเนยเพิ่มก็ได
1: ้
0: เอาไปทอดกระทะก็ได
1: ้
0: เพื่อให้เกิดความหอมไม่มีการใช้เตาเลยไปทำงานตอนเช้ากันนะครับนี่เราก็ทาไปเลยเราเลยนะครับ
1: จะทานเยอะทานน้อยทานเยอะๆก็ได้แคลเซียมเยอะ
0: ใช
1: ่มีโปรตีน
0: ใช่ครับ อย่างที่คุณหมอบอกนะครับ
1: คุ
0: ณหมอเนี่ยแค่นี้เองเรียบร้อยแล้วเราอาจจะเพิ่มมะเขือเทศลงไปอีกหน่อยนึงนะครับแล้วก็ผักสลัดนะครับแล้วก็ขนมก
1: ็
0: จะได้แบบเต็มที่เลยเพราะว่าเราทำของเราเองคือเราเยอะอยู่แล้ว
1: พี่ป๊อปทำไปน้ำลายไหลไปนะคะคุณผู้ชมเพราะว่าอยากจะทำ
0: พอคุณหมอพูดบอกง่ายๆนี่โอ้โหเรารีบทำเลยนะ
1: ยำน้อยไปกว่านี้แล้วนะคะ
0: เพราะเราอายุก
1: ็พอสมควรแล้ว
0: แล้วโอ้โหสมควรแล้วเออได้แล้วครับ
1: เซียมให้
0: นะครับกดนิดนึงนะครับเดี๋ยวเราจะมา
1: ค่ะ
0: นี่นะครับเดี๋ยวเราก็กดนิดนึงนะครับเพื่อให้แบบหั่น
1: หั่นเลยค่ะ
0: หั่นธรรมดาเลยนะคะ
1: ได้ค่ะก็เรื่องของแคลเซียมนะคะทุกคนก็อาจจะแบบเป็นกังวลว่าเอ้ยเราจะทำยังไงดีให้แบบเราได้ครบตามที่คุณหมอบอกคือ1ภายง่ายสบายๆเลยอุ้ยน่าทานค่ะ
0: น่าทานมากๆเลยนะครับ
1: นี่อย่าลืมนะคะว่าคุณหมอเขาย้ำมาว่ายิ่งเรามีเงินฝากเราก็จะยิ่งใช้มันได้ยาวก็เหมือนแคลเซียมที่เรามีในกระดูกถ้าเราแบบทำต้นทุนมาดีกระดูกเราก็จะไม่

0: ียมนะครับว่าแคลเซียมเนี่ยเหมือนเงิน
1: เหมือนเงินฝากธนาคาร
0: ร่างกายเราก็เหมือนธนาคาร
2: ถูกต้อง
0: เนี่ยก็จะเป็นนี้นะครับ
2: นี
0: ่โอ้โหนะ
2: นี่เป็นเมนูง่ายๆนะคะแซนด์วิช
0: แซนด์วิชยำแซ่บแบบไทยๆลงไป
2: อันนี้เดี๋ยวเราสองคนต้องขอตัวไป
1: ค่ะ

0: ช่วงโซนสุขภาพใจในวันนี้นะกับความสัมพันธ์ในชีวิตคู่ให้มีความสุข
1: วันนี้เราได้รับเกียรติจากดร.จอมขวัญเลื่องลือรองผู้อำนวยการสังคมกรรมการกลางสมาคมจิตวิทยาแห่งประเทศไทยค่ะ
2: และตอนนี้เราอยู่กับพี่ขวัญแล้วนะคะสวัสดีค่ะพี่ขวัญ
0: สวัสดีค่ะ
2: จะมาคุยเรื่องของชีวิตคู่กันให้พี่ขวัญนิยามก่อนว่าชีวิตคู่คืออะไร
3: ชีวิตคู่คือคนสองคนมาอยู่ด้วยกันนะคะชีวิตคู่ก็คือโดยนิยาม
0: ค่ะ
3: ในชีวิตร่วมกัน
2: ค่ะแล้วทีนี้พอใช้ไปบางคนดูแล้วตอนแรกที่เลือกมาคลิกดูล็อกลงตัวไปทุกอย่างสักพักนึงความถอยเราจะต้องแบบว่าจัดการยังไงวันนี้เราพูดถึงเชิงวิชาการ
0: เรา
3: เรียกเป็นเข้าสิงอาจารย์เข้าสิง
2: ได้ไหม
3: คะได้ไหมได้จัง
2: ได้
3: ทันไปที่หลับโอเคค่ะนี่ค่ะที่รู้สึกว่าเราไม่มีเสียงไม่มีตัวตนก
0: ็ไม่ฟัง
3: แฟนไม่ฟังผู้รับไม่ฟัง
0: มีครับมี
3: เนาะ
0: มีครับ
3: ทุกครั้งที่เราจะพูดอะไรแล้วเขาจะไม่ได้ยินเสียงของเรา
0: ใช่
3: จะมีหมดแหละชีวิตคู่คือเราฟังกันไม่เป็น
0: ไม่ใช่ไหมครับไม่เป็นผู้รับสาร
3: ค่ะอย่างนี้ฟังแต่ไม่ทำฟังแล้วซ้ายทะลุขวาฟังแบบสรุปสรุปแล้วเธอพูดอย่างนี้เธอต้องการอย่างนี้ใช่ไหมเนี่ยติดความอีกแบบอ
0: าจจะเป็นแบบว่าฟังเหมือนเป็นลมลอยผ่าน
3: คือแต่ฟังแล้วจับประเด็นว่าสิ่งที่คุณพูดคือคุณต้องการด้วยความรู้สึกฟังปุ๊บตำหนิฉันหรือเปล่าเนี่ยมันจะสะเทือนเร็วตรงนี้นะคะเพราะฉะนั้นในเรื่องของการฟังอ่ะมันมีเทคนิคเยอะแยะมากมายถ้าชีวิตคู่ถ้าเริ่มเราจะพูดว่าทุกงานกันแล้วอย่างเงี้ยค่ะปัญหาที่สำคัญที่สุดเราขอไปแตะเรื่องปัญหานิดนึงมันการสื่อสารเริ่มต้นมาจากการฟังยังไม่ต้องพูดนะพูดเนี่ยเราจะสังเกตว่าเราจะพูดยังไงให้เขารู้สึกดีนะเราจะพูดอะไรเรามาที่ปลายเขารู้สึกยังไงหรือการฟังเสียงของตัวเองลึกๆภายในคือการฟังโลกภายในก่อนเริ่มที่จะการฟังก่อนไปดูเขาว่าเขาต้องการอะไรแบบนั้น
2: ฟังเขาด้วย
3: ฟังเขาต้องการซึ่งอันนั้นมันจะลึกมากก็พอเดี๋ยวฟังปุ๊บหลับโอ้ยอะไรหรือค้นอะไรมากมายไปแบบนั้นถูกไหมคะค่ะเราต้องฟังก่อนสมมติว่ามองว่าขวัญพูดแบบนี้ไปเรื่อยๆอย่างเง
0: ี
3: ้ยคุณว่าขวัญรู้สึกยังไงคุณฟังได้ยินเสียงอะไรของขวัญแล้วได้ยินเสียงอะไรของตัวเองคุณป๊อปอาจจะฟังลบทางลบได้
2: ใช่ใช่
0: ใช่ฟังทางบวก
3: ทางบวกสมมตินะคะอันนี้เป็นลบอันนี้เป็นบวกเราต้องฟังเสียงของเรานะเราไหวที่จะฟัง

0: ไหวเราต้องเลี่ยงเลยก็คือหัดแล้วแต่แล้วสุดท้ายถ้าเราฟังไม่ไหวแล้วพูดอ่ะฉันรู้ละ
1: เขายังไม่พูดเลย
0: อันเนี้ยจะสังเกตว่าเราไม่ฟังละคือพูดจะเป็นแบบถ้าพูดถึงพื้นฐานลักษณะของ
2: คือไม่ฟัง
1: ตัดสินเขาเรียกว่าตัดสินไปก่อนจะย้อนกลับมาที่ถ้าเราจะรักษาความสัมพันธ์ที่สามารถที่จะบอกว่าตัดคนคนนี้ไปจากชีวิตได้เมื่อกี้พี่ขวัญบอกว่าฟัง
2: อ
1: ันนี้คืออันดับแรกต่อไปแล้วทำยังไงต่อ
0: ฟังก่อนค่ะกลับมาฟังก่อน
1: บาง
0: ทีขวัญทำ6วันเกี่ยวกับการฟัง
2: โอ้โห
0: มันต้องเข้าแผนจริงๆเพราะว่าสมมติเราเล่นมือถือคุณรู้สึกยังไงคุณรู้สึกยังไง
2: ทำไม
0: ไม่
2: ฟัง
0: มั้ง
2: ไม่ตั้งใจฟังเราเลยอ่ะ
1: เหมือนเราไม่มีตัวตนนะเราล้อมหน้าเราจะพูดอีก
0: ตัดไปนะคะอันแรกนะ
1: อ
0: ันนี้สองค่อยฟังเออเล่ามาเลยเนี่ยฉันน่ะไปเจอนี่มาเป็นยังไง
2: หน้าปากเรา
0: ก็เราไปโดนเนี่ยเธออ่ะสนใจแต่ตัวเองโดนเราดูค่ะว่าปัญหามีอะไรบ้างนะเธอสนใจแต่ตัวเองรอบหน้าหรือวันนั้นเขาจะเนี่ยเราไปจอดรถที่ห้างแล้วก็มีคนตัดหน้ารถเป็นเธอได
1: ้ยังไม่ทันน้องจบเลย
0: ดีเรียบร้อยเราก็จะบอกว่าแบบเราไงต่อเปล่า
2: บางทีเราอาจจะไม่ทำแบบนั้นก็ได้
1: ใช่ขี้กลัวไงไม่เล่น
0: อันเนี้ยเรื่องการฟังอย่างเดียวนะ
2: ค
0: ะมันทำให้เหลือกันไม่ได้นะทำให้มีคนอื่นได้แค่ฟัง
1: เนี่ยฉันฟังจริงๆฉันเข้าใจเธอทุกอย่างนะ
2: ครับ
1: แต่สักแป๊บสอนละ
0: สอนทำไมก็ฟังก่อน
2: แล้วฟัง
0: พอฟังเสร็จปุ๊บคุณต้องดูว่าอารมณ์เขาตอนนั้นเป็นยังไง
2: ครับ
0: เนี่ยค่ะแล้วก็ตัวมากเลยคุณเห็นอะไรเขาตกใจคุณจะทำ
2: วนไปอีกรอบไหม
1: ดูเธอตกอย่างเงี้ยเราก็จะแบบรู้สึกเป็นยังไงคะ
0: เธอเข้ามาในใจ
1: คุณยาย
0: เออตกใจเราอาจจะแบบว่าเราจะเห็นเขาว่าเฮ้ยการแสดงท่าทีไปละ
2: ท่าทีไปได้ยังไง
1: เออเธอโอเคไหม
0: เขาดีหลังได้เขาก่อนอันนี้ก็รู้สึกผิดหรือว่าฉันผิดวะหรือฉันขับรถไปนี่คือการฟัง
1: ต่อ
0: ดูอารมณ
1: ์
0: ดูอารมณ
1: ์
0: ถอยมาก คุณโบตันเนี่ยจะเป็นลักษณะที่ว่าเราต้องพยายามอารมณ์เราด้วยนะโอเคเราฟังปุ๊บเราโกรธนะเราต้องรู้
1: อารมณ์เขา
0: เราเอาของเราก่อนฟังปุ๊บโอ้โหเราฟังที่เราโกรธนะแต่ดูเธอตกใจอ่ะ
2: ตกใจ
0: อย่างเงี้ยคือวิธีว่าถ้าเราต้องฝึก
1: ถ้าเราฝึกการฟัง
0: ใช่ค่ะ
1: การเข้าที่เราโกรธแล้วก็บอกเขาว่าเนี่ยถ้าเป็นฉันนะฉันจะโกรธมากเลยเออแต่เธอดูเธอตกใจ
0: เราจะเห็นแล้วว่าอันนี้คือการฟังนะคะเอาเบื้อง
2: แค่ฟังนะ
0: ค่อยเพราะความสัมพันธ์เนี่ยคุณจะสังเกตว่ามันต้องฟังเราด้วยมันต้องฟังแล้วเข้าไปสู่อารมณ์ความรู้สึกคือมันจะทุกคนทุกคนมันมีเหมือนมีพรมอยู่แต่ละคนเรามักจะเอาปัญหาหรือความเจ็บปวดยัดเข้าไปพอยัดเข้าไปแน่นปุ๊บเราจะรู้สึกว่าเราชินแล้วเราจะไม่ป

0: ต้นเบื่อมันหนักมันไม่อยากทำอะไรแล้ว
1: ครับ
0: คืออยากจบแต่เมื่อไรก็ตามที่มันเกิดปัญหากระทุ้งขึ้นมาเห็นไหมล่ะเพราะเธอเพราะเขาสิ่งความรู้สึกเหล่านี้ขึ้นมาอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นพอเราใต้ภูมิของเขาหรือเบื้องหลังเขาเขารู้สึกอะไรอันนี้ยังไม่เชื่อมถึงทรัพยากรเนาะว่าอย่างเช่นนี้ค่ะเรากังวลการกังวลมันจะรู้สึกยังไ
2: งใช่ไหมคะเราก็รู้สึกว่าอยากจะให้เขาหายกังวล
0: ถูกไหมคะเพราะฉะนั้นทุกครั้งฉันกังวลที่ฉันมานั่งใกล้แล้วเธอเคยหยุดเก่งนิดนึง
1: ตัวแข็ง
0: แต่ไม่เป็นไรมันก็จะเกิดค่อยๆเกิดพอฟังปุ๊บเราจะต้องดูว่าอารมณ์ความรู้สึกเขาเป็นยังไงอย่าเพิ่งกระโจนไปที่การแก้ปัญหาเราต้องคุยถึงอารมณ์ความรู้สึกกันก่อนเนี่ยเลิกกับแฟนนี่บอกเลยนะฉันจะเลิกบอกเพื่อนร้อยครั้งเลยนะมันไม่ดีอย่างนั้นอย่างนี
2: ้วน
0: จนเพื่อนเบื่อจะเลิกคบแล้วเพราะว่าไอ้คบแฟนคน
1: นี้คือบางทีเพื่อนก็ไม่อยากฟังนะ
3: จริงจริ
0: งแล้วเพื่อนด่าแฟนไม่ได้ด้วยนะ
2: ค
0: ่ะฉันด่าได้คนเดียวนิสัยไม่ดีนะเพื่อนคนนี้แต่เพื่อนน่าจะเพื่อนคนนี้เข้าใจที่สุดเขาเห็นไหมคะว่าอารมณ์ความรู้สึกอ่ะบางทีเราไม่ยอมรับมาที่ความคิดถ้าเราคิดเราจะตอบเร็วแต่ถ้าใช้คุณ
1: ข้างในก่อน
0: มันจะช้าลง
2: ก่อนเราต้องทำแบบนี้
0: ใช่
2: ว่าเริ่มทำแบบนี้ก่อนแต่ทีนี้เรามีคนบอกว่าฉันไม่อยากจะทานขึ้นกับคู่ของเราเลยมันมีวิธีการแบบเรารับมือไว้ก่อน
0: อย่างที่บอกค่ะฟังแล้วดูที่ความรู้สึกทรัพยากรดีๆของเขาทรัพยากรดีๆก็คือไม่ใช่ว่าคือคุณงามความดีภายในที่เขาทำอย่างเช่น
1: เวลา
0: อย่างเงี้ย
2: เป็นห่วงเป็นใย
1: เป็นห่วงเป็นใย
0: คุณจะชื่นชมแฟนเองมันต้องโบสถ์เนาะบางครั้งเราจะสังเกตว่าถ้ามันมีความขัดแย้งเราจบเรื่องจริงๆไม่ยอม
1: จริงมันเหมือนตักเรื่องตักบท
0: เออขอโทษไม่ต้องขอโทษอะไรอย่างเงี้ยหรือบางคนขอโทษเพราะรู้สึกผิดจริง
1: ๆ
0: คุณเลือกอยู่กับแฟนพยายามถ้าอยากขอโทษจริงต้องขอโทษแบบนี้เนาะ
1: ค
0: ือแบบพยายามขอโทษเพื
1: ่ออ
0: ันนั้นอันแรกยอม
2: ค่ะ
0: ยอมแล้วก็
2: แบบ
0: ไ
2: หนคะจริงใจมีสติ
0: อาจจะก็จริงก็ไม่ได้
2: เ
0: พรา ะ
2: นะคะไม่ใช่แล้วอาจจะสา
1: จะเห็นนะคู่กูเหมือนเดิม
0: การขอโทษขอบคุณทั่วไปเราอยู่ในชีวิตคู่เราจะรู้ทั้งการแสดงออกเรารู้สึกว่าเราไม่บอกความว่ารักไม่ได้นี่จะเป็นปัญห
1: า
0: ลูกคู่อ่ะลูกคู่
1: ใช่บางทีบอกรอหรือเกินไม่พูดสักทีไอ้คำว่ารักเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยทําก็ไม่รู้ด้วยนะ
0: แต่กับเธอทุกวันฉันเป็นรับไปส่งเธอฉันดูแลเธอเนี่ยคือฉันบอกรักกันไม่เหมือนกันหรอกเนี่ยค่ะเพราะฉะนั้นเราต้องรู้ว่าแฟนเราชอบอะไรเราจะต้องบอกว่ารักเขาไห
1: มอ
0: ย่างเงี้ยค่ะ
2: ได้เลยเราไม่ชอบโพสต
1: ์ลงโซเชียลขนาดนั้น
2: ชอบเอออย่างเงี้ย
0: เคยเห็นไหมคะในเฟซบุ๊กกันทุกคนอย่าไปเชื่อในสิ่งที่เห็นอะไรอย่างเง
2: ี้
0: ย
2: แต่อีกคนอยากให้โพสต์มากเลย
0: ถามว่าคนที่อยากให้โพสต์คือคุณไม่เชื่อใจแฟนใช่ไห
2: ม
0: ประกาศหรือว่าชอบให้คนชื่นชมแล้วว่าอุ๊ยแฟนเธอหล่อ

0: แฟนเธอพาไปกินของดีจังบางทีเราก็ต้องดูด้วยว่าสิ่งที่เขาต้องการคืออะไรเออถ่ายทำไมกินข้าวก็ถ่ายนั่นก็ถ่ายก็ต้องมาถามแล้วว่าเออท่านนานทั้งโพสทิ้งได้ไหม
1: โทรเพื่อนหน่อยนะอะไรเงี้ย
0: ปีละครั้งได้ไหมเค้กก็ยังไม่โ
1: ทรเออสองปีครั้ง
0: แล้วเขาไม่เล่นเลยไงใช่ใช่ค่ะอันนี้จะเป็นการเพื่อไปอย่าลืมนะคะฟัง
2: เข้าใจ
0: ไม่เข้าใจอ่ะเรามาค้นหาความรู้สึกของเราแล้วแค่ของเราก่
2: อ
0: นนะคะแล้วก็มาหาทรัพยากรดีๆ
1: ครับที่ไม่ใช่ที่ดี
0: กันนะหรือว่าประมาณอันนี้คือการเปิดใจนะคะการปกป้องไปทำดูมันอาจจะต้องใช้เวลาสักเดือนนึงที่จะเห็นเกิดการเปลี่ยนแปลงแต่ต้องฝึกฝน
2: สุดท้ายนี้อยากให้พี่ขวัญทิ้งท้ายนิดนึงให้กำลังใจสำหรับคู่ไม่ค่อยดีเลยตอนนี้พอฟังพี่ขวัญแล้วใจแล้วก็แนะนำอะไรทิ้งท้ายอีกนิดนึง
0: ค่ะไม่ใช่ความคาดหวังเนาะเราจะทำให้เราอยู่ด้วยกันดีขึ้นถ้าความสัมพันธ์เนี่ยถ้าอยากให้มันมีความสุขก็ให้มีความหวัง
1: โอ้ใจได้ใจความ
2: ใช่ก็คุณผู้ชมก็อาจจะมีกำลังใจความสัมพันธ์ถ้าเกิดว่าใครเริ่มดูแล้วมันกระท่อนกระแท่นก็ทำอย่างที่พี่ขวัญแรกแล้วก็มารู้ความรู้สึกเรารู้ความรู้สึกเขานะคะแล้วก็ยังไงก็ขอคุณผู้ชมรักษาความสัมพันธ์กันให้ดีๆนะคะขอบคุณพี่ขวัญ
0: ค่ะ
1: ขอบคุณครับพี่ขวัญครับ
3: ชีวิตคู่ที่ล้วนเป็นสิ่งที่คู่รักทุกคู่ปรารถนาซึ่งการใช้ชีวิตร่วมกันนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายคู่รักหลายคู่อาจจะประสบพบเจอกับปัญหาต่างๆที่ทำให้ความสัมพันธ์ด้วยการหย่าร้างในที่สุดทว่าการศึกษาวิธีการใช้ประคับประคองชีวิตคู่นั้นอาจช่วยเสริมสร้างชีวิตรักให้แข็งแรงและมั่นคงยาวนานได้รายการ Edge Zone จากสัญญาณปัญหาชีวิตคู่ที่อาจจะต้องขอความช่วยเหลือถึงไม่มีความสุขในการใช้ชีวิตคู่รู้สึกว่าการใช้ชีวิตคู่ร่วมกันนั้นเหมือนเพื่อนร่วมบ้านมากกว่าใช้คำพูดน้ำเสียงอาย4. ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งหรือทั้งสอง 5. แก้ปัญหาความแค้น 6. อดทนใช้ชีวิตอยู่ด้วยแยกทางเพื่อแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นหากการใช้ชีวิตคู่แม้จะพยายามใช้วิธีต่างๆทั้งตนเพื่อประคับประคองไม่เป็นผลอาจจะต้องไปดำเนินการให้คำปรึกษาชีวิตคู่หรือจิตแพทย์
2: หวังว่าวันนี้คุณผู้ชมจะได้ใช้กับคุณผู้ชมเองนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสุขภาพกายสุขภาพใจด้วยค่ะอย่าลืมติดตามรายการเอสรู้เรื่องสุขภาพเหมือนคนในครอบครัวกันอีกครั้งนะคะ
4: และท่านผู้ชมนะครับตานะครับทางช่อง10ครับ
2: หรือติดเว็บไซต์ tpchannel.org Facebook วิทยุและโทรทัศน์รับก็สามารถแอดไลน์มาที่ tpchannel ค่ะ
4: สำหรับวันนี้นะครับผมและน้องบทดีครับ
2: สวัสดีค่ะ